0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11นาฬิกา5นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14นาฬิกา5นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
6: 30บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
7: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
6: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได
8: ้อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
6: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Storyเรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น. ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับวันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่ามุมการเมืองจะเริ่มตั้งแต่7โมงและไปจบตอน9โมงนะครับหลัง8โมงเราจะเกาะติดสถานการณ์การพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าในช่วงชั่วโมงแรกก็หลากหลายประเด็นเหมือนเดิมวันนี้มีโพลมาฝากด้วย
0: ใช่มีโพลมาฝากและที่สำคัญหลังจากนี้เราอาจจะต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรมีโอกาสพักโทษออกมาข้างนอกจะมีการเดินเกมทางการเมืองหรือว่าจะยังคงอยู่บ้านเพื่อที่จะเลี้ยงหลานเหมือนกับจุดประสงค์ก่อนหน้านี้ที่เดินทางกลับประเทศไทยมาตั้งแต่ช่วงของวันที่22สิงหาคมหรือว่าประมาณ2ปีที่แล้วแต่หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าณวันนี้คนที่ยังคงรักคุณทักษิณเป็นแฟนคลับคุณทักษิณและเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยยังคงรักเหนียวแน่นแล้วก็หนาแน่นอยู่หรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าเห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงข่าวเช้าวันใหม
1: ่
0: ก็มีบรรดามวลชนเดินทางทั้งจากอุบลราชธานีโคราชจากหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานมาปักหลักจับจองเพื่อที่จะรอให้กำลังใจ

0: คุณทักษิณที่กำลังจะเดินทางออกมาในช่วงเวลาประมาณ 7:55 นาทีแล้วนะคะ
1: คนเยอะนะครับตอนนี้เราชวนมองฉากอนาคตด้วยว่าหลังจากนี้คุณทักษิณจะพักผ่อนแล้วเดินเกมใหม
0: ่
1: หรือว่าพักการเมืองหยุดไปเลยพี่ประจักษ์ครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามรดกของคุณทักษิณอย่างพรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่คนที่นิยมชมชอบคุณทักษิณก็มีนะครับ
2: ครับวันนี้พิเศษสำหรับคุณทักษิณนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณทักษิณมีทางเลือกอยู่2ทางหลักๆนะฮะที่บรรดา AFC และคอการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยมีประเด็นคำถามอยู่ในใจคือ1คุณทักษิณเนี่ยจะถอยหลังออกมาแล้วก็ส่งมอบพรรคเพื่อไทยให้กับเจนใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งลูกสาวมีทั้งหลานชายเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ยังมีผู้อาวุโสของพรรคเพื่อไทยก็พร้อมหน้าพร้อมตาคือส่งผ่านให้ขับเคลื่อนกันต่อไปตัวเองถอยออกมาอยู่ข้างนอกคอยให้คำปรึกษาโยงทางหรือไม่คุณทักษิณก็อาจจะขอเข้าไปมีส่วนในการลุยด้วยทั้งในเชิงกิจกรรมทางการเมืองทั้งในเชิงของงานอีเวนต์รวมไปจนกระทั่งถึงตัวของคุณทักษิณเองซึ่งมีศักยภาพหลายอย่างครับเราเคยพูดถึงการเป็นวิทยากรดินเนอร์ทอล์กเนี่ยณปัจจุบันไม่มีใครที่สามารถที่จะเรียกแขกได้เท่ากับทักษิณครับเดี๋ยวเราจะมาคลี่ปมว่าคุณทักษิณน่าจะเลือกแนวทางแบบไหนสำหรับ2แนวทางนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
1: แต่ละแนวทางมันก็คงจะให้ผลลัพธ์ต่างกันนะสำหรับตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นผมไม่รู้ว่ามีคนแปลกใจหรือเปล่านะแต่สำหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณทักษิณมีแฟนคลับเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วหลายคนก็ยินดีที่จะไปทำกิจกรรมไปแสดงออกอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: เหมือนที่คุณบอกว่าเราเห็นบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนน
0: ี้คือตั้งแต่จริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานช่วงเที่ยง
1: ๆ
0: ผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่เริ่มมีคนมาจับจองพื้นที่ละ
1: ตอนเที่ยงเลยนะ
0: ตอนเที่ยงนี่เท่ากับว่าถ้าอยู่จนถึงคุณทักษิณเดินทางออกมาเนี่ยเกือบ24ชั่วโมงแฟนคลับที่มาปักหลักเพราะว่าอยากจะให้การต้อนรับให้กำลังใจคุณทักษิณที่จะกลับมาออกจากเรือนจำนะคะแต่ว่าเห็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าจะเห็นเลยว่าตอนนี้แฟนคลับที่จับจองพื้นที่กันตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีความคึกคักมากและอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปถึงเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็คือคุณวินยัตชาติมนตรีค่ะซึ่งเป็นทนายความนะคะเดินทางไปถึงที่ประตูเรือนจำมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็กล่าวทักทายมวลชนที่อยู่ด้านหน้าเล็กน้อยหลายคนบอกว่าตอนนี้เริ่มรอดูการเดินทางการเข้ามาพูดคุยกับมวลชนจะทำให้การปักหลักแล้วก็รอคอยกันเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนแต่อีกหนึ่งส่วนที่มีการปักหลักรอกันก็คือครอบครัวชินวัตรค่ะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคุณแพทองธารชินวัตรตัวของคุณพิมพ์ทองธารชินวัตรที่มีการโพสต์ IG story มีการโพสต์คลิปถึงการเดินทางออกมาของคุณทักษิณที่กำลังจะเริ่มในวันนี้และคนนี้เดินทางไปตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อสักครู่คุณโอ๊คพานทองแท้
1: ครับ
0: คือไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าตัวของมวลชนไปปักหลักรอพื้นที่เฝ้ารอพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วก็เปิดกระจกเนี่ยมาทักทายพูดคุยกับมวลชนเลย
1: อ๋อเหมือนมาขอบคุณ
0: อ
1: ันนี้คือมาทักทาย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาอยู่ด้วยไหมเนี่ยกลับบ้านนอนเน
0: า
1: ะ
0: คือน่าจะมาแวะทักทายช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงที่แฟนคลับที่กำลังอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะก็แวะลงมารู้สึกว่าผู้สื่อข่าวเขามีการรายงานด้วยว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการลงมาหามวลชนแล้วก็พูดคุยในส่วนหนึ่งด้วย
1: ครับแล้วครอบครัวชินวัตรครับลูกๆเขาคุณพินทองทาคุณแพทองทานโพสต์ IG story เอ้ย story หรือเปล่า IG story เนาะ
0: IG story
1: แล้วก็มีเพลงด้วยนะครับประมาณว่าสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะคุณพ่อจะได้พักโทษออกมาลงรูปซึ่งเป็นรูปในอดีตเนี่ยนะครับคุณทักษิณแหมอยู่กับคุณแพทองทานแล้วก็มีคุณพินทองทารูปร่างช่วยแต่งตัวให้คุณพ่อนะฮะเป็นภาพความทรงจำ
0: ม
1: ีเพลง Let It Be
0: ค่ะ
1: Let It Be ผมว่ามันเพลงเดียวกันกับที่คุณทักษิณเคยร้องปะ
0: ค่ะคือจริงๆไปดูความหมายก็คือเหมือนกับปล่อยให้มันเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังเหมือนกับจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นเพลงที่นำมาประกอบกับภาพวาดเมื่อสักครู่นี้คือเรียกว่าตอนนี้หลายคนรอคอยแหละที่คุณทักษิณจะกลับมาโดยเฉพาะคนในครอบครัวและพอช่วงค่ำๆดึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 ทุ่มตัวของคุณแพทองธารก็มีการโพสต์ภาพคู่ภาพนี้ค่ะแล้วก็มีนาฬิกาที่นับถอยหลังเป็นการเคาท์ดาวน์แล้วก็เขียนว่า See You Soon แน่นอนเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้เนี่ยตัวของครอบครัวต้อง องเดินทางมาอย่างแน่นอนนะคะอีกหนึ่งคน คุณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงโพสต์คลิปบรรยากาศครอบครัวค่ะที่เข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณในเรือนจำตลอด8เดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีการแท็กพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพันทองแท้คุณแพทองทานแล้วก็ระบุเป็นข้อความด้วยว่าเรื่องราวมากมายยาวนานเกือบ20ปีมีชีวิตหลายเอพิโซดยอมรับเลยว่าเอพิโซดนี้ขมและกลืนยากที่สุดวงเล็บด้วยว่า8เดือนที่ผ่านมาเราเห็นคนที่เรารักต้องผ่านเรื่องราวในแต่ละวันในเรือนจำคลองเปรมแต่ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางคุณพ่อมักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตให้ลูกหลานเนี่ยกลับมาได้ทุกครั้งไม่ง่ายที่คุณพ่อพยายามมากๆคุณพ่อบอกหลายครั้งนะคะให้ลูกๆหลานๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องทุกข์ใจไปกับการรอคอยแต่สุดท้ายการรอคอยกำลังสิ้นสุดลงแล้วเอมและครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังใจจริงๆที่ส่งมาให้ตลอดเรายืนบนความร้อนด้วยความอดทนและร้องไห้จับมือส่งกำลังใจให้ทุกครั้งทุกความหมายทุกกำลังใจมีความหมายมากๆค่ะ
1: ผมไปเซิร์ชมาเมื่อกี้ผมกลัวพลาด Let It Be เนี่ยเป็นเพลงที่คุณทักษิณเคยร้องจริง
0: ๆ
1: แต่เขาร้องในเวอร์ชั่นช่างคุณแม่คุณจำได้ไหม
0: เอาถ้าเกิดจริงๆเหมือนกับเป็นการโครงการช่างหัวมันอะใช่ไหมก็คือเหมือนปล่อยไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าการออกมาของคุณทักษิณหลายคนจับตาว่าออกมาแล้วจะขยับจะเคลื่อนไหวยังไงแล้วคนก็ให้ความสำคัญกับคุณทักษิณเป็นพิเศษ1ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา2เรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณได้มีโอกาสที่กลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาคุณทักษิณตอนนั้นก็มีอาการป่วยแต่ยังพยายามเดินสายไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปพื้นที่ภาคอีสานไปพบปะมวลชนรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงใกล้กับการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนก็เลยบอกว่าแล้วจะรอก่อน4เดือนหลังจากนี้ก่อนที่จะมีการพ้นโทษบริสุทธิ์จริง
1: ๆครับ
0: หรือจะขยับเดินเกมการเมืองเลย
1: อันนี้แค่พักโทษนะยังไม่ได้พ้นโทษ 100% นะครับเดี๋ยวคุณทักษิณเนี่ยนะครับวันนี้พอออกจากเรือนจำแล้วต้องไปสำนักคุมประพฤติด้วยคือ6 โมงเช้าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เขาจะเริ่มกระบวนการทางเอกสารของคุณทักษิณครับก็เป็นเรื่องของธุรการไปนะครับมีการตรวจสอบทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังอันนี้เป็นเรื่องธุรการตามขั้นตอนนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวครอบครัวชินวัตรก็จะทยอยไปในช่วงเวลาประมาณ7 โมงนะครับแล้วก็จะมีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยบางส่วนเมื่อวันศุกร์ผมได้คุยกับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ในรายการตอบโจทย์เจ้าตัวบอกก็จะไปเหมือนกันไปในนามส่วนตัวถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนะฮะนิดนึงนะคุณพร้อมพงษ์เนี่ยโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปี
0: ค่ะ
1: จะมาครบกำหนด10ปีเอาวันนี้เหมือนกันนะ
0: วันนี
1: ้บังเอิญ
0: จังหวะได้จริงๆแล้วตัวของคุณพร้อมพงษ์เองก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับการเคลื่อนไหวทางการเมืองกลับมาแล้วก็สิ้นสุดการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มขยับทางการเมืองเช่นเดียวกันใช่มั้ยคะ
1: เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย 100% เหมือนเดิมมั้ยเพราะว่าอะไรๆในพรรคมันเปลี่ยนไปเยอะจากสมัยที่เขายังอยู่นะฮะจากนั้นนะครับคุณทักษิณเราคาดการณ์กันว่าน่าจะได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมประมาณ 7:55 นาทีเดินออกมา 7:55 นาทีแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นอีเวนต์ได้มั้ยคือเจ้าตัวคงตั้งใจนะจะไปเคารพธงชาติซึ่งเคารพธงชาติเนี่ยมันเป็นการขายภาพที่คุณทักษิณเขาทำอะไรในลักษณะนี้มาตลอดเลยนะเวลาปรากฏตัวเขาเคยกราบแผ่นดินในอดีตกลับเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุดนี้เขาเดินทางลงสนามบินเข้าไปแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ
0: ์
1: ครั้งนี้เขาพักโทษออกจากเรือนจำเคารพธงชาตินี่คือภาพที่เหมือนกับว่ามันเป็นกิมมิคให้ได้ติดตามกันนะครับ
0: จากนั้นช่วง 8:15 นาทีค่ะคุณทักษิณจะขึ้นรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะแล้วก็ไปที่สำนักงานคุมประพฤติที่กรุงเทพมหานครแต่เรื่องนี้เนี่ยอาจจะยังต้องรอความชัดเจนเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีรายงานบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติจะนำกำไล EM เนี่ยไปติดให้กับคุณทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมเลย
1: อ๋อ
0: ก็อาจไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่สำนักงานคุมประพฤติกับอีกส่วนนึงบอกว่าติดกำไล EM ที่เรือนจำแต่ต้องไปรายงานตัวหรือเปล่าซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับคุณอัชราก่อนที่คุณอัชราจะเดินทางไปที่บ้านจันทร์สองล่า
1: ค
0: ุณอัชราบอกว่าการเข้าไปรายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยเขาให้เวลา3วันคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปในวันนี้เลยก็ได
1: ้
0: ดังนั้นพอออกมาจากเรือนจำคลองเปรมพบปะมวลชนยืนเคารพธงชาติเรียบร้อยแล้ว
1: ถ้ากำไรมาถึงที่ก็กลับบ้านได้เลยใช่ไหม
0: ก็สามารถ ขึ้นรถแล้วก็เดินทางเข้าไปยังบ้านพักจันทร์สองลาได้เลย
1: ซึ่งเรามีทีมข่าวเกาะติดอยู่ตั้งแต่ที่เรือนจำเกาะติดความเคลื่อนไหวคุณทักษิณแล้วก็มีคุณอัชราอยู่หน้าบ้านจันทร์สองลานะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้มีกลุ่มคนที่ไปให้กำลังใจเยอะแล้วผมเห็นภาพเนี่ยบางคนก็สวมเสื้อทีมมานะ
0: ใช่
1: มารถทัวร์กันใช่ไหมเพราะมาจากหลายจังหวัดนะ
0: ค่ะเป็นรถทัวร์บ้างรถ

0: บ้างบางจังหวัดอย่างอุบลราชธานีเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นรถบัส2-3 คันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้มวลชนเนี่ยสามารถเดินทางมาได
1: ้แหมเมืองหลวงเนาะเมืองหลวงเสื้อแดง
0: แล้วก็พาเดินทางมาแล้วก็มาปักหลักรอกันแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่หลายคนก็บอกว่าดีใจที่จะได้พบกับคุณทักษิณอย่างที่นครราชสีมาเนี่ยมีคุณบุญสมบอกว่ามาประมาณ200คนแล้วก็มีอุบลราชธานีอย่างที่บอกไปค่ะคือเขาบอกว่ามาจากทั่วประเทศแหละหลังจากที่ทราบกำหนดการส่วนการดูแลความปลอดภัยที่หน้าเรือนจำคลองเปรมมีตำรวจนครบาลวางกำลังเตรียมความพร้อมตลอดทั้งคืนนะคะอย่างน้อยๆ200นายดูพื้นที่ความปลอดภัยเอาไว้ในขณะที่บ้านจันสองล่าคุณอัชราโพสีเดินทางไปถึงแล้วบอกว่ามีกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนค่ะในเขตของกรุงเทพมหานครมารอต้อนรับจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็ตำรวจนำแผงเหล็กมากั้นแล้วที่หน้าบ้านเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: นี่ฮะส่วนการจะขอปลดกำไร EM เนี่ยระหว่างการคุมประพฤติโดยอ้างเหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับการรักษาพยาบาลนะครับรวมถึงการเข้าอุโมงค์เพื่อทำ MRI การรักษาอะไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวตามขั้นตอนปกติถ้าผู้ถูกคุมประพฤติต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นครั้งคราวและติดอุปสรรคของกำไร EM เนี่ยผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอปลดชั่วคราวนะครับขอปลดชั่วคราวได้ใช้เอกสารที่มีความเห็นแพทย์ระบุชัดเจนเลยว่ากำไร EM เป็นอุปสรรคอย่างไรนะครับเพื่อที่จะระบุอะไรกันไปนะฮะ
0: แน่นอนค่ะตอนนี้รอช่วงระยะเวลานะคะช่วงเวลาประมาณ 7:55 ก่อนหน้านั้นถ้าเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวของเราคุณชาติชัยถุงเงินอยู่ในพื้นที่ถ้ามีความเคลื่อนไหวเราจะมีการรายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆทันทีจากนั้นหลัง 8:00 นคุณทักษิณเคารพธงชาติเดี๋ยวเรานำภาพมาให้ดูแล้วจะวิเคราะห์กันต่อว่าหลังจากนี้การขยับเดินเกมทันทีที่คุณทักษิณออกมาจะออกมาในรูปแบบไหนเมื่อสักครู่พี่ประจักษ์ทิ้งท้ายเอาไว้ละบอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกัน2แนวทางนี้คุณทักษิณจะเลือกแบบไหน
1: นี่คุณผู้ชมถามเรามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยว
0: ่
1: าทำไมไปให้ความสำคัญกับนักโทษคนนี้ขนาดนี้เขาใช้คำนี
0: ้
1: ขออนุญาตนะฮะขอหยิบคำคุณผู้ชมมาใช้ผมต้องขอชี้แจงก่อนวันนี้เรามีทีมข่าวเกาะติดหลายพื้นที
0: ่
1: ทำไมเราต้องให้พื้นที่กับคุณทักษิณขนาดนี้ต้องไม่ลืมนะครับคุณทักษิณคือบุคคลทางการเมืองที่มีอิทธิพลและบารมีทางการเมืองสูงอยู่ในมุมมองของคอการเมืองหลายๆคนเอาแค่ว่าคุณทักษิณกลับเข้าประเทศไทยรอบนี้จัดดินเนอร์ทอล์ครอบแรกรอบ2รอบ3ย
0: ัง
1: มีการวิเคราะห์คาดการณ์กันเลยว่าคุณทักษิณดินเนอร์ทอล์คปุ๊บรัฐบาลรีบกระโดดเข้ามาทำทันทีเป็นอย่างนู้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่คืออิทธิพลที่คุณทักษิณมีอยู่ในแวดวงการเมืองครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราจะเกาะติดและเราจะตั้งคำถามต่อด้วยว่าคนที่เคยถูกมองว่ามีอิทธิพลบารมีทางการเมืองมากขนาดนี้พี่ประจักษ์ครับเมื่อเขาพักโทษรอบนี้เขาจะพักการเมืองไปเลยไหมหรือแค่พักผ่อนแล้วก็รอขยับหมากการเมืองอีกครั้ง
2: นี่เป็นประเด็นที่ไม่ใช่เฉพาะ FC ของคุณทักษิณนะครับ
1: ครับ
2: คอการเมืองโดยทั่วไปก็คงจะมีการตั้งเป็นประเด็นคำถามเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูจากแนวโน้มดูจากคนที่ไปปักหลักรอตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับรวมทั้งที่เดินทางมาวันนี้แล้วก็บางส่วนไปที่บ้านจันทร์สองร่าเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าน่าจะมีคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สามารถที่จะเรียกแขกเรียกคนได้ขนาดนี
1: ้
2: ถ้าจู่ๆหายไปจากสารบบการเมืองเนี่ยคนคงจะคิดถึงกันแย่เลยนะ
1: ครับ
2: นี่คือประเด็นสำคัญเป็นประเด็นร้อนในวันนี้ครับคุณทักษิณชินวัตรหลังจากเข้าเกณฑ์พักโทษนะครับออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับคำถามสำคัญคุณทักษิณจะส่งผ่านพักเพื่อไทยให้กับบรรดาเจเนอเรชันรุ่นใหม่รวมไปจนกระทั่งถึงเลือดแท้ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยให้ขับเคลื่อนต่อไปแล้วคุณทักษิณอยู่ข้างนอกคอยให้คำปรึกษาอยู่ห่างๆนี่จะเป็นทางลงที่สง่างามอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนอย่างคุณทักษิณเพราะตอนนี้ก็เข้าคุกไปแล้วครับไม่มีใครสามารถที่จะมาพูดได้อีกว่าเป็นคนหนีคุกนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับว่าจังหวะสถานการณ์รวมไปจนกระทั่งถึงความจำเป็นนะครับของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและความจำเป็นของคุณทักษิณนะครับในฐานะที่ยังมีภารกิจที่ค้างอยู่เดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรค้างบ้างนะครับนี่แหละคือประเด็นสำคัญนะครับที่หลายคนจับตาดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรนับจากนี้ไปออกจากเรือนจำแค่คนเดียวครับทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ย ดูเหมือนว่าจะเจอกับสิ่งที่จะต้องรอรุ้นรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับจำนวนมหาศาลทั้งจำนวนคนทั้งจำนวนพรรคการเมืองหรือแม้แต่ในรัฐบาลด้วยซ้ำไปแต่เบื้องต้นต้องบอกก่อนนะครับว่าการเข้าเกณฑ์พักโทษหรือในลำดับต่อไปจะเข้าเกณฑ์พ้นโทษไม่ได้มีบทบัญญัติหรือความใดๆครับไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับอย่างที่คุณวินยัติชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันก่อนนะครับแต่คำตัดสินของศาลนะครับสำหรับบทลงโทษจำคุกคุณทักษิณนะครับอันนี้แหละที่มันจะมีผลต่อคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับคนที่เข้ามาสู่เวทีทางการเมืองเข้ามามีตำแหน่งทางการเมืองหรือแม้แต่ส.ส.หรือนักการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ได้ครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ต้องมาทำให้การขยับของคุณทักษิณนั้นอาจจะมีข้อจำกัดคือไม่สามารถเข้าสู่แวดวงการเมืองได้เต็มตัวแต่ณปัจจุบันครับนักการเมืองที่ถูกศาลมีคำพิพากษาจำคุกนะครับหรือแม้แต่ตัดสิทธิ์การลงสมัครทางการเมืองก็ยังคงโลดเล่นครับมีผลงานหรือยังปรากฏอยู่บนหน้าสื่อครับอาจจะในฐานะของคณะทำงานบ้างนะครับหรือในฐานะหัวหน้าครอบครัวพรรคบ้างนะครับหรือแม้แต่บางคนเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษาของคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองย้ำนะครับที่ปรึกษาของคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองเช่นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับมันจะแตกต่างกันครับจะมีผลผูกพันทางกฎหมายนี่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงก่อนนะครับแต่สำหรับกรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะครับนี่อาจจะมีประเด็นคำถามหรือมีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษครับคุณทักษิณมีทางเลือก2ทางอย่างที่เรียนเอาไว้ครับถ้าเลือกทางแรกครับคุณทักษิณถือได้ว่าเป็นคนที่ขยับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยครับเป็นคนที่เขียนตำนานระบอบทักษิณอันลือเรื่องเลยครับกลายเป็นคนที่สร้างคอนเนคชั่นมีบารมีกับทั้งนักการเมืองใหญ่ในประเทศต่างประเทศหรือแม้แต่คนดังทั่วโลกคุณทักษิณเนี่ยก็สามารถที่จะฉายบทบาทนะครับเป็นที่รู้จักมักคุ้นเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปแต่ขณะเดียวกันคุณทักษิณเองก็เคยตกต่ำถึงขีดสุดเช่นเดียวกันครับถูกรัฐประหารยึดอำนาจปี2549หาแผ่นดินอยู่ไม่ได้ครับต้องหลบลี้หนีไปอยู่ในต่างประเทศครับนี่คือจุดตัดสำหรับเส้นทางชีวิตของคุณทักษิณครับก่อนที่ในเวลาต่อมาแทบไม่น่าเชื่อครับเขาจะสร้างเซอร์ไพรส์ครับกลับมามีบารมีมีอำนาจในเชิงทางการเมืองอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมีตำแหน่งแห่งหนใดๆมารองรับครับแต่คุณทักษิณสามารถที่จะเอาคนในครอบครัวคนใกล้ชิดครับเอาน้องเขยคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เอาน้องสาวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอาลูกสาวคุณแพทองธารชินวัตรขยับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับล่าสุดเนี่ยหลานชายครับก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถขยับขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวของคุณยศชนันท์เนี่ยสามารถแจ้งเกิดได้อย่างโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองครับทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์และบุคลิกภาพกลายเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังนะครับว่าจะนำไปสู่การยกระดับและการปฏิรูประบบการศึกษาในบ้านเราซึ่งยืดเยื้อคาราคาซังมายาวนานโดยจะใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเสริมช่วยนะครับตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วในรัฐบาลคุณยศชนันท์เป็นหัวหน้าทีมของพรรคเพื่อไทยเข้าไปขับเคลื่อนผลงานในฐานะของพรรคร่วมรัฐบาลขณะที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับคุณแพทองธารชินวัตรยังนั่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยครับภาพที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับมีการโพสต์เมื่อวันก่อนครับถ้าเราเห็นภาพนี้นี่ฮะภาพนี้สะท้อนมีคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในมีบรรดาอาวุโสตั้งแต่ระดับพรรคไทยรักไทยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่ในภาพชุดนี้ภาพเดียวครับแต่สิ่งที่เป็นข้อโดดเด่นอย่างยิ่งก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงกลางคนที่ยืนอยู่ตรงกลางกลายเป็นคนที่โดดเด่นมีออร่าจับมากกว่าใครเพื่อนนะครับขณะที่ตัวของหัวหน้าหนิมครับคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์เนี่ยก็นั่งหลบๆอยู่ข้างๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นนะครับว่าใครเป็นผู้ที่มีบารมีใครเป็นคนที่คุมพรรคตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งในรัฐบาลก็ลงตัวเดินหน้าภายใต้การขับเคลื่อน การดูแลของคุณจตุชนันท์ขณะที่ในพรรคก็ภายใต้การขับเคลื่อนของคุณแพทองธารและก็มีคนรุ่นใหม่ๆหลายคนครับที่พลาดจากตำแหน่งรัฐมนตรีก็เข้าไปขับเคลื่อนในนามของพรรคเพื่อไทยมันเป็นการขับเคลื่อนที่ลงตัวครับนะฮะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แค่ค่อยสะสมสร้างผลงานไปเรื่อยๆครับเพราะทั้งระบบการศึกษาในบ้านเราและเรื่องภาคการเกษตรนี่มันครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเอาไว้ครับมันขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยไม่ต้องทำอะไรมากครับขี้ค้านผลงานมันจะเกิดขึ้นตามมาครับตัวคุณทักษิณถอยห่างออกมาส่งต่องานของพรรคเพื่อไทยให้กับเจเนอเรชันใหม่ให้กับเลือดแท้ของพรรคเพื่อไทยที่ยังอยู่คุณทักษิณถอยห่างออกมาก็น่าจะเป็นทางลงที่สง่างามที่สุดสำหรับคุณทักษิณครับอย่างที่เรียนเอาไว้ข้อครหาที่บอกว่าหนีคุกตอนนี้ไม่ได้หนีครับเข้าเรือนจำไปเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้อุปนิสัยและบุคลิกของคุณทักษิณเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณาด้วยนะครับตัวคุณทักษิณเนี่ยมีบุคลิกท่าทางของการเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ครับเป็นคนที่ชอบความท้าทายอะไรท้าทายคุณทักษิณยิ่งชอบครับสไตล์ของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นผู้บริหารในธุรกิจในองค์กรธุรกิจครับคือใช้หลักการตลาดมานำเน้นการ PR การประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อสร้างการยอมรับเพื่อโปรโมทนะครับนี่คือสไตล์ของคุณทักษิณแต่ขณะเดียวกันคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่คนในวงการรู้กันดีครับก็คือจะไม่มีเบอร์สองจะไม่มีคนที่ขยับขึ้นมาถ้าบารมีของคุณทักษิณโดยเด็ดขาดย้อนกลับไปดูครับดร.ปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ได้รับการยอมรับเรื่องจัดระเบียบสังคมครับคนในกรุงเทพสนับสนุนให้ดร.ปุลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีกคนหนึ่งครับก็คือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นี่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นมือเศรษฐกิจในรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรครับคุณสมคิดเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในช่วงจังหวะเวลาที่คุณทักษิณนั้นเริ่มเผชิญกับมรสุมหลากหลายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2549มีความพยายามในการที่จะสนับสนุนดร.สมคิดขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่แทนคุณทักษิณครับข้อการเมืองคงจะจำก็ได้ครับมีการไปซุ่มรวมตัวกันที่ร้านอาหารอิตาเลียนซอยต้นสนครับสุดท้ายทั้งดร.ปุทั้งดร.สมคิดครับต้องถูกบันไซลดเกรดโบกมือลาจากวงจรอำนาจตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับตัวคุณทักษิณเนี่ยเรียกได้ว่าแมวก้าวชีวิตครับถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ถูกขุดขึ้นมาเป็นผีทักษิณครับเพื่อจะให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวการกลับมาของคุณทักษิณแต่จนแล้วจนรอดครับสิ่งที่หลายคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นข่าวลือที่บอกคุณทักษิณจะกลับประเทศมันเกิดขึ้นจริงครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นการกลับมานะครับโดยเครื่องบินส่วนตัวแต่งชุดก็หรูครับมีพิธีต้อนรับที่สนามบินมีการทักทายบรรดามวลชนคนแสดงที่ไปรอรับมีการถ่ายทอดมีการไลฟ์สดนะครับมีการเกาะติดสถานการณ์ผ่านสื่อหลักและสื่อออนไลน์เหมือนกับภารกิจของผู้นำประเทศยังไงอย่างนั้นเลยนะครับในเวลาต่อมาคุณทักษิณเข้าเรือนจำได้ไม่กี่ชั่วโมงถูกส่งตัวไปเป็นคนป่วย VIP ครับที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับไปที่เรือนจำอีกเลยตามมาด้วยงานอีเวนต์การไปปรากฏตัวนะครับไม่ว่าจะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมาต้อนรับของมวลชนคนเสื้อแดงเดินสายไปหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการเป็นวิทยากรรับเชิญงานดินเนอร์ทอล์คครับบรรดานักธุรกิจบรรดานักการเมืองบุคคลระดับบิ๊กของประเทศหลั่งไหลไปฟังคำพูดของคุณทักษิณครับนะฮะแม้ว่าราคาบัตรจะขายเป็นแสนครับหลังจากนั้นคุณทักษิณก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงนายกอบจแล้วก็ช่วยพรรคเพื่อไทยนั้นชนะเลือกตั้งในหลายต่อหลายพื้นที่นี่อย่างดีนะครับคิวที่จะไปกระทบไหลโดนัลด์ทรัมป์ที่กาตาร์ปรากฏว่าไม่ได้ไปครับเพราะว่าศาลท่านไม่อนุญาตครับเพราะฉะนั้นครับภาพต่างๆผลงานต่างๆสิ่งที่ปรากฏรวมไปจนกระทั่งถึงภาพตั้งแต่เมื่อคืนภาพความก้าวหน้าของมวลชนคนแสดงการเดินทางมาของ FC ของแฟนคลับจากหลากหลายจังหวัดมารอต้อนรับคุณทักษิณวันนี้แกนนำของพรรคเพื่อไทยนะฮะคนในครอบครัวก็จะไปรอต้อนรับที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมบางคนบอกว่าเป็นการเช็คชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าภาพเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ผลที่ออกมาในเชิงบวกแบบนี้มีหรือที่คุณทักษิณนั้นจะไม่เอาใจ

0: มวลชนคนเสื้อแดงที่ยังอยากให้คุณทักษิณนั้นอยู่กับมวลชนคนเสื้อแดงต่อไปนั่นหมายความว่าการเดินหน้าของคุณทักษิณหรือการถอยห่างออกมานั้นอาจจะยังเป็นเพียงแค่ความหวังหรือความฝันเท่านั้นครับที่สำคัญครับทิ้งท้ายไปสั้นๆนะครับตัวคุณทักษิณนั้นมีภารกิจหลายเรื่องครับเดี๋ยวไว้ต่อในช่วงหลัง8นาฬิกาแต่เอาภารกิจแรกก่อนนะครับคุณทักษิณยังทำไม่สำเร็จครับเรื่องของการนำคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทยครับคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้หลายรอบมีการวาดฝันถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีก่อนบอกว่าจะได้เล่นสงกรานต์กับคุณยิ่งลักษณ์ในประเทศไทยแต่จนแล้วจนรอดยังไม่มาครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคุมขังนอกเรือนจำปีพุทธศักราช2567ออกมามีผลออกมาแล้วครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีต้นเรื่องมีคนที่ไปขับเคลื่อนดำเนินการมันต้องมีการรอจังหวะครับอันนี้เป็นเรียกการเรียกน้ำย่อยแล้วกันว่าภารกิจของคุณทักษิณนั้นมีอะไรและเรื่องคดีหรือเรื่องสำคัญสำคัญที่เชื่อมโยงคุณทักษิณเพื่อไทยเชื่อมโยงไปถึงภูมิใจไทยพูนเยิ้มเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลเดี๋ยวจะว่าต่อในช่วง8นาฬิกานะครับ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: แน่นอนเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของการเดินทางออกจากเรือนจำของคุณทักษิณในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 7:50 เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของคุณทักษิณยาวแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่อยากชวนคุณผู้ชมตามกันต่อแล้วมันน่าจะเป็นประเด็นที่เรียกว่าสะเทือนฝ่ายความมั่นคงหลังจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจในรถไปพบอาวุธปืนเป็นปืน M4 แล้วก็มีแมกกาซีนเนี่ยแบบว่ามีกระสุนอยู่เต็มลำกล้องทีนี้ก็เลยขยายผลไปตรวจที่บ้านแล้วพบว่าที่บ้านเปรียบเสมือนคลังแสงประเด็นที่สำคัญก็คือไปพบความเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดหาอาวุธมีทั้งทหารเรือบุคคลใกล้ชิดมีกำลังพลเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเดี๋ยวพาไปสรุปภาพรวมกันก่อนเรื่องของคดีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจเขามีการควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนค่ะไปควบคุมตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีหลังจากที่สอบปากคำขยายผลคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบที่มาของอาวุธประเด็นนี้แหละที่จะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันเพราะว่าอาวุธสงครามจำนวนมากที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักในจังหวัดชลบุรีของนายหมิงเฉินซันเนี่ยไปพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายจัดหาอาวุธที่มีบุคคลเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องหลายคนด้วยกันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมนายขเชนเป็นครูฝึกยิงปืนที่พัทยาค่ะและพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือมาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธส่งต่อให้กับชาวจีนตัวของนายขเชนเขาอ้างนะคะว่าเป็นคนประสานเท่านั้นที่จะซื้อปืนไรเฟิลจู่โจม M4 จากพันเอกเมธีในราคากระบอกละ 200,000 บาทค่ะ
3: ต่อมาครับตำรวจควบคุมตัวนายจำลองอายุ51ปีที่บ้านพักในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเพราะพบว่าเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินสำหรับซื้อขายอาวุธปืนมีเงินโอนเข้ามาส่วนนี้ทางนายจำลองได้เขาให้การรับอ้างนะครับบอกว่าทำหน้าที่เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้นนะครับเจ้าตัวเขาปฏิเสธไม่รู้ว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนแล้วจากข้อมูลการสืบสวนนะครับทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธมีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย5คนครับตอนนี้เชิญมาสอบสวนแล้ว3คนอยู่ระหว่างติดตามตัวอีก2คน2คนนั้นคือจ่าบอยจ่าแหบ
2: ค่ะแล้วก็ทั้งช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวจ่าบอยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้นะคะนำมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนแล้วก็ขยายผลและต่อมาก็ควบคุมตัวปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่าแหบคนนี้เป็นอดีตทหารเรือมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะนี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะแล้วก็จากประวัติเนี่ยพบว่าจ่าแหบเคยตกเป็นผู้กล่าวหาในคดีร่วมกับพวกอีก7คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนปล้นรถขนเงินในพื้นที่ชลบุรีมาก่อนหน้านี้อีกด้วยตอนนี้ตำรวจตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนะคะว่าตกลงแล้วอาวุธสงครามที่เปรียบเสมือนคลังแสงเนี่ยเขาเอามาจากไหนมีการติดต่อผ่านนายขเชนทำหน้าที่ประสานการซื้อขายก่อนติดต่อไปยังพันจ่าเอกเมธีเพื่อจัดหาอาวุธแล้วก็มีจ่าแหบกับจ่าบอยเนี่ยทำหน้าที่นำอาวุธออกมาจากแหล่งเก็บส่วนการรับโอนเงินก็ใช้บัญชีของนายจำลองเป็นทางผ่านแล้วก็ส่งมอบอาวุธให้กับผู้ซื้อค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อตรวจสอบว่าอาวุธที่ถูกนำมาขายมีความเกี่ยวข้องกับอาวุธของทางราชการหรือเปล่า รวมถึงขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธข้ามชาติหรือว่ากลุ่มอาชญากรรมอื่นหรือไม่นะครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือระบุถึงกรณีพบข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืนให้ผู้ต้องหาชาวจีนตัวพลเรือตรีปารัตน์เนี่ยบอกว่ากองทัพเรือสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดนะครับนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วยืนยันว่าถ้าพบทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ยกเว้นเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน
2: คือตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเชื่อมโยง3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการจัดหาอาวุธจากเครือข่ายหรือว่าขบวนการค้าอาวุธที่มีกำลังพลในกองทัพเรือเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนี้มีการไปซื้อปืนซึ่งเป็นปืนพกสั้นจากตำรวจ
3: ครับ
2: ซึ่งเป็นปืนที่ใช้เงินสวัสดิการในการนำมาซื้อแล้วก็นำมาขายต่อขณะเดียวกันยังมีเรื่องของบัตรประจำตัวสีชมพูของตัวนายหมิงเฉินซันที่มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีได้ยังไงมีเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราษฎรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับทางพลโทพงศกรรอดชมพูค่ะอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณประวินคุณอุรชัยท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าตกใจมากกับเรื่องของคลังแสงที่เราไปพบในบ้านของชาวต่างชาติแต่ปัจจัยสำคัญที่เสนงมองว่าเป็นปัญหานั่นก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนะเจ้าที่นี่มีทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่ไปจัดหาอาวุธสงครามให้นะครับซึ่งก็ได้มีการเจ้าที่ตำรวจก็ไปสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือท่าทีของเจ้าที่ฝ่ายไทยที่มีต่อชาวต่างชาติที่เป็นชาวจีนนะพูดตรงไปตรงมานะครับเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่มีการให้ดำเนินคดีต่อประชาชนยังมีถ้าจำไม่ผิดเป็นหนังสติ๊กหรือเป็นอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นข้อหาก่อการร้ายอ่
2: ะ
1: แต่ว่าสำหรับชาวจีนกลุ่มนี้ดูเหมือนก็จะผ่อนปลนเป็นพิเศษอันนี้เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนหน้ากฎหมายต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สองปัญหาปัญหาแรกที่ว่าเป็นเจ้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็เหมือนกับกรณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอดีตของเจ้าที่ทหารนั่นแหละอดีตทหารไปก่อเหตุแล้วก็บอกว่าสุดท้ายมาพูดออกสื่อว่าเป็นความรักชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องที่มีเจ้าที่ตอนนี้ก็สับสนนะอันไม่กล้าล่วงหรอกแต่ว่าไปขายให้และอาวุธสงครามเนี่ยอาวุธสงครามที่ค่อนข้างจะร้ายแรงมากเลยนะครับมีทั้งอาวุธปืนเรียกว่าเป็นไรเฟิลแอนโฟเป็นไรเฟิลแบบหนึ่งมีทั้งระเบิดมือมีอะไรต่างๆซึ่งเรื่องนี้จะต้องทบทวนนิดหนึ่งเพราะว่าสหประชาชาติเนี่ยขอให้ประเทศไทยเนี่ยมีการควบคุมอาวุธมันมีเรียกว่าข้อตกลงเรื่องการควบคุมอาวุธซึ่งทางกองทัพเนี่ยปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ต้องการให้ควบคุมและผมไม่แน่ใจว่านี่มา10ปีมาแล้วนะครับตอนที่ผมทำงานอยู่ไม่แน่ใจว่าจะยอมเปิดได้หรือยังตอนนี้น่าได้จะถึงเวลาให้มีการไปตรวจสอบมีการเช็คอาวุธโดยหน่วยงานของตัวเองนั่นแหละต้องมีรายงานไงก็จะทำให้ผู้ข้ามชาติในหน่วยจำเป็นต้องไปดูคลังอาวุธของตัวเอง
3: ครับ
1: แล้วก็เช็คว่ามีของอะไรบ้างอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีการควบคุมแบบรวมๆของสหประชาชาติเพื่อจะจำกัดการแพร่กระจายของอาวุธเล็กอาวุธเล็กพวกนี้นี่ก็คือเหตุที่จำเป็นจะต้องไปร่วมมือกับสหประชาติมากขึ้นมันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
3: ครับ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของภาพใหญ่เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจับเรื่องความมั่นคงซึ่งเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่าระบบรัฐบาลที่ดูแลด้านความมั่นคงเนี่ยเงียบกริบหมดเลย
3: เสนงขออนุญาตนิดเดียวฮะปกติอาวุธพวกนี้เนี่ยเขาไม่ต้องเช็คยอดกันเหรอครับแบบเช็ครายวันรายเดือนอย่างเงี้ยฮะ
1: เช็คครับแต่เช็คภายในหน่วยเองไงแต่ที่ผมเรียนก็คือว่าถ้าตามภาคีของสหประชาติเนี่ยจะต้องมีการรายงานตรง
3: ครับ
1: พอรายงานออกมาจากนอกหน่วยปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องมีคนมาตรวจสอบได้ไงก็ทำให้ปุ่งขับหน่วยต่างๆเนี่ยไม่หละหลวม
3: ครับ
1: คือเราไม่สามารถจะไปพึ่งพาผู้ขับหน่วยแต่ละหน่วยเองได้หรอกมาเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้แหละที่เอาของมาขายนี่แหละประชาชนว่าเป็นทหารไทยไหนเองเอามาขายแล้วขายได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องติดตามกันอีก
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ค่ะแล้วแบบนี้เท่ากับจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของฝ่ายความมั่นคง มันมีข้อบกพร่องอะไรไหมคะหลายคนตั้งคำถามถึงเรื่องของการข่าวว่าการที่ชาวต่างชาติสามารถที่จะสะสมอาวุธได้ปริมาณเยอะขนาดนั้นถ้าเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่อะค่ะแต่ทำไมการข่าวถึงไม่ทราบในเรื่องนี้เลยอะคะ
1: วิธีการการข่าวอย่างนี้ผมเรียนเรื่องของการควบคุมภาษาประชาชาติเนี่ยครับมันต้องมีข้อมูลก่อนทีนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ในพูดง่ายคือในช่วงของรัฐประหารผ่านมาเนี่ยเป็น10ปีอ่ะนั้นทหารก็เป็นใหญ่ระบบข้าราชการก็เป็นใหญ่การตรวจสอบจากภาคประชาชนไม่มีเพราะไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก็ไม่ออกมาไงพอข้อมูลไม่ออกมาข้างในเขารู้สึกว่าเอ้ยเขามีอำนาจแล้วเขาไม่ต้องเกรงใจใครคือผู้บัญชาการอาจจะเจตนาดีนะมีความขยันขันแข็งแล้วก็แต่ลูกน้องเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่เป็นอภิสิทธิ์ชนแหละไม่ต้องกลัวใครมีอะไรดีก็เคลียร์กันนายได้ทีนี้ของหายเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยระบอบประชาธิปไตยการตรวจสอบมันจะเป็นความจำเป็นแล้วกองทัพเนี่ยต้องรู้จักเปิดได้แล้วเนี่ยมันมี2เรื่องใหญ่ๆใกล้ๆเวลากันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากมันต้องเปิดให้ตอนนี้อาจจะไปได้ไม่ไกลหรอกก็โอเคเอาแค่มียอมให้ฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านในต่างประเทศตรวจสอบเนี่ยก็พอไหวแต่จริงๆเนี่ยต้องเข้าระบบสหประชาชาติเพราะถ้าเกิดเข้าระบบสหประชาชาติเนี่ยทุกอย่างมันก็จะตรวจสอบมันเป็นมีการตรวจสอบถูกดุลกันตลอดเป็นระดับโลกเลยมันก็จะปลอดภัยปลอดภัยต่อประชาชนด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นท่าทีต่ออันนี้ก็เนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าถ้าเป็นท่าทีต่อชาวจีนเนี่ยเราอ่อนน้อมเหลือเกินไอ้กับชาวต่างชาติไปหรือเช่นชาวตะวันตกบ้างหรือแม้กับชาวยิวเนี่ยไล่เขาจังเลยบทขยี้เขาจังเลยแต่ชาวจีนเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนกันเลยเกินเป็นเรื่องประหลาดนะครับแล้วคนไทยอีกอ่ะคนไทยนี่เป็นข้อหาก่อการร้ายหน้าตาเฉยมีอุปกรณ์แบบชาวบ้านเนี่ยเป็นก่อการร้ายแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะหลุดจากต่อกันลายนะกลายเป็นของสะสมนะของที่อะไรนะเป็นของที่ไม่เจตนานะโอ้ยมันเกินไปแล้วก็มีภาพที่ไปฝึกที่ BSQ ด้วยใช่ไหมฝึกที่กัมพูชาเนี่ยแล้วเขาไม่เกี่ยวกับการต่างชาติเลยแล้วก็จะก่อวินิจกรรมในไทยไหมเขากลายเป็นทหารรับจ้างของกัมพูชาหรือเปล่าคิดมั่งไหมทำไมมันเรื่องหลายเรื่องแหละทำไมไม่คิดล่
2: ะ
1: ฟังแล้วน่าตกใจอ่ะนะครับ
2: ในมุมมองของเสนโหนมันเป็นไปได้ไหมคะที่จากเพียงแค่สะสมเพราะความชอบหรือว่าเป็นขบวนการค้าอาวุธเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นเลยในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่างเสนโหนบอกว่าพอออกมาตัดมาเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลเนี่ยเรื่องมันดูแบบขัดแย้งกับปริมาณของอาวุธสงครามที่เขาสะสมไว้เป็นจำนวนมากแบบนี้อะค่ะ
1: ถูกต้องครับเอาแค่หนังสติ๊กเป็นก่อการร้ายแล้วเนี่ยคุณเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคุณดำเนินการไปก่อนแล้วถ้าเกิดเขาชี้แจงได้ค่อยว่ากันสิตอนนี้พอตั้งธงว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยมันยากแล้วใช่ไหมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยเขาต้องมองเรียกว่า worst case scenario มองฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดไปก่อนดังนั้นถึงแม้ว่าคดีจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องตั้งธงว่ามันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงอันตรายไว้ก่อนแล้วก็สืบเรียกว่าขยายผลให้ได้ว่ามาจากไหนใครดำเนินการแล้วก
3: ็
1: ไปตามที่กองทัพด้วยนะที่กองทัพเรือว่าตกลงมันไปแล้วยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรไหมเราจะมองว่ากองทัพเรือหรือบุคลากรในกองทัพเรือเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะบางทีเขาอาจจะมาแทรกซึมอยู
3: ่
1: อาจจะมาดำเนินการก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายเนี่ยในนามของฝ่ายภาครัฐเองก็ต้องมีคนทรยศก็ต้องมีต้องคิดหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันไงแต่ถ้าเกิดดูท่าทีแล้วถ้าเป็นคนจีนแล้วหรือเป็นกองทัพแล้วเนี่ยเราก็ยืนหยวนนะเราก็ยอมไปมันไม่ถูกคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับ
3: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนเสนโหนเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ค่ะนี่ก็คือความมั่นคงนะคะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นภาพไปแล้วบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆณเวลานี้ค่ะคุณทักษิณชินวัตรเดินทางออกมาแล้วนะคะ
3: ครับ
2: อยู่ท่ามกลางการให้กำลังใจของมวลชนจากเดิมที่ออกมากำหนดเวลาเดิมเนี่ยคาดว่าน่าจะมาประมาณ 7:55 แต่ตอนนี้เราเห็นภาพของคุณทักษิณค
3: ่ะออกมาเร็วเลย
2: ใช่แล้วก็มีแกนนำคนเสื้อแดงมีบุคคลทางการเมืองเนี่ยนะคะที่เข้ามาร่วมด้วยมีคุณวรชัยเหมะนะคะมีคุณณัฐวุฒิใส่เกลือที่เดินทางไปนะคะแล้วก็
3: ให้ต้อนรับคุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ
2: ์ค่ะ
3: ยืนอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็คุณพินทองทา
2: ค่ะคือตอนนี้สัญญาณของเราอาจจะค่อนข้างไม่ชัดเจนปัจจัยหนึ่งเพราะว่าคนที่ไปรอรับน
3: ับ
2: ร้อยและต่างคนดิฉันเชื่อต่างคนต่างไลฟ
3: ์
2: เพื่อที่จะให้ข่าวนี้ออกไปเร็วที่สุด แล้วเราก็ยังได้เห็นภาพอยากให้เราให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ
3: ครับ
2: หลายคนบอกว่ามันจะส่งผลทางการเมืองยังไงทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญแต่ถ้าสังเกตจากคนที่มารอรับและมวลชนมันน่าจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นแล้วมองเห็นอนาคตทางการเมืองได้ว่า

0: นที่มารอให้กำลังใจนะครับ
1: นี่เราเห็นนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาบอกว่าพอคุณทักษิณออกมาก็กอดคุณแพทองธารเป็นคนแรกแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เดินทางไปต้อนรับนะคะคืออย่างคุณณัฐวุฒิใสเกลือเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งมวลชนเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมกันให้กำลังใจคุณทักษิณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะโดยระบุว่าการไปแสดงพลังแล้วก็การให้กำลังใจเนี่ยมันถือเป็นส่วนสำคัญอยากให้คนเสื้อแดงมวลชนที่เคยร่วมกันต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงพลังของพรรคเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงที่ยังคงเหนียวแน่นและยังคงให้ความเชื่อมั่นในตัวของคุณทักษิณหลายคนก็มองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่จะสามารถออกมาแก้ไขปัญหาของประเทศที่มีอยู่ในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะ
0: ช่างภาพก็ไม่น้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะซึ่งจากกำหนดการตอนนี้เนี่ยเดิมทีคุณทักษิณจะออกมาพบปะมวลชนเท่านั้นไม่ได้มีการขึ้นเวทีปราศัยใดๆนะไม่ได้มีการกล่าวอะไรกับมวลชนนะคะคือการเดินทางออกมามาพบกับครอบครัวก่อนกอดคุณแพทองธารทักทายคนในครอบครัวลูกเขยจากนั้นก็มาพบกับแกนนำเนี่ยค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกลือคุณวรชัยเหมะบุคคลต่างๆแล้วก็มีตัวของคุณวินยัติชาติมนตรีทนายความเนี่ยที่ประกบมาด้วยหลังจากที่ทำเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะเดี๋ยวคุณทักษิณเนี่ยทยอยเดินทางไปรับดอกไม้รับกำลังใจจากมวลชนแล้วจะไปร่วมเคารพธงชาติที่บริเวณเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปร
0: ม
1: หลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์อย่างที่คุณบอกช่วงต้นรายการเลยว่าปัจจัยหนึ่งของคุณทักษิณที่มักจะทำให้เราได้เห็นคือการแสดงเชิงสัญลักษณ
0: ์
1: ถึงความจงรักภักดีและความรักชาติต้องการที่จะนำความรู้ความสามารถเนี่ยมาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ
0: เขาทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่กลับจากเมืองนอกสมัยก่อนนะฮ
1: ะ
0: กราบแผ่นดินทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และรอบนี้เรากำลังจะได้เห็นการยืนตรงเคารพธงชาติซึ่งที่จริงมันไม่ใช่กิจกรรมหรือไม่ใช่ความเคลื่อนไหวที่แปลกอะไรเลยนะแต่พอมันเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์และช่วงเวลากับบุคลากรนี้เนี่ยมันก็เลยได้รับความสนใจมากนี่เราเห็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ภาพจับไปพอดีนี่ฮะคุณทักษิณมุมนี้เห็นชัดครับคุณผู้ชม
1: ค
0: ุณแพทองธารเดินตีคู่มานะฮะตัดผมด้วยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวคุณทักษิณต้องตัดผมตามกติกาของเรือนจำกฎระเบียบนะครับของเรือนจำ
1: อย่างที่คุณเพ็ญทองทาบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเวลาครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณจะให้กำลังใจแล้วก็พยายามที่จะส่งยิ้มให้กับทุกๆคนนี่แหละเพื่อให้ร่วมกันต่อสู้ต่อไปตอนนี้เราพยายามที่จะติดต่อทีมข่าวนะคะเพื่อที่จะให้เข้าไปในพื้นที่สดๆเมื่อสักครู่หนึ่งคนที่เห็นอีกท่านหนึ่งคือคุณมณพรเจริญศรีค่ะซึ่งเป็นส.ส.นครพนมของพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตัวคุณมณพรก็เรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกำลังแล้วก็เสียงของพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมที่ต้องยอมรับว่าฐานเสียงค่อนข้างเหนียวแน่น
0: ครับ
1: การที่คุณมณพรเดินทางมารับคุณทักษิณก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงความเหนียวแน่นของพื้นที่ภาคอีสานและฐานเสียง
0: เดี๋ยวเราจะเจาะวินโดว์ให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพเล็กๆไปนะครับก็ดูสถานการณ์ต่อไปเดี๋ยวเรารอให้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่เขาได้เฝ้าสังเกตการณ์แล้วเดี๋ยวจะรายงานบรรยากาศให้ได้รับทราบชวนคุณผู้ชมดูเรื่องของผลโพลก่อนวันช่วงต้นสัปดาห์นี้พอดีมีสำนักโพลเขาทำผลสำรวจมาเป็นเรื่องที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดคุยกันมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์สำนักโพ2สำนักเผยแพร่ผลสำรวจเรื่องเดียวกันมาครับต่างกันในรายละเอียดก็คือสวนดุสิตโพจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและนิดาโพนะครับเอานิดาโพก่อนอันนี้อะไรนิดาโพ
1: อันนี้นิดาโพค่ะ
0: นะฮะนิดาโพเขาตั้งคำถามการเลือกตั้งผู้ว่านะครับการเมืองระดับประเทศเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจใน

0: การเลือกตั้งผู้ว่าไหมปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างครับ 1,310 ตัวอย่างที่เขาทำการสำรวจมา22เกือบ 23% บอกว่ามันค่อนข้างส่งผล 22% บอกว่าส่งผลมากผมรวมกันก้อนนี้ก็ประมาณ40เท่าไหร่เข้าไปแล้ว45
1: ค่ะ
0: 45% อยู่ในกลุ่มส่งผลแต่กลุ่มที่ไม่ส่งผลนี่ดีครับเกือบ 34% บอกว่าไม่ส่งผลเลยการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่ากทม.เลยและประมาณ 21% บอกว่าไม่ค่อยส่งผลกลุ่มนี้เนี่ยทะลุ 50% ไปแล้วนะครับ
1: มีการถามว่ารายชื่อและประวัติของผู้ที่จะมาเป็นรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจหรือเปล่าปรากฏว่า 30.61% บอกว่าไม่ส่งผลเลย 24.20 ค่อนข้างส่งผลนะคะแล้วก็ 23.59 ระบุว่าส่งผลมาก 21.60 บอกว่าไม่ค่อยส่งผลนั่นก็คือมองอีกมุมนึงก็เป็นคณะทำงานนั่นแหละถ้าบุคคลคนนี้จะมาเป็นผู้ว่ากทม.แล้วคนที่จะมาเป็นรองและคณะทำงานส่งผลต่อการตัดสินใจของเรามากน้อยขนาดไหนปรากฏว่า 30.61 บอกว่าไม่ส่งผลเลย
0: นี่นึกว่าการทำงานของทีมผู้ว่าชาติชาติที่ผ่านมาจะช่วยเป็นแต้มต่อนะปรากฏว่าก็มีคนจำนวนมากที่เขาไม่ได้ให้คะแนนตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นกันไหมเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้ 32.59% ไม่น่าตื่นเต้นเลยครับทำไมคุณไม่ตื่นเต้นเพราะพอจะเดาได้ว่าใครจะชนะ
1: ค
0: ือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ 32 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเดาได้ว่าใครจะชนะนะครับแล้วถ้าดูจากผลสำรวจของนิดาโพหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะมองในทางเดียวกันนะ 29% บอกว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะต่อให้ใครจะชนะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ามันก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มี 22% ครับขออภัยรวมกันแล้วเป็น 38% ที่มองว่าน่าตื่นเต้นแต่ว่าเหตุผลมันมี2 อย่าง2เหตุผลก็คือผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเนี่ยดูแล้วสดใหม่กับผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งพอๆกันมาเลยน่าตื่นเต้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูสวนดุสิตโพค่ะเขาสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 1,074 คนทางออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่6ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาถามว่าอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแบบไหนเชื่อว่าตรงใจคนกรุงเทพหลายคนอันดับหนึ่งคือเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพง 28.82 อันดับ2เมืองสะอาดค่ะ 23.86 อันดับ3เมืองปลอดภัยปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 18.10 อันดับ4น้ำไม่ท่วม 14.75 อันดับ5เป็นเมืองเศรษฐกิจประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 14.47ทีนี้พอถามว่าเอ๊ะอยากเห็นใครเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปอันดับ1ยังเป็นอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
0: นั่นแหละฮะอันนี้ของสวนดุสิตโพเน
1: า
0: ะ
1: เขาถึงบอกว่าคาดพอคาดได้เลยไม่ตื่นเต้นแต่ตัวของอาจารย์ชัชชาติที่ให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะบางทีมันเป็นเหมือนภาระของแชมป์เก่าด้วยซ้ำที่จะต้องคงแชมป์ไว้การรักษาแชมป์ยากกว่าการชิงตำแหน่งหรือเปล่า
0: ครับแล้วอยู่มา4ปีเนี่ยมันย่อมต้องมีประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเหมือนที่ตอนนี้อาจารย์ชัชชาติกำลังโดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเรื่องของผลโพลเพราะเดี๋ยวเราจะตามเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากันต่อไปเป็นระยะนะฮะ
1: ค่ะ
0: กลับไปดูที่เรือนจำหน่อย
1: เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณยืนเคารพธงชาติเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
0: เคารพธงชาติตอน 7:55 เหรอ
1: ใช่54คือเป็นเชิงสัญลักษณ
0: ์ทีมงานเอาภาพขึ้นครับ
1: ค่ะขอเป็นภาพใหญ่ไปเลยก็ได้ค่ะ
0: อันนี้คือตั้งใจให
1: ้ค่ะนี่ค่ะ
0: ผมก็นึกว่าจะเคารพธงชาติ8โมงนะ
1: ค่ะ
0: ปกติราชการเขาก็ต้อง8โมงตรง
1: แต่ถ้า8โมงรายการเราก็จะตัดขั้นเวลาพอดี
0: แสดงว่าคุณทักษิณตั้งใจเคารพธงชาติให้คนทั้งประเทศเห็นเหรอเนี่ย
1: ร่วมเคารพธงชาติร่วมกันซึ่งถ้าสังเกตตอนนี้คุณทักษิณกำลังขึ้นรถ
0: ครับ
1: ถ้าขึ้นรถหลังจากนี้คุณทักษิณน่าจะเดินทางไปที่สำนักคุมประพฤติค่ะซึ่งตัวผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณเกตมณีบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมในจุดนั้นเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณชาติชายถุงเงินกันก่อนค่ะ
2: ครับครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็เป็นกิจกรรมนะครับที่นายทักษิณได้ทำกิจกรรมยืนเคารพธงชาตินะครับกับทางครอบครัวของนายทักษิณนะครับด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากเคารพธงชาตินะครับแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นรถเพื่อ

0: ินทางกลับบ้านไปยังบ้านจันทร์ส่องล่าภายในซอยจรัญสนิทวง69นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤตินะครับซึ่งคาดว่าหลังจากถึงบ้านหรือถ้าหากไม่ถึงบ้านครับก็จะมุ่งหน้าไปที่กรมคุมประพฤตินะครับของกรุงเทพมหานคร1นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้นายทักษิณกำลังขึ้นรถและก็เตรียมที่จะเดินทางออกจากพื้นที่บริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศในขณะนี้ข้างๆริมถนนรายล้อมไปด้วยมวลชนจำนวนหนึ่งนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับซึ่งมีทั้งมวลชนที่ให้การสนับสนุนมีทั้งอดีตส.ส.และก็บรรดากลุ่มพรรคเพื่อไทยนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกันตั้งแต่บริเวณหน้าประตูทางเข้าไปจนถึงบริเวณประตูทางออกของเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทันทีที่นายทักษิณออกมานะครับสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับแล้วก็พยายามออกมาทักทายบรรดามวลชนกันต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะทำกิจกรรมเคารพธงชาติเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะเห็นว่าตอนนี้ครับบรรยากาศตอนนี้รถของนายทักษิณรวมถึงครอบครัวชินวัตรนะครับก็กำลังที่จะเคลื่อนออกไปจากเรือนจำกลางคลองเปรมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับข้างๆทางก็คือมีการทักทายกับกลุ่มมวลชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์นะครับก็มีการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่คุณผู้ชมกำลังเห็นณขณะนี้นะครับซึ่งคาดว่าหลังจากที่เดินทางออกจากเรือนจำไปแล้วนะครับก็จะเดินทางไปที่บ้านจันทร์ส่องล่านะครับจรัญสนิทวง69ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณเรือนจำซึ่งทันทีที่ดำเนินการทางด้านเอกสารตรวจสอบร่างกายนะครับออกจากเรือนจำก็เดินทางออกมาในเวลาประมาณ 7:45 นาทีนะครับเพื่อทำกิจกรรมเคารพธงชาติหลังจากนั้นก็เดินทักทายกับบรรดาของกลุ่มมวลชนนะครับก่อนที่จะขึ้นรถซึ่งเป็นรถเบนซ์นะครับแล้วก็เตรียมที่จะออกจากบริเวณด้านหน้าของเรือนจำกลางคลองเปรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ243วันนะครับที่นายทักษิณอยู่ภายในเรือนจำนะครับและก็ได้รับการพักโทษเป็นเวลา4เดือนนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้นะครับจะอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤตินะครับซึ่งนายทักษิณจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่9กันยายนปี2569นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับทั้งสองท่านครับ
1: คุณครับคุณชาติชายครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้คุณชาชายส่งคุณทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเรียบร้อยแล้วนะคะ1จุดที่คุณชาชายบอกว่าถ้าเดินทางไปก็คือที่สำนักงานคุมประพฤติตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเกตมณีแก้วผลึกก็อยู่ที่นั่นจากนั้นถ้าเดินทางเข้าบ้านจันทร์ส่องล่าคุณอัชลาโพสีรออยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะพักเคารพธงชาติสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อรวมถึงมาวิเคราะห์ทิศทางทางการเมืองหลังจากนี้ด้วยค่ะ

เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11นาฬิกา5นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14นาฬิกา5นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพศกับคศต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: เราตามสถานการณ์นี้กันต่อครับคุณผู้ชมเพราะว่าการปรากฏตัวของคุณทักษิณชินวัตรการได้รับการพักโทษที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสถานการณ์บ้านเมืองหลังจากนี้หรือไม่อย่างไรเหมือนที่พี่ประจักษ์ได้วิเคราะห์ไว้ครับเขาจะหยุดพักหรือเขาจะรอเพื่อขยับหมากการเมืองใหม่1ชั่วโมงนับจากนี้มุมการเมืองชวนวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันนะครับเราอยู่กับบรรณาธิการอาวุโสพี่ประจักษ์มวงศาและอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับอาจารย์เชษฐาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประจักษ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: 7:55 นาที
3: ค
0: ือกำหนดเดิมที่เราจะเห็นคุณทักษิณปรากฏตัวแล้วเคารพธงชาติปรากฏว่ามีแผนใหม่ฮ
3: ะ
0: สงสัยใช้แผน B 7:55 นาทีอาจารย์พี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
0: เคารพธงชาติก่อนเลย
3: ค่ะตั้งแต่ก่อน8 โมงถ้าปัจจัยหนึ่งถ้าเรามองเนี่ยอาจจะมองว่าเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยออกจากเรือนจำเร็วกว่ากำหนดเดิม 7:55 ก็มาเป็นประมาณ 7:41 นาทีที่ได้ออกมาแต่ในมุมมองของหลายๆคนอาจจะมองว่าตัวคุณทักษิณอาจจะอยากได้ภาพที่ยืนเคารพธงชาติและเป็นการส่งสัญญาณไปหามวลชนทั่วประเทศก็ได้มุมมองของอาจารย์เชษฐามองยังไงคะ
1: ผมว่าเป้าหลอกที่บอกว่า 7:55
3: ครับ
1: เพราะดูวิธีการเดินของกลุ่มอะน
3: ะ
1: ในการเดินมาไทมิ่งมันเหมาะเจาะมากเลยที่มาบริเวณหน้าเสาธงอะแล้วก็ปรากฏว่ามวลชนนี่ยืนข้างหลังกันเป็นแถวอ่ะ
3: หน
1: าแน่นเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากอ่
3: ะ
1: ผมว่าอันนี้คือของจริงที่เป็นแผน B นั่นแหละเผลอๆจะเป็นแผน A ด้วยแล้วเอาแผน B มาหลอกอะไรเงี้ยเนาะเพราะต้องการจะได้ภาพแห่งการที่ว่าทั้ง3อีเวนต์ใช่ไหมครับในการกลับมาหรือออกจากคุกเนี่ยนะก็เป็นอีเวนต์สำคัญผมฟังคุณต้นตอนขับรถมาเนี่ยว่าอีเวนต์แรกตอนจูบแผ่นดินน
3: ะ
1: ไม่ใช่กราบเดี๋ยวจูบด้วยนะแล้วก็อีเวนต์ที่2ก็เคารพพระบรมราชายาลักษณ์อีเวนต์อันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันคืออิสรภาพพอเป็นคำว่าอิสรภาพเนี่ยมันจะซ้ำกับ2อันไม่ได้แล้วอิสรภาพมันก็ต้องคู่กับธงชาติไทยผมก็เลยคิดว่าเขาสร้างอีเวนต์มาว่าเมื่อเขาได้อิสรภาพอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยก็มาเคารพธงชาติไทยเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยไทยเป็นเอกราชร้องเพลงไปว่าไทยเอกราชเขาก็อิสรภาพคือเอกราชอ่ะน
3: ะ
1: ผมว่าเป็นการส่งสัญญาณในเชิงสัญลักษณ์ถึงมวลชนแล้วก็พลังต่างๆในสังคม5กลุ่มมากกว่าเดี๋ยว5กลุ่มยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยอีกที
0: ครับตอนนี้เนี่ยถ้าภาพตอนเคารพธงชาติพร้อมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมแต่ตอนนี้ชวนคุยกันก่
3: อ
0: นนะครับเมื่อช่วงเช้าเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคุณทักษิณถ้าจะหยุดการเมืองเลยทุกอย่างเหมือนที่คุณแพทองธารตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่า
3: ค่ะ
0: คนไปรอรับนั่งรถทัวร์มาจากแต่ละจังหวัดรวมถึงออกมาทำกิจกรรมครบธงชาติให้เป็นกิมมิกเกิดภาพจำเข้าไปอีกนะครับ
3: ค่ะแน่นอนพอแบบนี้หลายคนก็จะตั้งคำถามว่าแล้วคุณทักษิณออกมาในวันนี
0: ้
3: จะดำเนินการอย่างไรจะขยับทางการเมืองเลยหรือไม่หรือว่าจะอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเพราะว่าครอบครัวก็มาต้อนรับให้การอบอุ่นแล้วเหมือนกับเป็นวันรอคอยที่ครอบครัวต้องการก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้อาจารย์เชษฐาก็ให้สัมภาษณ์กับเรา
0: บ
3: อกว่าคุณทักษิณเนี่ยน่าจะหยุดสักประมาณ4เดือน
1: ครับ
3: หลังจากนั้นน่าจะเริ่มขยับใช่ไหมคะ
1: ครับผมฟังพี่ประจักษ์อยู่นะคือการหยุดเนี่ยผมว่ามันเป็นการหยุดแค่ฉากหน้าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เป็นได้แค่พักโทษอะครับมันสุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นแม้คุณวินยัตทนายบอกว่าไม่ได้ห้ามเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยมีศัตรูที่ตามติดเขามา20กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มีศัตรูขนาดนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวตอนนี้คือปกติเขาเป็นคนฉลาดนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เล่นเกมเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเล่นเขาจะเล่นเกมเสี่ยงหรือเกมที่คิดว่ามีโอกาสชนะถึงจะเสี่ยงแต่ถ้าไม่มีโอกาสชนะก็อย่าเพิ่งเสี่ยงไม่อย่างนั้นเขาคงไม่อยู่ต่างประเทศตั้ง14-15ปีหรอกเพราะยังไม่มีโอกาสชนะไงแต่พอรู้ว่าสมัยเมื่อสัก2ปีกว่าที่แล้วสามารถที่จะมีดีลลับได้มีโอกาสชนะได้ถึงยอมเสี่ยงที่จะนั่งเครื่องบินกลับมาที่ประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะผมก็เลยคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยก็น่าจะฉากหน้านะก็จะไม่ปรากฏตัวอะไรตามที่พี่ประจักษ์วิเคราะห์นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าฉากหลังเนี่ยผมว่าสนุกเพราะว่าฉากหลังเนี่ยมันเป็นการออกมาจากคุกหรือได้รับอิสรภาพในบริบทการเมืองที่คนทักษิณไม่เคยชินนะ
3: ค
1: ือไม่เคยชินคือว่าเพื่อไทยขออภัยนะครับไม่เคยตกต่ำขนาดนี้นะ อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่กลับมาใช่ไหมครับก็ถือว่าตกต่ำแล้วนะ ตอนมานำทัพแล้วได้แค่141น่
3: ะ
1: พอมาวันนี้8กุมภาพันธ์69ตกต่ำหนักเข้าไปใหญ่ลดลงจากครั้งที่แล้วอีก 50% เหลือแค่74คุณทักษิณไม่เคยชินในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแบบคุณทักษิณเนี่ยทนไม่ได
2: ้
1: พรรคที่เคยก่อตั้งเมื่อปี2542เป็นสถาบันไปแล้วเนี่ยแล้วจะต้องมาตกต่ำวันนี้เพราะนั้นฉากหลังเนี่ยผมว่าสนุกมากกว่าฉากหน้าในช่วง4เดือนแรก
0: เวลาเราตั้งคำถามว่าคุณทักษิณจะหยุดแค่นี้หรือจะไปต่อพี่ประจักษ์ทิ้งท้ายไว้ตอนเมื่อเช้าที่วิเคราะห์นะครับแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็นข้อสังเกตที่ดีมากก็คือเราอย่าลืมว่าคุณทักษิณยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ยังไม่สำเร็จคือคุณยิ่งลักษณ
1: ์
0: ยังไม่ได้กลับบ้านพี่ประจักษ
2: ์ครับ
0: นี่หรือเปล่าธงหลักที่คุณทักษิณยังต้องวนเวียนอยู่ในเกมอำนาจยังไม่สามารถจะหยุดได
4: ้คือถ้าให้เดานะให้เดาใจของคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ยังค้างคาอยู่ในใจ
0: ครับ
4: แล้วคุณทักษิณเนี่ยก็เคยพูดชัดเจนตอนที่กลับมาครั้งแรกปี2566หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นการขยับที่เกี่ยวเนื่องส่งผลไปถึงเรื่องของการกลับประเทศของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร
0: ครับ
4: คุณทักษิณเนี่ยเคยพูดหลายรอบสำหรับเรื่องที่จะนำพาน้องสาวกลับมาประเทศตอนนั้นสิ่งที่หลายคนเนี่ยตั้งความคาดหวังเอาไว้ถ้าฟังจากคำพูดของคุณทักษิณก็คือเดี๋ยวสงกรานต์เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเล่นสงกรานต์พร้อมกัน
0: ครับ
4: เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณทักษิณซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีเอฟซีมีประชาชนจำนวนไม่น้อยล่ะที่ให้การยอมรับที่ยังคงติดตามจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่แต่พอเป็นคุณทักษิณปั๊บทุกคนก็ต้องหยุดต้องรอฟังรอดูการขยับขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ค้างคาใจอยู่เนี่ยของคุณทักษิณแน่นอนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการต้องนำคุณยิ่งลักษณ์กลับมาประเทศให้ได
0: ้
4: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณมีภารกิจที่ยังค้างคาที่ต้องเดินหน้าต่อยังไงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆส่วนหนึ่งนะเพราะถ้าเกิดว่าระดับคุณทักษิณยังไม่สามารถเอากลับมาได้เนี่ยโอกาสที่คนอื่นๆเนี่ยที่เป็นระดับตอนนี้เป็นระดับเจนใหม่นะถึงแม้ว่าจะมีระดับอาวุโสตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยยังอยู่อีกหลายคนนะแต่เรื่องของการขยับมันจะต้องอาศัยจังหวะมันต้องอาศัยบารมีอาศัยของขั้นตอน
0: ครับ
4: ซึ่งคุณทักษิณเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนได้ดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณแสดงให้เห็นในวันนี้ผมเชื่อว่าด้านหนึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปถึง FC ทั้ง FC ของเพื่อไทยหรือคนทั่วไปที่อาจจะไม่ชอบคุณทักษิณแต่อย่างน้อยคุณทักษิณเนี่ยมีการแสดงออกชัดเจนทั้งในเรื่องของธงชาติทั้งในเรื่องของพระบรมฉายาลักษณ์เรื่องการจงรักภักดีรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยแสดงออกกับมวลชนคนเสื้อแดงที่มาวันนี
0: ้
4: ผมก็จะว่านี่คือสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยรอคอยแล้วก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อย
0: ๆ
4: หน้าฉากอาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่หลังฉากแน่นอนสนุกอย่างที่อาจารย์เศรษฐาว่าแน่นอน
0: อาจารย์เศรษฐา
4: เ
0: ดี๋ยวผมเพิ่มประเด็นชวนทั้ง3ท่านคุยแล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่ประจักษ์พูดถึงตอนที่คุณทักษิณกลับเข้าประเทศไทยรอบนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะไปทำบุญสงกรานต์กับน้อง ซึ่งนั่นมัน 2-3 ปีผ่านมาแล้วนะ
4: ใช่
0: ขนาดตอนนั้นตอนพูดเนี่ยอยู่ในช่วงที่คุณทักษิณเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชตัวเองมากนะครับแต่วันนี้เจ้าตัวออกจากเรือนจำฤทธิ์เดชไม่เหมือนเดิมฮะพี่ประจักษ์ก่อนแล้วกัน
4: ครับ
0: ต้องผ่านการสั่งสมพลังเพิ่มเติมอีกไหม
4: คือคุณทักษิณเนี่ยยังมีข้อจำกัด
0: ครับ
4: ยังมีสิ่งที่จะต้องคอยระมัดระวังอยู่หลายเรื่องเอาง่ายๆว่าเรื่องคดีความมาตรา112เนี่ย
0: ครับ
4: ก็ยังไม่จบนะเพราะว่าทางอัยการก็ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอาญาเรียบร้อยแล้วนะศาลอาญาก็รับไปเรียบร้อยคือคดี112ถึงแม้ว่าศาลชั้นต้นจะมีการพิพากษายกฟ้องแต่ว่าในเชิงทางการเมืองมิติทางการเมืองมันก็อดมองไม่ได้ว่าคุณทักษิณเองก็จะต้องระมัดระวังอะไรก็ตามทีที่ตัวเองเนี่ยยังค้างคาอยู
0: ่
4: หรือยังไม่รับอิสรภาพอย่าง 100% เต็
0: ม
4: คุณทักษิณจะต้องระมัดระวังแน่เพราะฉะนั้นการขยับของคุณทักษิณในช่วงนี้ก็จะขยับอย่างระมัดระวังเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่คดี112
0: ครับ
4: คุณประชัยคุณปวีณายังมีเรื่องคุณทักษิณเนี่ยเจอคดีหุ้นชินคอร์ป17,000 ล้านเนี่ยน
3: ะ
4: ซึ่งศาลมีการกลับคำพิพากษาให้คุณทักษิณต้องจ่ายชดเชย
0: ครับ
4: แล้วคุณเอกนิติพันธ์ประภาสนี่รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขารับทันทีเลยออกมาสั่งการให้กระทรวงให้กรมสรรพากรดำเนินการเพื่อที่จะเก็บภาษีย้อนหลังนี่ก็คืออีกเรื่องนึงที่คุณทักษิณเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง
0: ครับ
4: เพราะว่าเรื่องภาษีหุ้นชินเนี่ยตอนที่โอนให้กับขายต่อให้กับเทมาเซกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลมาเยอะเรื่องนี้มันสู้กันมายาวนานนะคนในตระกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเอมกับคุณโอ๊กเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจอเรื่องนี้หนักหน่วงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องภาษีของหุ้นชิน 1.7 หมื่นล้าน มันยังเชื่อมโยงไปถึงแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในกระทรวงการคลังล่าสุดนะอาจารย์เศรษฐา
1: ใช่ใช่
4: เพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยปรากฏว่าทั้งคุณสุภาปิยจิตติตอนนั้นเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังคุณสาธิตลังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยโดนนะฮะ
1: โดน
4: อันนี้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภาษีหุ้นชินฮะมันก็ยังไม่จบมันก็ยังประเด็นประเดี๋ยวเข้ามาอยู่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยจะต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องจังหวะการขับเคลื่อนนับจากนี้ไป
1: ครับ
3: มุมมองของพี่ประจักษ์มองว่าเรื่องคดีความอาจจะทำให้คุณทักษิณขยับได้ไม่คล่องตัวมากนักอาจจะต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าคดี112คดีหุ้นชินที่อาจจะย้อนกลับมาเป็นเหมือนชะงักติดหลังของคุณทักษิณอยู่ก็ได้แล้วมุมมองของอาจารย์นะคะนอกจากเรื่องของคดีมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่คุณทักษิณจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการขยับโดยเฉพาะการเดินหมากหลังฉากการเมืองอะคะ
1: ครับผมตอบพี่ประจักษ์นิดนึงมันคือกำไร EM อะที่มาติดขาซ้ายขาขวานะ
3: ทั้งเรื่อง112ไม่ได้ติดจริง
1: เป็นเปรียบเสมือนอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยกำไร EM เนี่ยมันแค่ขาเดียวนี่โดน2ขาน
3: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยแม้จะมีความตั้งใจเป้าประสงค์จะพาน้องกลับซึ่งผมเชื่อเพราะว่าแกรักคุณยิ่งรักก็เหมือนลูกสาวคนโตอ่ะไม่ใช่เหมือนน้องสาวหรอกที่ดูจากวิธีทนุถนอมอ่ะพอเหมือนลูกสาวคนโตก็อยากจะเอาสิ่งที่เป็นปมในใจกลับมาให้ได้แต่พอว่าพลังตอนนี้มันยังไม่สามารถฟื้นคืนได้นะครับก็เลยทำให้ต้องระมัดระวังแล้วคิดว่าคุณทักษิณแม้ว่าจะพักโทษจนครบ4เดือนเป็นเด็กดีอยู่ในบ้านจันทร์สองล่านะแล้วก็ได้พักโทษจริงๆเนี่ยแต่เมื่อคุณทักษิณออกมาเนี่ยสภาพทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่เอื้อต่อเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ5กระทรวงอาจจะมีรุ่นเก่าคนเดียวนะคือคุณสุริยะเนี่ย
3: นะ
1: ก็ปรากฏว่ามันต้องใช้เวลาทำผลงานการที่รัฐมนตรีเพิ่งฟังก์ชันหลังจากสงกรานต์แล้วคุณทักษิณออกมาประมาณหลังจาก1เกือบ1เดือนหลังจากฟังก์ชันแล้วก็จะต้องพักอีก4เดือนเป็น6เดือน6เดือนเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่น
3: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญมันต้องใช้เวลาที่จะเอางบประมาณใหม่อ่ะครับที่จะต้องผ่านแล้วก็เริ่มประกาศใช้1ตุลาคม69เนี่ยภายใต้กระทรวง5กระทรวงของเพื่อไทยเนี่ยไปผลักดันต่อในเดือนพฤศจิกาธันวางบจริงๆเนี่ยมันจะลงมกราปีหน้าน
3: ะ
1: โดยไทม์ไลน์ของการใช้งบประมาณราชการจริงๆจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องการเวลาทีนี้พอลงงบประมาณเสร็จปุ๊บมันก็จะถึงช่วงที่เข้าข่ายการอภิปรายไม่ไว้วางใจพอดีเลยเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านก็ต้องเล่นเกมเร็วหน่อยเนา
3: ะ
1: เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้พรรคสีส้มเขาก็เสรังวัดอ่ะปล่อยให้คุณอภิสิทธิ์แบบว่าขโยงเอาแหมนำทับปากนี่แตะเส้นชัยทุกเวทีอ่ะนะมันก็

0: ทำให้พรรคสีส้มอาจจะบอบช้ำเขาก็ต้องแย่งชิงในการที่จะรื้อฟื้นคะแนนผมว่าเขาหวังเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจทีนี้พอพรรคเพื่อไทยต้องเจอมรสุมแบบเนี้ยแล้วพรรคของเขาได้แค่74อย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับแล้วมันพร้อมถูกไต่ออกเสมอสมมุติอภิปรายไม่วางใจแล้วเกิดมีเรื่องบอบช้ำจริงๆอย่างกระทรวงเกษตรที่เริ่มเปิดประเด็นแล้วเนี่ยกรณีย้ายอธิบดีใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่าอาจจะมีพรรคบางพรรคมันเสียไหมล่ะเช่นพักฝั่งฝ่ายค้านอย่างเงี้ยเป็นต้นเนา
1: ะ
0: แล้วอย่าลืมนะผมเอ่ยชื่อเลยนะพักอย่างคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็เป็นคนสนิทของคุณทักษิณตั้งแต่ตอนที่เครื่องบินแลนดิ้งกลับมาที่ประเทศแล้วอ่ะนะตอนนั้นไปที่ไหนฮะเกาะลังกาวีป่ะที่จะไปคุยกับทางอันวาใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: หรือมหาเดช
1: นำเรือเข้าไป
0: นำเรือเข้าไป
1: แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้นำมาเลเซีย
0: มันก็ชัดเจนว่าคุณธรรมนัสก็เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกอะไรแบบนี้เนา
1: ะ
0: ผมก็เลยคิดว่า การที่คุณธรรมนัสเข้ามาเนี่ยนะมันก็อาจจะเชื่อมกับคุณทักษิณออกสองหน้าก็ได
2: ้
0: สมมติอภิปรายมาไม่วางใจแล้วเกิดเพื่อไทยมีปัญหาจริงๆสมมตินะคุณธรรมนัสอาจจะหักก็ได้แล้วก็มาเสียบแทนเพราะว่าภูมิใจไทยเขามากเกินไป192ล้มยากแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดอภิปรายแล้วพรรคน้ำเงินช้ำอ่ะในปีหน้าก็เป็นไปได้ว่าเขียวธรรมนัสแดงทักษิณร่วมกับฟ้าร่วมกับส้มร่วมกับพรรคสีเหลืองคือประชาชาติและพรรคที่เหลือเนี่ยมันเกิน250นะแล้วก็ถ้าไปยึดโมเดลลุงตู่ว่ารัฐบาลช่วงได้ในการตั้งแค่254ให้ยกมือผมว่ามันก็ทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คุณทักษิณต้องระมัดระวังเวลาออกมาจากเรือนจำก็เขาคงรอดูท่าทีแหละเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เหมือนเดิมจะออกมาแบบว่าซ่าเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนมันคงไม่ได้แต่แล้วรอดูว่าหลังอภิปรายไม่วางใจเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วค่อยซ่าอีกทีนึงในช่วงนั้นมากกว่า
1: คือเรียกว่ามีระยะเวลาใช่ไหมคะอย่างพี่ประจักษ์ก็มองว่ามีระยะเวลาแบบนี้เหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์เปิดสมการใหม่มันมีโอกาสพลิกผันแล้วก็คุณธรรมนัสอาจจะได้ขยับมาด้วยแสดงว่าการออกมาของคุณทักษิณมันไม่ได้แปลว่าตัวของคุณทักษิณจะขยับคนเดียวมุมมองของพี่ประจักษ์คนที่จะต้องขยับตามหลังจากนี้นอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วมีใครอีกคะที่อยู่นิ่งกันไม่ได้แล้วอะค่ะ
3: คือทุกพรรคการเมืองตอนนี้ก็เฝ้ารอคอยโอกาสนะ
1: คะ
3: บางพรรคการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรมากนอกจากท่องเวลาถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีปัญหากันเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเสียบเวลาครับแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยอย่างที่เรียนไว้เนี่ยคือคุณทักษิณเองเนี่ยหรือแม้แต่การนำในพรรคเพื่อไทยในช่วงจังหวะเวลานี้ก็จะเดินหน้าอย่างระมัดระวังผมเชื่อว่าในช่วงกรอบ4เดือนนับจากนี้ไปจะเดินหน้าอย่างระมัดระวังคุณยศชนันนี่ด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีแรงดึงดูดใจจากคอการเมืองไม่ใช่เฉพาะ FC ของมวลชนเขาเสื้อแดงน
1: ะ
3: กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนักวิชาการหรือคนโดยทั่วไปก็จะชื่นชมชื่นชอบในบุคลิกในวิสัยทัศน
1: ์
3: วิธีการขยับของเขาเนี่ยไม่ได้หวือหวาแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือแล้วก็ดูนุ่มนวลไม่ใช่สไตล์ของนักการเมืองแบบโผงผางแบบท้าตีท้าชนเพราะฉะนั้นถ้าทางพรรคเพื่อไทยขยับผ่านพรรคร่วมรัฐบาลคือคุณยศชนันเป็นหัวหน้าทีมขณะที่พรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่มีคนรุ่นใหม่อย่างคุณจิรพรใครต่อใครก็ไปขับเคลื่อนในงานในส่วนของพรรคคือถ้าไม่สะดุดขาไม่ต้องไปหาเรื่องให้กับรัฐบาลมากไม่ต้องไปหางานงอกให้อย่าไปทำเหมือนกับคุณสุริยะถึงรุ่งเรืองกิจนะฮะเรื่องกรณีไปเด้งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะ
2: คร
3: ับ ผมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆคือเราต้องไม่ปฏิเสธนะครับว่าอำนาจการต่อรองจริงๆเนี่ยภูมิใจไทยก็เหนือกว่าเพื่อไทยสิ่งสำคัญที่สุดผมว่ามันมีบางเรื่องบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันระหว่างสองพรรคการเมืองนี่อยู
1: ่
3: ตอนที่พรรคภูมิใจไทยเลือกเพื่อไทยเนี่ยมันก็น่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างที่ภูมิใจไทยเนี่ยเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคก้าวทำ
2: ครับ
3: แล้วก็มองว่าศักยภาพของพรรคเพื่อไทยศักยภาพของทักษิณศักยภาพของมวลชนคนเสื้อแดงที่สามารถที่จะเรียกหรือสามารถที่จะออกมาแสดงบทบาทได้ทันทีน่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเลือกพรรคเพื่อไทยแทนที่จะเป็นพรรคกล้าทำเพราะเลือกพรรคกล้าทำปั๊บเนี่ยไม่แน่ใจว่าภาพมันจะออกมาในเชิงแบบนี้หรือเปล่า
2: ครับ
3: คราวนี้พรรคภูมิใจไทยก็มองทะลุเรื่องแบบนี้เหมือนกันตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องคดีที่ภูมิใจไทยก็อาจจะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบอยู
2: ่
3: คือนอกจากเรื่องหุ้นเรื่องภาษีของจินขอบแล้วเรื่องที่กปคเนี่ยเรื่องเกี่ยวข้องกับคำสั่งโยกย้ายของคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก กรณี

0: สองอธิบดีก็คืออธิบดีกรมการปกครองคุณชัยวัฒน์ใช่ไหมจุลสิริพงศ์กับคุณนฤชาโกษาศิวิไลที่ถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจราชการหลังจากให้นโยบายแค่4วันเนี่ยแล้วสุดท้ายกปคมีมติออกมาแล้ว6ต้นบอกว่านี่เป็นการโยกย้ายที่ไม่ชอบนะให้เวลาในการปรับตัวไปแค่4วันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่จบแค่นี้นะถ้ามองถึงความเชื่อมโยงการนำเสนอให้ความเห็นชอบเนี่ยมันต้องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ตัวของคุณอันเสร็จซึ่งเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยก็เป็นคนที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นคนสนับสนุนขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินยุคปลายๆน
1: ะ
0: ฮะคราวนี้พอ2คนก็คือคุณชัยวัฒน์กับคุณนฤชาม ีดำริออกมาคล้ายคลึงกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรึกษาทนายเตรียมจะฟ้องคุณภูมิธรรมวันนี้มันเป็นเรื่องโยงมาถึงพรรคเพื่อไทย
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่านอกเหนือจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยแล้วเนี่ยคนหนึ่งซึ่งน่าจะโดนหางเลขด้วยก็คือคุณอันสิทธิ์สัมพัทรัตน์ปลัดกระทรวง
1: ค่ะ
0: ซึ่งปลัดกระทรวงเนี่ยก็ใช่อื่นไกลเอาก็คนในพรรคภูมิใจไทยก็สนับสนุนขึ้นมา
1: คนใกล้ชิดกับคุณอนุทินนี่แหละ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ความรับผิดชอบเนี่ยครม.ทั้งครม.จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไหมพรรคเพื่อไทยเองก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่า2คนนี้เขาเดินหน้าต่อน
1: ะ
0: มันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการหักด้ามพระด้วยเขาอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเขารู้อยู่แล้วเพื่อไทยก็คงจะไม่กล้าอะไรมากในช่วงนี
1: ้
0: ก็ทำงานประสานกันไปก่อนเรื่อยๆ
2: อาจารย์ล่ะครับในมุมที่พี่ประจักษ์เล่าเนี่ยแสดงว่าองค์คาพยพของสีแดงรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือเป็นบิ๊กเนมเนี่ยมีเรื่องคดีความอะไรเกาะเกี่ยวติดพันตัวเองอยู่เยอะแยะมากมายมันจะไม่ใช่แค่ช่วง4เดือนนี้หรือเปล่าที่คุณทักษิณจะต้องนิ่งไปก่อนอาจจะต้องนิ่งยาวจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งเลยไหม
3: ใช่ครับเพราะสไตล์ของผู้นำจิตวิญญาณของภูมิใจไทยเนี่ยบุรีรัมย์เขาเนี่ยผ่านการเมืองตั้งแต่สมัยคุณทักษิณมานะถึงขนาดเป็นลูกน้องด้วยซ้ำเขาถึงรู้ว่าคุณทักษิณออกมาจะทำอะไรนะแล้วก็เขาก็ต้องวางดักไว้นั้นสิ่งที่พี่ประจักษ์ได้วิเคราะห์เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการวางดักไว้หลายช็อตแหละเพื่อที่ว่าจะได้ให้ภูมิให้เพื่อไทยเนี่ยขยับได้ยากนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งกลุ่มที่สำคัญมากเลยอย่างกรณีคุณทักษิณออกมาวันนี้จะมี5กลุ่มที่เกี่ยวข้องเนา
1: ะ
3: ผมฟังว่าตอนเช้ามีพี่น้องประชาชนคอมเมนต์มาว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับคุณทักษิณ อันนี้ผมตอบแทนได้เลยครับ เพราะว่ามันคือคุณทักษิณไม่ใช่คนธรรมดาไงไม่ใช่ว่าเป็นนักโทษแล้วต้องให้ความสำคัญแต่เพราะว่าเขาคือบุคคลทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อมากต่างๆทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสื่อใดในโลกก็ต้องเล่นนะครับถ้าผมเป็นสื่อผมก็เล่นก็ฝากให้ประชาชนเข้าใจนะแต่วันนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องคืออย่างน้อย5กลุ่มเนี่ยที่คุณทักษิณออกมาครอบครัวนี่ก็ชัดเจนแล้วออกมาแต่เมื่อวานโหผมขนาดผมดูผมยังน้ำตาซึมนะโอ้ทั้งคุณเอมคุณอิงเนี่ยแหมรักพ่ออย่างเงี้ยเต็มที่เนาะก็บรรยากาศโมเมนต์ที่ดีอันนั้นคือโมเมนต์ว่าลูกรักพ่อใช่ไหมครับสองกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมากันมืดฟ้าโมดินนะดูจากสิ่งที่รายงานเนี่ยก็น่าจะเกินพันคนแล้วล่ะณวินาทีนี้นะเขาก็แสดงว่าโมเมนต์ที่สองคือว่าขวัญใจมวลชนนะที่เป็นภาพที่ออกมานะครับ
2: ผมเพิ่มให้อีกสามตอนกลางคืนคุณโอ๊คขึ้นรถตู้ไปขอบคุณ
3: โอ้
2: โมเมนต์ชินวัตรไม่ลืมเสื้อแดง
3: โมเมนต์ชินวัตรไม่ลืมเสื้อแดงนะเพื่อแดงคือครอบครัวขยายของชินวัตรนั่นเองนะแล้วก็กลุ่มที่3ที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่บอกอ่ะกลุ่มต่อต้านเนี่ยพร้อมจะยื่นนั่นยื่นนี่ตลอดเวลานะอันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันแรงกับเพื่อมันเยอะคุณทักษิณคนเดียวนะกลุ่มที่4ครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะพวกกลางๆพวกมวลชนกลางๆที่รอดูว่าเอ๊ะมันจะยังไงต่อนะซึ่งมวลชนกลางๆเนี่ยพร้อมที่จะกระโดดสนับสนุนก็ได้ถ้าเห็นว่าคุณทักษิณทำตามกฎหมายติดคุกเรียบร้อยแล้วหรือจะต่อต้านก็ได้นะเขารอดูอยู่นะแล้วก็กลุ่มที่5ที่สำคัญสุดที่พี่ประจักษ์เพิ่งพูดกลุ่มคู่อำนาจปัจจุบันนั่นคือภูมิใจไทยผมว่าเนี่ยบรรดา5กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่รู้สึกว่าต้องระมัดระวังคุณทักษิณสุดเนี่ยคือกลุ่มคู่อำนาจเพราะว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยยังไม่เคยชินกรณีคุณทักษิณอยู่ข้างนอกเวทีนะเป็นรัฐบาลสมัยแรก 3-4 เดือนเนี่ยก็เป็นกรณีที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำแล้วก็เป็นรัฐบาลชุดที่2ฟอร์มรัฐบาลเสร็จก็อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาต้องระมัดระวังมากสุด
1: แต่แน่นอนค่ะอย่างคุณทักษิณเนี่ยรู้ว่าตัวเองควรจะก้าวในจังหวะไหนรู้ในเรื่องของการทำอีเวนต์อย่างที่อาจารย์บอกแต่คุณทักษิณจะมีจุดบางจุดถ้าเราสังเกตเวลาที่เห็นมวลชนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือบรรยากาศหน้าบ้านจันทร์สองล่า บรรยากาศสดๆจะมีมวลชนไปให้กำลังใจเวลาคุณทักษิณได้มีโอกาสพบกับมวลชนพื้นที่ต่างๆคุณทักษิณจะมีความฮึกเหิมอยากที่จะทำอยากที่จะขยับอยากที่จะพูดบางอย่างเพื่อให้มันเป็นประเด็นพี่ประจักษ์มองอย่างนั้นไหมคะแล้วถ้าเจอมวลชนช่วงนี้หนาแน่นแบบนี้คุณทักษิณจะก้าวด้วยความระมัดระวังได้ไหมคะ
0: นี่แหละอย่างที่บอกว่าเจอคนที่มาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ทั้งที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมทั้งที่บ้านจันทร์สองล่านี่ยังไม่รับรวม FC ของมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเข้าใจว่าก็ส่งกำลังใจกันเยอะแยะไปถึงกันอยู่เนี่ยผมว่าไม่ใช่เฉพาะต่อหน้ามวลชนคนเสื้อแดงที่คุณทักษิณจะต้องแสดงออกให้เห็นว่าเขาเนี่ยยังเป็นคนที่มวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยยังสามารถที่จะไว้ใจเชื่อใจแล้วพร้อมที่จะทำงานเพื่อมวลชนเพื่อคนเสื้อแดงได้แม้แต่คนกลุ่มธุรกิจหรือนักลงทุนหรือผู้ประกอบการระดับบิ๊กๆภายในบ้านเราผมยกตัวอย่างผมเคยคุยกับคุณอุรชัยหลายรอบคุณทักษิณเนี่ยแค่จัดงานดินเนอร์ทอล์กจัดงานดินเนอร์ทอล์กเนี่ยขายบัตรเนี่ยราคาเป็นแสนผมก็เชื่อว่ามีคนมาฟัง
1: เต็มแน่น
0: และจำแน่นด้วยนะซึ่งสะท้อนที่เห็นว่าตัวคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มีชื่อไม่ใช่มีแค่บัตรอง
1: ค
0: ์แต่ยังแฝงไปด้วยการแสดงตนของกลุ่มบุคคลต่างๆที่อย่างน้อยสุดเนี่ยจะบอกว่าให้เห็นหน้าหรือยังพร้อมที่จะให้การยอมรับหรือยังพร้อมในบางจังหวะผมยังพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่หรือไม่อย่างไรมันก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นคุณทักษิณออกมาครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะยังเคลื่อนไหวอย่างสงบเสงี่ยมอยู่ก็ตามทีแต่ว่าทางฝ่ายการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยก็ต้องมีความพยายามในการที่จะส่งสัญญาณในการที่จะเจรจา
1: ค
0: ่ะคือพร้อมที่จะจับมือเดินหน้ากันไปแบบนี้ต่างฝ่ายต่างได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคุณต้องช่วยผมนะแลนด์บริดจ์คุณต้องช่วยสนับสนุนผมนะแลนด์บริดจ์หรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านที่จะเข้าสภาเนี่ยคุณต้องช่วยผมนะผมคิดว่ามันมีการเจรจาอยู่แล้วครับ
1: ค่ะหลายคนบอกเอาแล้วพรรคภูมิใจไทยเค้าก็เรียกว่ามีสีน้ำเงินเบ็ดเสร็จหมดแล้วอะค่ะยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพรรคเพื่อไทยแล้วก็พึ่งพาคุณทักษิณมากน้อยขนาดไหนในมุมมองของอาจารย์เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีความแน่นแล้วเราเห็นเครือข่ายสีน้ำเงินที่แน่นมากๆแต่เห็นความพยายามของคุณอนุทินเหมือนกันลงพื้นที่แก้ปัญหาพยายามเพิ่มบทบาทความเป็นผู้นำให้ชัดเจนมากขึ้นคิดว่าการออกมาของคุณทักษิณส่งผลไปถึงค่ายสีน้ำเงินขนาดไหนคะ
3: คือส่งแรงสะเทือนค่ายสีน้ำเงินเนี่ยไม่กล้าหักหลอกช่วงแรกเพราะว่าอย่างที่ เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะเนาะว่าในช่วงของการตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าค่ายสีน้ำเงินเห็นว่าเขียวคือพรรคคุณธรรมนัสสำคัญกว่าหยิบมาแล้วเพราะว่าจะหยิบแดงกับเขียวไม่มีนัยยะเลยตัวเลขหันกันแค่16เสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแสดงว่ารู้ว่าถ้าหยิบสีเขียวมาอาจจะทำให้การคุมมวลชนแรงต่อต้านในการฟอร์มรัฐบาลเนี่ยมันไม่ค่อยปังมากนักก็เลยหยิบแดงมาดีกว่าแล้วก็มีเจรจาทางลับผมเองก็เข้าไปดูโซเชียลครับ ปรากฏว่าวันนี้ที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยเขาก็พูดกันหนาหูเลยว่าเอ๊ะเป็นหนึ่งในการดีลหรือเปล่านะอันนี้เป็นสิ่งที่โซเชียลตั้งคำถามเฉยๆจริงไม่จริงเราไม่รู้น
1: ะ
3: แต่กำลังพูดถึงว่าน้ำเงินเนี่ยจึงจะเป็นยังต้องพึ่งแดงอยู่นะครับแล้วก็ต้องรอมชอมกันไปแล้วก็อย่างที่พูดถึงโครงการแรนบิดที่พี่ประจักษ์พูดเนี่ยเอาจริงแรนบิดมันก็โตมาจากคุณทักษิณเป็นคนเป่าประกาศนะ
1: จุดเริ่มต้น
3: นะยำเอาของลุงตู่มาปัดฝุ่นแล้วก็พยายามว่าจะเอานักลงทุนจากเอมิเรตเข้ามานั่นนี่ปรากฏว่าพอน้ำเงินเขาเอามาสานต่อเนี่ยวิธีการที่ดีสุดคือว่าก็รอมชอมกันแบ่งผลประโยชน์กันไหมล่ะมาช่วยกันแล้วกันไม่ใช่กินร่วมอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ผมว่าในทางการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองอย่างแดงกับน้ำเงินเขามีรากเหง้าเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่ในน้ำเงินก็มาจากแดงเก่านั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเขาคุยกันได้ง่ายกว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าแม้ว่าส้มเนี่ยอาจจะแพ้ก็จริงนะครั้งที่ผ่านมาเหลือ120แต่ว่าพลังส้มยังไม่ลดนะแม้ว่าจะเจอมรสุมแล้วที่สำคัญถ้าไปดูในสนามเลือกตั้งอะครับเจน4เจนควายปัจจุบันเนี่ยมันประมาณ 60% แล้วน
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งใหม่ที่เร็วไม่เป็นผลดีจริง
1: ๆ
3: ผลดีที่สุดคือว่าประคับประคองกันแล้วก็ใช้โมเดลอัมโนน้อยๆอ่ะแบบมาเลเซีย 4-5 พรรคมาร่วมมือกันเอาสัก3พรรคมาร่วมมือกันผมว่าอันนี้จะเป็นวิธีการที่อยู่รอดใน3ปีนี้เพื่อที่ต้องการทำให้ส้มเนี่ยอ่อนแรงจริง
1: ๆ
3: ตอนนี้ส้มมีแนวโน้มอ่อนแรงแต่มันยังไม่เบ็ดเสร็จไงและต้องอยู่ในการกรรมวิธีที่แดงน้ำเงินต้องร่วมมือกันต่
1: อไม่กลายเป็นว่าส้มเป็นปัจจัยสำคัญเหรอคะคุณมองพี่ประจักษ์มองว่ายังไง
0: คือผมเข้าใจว่า พรรคประชาชนก็อยู่ในระหว่างการปรับทัพครั้งใหญ
2: ่ครับ

0: ปรับทัพครั้งใหญ่เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เขาคาดหวังมานานแล้วล่ะในส่วนของพรรคประชาชนคือต้องยอมแล้วว่าพรรคประชาชนเนี่ยคะแนนนิยมของพรรคคือคะแนนนิยมส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยเขายังแรงอ่ะอาจจะตกบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคะแนนนิยมของพรรคอุดมการณ์ของพรรคจุดยืนของพรรควิธีการทำงานของพรรคเนี่ยยังได้รับการยอมรับจากมวลชนอยู
1: ่
0: ที่เขาอาจจะตกลงไปก็คือตัวบุคคลส.ส.บัญชีส.ส.เขตนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นบุคลิกของผู้นำอย่างวนาเทงก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะคร
2: ับ
0: ก็จะเป็นบุคลิกของคนที่อาจจะมีบทบาทความสำคัญสำหรับการอยู่หลังฉากเป็นหลักเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคุณณัฐพงษ์หรืออาจารย์วิรยุทธ์การชูฉัตรก็อยู่กับพรรคมานานเพียงแต่ว่าบทบาทส่วนใหญ่ก็จะคอยอยู่ข้างหลังมันก็ทำให้พรรคมันเดินหน้าไปได้คือมีคนที่คอยเป็นแบ็กอัพให้คอยที่จะคอยดูแลอะไรให้แต่พอออกมาอยู่หน้าฉากอาจจะโดยบุคลิกโดยความหล่อเหลามันไม่เหมือนคุณพิธาคุณพิธาขนาดดาราก็ยังชื่นชมชื่นชอบฮะวันหน้าเท้งเนี่ยพอไปเคร่งเรื่องในเชิงทางการเมืองมากจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้คะแนนนิยมของเขาเนี่ยมันถูกนำไปเปรียบเทียบกับคุณพิธาบุคลิกหรือความโดดเด่นถูกนำไปเทียบกับคุณพิธามันก็เลยอาจจะยังสู้ตรงนั้นไม่ได้แต่เข้าใจว่าตัวของพรรคประชาชนเองเนี่ยเขาไม่ถอยหรอกผมยังไงผมก็เชื่อว่าเขาเดินหน้าต่อแน่แล้วก็จับอารมณ์ความรู้สึกของมวลชนได้ในระดับหนึ่งนะผมเชื่ออย่างนั้นนะ
2: ครับ
0: อย่างกรณีของแลนบิชเนี่ยเขาก็ดูว่ามีประชาชนมีมวลชนส่วนหนึ่งเนี่ยยังมีคำถามค้างคาใจสำหรับแลนบิชอยู
2: ่ครับ
0: นะฮะเขาเคลื่อนไหวทั้งในแง่ของการจับมือของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการที่จะตีตกร่างนี้เวลาเข้าสู่ที่ประชุมของสภานอกจากนี้เขายังไปยื่นสารรัฐธรรมนูญอีกนี่สะท้อนเห็นว่าพรรคประชาชนเขาขยับหลายด้านเขามองเกมว่าถ้าด้านหนึ่งอาจจะสกัดไม่อยู่ถ้าใช้หลายด้านมันอาจจะพอมีโอกาส
2: อ
0: ันนี้คือความพยายามของพรรคประชาชน
2: ข
0: ณะเดียวกันผมเชื่อว่าวงในเขาปรับทัพใหญ่นะฮะเอาผลิตเนี่ยคุณไอติมเนี่ยมาเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลงานสภา
1: อ
0: ันนี้ผมว่าน่าจับตาอย่างยิ่งเลยนะฮะงานสภาถือว่าเป็นงานที่ทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนทำได้เต็มที
2: ่ครับ
0: นะฮะแล้วคุณพลิตเนี่ยก็ถือได้ว่ามีศักยภาพเพราะแกก็อยู่กับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายอะไรทั้งหลายทั้งปวงคุณพลิตเนี่ยถนัดมาก
2: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณพลิตเองก็ไม่ใช่อื่นไกลเป็นหลานของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มิสเตอร์ทรโข่งเพราะฉะนั้น2คนเนี่ยผมว่าทำงานด้วยกันเนี่ยศักยภาพของฝ่ายค้าน
2: ครับ
0: ประชาธิปัตย์ประชาชนเนี่ยจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นที่รัฐบาลภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยก็ต้องคอยสะกิดกันอยู่ในทีว่าอย่าพยายามแตกแถวพยายามที่จะดูการขับเคลื่อนของ2พรรคนี้ให้ได
2: ้
0: ส่วนพรรคกล้าทำเนี่ยยังไงก็อาจจะถูกมองในระดับถัดไปสำหรับการเคลื่อนไหวในสภานะ
2: ตั้งแต่การเลือกตั้งปี62นะฮะจนถึงก่อนการเลือกตั้งปี66นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยแสดงตัวว่าทำงานการเมืองในขั้วอุดมการณ์เดียวกันกับค่ายการเมืองสีส้มอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนก่อนที่เพื่อไทยจะมาเลี้ยวเอาในช่วงท้ายของก่อนการเลือกตั้งปี66หลังจากนี้เมื่อคุณทักษิณออกมาแล้วเปลี่ยนพันธมิตรดีไหมอาจารย์กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสีส้มดีกว่าจะไปต่อกับสีน้ำเงินไหม
3: คือฟื้นฟูตอนนี้ยังไงก็เสียเปรียบสีส้มนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับบทบาทคุณทักษิณด้วยถ้าสมมติคุณทักษิณออกมาฉากหน้าเนี่ยแรงดึงดูดพวกเจนใหม่ๆที่เขาเทไปทางส้มเนี่ยโอกาสกลับมายากมากเพราะนั้นวิธีการถ้าจะฟื้นฟูเนี่ยมันต้องรอนิดนึงคือปั้นคนรุ่นใหม่ก่อน อย่างโปตัวของอาจารย์เชนอย่างที่พี่ประจักษ์พูดว่าคนกลางๆก็ยังชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เขาเนี่ยได้โดดเด่นอย่าไปกบรัศมีเขาแล้วอีกหน่อยเนี่ยพวกเจนซีเจนวายเนี่ยจะค่อยๆทยอยมาทางอาจารย์เชนบ้างพอเจนซีเจนวายทยอยมาอาจารย์เชนบ้างก็เท่ากับว่าไปตัดฐานเสียงส้มโดยอัตโนมัติไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเขาจะดูว่าจะกลับมาเชื่อมกับส้มหรือไม่แต่ถ้าจะเชื่อมกับส้มเนี่ยคุณทักษิณต้องอยู่หลังฉากตลอดการเพราะว่าไม่สามารถจะออกมานำให้คนเจน Y เจน Z เชื่อถือได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตอนที่เขากลับมารอบแรกก่อนปี66เนา
1: ะ
3: แล้วก็พยายามที่จะผลักดันสิ่งที่คุณทักษิณทำเนี่ยตอนนี้คุณทักษิณใช้สไตล์เดิมนะสมัย20ปีที่ทำมาตลอดหวังว่าคนเจน Y เจน Z จะรับเมสเสจรับการสื่อสารและบุคลิกนี
1: ้
3: เขาไม่รับไงพอเขาไม่รับทำให้พรรคเพื่อไทยก็เลยถูกหางเลขไปด้วยเจอมรสุมกัมพูชาอะไรบ้างก็เลยยิ่งตกต่ำหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้น

0: เนี่ยวิธีการเดียวที่จะมาจับมือกับส้มได้ต้องทําให้พรรคตัวเองแข็งแกร่งก่อนจะแข็งแกร่งได้เนี่ยมันไม่สามารถแข็งแกร่งได้จากคนที่เป็น Gen X Gen Baby Boom เพราะมันค่อยๆหมดไปมันต้องแข็งแกร่งจาก Gen Y Gen Z ซึ่งต้องปล่อยให้คนรุ่นใหม่ทําส่วนคุณทักษิณมาทําหน้าที่เดียวครับคือว่าตรึงคนที่เป็นฐานเสียงเสื้อแดงอ่ะผมดูฐานเสียงเสื้อแดงครับพี่ประจักษ์ที่อยู่หน้าเรือนจำอ่ะโอ้โหนี่Gen X ไปปลายกับ Gen Baby Boom ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณมันทำหน้าที่นี้พอซึ่งหลังฉากก็พอหรือเดินสายพอแต่ว่าถ้าฉากหน้าเนี่ยจะทำให้เพื่อไทยฟื้นต้องปล่อยให้คนรุ่นเนี้ยเขาทำกันแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่อยดูว่าทิศทางการเมืองเนี่ยว่าภูมิใจไทยเป็นอย่างไรแดงกับส้มจะมาจับมือกันได้หรือไม่ค่อยดูกันอีกที
1: ผมเสริมอาจารย์นิดเดียวครับ
2: เชิญครับ
1: คือจริงๆแล้วทางคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามที่จะดึงฐานเสียงที่เป็นคนรุ่นใหม่ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักษาชาติ
0: ใช่
1: ก็พยายามขับเคลื่อนพยายามผลักดันตอนนั้นคงจะจําได้คือครั้งแรกจะไปตั้งพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งแล้วคุณสมพงษ์อมรนิวัฒน
3: ์ครับ
1: แล้วก็คุณอัตภพรอนุพรนะว่าที่อยู่ที่ขอนแก่นไปเป็นเลขาธิการพรรคมันไม่เวิร์กไง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นแข่งกันเองระหว่างเพื่อไทยกับพรรคที่เขาตั้งใหม่นะผมจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นพรรคเพื่อธรรมหรืออะไรสักอย่างสุดท้ายก็ต้องมาเลือกไทยรักษาชาติก็เอาคนรุ่นใหม่ๆหน้าตาดีๆใช่ไหม อย่างเช่นลูกชายของคุณยงยุติยภัยรัตน์จากเชียงรายก็มาเป็นเลขาธิการพรรคคุณฮั่นแล้วก็มีลูกสาวของเจ๊เบียร์ไอ้ลูกชายของเจ๊เบียร์เป็นคุณปิยพลอ่
2: ะ
1: มาเป็นหัวหน้าพรร
2: ค
1: ตอนนั้นก็ถือได้ว่ายังไม่ได้ขยับชัดเจนว่าตกลงจะได้รับเสียงต่อรับจากมวลชนแค่ไหนอย่างไรสุดท้ายก็ไปต่อไม่ได้ไงตอนที่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐ
2: ม
1: นตรีก็เท่ากับว่าเพื่อไทยเองคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามที่จะหาฐานเสียงที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม
2: ่
1: แต่ว่าบางทีมันเรื่องวิสัยทัศน์เนา
2: ะ
1: เรื่องบริบทสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปความต้องการของคนเจนซีเจนวายมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ตกรุ่นในมุมของคนเรา
2: แน่นอนตอนนี้หลายคนบอกว่าคนเป็นเจน Y เจน Z ทันหรือเปล่าคุณเจน Y คุณทันคุณทักษิณหรือเปล่าตอนที่คุณทักษิณทำงานตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีชนะอย่างท่วมท้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันในอดีตเราที่อยู่กับคุณทักษิณมาตั้งแต่Baby Boom Gen X อย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าคุณทักษิณน่าจะยังมีศักยภาพในมุมมองของคน Gen Y มองยังไงบ้าง
3: คือผมทันคุณทักษิณตอนนั้นผมเรียนมัธยมปลายตอนสมัยแรกของคุณทักษิณนะครับแต่ว่าแม้แต่ในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมก็ยังมีข่าวการเมืองเข้ามาให้ได้พูดคุยกันเพราะว่ากระแสทักษิณตอนนั้นฟีเวอร์นั่นคือช่วงยุคทองนะครับแล้วเราจะเห็นว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณทักษิณเวลาพูดถึงการหาเสียงหรือแม้แต่เครือข่ายพรรคการเมืองเครือข่ายคนการเมืองค่ายสีแดงเวลาจะหาเสียงจะพูดถึงคุณประโยชน์ในอดีตก็จะพูดเท้าความถึงคุณทักษิณในยุคนั้นนั่นแหละนะครับซึ่งมันต่างจากปัจจุบันไงเหมือนที่ผมกับคุณปวีณาชวนทั้งสองท่านคุยว่าฤทธิ์เดชของคุณทักษิณไม่เหมือนเดิมซึ่งอาจารย์ก็บอกเมื่อสักครู่ว่าคุณทักษิณต้องอยู่เบื้องหลังแล้ว
2: ค
3: อยทำหน้าที่ในการตรึงคนเสื้อแดงรุ่น Gen X Gen Boom Baby Boom นะฮะซึ่งนั่นมันทำให้บทบาทลดน้อยถอยลงไปมากเลยไม่เหมือนคุณทักษิณที่เคยเป็นมาซึ่งเขามักจะเล่นใหญ่นะ
2: ค่ะ
0: ผมเสริมอย่างนี้ครับคือว่าการที่คุณทักษิณเข้าคุกเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่คุณทักษิณไม่ปรารถนาที่สุดในชีวิตนะจนขณะอนาคตจะหมดลมหายใจเขาไม่อยากเจออย่างนี้แต่พอเจอจริงเนี่ยแน่นอนว่ามันต่างจากที่ไปอยู่ที่เอมิเรตส15ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวิธีคิดบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับบ้างด้วยเหตุนี้เองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าออกมานอกจากส่งเสงี่ยมนะพี่ประจักษ์4เดือนนะแล้วพอแบบว่าพ้นโทษจริงๆนะก็ต้องปรับบทบาทแล้วแหละว่าเล่นหลานเป็นฉากหน้าแล้วก็เดินสายบ้างเพื่อเหมือนกับว่าเป็นที่ปรึกษาข้างต้นแล้วข้างหลังค่อยมาเล่นทั้งมันตีมันตีมากำกับ
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออาจารย์พี่ประจักษ์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณทักษิณเดินทางถึงสํานักคุมประพฤติแล้วนะคะแล้วเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกับคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่หน้าสํานักงานค่ะคุณเกตมณีคะ
4: ตอนนี้รถคุณทักษิณเดินทางมาถึงที่กรมคุมประพฤติแล้วนะคะโดยตอนนี้นะคะภาพเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะคุณอุ๊งอิ๊งลงมาจากรถก่อนค่ะเนื่องจากว่านั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีกคุณทักษิณขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้คือขึ้นไปที่บนอาคารเพื่อที่วันนี้เดินทางมาเพื่อที่จะรายงานตัวและรับทราบเงื่อนไขของการพักโทษตามหลักเกณฑ์นะคะโดยต้องเดินทางมานัดแรกเนี่ยภายใน3วันหลังจาก

0: ออกจากเรือนจำนั่นเองค่ะนั่นก็คือระหว่างวันที่11ถึง13ซึ่งคุณทักษิณก็เลือกที่จะเดินทางมาในวันแรกหลังจากที่ออกจากเรือนจำเลยนะคะโดยตอนนี้นะคะเงื่อนไขที่ต้องมาวันนี้ก็คือต้องมารายงานตัวแล้วก็ต้องรับทราบเงื่อนไขของการพักโทษนั่นเองค่ะตามหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็เดินทางมาที่นี่เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบของเขตบางพักสถานที่พักโทษบ้านจันทร์สองล่าตามที่ผู้อุปการะของนายทักษิณได้มีการแจ้งไว้นะคะโดยบรรยากาศที่สำนักงานตอนนี้ค่ะนอกจากทีมงานของคุณทักษิณรวมไปถึงครอบครัวนะคะก็มีเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเดินทางมาเพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์แล้วก็ดูเรื่องของอำนวยความปลอดภัยด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมรับรายงานตัวก็มารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะสิ่งที่ต้องจับตานะคะการมาครั้งนี้ก็จะเข้ามาเพื่อที่จะรายงานตัวตามกำหนดนอกจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาคือเรื่องของการขออุทธรณ์เรื่องการติดกำไร EM เนื่องจากว่านายทักษิณชินวัตรเป็นผู้สูงอายุ76ปีมีโรคประจำตัวและเมื่อพิเคราะห์ความหนักเบาของข้อหาไม่มีเหตุที่จะออกมากระทำความผิดซ้ำนะคะประกอบกับนายอดีตเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำประโยชน์และคุณงามความดีให้กับประเทศอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สามารถที่จะอุทธรณ์เรื่องของการติดกำไร EM ได้ค่ะทั้งนี้ก็มีหลักเกณฑ์นะคะว่าหากผู้ที่ถูกคุมประพฤติจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็การติดกำไร EM เป็นอุปสรรคก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอปลดชั่วคราวได้ค่ะโดยจะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์นะคะแล้วก็ระบุเหตุความจำเป็นอย่างชัดเจนรวมไปถึงช่วงเวลาในการรักษาเพื่อเสนอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาและเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาก็สามารถที่จะกลับมาติดกำไร EM ได้ตามเดิมค่ะแต่หากเป็นกรณีเจ็บป่วยเรื้อรังหรือว่าเป็นปัญหาสุขภาพนะคะประกอบกับอายุด้วยก็สามารถที่จะยื่นร้องขอเปลดถาวรได้โดยจะเป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการว่าอนุญาตหรือไม่นั่นเองค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะบรรดาผู้สื่อข่าวก็เดินทางมาเกาะติดสถานการณ์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมารอกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณทักษิณเป็นบุคคลสำคัญหลังจากออกจากเรือนจำก็เดินทางตรงมาที่นี่เลยตอนนี้ขึ้นไปที่บริเวณชั้น2นะคะโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานมากค่ะเนื่องจากว่าแค่เข้ารายงานตัวแล้วก็จะมีการรับทราบเงื่อนไขของการพักโทษในครั้งนี้สิ่งที่ต้องจับตาคือเรื่องของการอุทธรณ์ติดกำไร EM ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เดินทางออกจากเรือนจำนะคะเรายังไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าคุณทักษิณติดกำไร EM มาแล้วแต่ตามหลักการต้องติดมาตั้งแต่อยู่ภายในเรือนจำค่ะแล้วก็อีกสักพักนึงคาดว่าหลังจากที่ดำเนินการที่นี่เสร็จสิ้นแล้วก็จะเดินทางกลับที่บ้านจันทร์สองล่านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสถานการณ์คือด้านหน้าเนี่ยสื่อมวลชนไปรอที่บ้านจันทร์ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมคะตอนนี้บรรยากาศน่าจะรออีกสักพักเลยค่ะน่าจะซิกอีกสักพักนึงแล้วก็น่าจะลงมานะคะเพื่อที่จะดูสถานการณ์แล้วอาจจะต้องขอสัมภาษณ์นิดหน่อยหรือแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่กันนะคะสื่อมวลชนเนี่ยไม่ให้เข้าใกล้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นว่าได้มีการส่องอยู่ในระยะประมาณสัก1เมตรนะคะก็หลังจากนี้ก็คงต้องเกาะติดสถานการณ์ต่อค่ะว่าเรื่องของการอุทธรค่ะคุณอุรชัย
1: ครับขอบคุณครับคุณเกตมณีครับ
2: ค่ะนี่เราส่งตัวจี๊ดไปเลยนะคุณเกตมณีขาชาร์จค่ะอาจารย
1: ์
2: พ
1: ี่
2: ประจักษ์ค่ะเขาเป็นขาชาร์จเดี๋ยวถ้าเกิดคุณทักษิณออกมาแล้วมีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะตัดกลับเข้าไปอีกทีนึงแล้วตัวของคุณอัชราที่อยู่ที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเองก็รายงานมาว่าตอนนี้เนี่ยคุณพินทองทากับลูกๆของคุณแพทองทาเนี่ยเดินทางเข้าไปที่บ้านแล้วแล้วมีรายงานว่าถ้าคุณทักษิณเดินทางไปถึงที่บ้านน่าจะมีการลดกระจกทักทายมวลชนที่รออยู่ด้านหน้ามวลชนถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนเดิมนะคะพี่ประจักษ
3: ์ใช่คุณปวีณาคุณอุรชัยรวมทั้งอาจารย
1: ์
3: เชษฐาภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่เนี่ยนะรวมทั้งตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมันทำให้นึกถึงอดีตเมื่อปี2566ที่คุณทักษิณกลับมานะกลายเป็นว่าทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเนี่ยเกาะติดไลฟ์สดติดตามคุณทักษิณนะยิ่งกว่าผู้นำประเทศนะแม้จะไปที่เรือนจำก็ยังมีการไลฟ์สดติดตามน
2: ะ
3: ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวันของคุณทักษิณนะผมว่านะแต่ว่าอย่างน้อยสุดถ้าเรามองอย่างเข้าใจนะอาจารย
1: ์
3: วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่คุณทักษิณกับคนในครอบครัวชินวัตรเนี่ยน่าจะมี

0: ความสุขมากเพราะว
1: ่
0: าได้อยู่พร้อมหน้าได้กอดได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมายาวนาน
1: เพราะ8เดือนนะครับ8เดือนในเรือนจำนี่ไม่ใช่น้อยๆน
2: ะ
1: ก็เดี๋ยวเผลอๆตอนเย็นทางไทยพี่ต้องได้ภาพครอบครัว1ภาพออกมาจาก

0: คุณทักษิณนั้นเดินเข้าเรือนจำนะแต่ที่ผมเห็นว่าทำไมที่จะต้องมีการพูดประเด็นเรื่องกำไร EM ขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการจะส่งสัญญาณว่าอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยก็คือขอความเห็นใจอ่
1: ะ
0: เหมือนกับว่าต้องการจะมีบทดราม่า
1: อ
0: ีกบทหนึ่งออกมาหลังจากที่อยู่ในเรือนจำเพราะอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันจะเป็นที่จดจำว่ามีความดราม่าต่อเนื่อง8เดือนใช่ไหมครับทุกคนเห็นใจมวลชนเห็นใจแล้วก็พอออกจากเรือนจำเนี่ยคนก็จะไปมัวแต่มองว่าคุณทักษิณจะมาเข้มข้นทางการเมืองมันจะกลายเป็นภาพคนละมุมที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาก็ได้ก็เลยพยายามทำให้เกิดซีนใหม่ขึ้นมาว่าดราม่าต่อเนื่องแล้วกันจะได้ลบภาพที่คนคาดหวังว่าออกมาเคลื่อนไหวทีนี้ไอ้ตัว EM เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าพอได้ติดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับมันก็สามารถเป็นประเด็นได้ตลอดเวลามีการยื่นอุทธรณ์บ้างขอถอดชั่วคราวบ้างสัก2เดือนจะขอถอดถาวรเพราะสุขภาพไม่ดีเอามาติดมันก็ทำให้4เดือนนี้ในการพักโทษเนี่ยมันเป็นดราม่าต่อเนื่อง1ปีมันก็ทำให้คุณทักษิณเนี่ยผมมองนะในทางการเมืองเคลื่อนไหวหลังฉากมันก็ง่ายขึ้นเนี่ยเพราะคนจะจับตาแต่เรื่อง EM เหมือนกับมีประเด็นเบี่ยงไปผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งในแผน C ที่วางไว้ด้วย
1: ค่ะมีแผน A แผน B เมื่อเช้าแผน C ก็มาในช่วงนี้ด้วยนะคะ
2: คือตอนนี้พี่ประจักษ์ถ้ามองภาพนะครับคุณทักษิณไม่มีทางหยุดเคลื่อนไหวทางการเมือง
3: คือถ้าดูจากสถานการณ
2: ์หยุดไม่ได
3: ้ดูจากความคาดหวังของมวลชนคนแสดงมากันขนาดนี
2: ้
3: ถึงแม้ว่าเอาล่ะถ้าเทียบกับในอดีตอาจจะน้อยกว่า แต่ว่าถ้าเทียบกับเจเนเรชันอ่ะคือเบบี้บูมเมอร์เนี่ยรวมทั้งเจน X ยังมากันขนาดนี
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าจู่ๆคุณทักษิณบอกว่าผมจะยุติบทบาททางการเมืองแล้ว ผมจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะ ผมจะไม่เคลื่อนไหวแล้วผมว่ามันทำร้ายจิตใจของคนอ
2: าจจะหยุดเล่นการเมืองพอๆกับที่คุณเนวินหยุดเล่นการเมืองหรือเปล่า
1: ฮะอยู่เบื้องหลัง
2: อยู่เบื้องหลัง
0: อยู่เบื้องหลัง
1: ขยับอาจจะขยับไปในเรื่องอื่นๆแทนแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญและเป็นบุคคลที่พอขยับแล้วมันเป็นเชิงสัญลักษณ์อะค่ะบางครั้งไม่ได้คุยเรื่องการเมืองแค่ไปนั่งทานข้าวกัน
0: ก็เป็นการเมืองแล้ว
1: ก็คือการเมือง
0: ก็เป็นการเมืองแล้วคุณอนุทินถึงต้องพยายามที่จะไปกินร้านนั้นร้านนี้ไงเพราะว่าภาพนั้นคือการเมืองประชาชนผมก็เลยคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยหูแหมเทพซะขนาดนี้ไม่มีทางหยุดหรอกครับจนกว่าจะหมดลมหายใจอ่ะเพียงแต่ว่าจะขยับยังไงให้มันเหมาะสมกับช่วงที่เพื่อไทยเสียเปรียบเพื่อไทยได้เปรียบเพราะอย่าลืมนะว่าเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยทางกรณีท่านอดีตนายกอุ๊งอิ๊งอ่ะท่านก็เป็นคนคอยรันต่อแล้วก็ทางชินวัตรเนี่ยก็คือตระกูลการเมืองที่รุ่นใหม่เขามาครอบครองแล้วเพราะฉะนั้นเองคุณทักษิณเป็นคุณพ่อที่ดีนะที่ควรจะต้องวางรากฐานให้ลูกในอนาคตอ่ะอีก 30-40 ปีเพราะด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้ท่านหยุดไม่ได้หรอกครับแต่ว่าหาบทบาทที่เหมาะสมให้เจอแล้วกัน
2: ครับตอนนี้คุณผู้ชมภาพที่เราขึ้นประกอบเมื่อสักครู่นี้มีบางช่วงบางตอนที่ฉายให้เห็นบรรยากาศหน้าบ้านจันทร์สองล่านะครับตอนนี้รถของบรรดาลูกๆคุณทักษิณคุณแพทองทานหรือใครต่อใครก็ทยอยไปที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วเพื่อรอรับคุณทักษิณหลังจากเสร็จธุระจากที่สำนักคุมประพฤตินะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศสดกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เพราะว่าตอนนี้เกาะติดกันอยู่ทั้ง3จุดแล้วเราเห็นมวลชนคนเสื้อแดงไปให้กำลังใจทั้ง3จุดเลยตั้งแต่เรือนจำกรมคุมประพฤติแล้วก็บ้านจันทร์สองล่า
1: เพราะว่าจุดที่จากเรือนจำคลองเปรมไปที่กรมคุมประพฤติเนี่ยจริงๆไม่ได้นานไม่ได้ไกลแต่ตอนแรกใช้เวลานานที่เราคุยกันนะคะพอไปดูภาพย้อนหลังปรากฏว่าตัวของคุณทักษิณน่ะก็เปิดกระจกทักทายมวลชนมาอย่างต่อเนื่องเอาตอนนี้คุณทักษิณเดินทางออกมาแล้วนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะ
4: จำอะไรไม่ได้เลย
1: อ
4: ๋
1: อ
4: เป็น
1: อัลไซเมอร์
4: แล้ว
1: รู้สึกยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะนี่ค่ะคุณทักษิณออกจากสำนักงานคุมประพฤติแล้วดูสีหน้าสีตาพี่ประจักษ์อาจารย์ค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสน่าจะเป็นวันที่ดีของคุณทักษิณแล้วคุณเกตมณีก็พยายามถามรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าไม่ทันแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกับพูดคุยนิดนึงเดี๋ยวให้คุณเกตเนี่ยส่งข้อมูลมาให้ว่า มีการทักทายพูดคุยอะไรกันไปหรือเปล่าไปดูบรรยากาศกันต่อค่ะ
5: เดี๋ยวตามไม่ทัน
1: พยายามไปพูดคุยกับทนายวินยัติชาติมนตร
2: ี
1: ว่าผลเป็นยังไงพูดคุยแบบไหนแต่ทนายวินยัติบอกว่าเดี๋ยวตามขบวนรถไม่ทัน
0: เมื่อกี้ผมจำประโยคนิดนึงได้ว่าคุณทักษิณพูดว่าจำอะไรไม่ได้แล้วน่าจะมีการซักถามเหตุผลบางอย่างก็เลยบอกว่าออกจากเรือนจำนี่สมองเปลือยหมดแล้วจำอะไรไม่ได้ก็เป็นมุกแกน
1: ะ
0: เป็นมุกที่น่าสนใจ
2: อ
0: ่
2: านภาษากายแล้วเป็นยังไงครับพี่ประจักษ
3: ์คือคุณทักษิณเนี่ยก็คง

0: จะรู้ว่าวันนี้เนี่ยผู้คนเฝ้าติดตาม อยากจะรู้สิ่งที่คุณทักษิณอาจจะให้สัมภาษณ์พูดถึงความรู้สึกพูดถึงแนวทางต่อไปว่าจะเล่นการเมืองต่อไหมหรือจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานคือคุณทักษิณรู้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนตอนนี้เป็นยังไงคืออยากจะฟังเสียงคุณทักษิณอยากจะได้คำตอบคุณทักษิณจะไปยังไงต่อเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าคุณทักษิณจะยังไม่พูดวันนี
1: ้ครับอ๋อกระตุ้นความหายความอยากรู้เงี้ยเหรอให้คุณติดตามอย่างเงี้ยเหรอ
0: เอาอย่างคุณอุรชัยอยากรู้เหรออ
1: ยากรู้
0: ใช่ไหมคือคุณทักษิณเนี่ยเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วขึ้นถึงจุดสูงหยุดสูงสุดเป็นอดีตนายก2สมัย
1: ครับ
0: เคยตกต่ำสุดขีดถูกรัฐประหารไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่เนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นสไตล์ของคุณทักษิณเนี่ยในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นอาวุโสที่เก๋าเกมเนี่ยเขารู้ว่าจังหวะก้าวในแต่ละวันจะต้องเป็นยังไง
1: นี่เดี๋ยวเราคุณทักษิณกำลังจะเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่า
2: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยระหว่างนี้เดี๋ยวรอนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฉายภาพหน้าบ้านจันทร์สองล่าให้เห็นเนี่ยมวลชนก็ไปรอกันแล้วซึ่งคุณปวีณาเล่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจไปดูแลแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีการกั้นรั้วด้วยนะ
2: แล้วก็จะมีการทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวซึ่งตอนนี้ครอบครัวก็เดินทางไปพร้อมแล้วและอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยแหละว่ามีความเหนียวแน่นภายในครอบครัวตระกูลชินวัตรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ที่เชียงใหม่ครอบครัวที่อยู่ที่ไหนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญคนในครอบครัวชินวัตรเนี่ยก็จะกระโดดเข้ามาช่วยในประเด็นการเมืองอาจารย์มองว่าหลังจากเนี้ยอาจารย์เชนจะถูกยกบทบาทขึ้นมาหลังจากที่พี่ประจักษ์บอกว่าอาจารย์เชนเป็นหนึ่งคนที่มีแสงทางการเมืองคุณทักษิณจะมองเห็นแสงนี้จะดันอาจารย์เชนหรือตัวคุณทักษิณเนี่ยจะกลับแล้วก็ขยับขึ้นมาเองไหมคะ
3: โมเมนตัมตอนนี้อยู่ที่อาจารย์เชนเพราะว่าหลังจากที่อาจารย์เชนนั้นได้ทำงานมาเกือบเดือนนะแล้วก็มีภาพออกมาตลอดเวลาสังเกตสิอาจารย์เชนมีอีเวนท์ทุกวันนะก็แสดงว่าเป็นการเซตภาพมาว่าจะให้มีความชินวัตรจางลงแล้วเอาคนที่เป็นเครือญาติแต่ไม่ใช่นามสกุลแท้เนี่ยนะบวกกับทางหัวหน้าหนิมเนาะได้มาร่วมทำให้ปลุกปั้นพรรคใหม่เนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยเขารับทราบเรื่องนี้ตั้งแต่อยู่ในเรือนจำแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะว่าครอบครัวไปเยี่ยมเสมอการเยี่ยมจะไปคุยอย่างเดียวว่ากินข้าวอร่อยไม่อร่อยมันคงเป็นไปไม่ได้อะมันก็ต้องมีการพูดบ้างว่าทิศทางเขายังไงผมเลยคิดว่าในช่วงที่คุณทักษิณพักโทษ4เดือนเนี่ยรวมถึงหลังจากออกมาแล้วรอภูมิรอพักเพื่อไทยฟื้นเนี่ยปีนึงเนี่ยยังไงก็ต้องปั้นอาจารย์เชนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแล้วตัวอาจารย์เชนก็ไม่ใช่อื่นไกลน
2: ะ
3: หลานรักนะซึ่งเป็นลูกของเจ๊
2: แดง
3: ซึ่งเจ๊แดงนี่ก็คือน้องผมว่าน่าจะเป็นน้องรักที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วอ่
2: ะ
3: เพราะฉะนั้นเองมันก็เป็นตัวแทนคุณทักษิณได้แต่ว่าภาพอาจารย์เชนมันซอฟต์กว่าโดยเหตุนี้เองผมว่าเขาจะพยายามคงภาพนี้ไว้ก่อนปีนึงแต่ถามว่าจะถาวรไหมผมไม่รับประกันเพราะคุณทักษิณเนี่ยแกเป็นนักวางยุทธกลยุทธ
2: ์
3: เขาจะดูจังหวะการเมืองเป็นช่วงๆถ้าช่วงไหนควรจะใช้บทบาทลุกอาจจะออกมาเองบ้างก็ได้มั้งหรือว่าถ้าช่วงไหนที่ต้องสับเปลี่ยนกำลังอาจจะให้ชินวัตรรุ่นต่อมาคือคุณอุ๊งอิ๊งออกมาบ้างแต่ถ้าคิดว่ายังไม่จำเป็นเพราะเพื่อไทยยังฟื้นไม่มากก็ปล่อยอาจารย์เชนนำพรรคไปเผื่อว่ากระแสจะกลับมาบ้างผมว่าเขาเป็นนักวางกลยุทธ์ที่กดปุ่มข้างหลังดีกว่าตอนนี
2: ้
1: คุณผู้ชมตอนนี้บรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณอัชราโพสีนะครับคุณอัชราครับ
4: ค่ะคุณอุรชัยคุณปวีณาคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายนะคะของคุณทักษิณที่จะเดินทางค่ะก็คือที่บ้านจันทร์สองล่านะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะบรรยากาศนี่เต็มไปด้วยสื่อมวลชนทุกสำนักเลยนะคะรวมไปถึงกลุ่มคนเสื้อแดงเขาที่เขาเรียกว่ากลุ่ม50เขตในกทม.นะคะก็ถ้าจะดูจากบรรยากาศหน้าบ้านนะคะค่อนข้างที่จะดูแน่นทีเดียวค่ะเพราะว่าปกติแล้วในซอยนี้ค่ะก็จะเป็นซอยแคบอยู่แล้วค่ะพอมีคนเข้ามาเยอะนะคะก็จะดูแน่นไปนิดนึงนะก็ทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดไปนิดนึงให้ตำรวจที่เขตบางพลัดนี่แหละค่ะมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็มาอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จะมีทุกครั้งที่ดิฉันเคยเดินทางมาเนี่ยจะไม่มีแผงเหล็กนะคะตอนนี้คือเอาแผงเหล็กเนี่ยมากั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าไม่นานค่ะคุณทักษิณจะถึงบ้านจันทร์สองล่านะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้บรรยากาศเนี่ยก็มีรถยนต์ของคนในครอบครัวนะคะมีรถยนต์ของคุณพินทองทาคุณแพทองทานเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะน่าจะมาพร้อมกับหลานๆเข้ามารอที่บ้านจันทร์สัก ประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะก็มีรายงานว่าจะมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

0: ที่บ้านจ่าย2ล้านนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าคุณทักษิณทันทีที่มาถึงหน้าบ้านจ่าเนี่ยจะเปิดกระจกรถนะคะเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่ากับสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าก็บอกแล้วนะคะว่าไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์ใดๆเลยนะคะซึ่งก็จะน่าจะต้องเกาะติดกันที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะทั้งวันแล้วค่ะเพราะว่าต้องรอดูว่าจะมีใครเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นอกจากคนในครอบครัวนะคะซึ่งแต่ว่าจากการสอบถามแกนนําพรรคเพื่อไทยหรืออดีตส.ส.หลายคนเองเค้าก็บอกว่าวันนี้เค้าจะไม่มานะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวันของครอบครัวด้วยนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศก็คือเริ่มที่จะเตรียมความพร้อมรอคุณทักษิณเข้ามายังบ้านจันทร์2ลาเขตบางพลัดนะคะอาจจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะตอนนี้ก็อาจจะแน่นนิดนึงในซอยนี่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อมวลชนเยอะมากค่ะตอนนี้ทุกสํานักที่มาจากกรมควบคุมประพฤติก็เดินทางตามมาที่นี่เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีรถอีกคันนึงนะคะเปิดไฟเลี้ยวละที่จะเข้าไปไม่ใช่ค่ะปิดไปแล้วไปเข้าที่อื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: หมดแหละแต่ถ้ามันไม่มาก็คือมันจะยาวไปถ้ามันมาจะ
0: ได้ตอนนี้ตำรวจกำลังจัดระเบียบสื่อมวลชนที่ตรงหน้าประตูบ้านแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานน่าจะเดินทางมาถึงแล้วก็มีกลุ่มเสื้อแดง50 เขตแดงกทม.นะคะซึ่งก็มีจํานวนมากๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้านับรวมจากครั้งที่แล้วนะคะที่ดิฉันได้เคยมาเฝ้าหน้าบ้านตอนนั้นมีแค่สื่อมวลชนแต่ตอนนี้เริ่มมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรออีกเหมือนจะมีรถเข้ามาอีกสักคันนึงเดี๋ยวดูบรรยากาศไปก่อนนะคะ
1: โอเค
2: เข้าหน้าพี่โอ๊ตเลยนะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวอีกสักครู่ใช่ค่ะก็น่าจะใกล้มาแล้วนะคะดูเหมือนว่าสื่อมวลชนก็เตรียมความพร้อมตำรวจก็เตรียมความพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมีรถอาจจะติดขัดนิดนึงค่ะเพราะว่าตรงซอยที่บ้านจันทร์เนี่ยเป็นซอยที่ค่อนข้างที่จะแคบค่ะแล้วบวกกับที่มีสื่อมวลชนมาด้วยแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงมาด้วยนี่ก็จะทําให้การจราจรนี่ติดขัดนิดนึงแต่ว่าตํารวจที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยเนี่ยก็ดูแลตลอดระยะเวลาด้วยนะคะคิดว่าน่าจะใกล้มาแล้วค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศไปก่อนนะคะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซะส่วนใหญ่ครับบางคนดิฉันได้สอบถามบางคนก็บอกบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยมาที่นี่น่าจะสะดวกกว่าค่ะแล้วก็มีรายงานว่าคุณทักษิณเองก็จะเปิดกระจกด้วยนะคะ
1: ออกมาจาก
0: เปิดกระจกทักทาย
1: ออกมาแล้วออกมาจาก
0: นี่ก็ไม่ไกลเนาะจากสำนักคุมประพฤติมาที่นี่ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าตำรวจเองก็เริ่มจัดระเบียบแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่เห็นรถของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะคะเข้ามาเห็นแต่รถของลูกๆนะคะเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าก็มี
3: เดี๋ยวขออนุญาตครับ
0: ตำรวจออกมาขออนุญาตให้เคลียร์ออกจากหน้าบ้านแล้วนะคะหน้าประตูบ้านเลยค่ะ
3: ขออนุญาตเดี๋ยวเลี้ยวไม่ได
0: ้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้มารวมกันที่ฝั่งเดียวก็คืออีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามนี่ค่ะมันน่าจะใกล้มาแล้วนะคะเพราะว่าเคลียร์คนออกแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะประตูนี่จะเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ใกล้ๆก่อนมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาในซอยแล้วค่ะจะเข้าประตูแล้วค่ะพท4444ค่ะสวัสดีค่ะคุณนักสินค้า
4: ไม่สัมภาษณ์นะครับขอบคุณมากครับไม่สัมภาษณ์นะคร
0: ับ เห็นไหมคะเข้ามาแล้วค่ะหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาที่ประตูบ้านจันทร์สองล่าแล้วค่ะค ือตอนนี้เราอาจจะ

0: เห็นชัดนะคะเนื่องจากการจัดระเบียบสื่อมวลชนนะคะ
1: ข้างหน้ากล้องครับ
0: เห็นไหมคะ
1: นิดนึงตามหน่อยตามหน่อย
0: เห็นไหมคะ
2: ท่านนายกขาท่านนายกสวัสดีค่ะ
0: นะคะไปยังไม่ถึงนะคะ
3: ไปจำศีลไหม
2: ไม่ถึง
3: จำศีลไ
4: ปเดียวครับเขาเรียก
5: เป็นไงคะ
4: ฟัง
5: เพื่อนหัวข้าเป็นไงคะ
6: ลิลี
1: ่ท่านนายกยังไงคะแต่เดือนเป็นไงบ้างฮะได้เรียนรู้อะไรจากท่านนายก
7: บ้างคะ
6: ไปจำศีลมา
1: ไปจำศีลมา
6: เออตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
5: เป็นไงบ้างคะท่านคะท่านนายกสุขภาพแข็งแรงดีนะคะ
0: ไปแล้วค่ะเข้าบ้านไปแล้วนะคะ
8: ขออภัยนะครับวุ่นวาย
9: เดี๋ยวเคลียร์รถนะครับ
10: รถด้วย
0: ค่ะตอนนี้คุณทักษิณเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วนะคะก็มีให้สัมภาษณ์นิดนึงที่ฉันได้ยินมาเหมือนบอกว่า8เดือนเหมือนไปจำศีลอันที่ฉันได้ยินคำนั้นออกมานะคะให้สัมภาษณ์สื่อนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่จะต้องไปฟังจากกล้องอีกทีนึงแต่ว่าได้ยินว่า8เดือนไปนี่คือเหมือนได้ไปจำศีลอันนี้ก็คือกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวแต่ว่าดูเมื่อกี้คือหน้าตาสดใสค่ะ
9: ได้เสียงป่ะได้ยินไหมไม่ได้ใส่หู
0: ค่ะนี่ก็คือบรรยากาศ
9: ไม่เป็นไรครับไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
9: ภาพไม่ได้เหลือเสียง
0: บรรยากาศล่าสุดของที่หน้าบ้านจันทร์สองล่านะคะทีนี้ก็อาจจะรออยู่ที่นี่อีกสักพักนึงนะคะที่จะดูว่าใครหรือว่าครอบครัวคนในครอบครัวคนไหนจะเข้ามาเพิ่มเติมบ้างค่ะเพราะว่ามีรายงานว่าวันนี้จะร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก็น่าจะอยู่กันถึงค่ำมืดเลยนะคะวันนี
11: ้ขอบคุณครับคุณอัชราครับ
12: ดูบรรยากาศ
11: นะฮะ
12: แล้วก็ได้ยินเมื่อสักครู่ที่กินคุณเก๋ไก่บอกแล้วก็พยายามที่จะยื่นไมค์เข้าไปนะคะคือแฟนคลับแล้วก็มวลชนพยายามที่จะถามคุณทักษิณแหละว่าเป็นยังไงบ้างคะยังสดชื่นแข็งแรงดีหรือเปล่าคุณทักษิณบอกไปจำศีลมาจำอะไรไม่ได้แล้วพี่ประจักษ์อาจารย์ขาไปจำศีลมา
13: แสดงว่าสองครั้งแล้วถึงว่าจำอะไรไม่ได้
12: เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วคือบอกไปจำศีลมาแบบนี้ต้องอารมณ์เย็นขึ้นไหมคะก้าวย่างอย่างระมัดระวังขึ้นไหมคะเรามาวิเคราะห์ฉากทัศน์การเมืองไทยหลังจากนี้เลยดีกว่ามีคุณทักษิณเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญละเริ่มที่พี่ประจักษ์ก่อนค่ะว่าฉากทัศน์หลังจากนี้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในการเมืองไทยเราจะมีอะไรบ้างคะ
13: คือคุณทักษิณก็ชัดเจนนะยังไม่ยอมที่จะพูดอะไรในวันนี
11: ้
13: นอกจากจำอะไรไม่ได้เ
11: พ
13: ื่อที่จะรักษาท่าทีรักษารูปหวยเอาไว้ก่อน
11: ครับ
13: เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าปฏิกิริยาฟีดแบ็กต่างๆที่มีตามมานั้นจะเป็นอย่างไรแต่เข้าใจว่าเรื่องหนึ่งคุณทักษิณน่าจะมีส่วนทันทีเลยก็คือเรื่องการจะส่งสก.กรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทย
12: ค่ะ
13: คือเข้าใจคุณทักษิณน่าจะมีบทบาทในการที่จะไปร่วมตัดสิน
12: ค่ะ
13: เพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ยังสองจิตสองใจอยู่นะ
11: ครับ
13: ฝ่ายที่บอกว่าเอาสก.เดิมซึ่งได้ถึง20 คนเนี่ย
12: ค่ะ
13: เป็นประธานสภาด้วยน่าจะส่งต่อเพราะว่ายังสามารถจะทำงานร่วมกับคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ได้อยู่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไปเจอเรื่องคนที่จะมาคอยซัพพอร์ตอ่ะ
11: ครับ
13: เป็นเจ้าแม่ของกรุงเทพมหานครจะถอดใจไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มีคนมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ก็เลยทำให้ผู้สมัครสก.แต่ละคนเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเองอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองแต่ว่าถ้าดูจากความสำคัญบทบาทของกรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพรรคไทยรักไทยเช่นเดียวกันนะในกรุงเทพมหานครเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้กันรอบนึงและอาจจะฟังซุ้มเสียงคุณทักษิณว่าควรจะลุยต่อไหมหรือยังไงอันนี้คือน่าจะเป็นผลงานชิ้นแรกที่คุณทักษิณน่าจะมีส่วนในการที่จะทำอะไรที่มันชัดเจนในส่วนของพรรคเพื่อไทยในทั้งที่ปรึกษาส่วนฉากทัศน์ทางการเมืองนับจากนี้ไปก็เอาเป็นว่าจะมีสีสันเพิ่มมากขึ้นจะมีเรื่องราวของคุณทักษิณและคนใกล้ชิดเนี่ยสอดแทรกอยู่บนหน้าสื่อมากขึ้น
11: ครับ
13: ส่วนจะ

0: โดดเด่นจะชัดเจนหรือจะเป็นเพียงแค่สีสันนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณทักษิณจะเป็นคนตัดสินใจ
1: ขออาจารย์โดยสรุปปิดท้ายแล้วกันนะครับภาษาพูดภาษากายคุณทักษิณเมื่อสักครู่นี้อ่านอนาคตเห็นไหม
2: เห็นชัดเจนเพราะว่าสงวนท่าทีนะแล้วก็รู้ว่าพูดอะไรไปเป็นประเด็นแน่ในวันนี
1: ้ถามว่าแข็งแรงดีไหมก็ไม่ตอบนะ
2: ก็ไม่ตอบนะบอกแค่ว่าจำอะไรไม่ได้นะซึ่งเขาก็คงจะท่องอาขยานนี้อีกสักสัปดาห์นึงไงเพราะว่าอยากจะให้ภาพหลังจากนี้เนี่ยเป็นภาพที่อยู่กับครอบครัวนะแล้วก็กิจกรรมที่สองจากการที่ต้องมาตัดสินใจเรื่องกทม.นะครับคือจะต้องพูดคุยกับรัฐมนตรีของตัวเองของพรรคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
2: 5บวก3ว่าการ5แล้วก็ช่วยว่าการ3ว่าจะเคลื่อนอย่างไรให้เร็วที่สุดในการปั้นผลงานให้ได้อย่างน้อยเนี่ยถ้า4เดือนปั้นได้แล้วคุณทักษิณนั้นพ้นโทษพอดีมันอาจจะเห็นอะไรที่เป็นฉากทัศน์มันๆหลังจากพ้น4เดือนผมว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่2ที่ต้องรีบทำภายใน 2-3 วันนี้คือการเรียกเข้ามาประชุมกันหารือ
0: ครับอาจารย์คิดว่าจะเชิญมาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
3: บ้านกันอีกไหม
0: ใครจะเป็นคนที่ได้รับโชคชั้นที่1
2: อ๋อครับผมว่ารัฐมนตรีโดยเฉพาะ2คนแรก3คนแรกนะ
1: ค
2: ุณสุริยะนะพ่อบ้านอาจารย์เชนนะหลานรักต้องมาเกาะกันหน่อยสิออกมาแล้วนะแล้วก็หัวหน้าหนิมนะก็แหมก็เชียงใหม่นะผมว่า3คนแรกเนี่ยต้องมาก่อนและอีก2คนเพิ่งมาอีกวงนึง
1: คีแมนใช่เดี๋ยวเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราจะไปคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับเราพบกัน 10:00 นเดี๋ยวเมาเรื่องนี้กันต่อนี่เราก็ฉายภาพให้เห็นมาตั้งแต่ที่เรือนจำแล้วนะ
3: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือมุมการเมืองนะคะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมยังต้องติดตามการเมืองกันต่อนะคะจากทุกช่วงข่าวของไทย PBS วันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หมูที่สั่งไว้อะจ้ะ
1: นี่อ้วนมันมานะมันพระ
0: จ้า
2: ซื้อหมูแล้วหรือพัด
0: ค่ะคุณกล้า
2: คุณพ่อกลับมาทั้งทีมีแต่หมูไม่มีกุ้งได้อย่างไร

0: ไม
1: ่งั้นบ่าวจะลูดก้านมะยมไปให้คุณแม่หวดน้องคุณก้าเอาไหมเจ้าคะ
0: ไม
1: ่คุณก้าบ่าวเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอ่ะลงมาเถอะเจ้าค่ะลูกลิงหรือลูกคนเจ้าคะเนี่ยขึ้นไปทำไม
2: ฉันจะขึ้นมะพร้าวไปให้คุณแม่ยายพ่องว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นลิงถ้าคุณพ่อกลับมาฉันจะฟ้องคุณพ่อให้เคี่ยนยายพ่อง
1: มะพร้าวแกงอะอยู่ใต้ถุนบนต้นมีแต่มะพร้าวเขียวๆทั้งนั้นถ้าคุณหลวงมาถึงนะบ่าวจะฟ้องให้ส่งคุณก้าไปเรียนที่พระนครเสียทีมิเช่นนั้นนะไม่แคร์จะตกน้ำตายหรือไม่ก็ตกต้นไม้ก็หักสักวันคุณก้าคุณก้า
3: ทุ่งได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ชดไหว้อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไหว้ขอแม่ตานีขอรับ
2: นี่หัวปีกล้วยตานี
1: อร่อยที่สุดอร่อยกว่ากล้วยใดๆเชื่อไหมขอรับ
0: แล้วเขาตัดกันยังไง
1: คุณกล้าดูตำแหน่งหวีตีนเต่ากับหัวปีแล้วค่อยตัดระหว่างกลางนะขอรับ
0: แล้วหวีตีนเต่าคืออะไร
1: ก็หวีสุดท้ายลูกเล็กๆทางไม่สวยเท่าไหร่นะขอรับ

0: ข้าไปได้เลยจ้า
1: เอาไว้ไหนขอรับผมก
0: ็เอาไว้ตรงนี้เลยจ้ะ
1: จ้ะ
0: คุณแม่ขอรับ
2: มาแล้วหรือพ่อมาหาจำเริญ
0: คุณแม่ดูสิขอรับเครื่องปรุงยำถวายครบหรือยังขอรับ
3: คุณกล้าคุณกล้าจะกินหรือไม่กินเจ้าคะ
2: ของน่ะครบแล้วแต่ถ้าลูกยังไม่กินข้าวจะโดนแม่ตี

0: คุณแม่ขอรับยำถวายทำไมถึงชื่อยำถวายล่ะขอรับ
1: ก็เพราะว่าเป็นอาหารถวายที่คนอยุธยารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรทรงรบชนะกับพม่าแต่ที่สืบได้ก็คือสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเทครัวชาวถวายและกวาดต้อนให้เข้ามาอยู่ในพระนครและทรงให้ชาวถวายตั้งบ้านเรือนอยู่แถวแถวป่าช้าหลังวัดสะเกด
0: แรงวัดสะเกด
1: ใช่จ้าวัดสะเกดเดียวกันนั่นแหละแต่ต่อมาก็ทรงย้ายไปที่วัดข้อควายหรือว่าวัดดอนชาวถวายทำยำถวายต่อเมื่อมีงานเลี้ยงสำคัญเพราะว่ามันทำยากขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วก็ยุ่งยากมากทีนี้เมื่อหาลงครั้งใหญ่ปลายรัชสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคนตายมากมายทางราชการจึงสั่งให้ราษฎรกินแต่ของสุกรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆเท่านั้นคนสยามจึงทำยำถวายตามอย่างชาวถวายเพราะว่าเป็นยำที่ใช้แต่ของสุกใหม่ๆร้อนๆทั้งหมด
0: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
1: ยำถวายเป็นกับข้าวที่มีความประณีตการทำก็ยุ่งยากหลายขั้นตอนต้องใช้คนช่วยมากมายจึงนิยมใช้ในงานใหญ่แล้วก็งานสำคัญ
0: เช่นการต้อนรับคุณพ่อพรุ่งนี้
1: ใช่จ้า
0: คุณแม่จดตำรายำถวายอยู่หรือขอรับ
1: ใช่จ้ะแม่เขียนไว้กันลืมเผื่อแม่ตายไปจะได้มีคนทำได
0: ้คุณแม่ไม่ตายหรอกขอรับผมไม่ให้คุณแม่ตาย

0: เสียดายฉันน่าจะมีลูกสาวไว้สักคนไว้ถ่ายทอดวิชาทำกับข้าวที่อุตส่าห์ไปจำมันเป็นกายเป็นกอง
1: ผู้ชายก็ทำกับข้าวได้เจ้าค่ะดูอย่างพวกกุ๊กจีนใหญ่ๆที่ทำกับข้าวถวายในวังเสด็จ
0: แต่พ่อกล้าน่ะยังเด็กนะคงเอาแต่เล่นสนุกมากกว่า
1: แต่คุณหลวงอ่ะคงไม่ปล่อยให้ลูกชายเอาแต่วิ่งเล่นในสวนทำกับข้าวจนถึงวันโกนจุกหรอกเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณกล้าก็ได้เข้าไปรับใช้เจ้านายทำราชการตามคุณหลวงเจ้าค่ะ
0: บ้านนี้คงเหงาแย
2: ่จะชุ่มเนี่ยหัวกะทิเอาไว้หยอดหน้าถ้วยหนึ่งอันเนี้ยเอาไว้ผัดน้ำพริกราดยำถ้วยหนึ่งส่วนเนี้ยหางกะทิเอาไว้ลวกผัก
3: ฉันขอหางกะทิหน่อยสิจะเอาไปลงไก่ฉีก
2: ได้เอ้าได้ชุ่ม

0: มากเลยขอรับ
1: หวานเปรี้ยวเค็มกลมกล่อม
0: ไม่มีรสชาติไหนที่โดดออกมาเลย
2: ยำถวายต้องรสชาติกลมกล่อมแบบนี้ถึงจะถูกต้องคุณพ่อของลูกชอบรับประทานมากเลยนะ

0: เป็นยังไงบ้างแม่ทองสมรีตอนหายจากอาการเมาเรือแล้วใช่ไหม
1: ตั้งแต่ขึ้นจากเรือใหญ่ที่เมืองเพชรดิฉันก็อาการดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณหลวง
0: ที่บ้านอัมพวาเนี่ยถ้าหากว่าหล่อนขัดข้องหรือว่าไม่สะดวกสบายเรื่องอะไรหล่อนต้องรีบบอกนะอย่าเก็บฉันอยากจะให้หล่อนสบายดีทั้งกายและใจให้สมกับที่คุณพระสันได้ตั้งใจมอบหล่อนให้ฉันมา
1: เพราะคุณหลวงมีบุญคุณกับคุณพ่อท่านก็ต้องตอบแทนสิคะ
2: ไอ้วุฒิถ้าแกคิดจะฆ่าฉันพวกแกก็จะต้องถูกทางการทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีเอาสิแต่แกอยากจะฆ่าน่ะก็ฆ่าเลยแล้วพวกแกจะต้องพังพินาศย่อยยับ
3: ไอ้คุณพระสันอย่าคิดว่าข้าจะกลัวโพลิสอย่างแกคุณอย่าข้าไม่กลัวใครเว้ย

0: ไอ้พุทธแกยอมจำนนซะเถอะแกก่อกรรมทำเข็นกับคนทุ่งสงมามากเกินไปแล้ววางดาบทิ้งอาวุธ
1: คุณพระสันท่านเป็นยังไงบ้างขอรับ
2: ฉันจะดูแลยกย่องหล่อนเป็นอย่างดีจะไม่ให้หล่อนต้องลำบากอะไรทั้งนั้น
3: แต่ภรรยาพระราชทานของคุณหลวงเธอจะไม่ชิงชังอีกฉันเหรอคะ
2: แม่ช้อยเนี่ยเป็นคนใจดีแล้วก็อ่อนหวานฉันเชื่อว่าแม่ช้อยคงจะเอ็นดูหล่อนไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ต้องกังวล
4: ไปครับคุณแม่ไปครับ
5: ไปเลยค่ะ
4: นะคะ
5: ดีๆเดี๋ยวแม่รอ

0: และช้อยเป็นอย่างไรบ้าง
1: คุณพี่สบายดีค่ะคุณพี่ล่ะคะไปช่วยปราบผู้ร้ายที่ปากใต้สำเร็จเรียบร้อยดีไหมคะ
0: เรียบร้อยดีขอรับท่านหลวงนี่ยิงปืนแม่นมากเลยขอรับ
2: คุณพ่อยิงโจรหรือขอรับโอ้โห
1: ต้องยิงปืนด้วยเหรอคะตายแล้วคุณพี
0: ่ไม่มีใครตายหรอกแม่ช้อยฉันไม่ได้ฆ่าใคร
1: โอ้ยขอยิงชั่ว
2: ข้าของตั้งเยอะคุณพ่อขนอะไรมาฝากพวกเราหรือขอรับ
0: แม่ช้อยฉันจะขอพาคนมาอยู่ด้วยสักสองคนนะ
1: ได้สิคะบ้านเราที่ทางถมเถไป
3: คุณนายขอรับพวกกับผมขออนุญาตไปล้างมือล้างไม้ล้างหน้าล้างตาเสียก่อนนะขอรับ
1: อ๋อเชิญเชิญค่ะนั่งเกล่ามาในเรือตั้งหลายวันคงจะเพลียแย่ เชิญขึ้นไปเอนหลังพักผ่อนตามสบายที่เรือนด้านหน้านะคะและเดี๋ยวเชิญมารับประทานข้าวด้วยกันชุ่ม
4: ขอรับ
1: หาน้ำท่าต้อนรับด้วยนะ
4: ขอรับเชิญทางนี้ขอรับเชิญเลยขอรับ
0: มานี่สิกละ
5: ไม่เจอกันหลายเวลาลูก
1: ไหนล่ะคะคนที่คุณพี่พามา

แม่ช้อยนี่แม่ทองสำลีบุตรีของคุณพระสันท่านเป็นหัวหน้าโปลิสคนสำคัญของเมืองนครท่านมอบบุตรีคนโตที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของท่านมาให้เป็นภรรยาของพี่ตอบแทนบุญคุณที่พี่ช่วยชีวิตท่านเอาไว้

0: อีฉันขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณนายด้วยนะคะคุณนายจะใช้หรือจะไหว้วานอะไรอีฉันก็ยินดีค่ะ
1: จ้ะฉันไหว้เจ้าค่ะ
0: นี่นางหนุ่ยบ่าวของอีฉันเองค่ะก็เหมือนบ่าวของคุณนายนั่นแหละค่ะมันจะจงรักภักดีกับคุณนายทุกอย่าง
1: เดี๋ยวฉันจะให้คนจัดห้องหับไว้ให้นะ
2: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเช่นนั้นอีฉันให้คนเรือขนของลงมาเลยนะคะคุณนายจะให้อีฉันเอาของไว้ตรงไหนดีคะมีทั้งของกินของใช้มากมายแล้วก็ยังมีผ้างามๆกับเครื่องแต่งตัวมากราบคุณนายด้วยนะคะ
1: ไม่เป็นไร
3: ถ้าเช่นนั้นพี่จะให้เปิดเรือนฝั่งคุณแม่พี่ให้แม่ทองสำลีเขาอยู่ก็แล้วกันนะ
1: แต่ว่าเรือนของคุณแม่ปิดมานานแล้วไม่ทราบว่า
3: ชดเดี๋ยวไปเปิดเรือนของคุณแม่แล้วปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยนะ
4: ขอรับคุณหลวง
1: ชดเงินข้าวของในเรือก็ให้คนช่วยยกไปเรือนคุณย่าเลยแล้วกัน
4: ขอรับคุณนาย
1: แล้วหิวข้าวหิวน้ำกันหรือเปล่าขึ้นไปพักผ่อนบนเรือนหน้าก่อนแล้วกัน
0: ขอบพระเดชพระคุณคุณนายมากนะคะคุณหลวงบอกเสมอว่าคุณนายใจดีเหมือนพระเป็นความจริงจริงๆด้วยค่ะนั่นคงจะเป็นคุณกล้าบุตรของคุณหลวงใช่ไหมคะหน้าเหมือนคุณหลวงจริงๆด้วยค่ะ
5: จริงด้วยเจ้าค่ะคุณกล้าช่างหน้าเอ็นดูจริงๆด้วยเจ้าค่ะ
1: ใช่จ้ะกล้าไหว้คุณทองสำลีซะสิ

0: คุณพี่ไม่ใช่คนเจ้าชู้ใครๆเขาก็มีเมียบ่าวมีนางเล็กๆกันทั้งนั้นแต่คุณพี่ไม่มีแสดงว่าคุณพี่ต้องถูกใจแม่ทองสำลีมาก
1: คุณพระสรรท่านรักและก็หวงลูกสาวคนนี้เอาไว้คอยปฏิบัติท่านและภริยาแต่ว่าท่านตัดสินใจยอมยกให้กับพี่เพื่อแสดงความยอมรับนับถืออย่างที่สุดท่านกล่าวยกแม่ทองสำลีให้กับพี่ท่ามกลางผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นั่นรวมทั้งท่านเจ้าเมืองนครด้วยพี่ไม่ใจแข็งพอที่จะเสียมารยาทปฏิเสธท่านมันจะดูเป็นการหมิ่นหยามน้ำใจกันรวมทั้งจะดูเหมือนว่าพี่รังเกียจแม่ทองสำลีเขาด้วย
0: ค่ะดิฉันเข้าใจ
1: แม่ช้อยยังไงฉันฝากช่วยเมตตาเอ็นดูแล้วก็รักแม่ทองสำลีด้วยนะฉันรับรองว่าจะไม่เลี้ยงดูแม่ทองสำลีให้เกินหน้าเกินตาแม่ช้อยไปได้ฉันเป็นคนเที่ยงธรรมเสมอเธอก็รู
0: ้นี่ถ้าคุณพี่จะต้องไปช่วยปราบปรามโจรที่ภาคเหนือมีต้องรับลูกสาวของผู้ใหญ่แถวนั้นกลับมาอีกหรือคะบ้านนี้คงเต็มไปด้วยสร้อยฟ้าสีมาลาเสียงคุยสามภาษาสี่ภาษาคงเจ้ยแจ้วครบทุกหัวเมืองเลยทีเดียว

0: ังนั้นนะจ๊ะพี่มาไว้ตรงนี้เลยเบาๆนะเบาๆหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลังเล็กเอามาไว้ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะค่อยๆนะจ๊ะค่อยๆแล้วก็เอาลังนั้นลังนั้นค่อยๆ ยกนะจ๊ะมาวางไว้
1: คุณกล้า
0: เอามาไว้ตรงนี้
1: เข้ามาสิคะ
2: นี่ห้องคุณย่า
1: ค่ะ
2: อยากดูอะไรไหมขอรับ
1: อะไรคะ
2: มานี่ขอรับพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วได้พาผู้ฝรั่งไปดูสุริยคราสที่เมืองหัววานเมืองประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ที่จะเห็นสุริยคราสได้นานที่สุด
1: ที่ทำให้ประชวรเป็นไข้ป่าเสด็จสวรรคตใช่ไหมคะ
2: เสด็จไปโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดช
1: คุณกล้าทราบชื่อเรือด้วย
2: เจ้าคุณปู่ก็ได้ตามเสด็จไปในเรือลำนั้นด้วย
1: เจ้าคุณปู่ของคุณกล้าหรือคะ
2: ใช่เจ้าคุณปู่เป็นสามีของคุณย่าไงขอรับ
1: อย่างนี้นี่เองเอยู่ในรูปด้วยหรือเปล่าคะ
2: อยู่ทางด้านนี้ที่หมอกราบอยู่ทางด้านนี้แต่อยู่ข้างในมองไม่เห็น
1: คุณกล้านี่เก่งจริงอีกหน่อยโตขึ้นคงจะเก่งเหมือนคุณปู่เหมือนคุณพ่อ
2: นี่อะไร
0: น้ำบูดูเจ้าค่ะ
2: น้ำบูดู
0: เจ้าค่ะ
2: คล้ายๆปลาหรือกะปิหรือน้ำปลารสเค็มๆใช่ไหม
0: ใช่เจ้าค่ะ
2: ของกินก็ต้องเอาไปไว้ในครัวสิ
3: ฮะคุณหลวงมีเมียน้อยแล้วคุณนายจะทำยังไงล่ะทีเนี้ย
4: ไม่รู้จ้ะ
3: โอ้ย
5: ทางนี้เลยจ้า
6: หนุ่ยนี่พัดคนของคุณแม่นี่ไอ้พ่องคนเลี้ยงฉันส่วนนี้ตาชุ่มนุ่นยายวงนั้นก็นุ่นยายเดือนทุกคนนี่หนุ่ยคนของคุณทองสำลีที่มาอยู่ที่เรือนคุณย่า
7: แม่พัดแม่ผ่องฝากตัวด้วยนะจ๊ะนี่ของกินฉันเอาไว้ที่ไหนได้บ้างจ๊ะ
8: มีอะไรมาบ้างนะ
6: นี่เรียกว่าน้ำบูดู
4: มานี่เลยปลาเค็มค่ะ
7: ก็มีปลาเค็มหอยเค็มนั่นน้ำบูดูแล้วก็กะปิส่วนผักก็มีลูกเนียงลูกเหลียงแล้วก็สตอสดสดแล้วนี่กับข้าวอะไรเหรอจ๊ะ
6: นี่เรียกว่ายานพลายมีกับข้าวที่ทำยากใช้เวลานานมีของหลายอย่างใช้เลี้ยงในงานสำคัญ
7: ยำถวายน่ากินจังค่ะแล้วนี่อะไรเหรอจ๊ะ
8: หล่นเต้าเจี้ยวใส่หมูกับกุ้ง
7: ฉันขอชิมได้ไหมจ๊ะ
9: ก็ลองชิมดูสิ
8: พอแค่นั้นนะ

0: หวานไปหน่อยอันนี้ของคาวหรือของหวานจ๊ะ
1: ถ้าไม่ถูกปากก็ทำของพื้นเมืองที่เอามาทำกินสิจะได้อร่อยอยากกินอะไรก็ทำเอาเองนะขาดเหลืออะไรก็บอกคิดซะว่าเรือนเนี้ยเป็นเรือนของแม่หนุ่ยเองไม่ต้องเกรงใจ
0: เจ้าค่ะ
2: นั่น
0: บ้านคุณหลวงนี่ของกินเยอะจังเลยนะจ๊ะ
3: โอ้มีทุกอย่างเลยจ้ะ
0: ต้นบอน
3: ใช่บอนแต่มันคันนะ
0: ถ้าทำเป็นก็ไม่คันย่านพาโหม
3: โอ้กระพังโหมจมูกปลาหลดหรือจะเรียกตดหมูตดหมาก็ได้จ้ะ
0: ไปไปเหรอพี่
3: จะตัดเลยเหรอ
0: รออะไรล่ะหลายสอแล้ว
3: ก็ไปเลย
4: เดี๋ยวจ้า
3: อ๋อคุณก้า
4: คุณแม่เชิญไปที่เรือนครัว
0: จ้ะ
4: เดี๋ยวก็ผมไปตามคุณทองสำลีก่อนนะ
0: จ้ะ
3: เลยอดเลย
0: เสียดาย
5: เต้าเจี้ยวหลนกับ
1: ยำถวาย
5: ดิฉันกินไม่เป็นค่ะ
1: ถึงบอกไงว่าอยากกินอะไรก็ให้ทำเอง
5: คุณนายคิดอยากจะทำอะไรนอกจากสองอย่างนี้ไหมล่ะคะอีฉันจะได้ลองทำดู
1: มีเครื่องจิ้มแล้วมียำถวายแล้วว่าจะแกงอีกสักอย่างหนึ่งคิดว่าจะแกงส้ม
5: ถ้าเช่นนั้นอีฉันจะทำแกงส้มให้ก็ได้ค่ะแกงแบบทางบ้านของอีฉัน
1: ก็เอาสิ

0: รับประทานเปล่าๆก่อนกินข้าวเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยค่ะ
1: ยำถวายไม่ได้กินตั้งนานแล้ว
2: แม่ช้อยนี่ฝีมือไม่เคยตกเลยนะอร่อยจริงๆเอ้าทุกคนลองชิมลองชิมลองชิมดู
3: ขอรับ
2: เอาแม่ทองสำลีลองดูสิลองชิมดูจะได้ดูรสชาติอาหารภาคกลาง

0: มีแต่เพียงไก
1: ่กุ้งนี้กับผมจับเองเลยนะขอรับแล้วคุณแม่ก็เพิ่มเติมลงไปอร่อยไหมขอรับยำถวาย
2: อืม

0: ใบกระพังโหมเอามาจากหลังเรือนคุณกล้านี่เองค่ะเหมือนกับใบชะพลูส้มโอเม็ดกระถินส่วนถั่วฝักยาวถั่วพูแตงกวาตะไคร้ใบมะกรูดกากมะพร้าวกุ้งแห้งข้าวต่างทอดพริกป่นเอามาจากในครัวค่ะส่วนน้ำบูดูมาจากเมืองนครอย่างไรล่ะคะ
1: ขออนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยเชิญเลย
1: ตั้งแต่กับผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยทานอาหารอะไรที่ถูกปากขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับ

0: เอาสักหน่อยไหมล่ะ
1: นะท่าน
2: น้ำบูดูไม่เห็นเหมือนตอนที่ผมได้กลิ่นจากในไหแถมยังหวานหวานเปรี้ยว
3: อีฉันนำน้ำบูดูมาใส่หม้อตั้งไฟใส่น้ำฝนใส่ตะไคร้ข่าหอมแดงน้ำมะขามเปียกกับใบมะกรูดลงไปเคี่ยวจนเดือดแล้วนำมากรองเอากากออกแล้วตั้งไฟอีกครั้งค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวไฟอ่อนจนงวดเป็นแบบนี้ล่ะค่ะ
1: ไหนไหนไหนโอ้ดูสิเนี่ยหลนเต้าเจี้ยวน่าทานเหมือนเดิมเลยนะแม่ช้อย
3: ค่ะมาแล้วเจ้าค่ะ
1: นี่มีสำรับอะไรมากันอีกแล้วแม่ทองสำลีหึ
3: สิแกงส้มบอนค่ะ
1: เอ้าเชิญเชิญเชิญ
4: ถือว่าเป็นบุญปากพวกผมสองคนนะขอรับ
0: นี่ท่าน

อร่อยนะ

0: ผ็ดร้อนแต่ข้ออร่อยถูกปากดีนะขอรับถ้ารู้แบบนี้ก็ผมคงจะหาเมียเป็นฝักใต้สักคนหนึ่งแล้ว
1: มันก
0: ็อร่อยมากแต่ก็เผ็ดมากนะขอรับ

0: หล่นก็อร่อยนะขอรับ
1: เผ็ดใช่ไหมถ้าไม่ไหวก็กินแต่หล่นสิลูก
2: ขอบคุณขอรับ
0: ไป
3: กล้าเดี๋ยวก็เผ็ดแย่หรอกลูก
2: ไม่เป็นไรขอรับเผ็ดแต่อร่อยเดี๋ยวผมกินหล่นของคุณแม่ตามแก้เผ็ดได้
4: ข้าไม่เคยกินแกงส้มใต้ที่อร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยว่ะ
5: จริงจริงว่ะ
6: อร่อย
5: แต่เผ็ดว่ะ
6: อร่อยแต่ว่าเผ็ดไปหน่อยนะ
7: มันก็ต้องเผ็ดอย่างนี้แหละจ้ายายพัดไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่แกงทางใต
4: ้เผ็ดเผ็ดอย่างนี้นะตบด้วยหล่นหวานหวานเค็มเค็มมันก็เข้ากันดีอยู่นะ
8: เออได้ว่ะอร่อยด้วยกันกินด้วยกันเหมาะกันดีเนาะ
6: แหมนึกว่าได้แกงหม้อใหม่แล้วจะลืมน้ำพริกถ้วยเก่าไปซะแล้ว
4: ถึงแกงหม้อใหม่ซีซัสเผ็ดขนาดนี้มันก็สู้น้ำพริกถ้วยเก่าที่กลมกล่อมหอมหวานไม่ได้จ้ะไม่พลาด
6: อะไร
7: อ้าวข้าวหมดหม้อแล้วอ่ะ
6: แล้วไงก็กินกันคนละตั้ง 2-3 ชามเนี่ยฮะแหมข้าวหมดหม้อ

0: คุณหลวงคงไม่มาเรือนนี้แล้วล่ะหนุ่ย
1: เป็นธรรมดาเจ้าค่ะคุณทองสำลีเขาจากกันไปนานหลายวันกลับมาก็ต้องอยู่ด้วยกันยิ่งมีคุณทองสำลีมาด้วยแล้วก็ต้องอยู่เอาใจกันปลอบใจกันหนักหน่อย
0: แต่ฉันมาแปลกถิ่นว้าเหววังเวงเขาควรจะต้องเห็นใจฉันบ้าง
1: ยังมีเวลาอีกตั้งนานเจ้าค่ะอีกหน่อยถ้าคุณทองสำลีตั้งครรภ์มีลูกเล็กๆให้คุณหลวงหลายๆคนขี้ค้านคุณหลวงท่านจะไม่ไปเรือนนู้นซะอีก
0: หนุ่ยคิดอย่างนั้นหรือ
1: เจ้าค่ะคุณนายแกมีคุณก้าเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ตั้งท้องมาอีกนานหลายสิบปีถ้าคุณทองสำลีรีบตั้งท้องแล้วก็มีลูกเล็กๆให้คุณหลวงหลายๆคนรับรองคุณหลวงหลงตายแน่ๆเจ้าค่ะ
2: แม่ทองสำลีนี่แหละไข่เหี้ย
0: ไข่อะไรไม่กินกินไข่เหี้ย
1: รับรองคืนนี้เห็นผลค่ะฉันนึกออกแล้วว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรให้คุณพี่รับประทานดี
3: พริกขี้หนูแห้งตะไคร้กระเทียมหอม
4: คิดจะทำแกงแบบปักใต้หรือก็เอาสิลองดูสักตั้งว่าใครมันจะเหนือกว่าใคร

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอค่ะกับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกฤษฎาดีมีปฏิรูปนะคะหน้าจอที่ว่าหน้าจอทีวีก็ได้หรือว่าหน้าจอมือถือหน้าจอออนไลน์ก็ได้นะคะคุณผู้ชมดูไลฟ์สดของเราค่ะที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ตลอดทั้งรายการค่ะ
0: ก่อนเข้ารายการเข้าข่าวนะคะเรามีวิชาต้องรอดคำว่าต้องรอดของเราคือยุคนี้มันอยู่ยากเหลือเกิน
1: ค่ะจะทำอย่างไรให้ไปรอดในช่วงวิกฤตพลังงาน
0: น้ำไฟทุกอย่างขึ้นราคาหรือแม้แต่การใช้ชีวิตนะคะก่อนหน้านี้นำเสนอค่ะคุณโมมนชนกบอกว่าทำทุกอย่างแล้วจริงๆค่าไฟก็ยังไม่ลดสักที
1: ค่ะ
0: ประชดชีวิตตัวเองค่ะจากปิดแอร์กลับมาเปิดแอร์ปกติแล้วนะคะที่สำคัญบอกว่าคือพยายามไม่ทำกับข้าวเยอะเตาไฟฟ้ามันก็เปลืองไฟเหมือนกันนะคะโมบอกว่าแต่ท้ายที่สุดพอบินค่าไฟมาปวดหัวเหมือนเดิมคุณผู้ชมบินค่าไฟไม่น่ารักกับเธอเลยล่าสุดเธอเจอคำตอบแล้วค่ะที่ทำให้ตัวเองสบายใจด้วยไม่เสียตังค์ด้วยได้อยู่กับคนที่รักด้วยคำตอบคือคุณแม่ค่ะ
2: สบายไปเลยแล้วก็ค่าไฟมันยังไม่ออกไงเราก็ไม่รู้เรื่องเดือนพฤษภามันยังไม่มาเปิดไปเลยคือความโมโหมันคือเราพยายามที่จะประหยัดแต่มันไม่เป็นดั่งผลมันแพงกว่าเดิมก็เลยบ่นก็คือกลับมาเปิดแอร์กลางวันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่ทำอาหารละเพราะว่าเตาไฟฟ้ามันกินไฟจริงๆก็เลยไม่ทำละเดลิเวอรี่เอาหรือไม่ก็กลับบ้านทุกอย่างแก้ปัญหาได้ด้วยการกลับบ้านค่ะกลับบ้านง่ายสุดอยู่คอนโดเราต้องจ่ายเองทุกอย่างถ้าเรากลับบ้านแม่จ่ายเพราะฉะนั้นมันสุขสบายกว่า
3: ค่ะ
2: เป็นอนาคตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพฤษภาเป็นไงสรุปถ้าถูกกว่าเดิมโกรธที่ทนมาม
3: ันอาจจะถูกกว่าเด
2: ิ
3: ม
2: ก็ไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเพราะเตาไฟฟ้ามันอาจจะผิดที่เราเองแหละค่าไฟแพงเนี่ย
0: สรุปยังไงคะจะโกรธเตาไฟฟ้าหรือว่าจะโกรธตัวเองนะคะที่ใช้ค่าไฟแพง แต่เธอก็พยายามหาวิธีประหยัดสุดฤทธิ์แล้วจนมาเจอทางออก
1: ก็คือ
0: บ้านคุณแม
1: ่นะไปพึ่งคนอื่น
0: พึ่งคนอื่นเราจะว่าคุณอื่นที่ซัวก็ไม่ได้นะคุณต้องเป็นคนในครอบครัวนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่
1: ที่เห็นใจเรา
0: เขาไม่ว่าเราแน่นอนเขาให้เราใช้ไฟฟรีนะคะเลี้ยงดูเรามาได้ทั้งชีวิตขนาดนี้แล้วนี่คือเทคนิคของโมมนชนกค่ะก่อนหน้านี้คนดังมีอะไรใครใช้ชีวิตในคอนโดไปอยู่ส่วนกลาง
1: แอนนาเสือจำได้เลยแม้เราก
0: ็
1: อุตส่าห์ไปถามวิธีการแก้ปัญหาแบบนางงามสาวเนาะเธอบอกว่าไม่ต้องเข้าห้องสิคะส่วนกลางให้อยู่ถึงกี่โมงอยู่ถึงนั่นแหละ
0: เพราะว่า
1: ไม่ไป
0: เราจ่ายค่าส่วนกลาง
1: อันนี้ได้จ่ายเงินไปแล้วไง
0: แต่โมมนชนกคือเพิ่งบ้านคุณแม่ไปเลยซึ่งล่าสุดค่ะเธอบอกโดนผลกระทบอีกเพิ่งกลับจากเที่ยวเวียดนามนะคะคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวตอนนี้เรื่องของการเที่ยวมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ต้องเสียตังค์แค่ค่าเที่ยวแล้วนะมันมีเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกนะคะเธอบอกขอพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ากลับจากทริปเวียดนามแบบฉิวเฉียดเลยก่อนประกาศขึ้นภาษีสนามบินขาออกเพิ่มอีกคนละ390บาทเป็น 1,120 บาทโอ้โหจะไปเที่ยวอย่างเสียตังค์นะคะไหนจะแนวคิดเก็บค่าธรรมเนียมเที่ยวต่างประเทศ 1,000 บาทอีกนะคะสำหรับคนไทยที่ต้องการจะออกนอกประเทศสมมุติถ้าเราไปกันทั้งบ้าน4คนก็
1: ยังไงคะ
0: 4,000 บาท
1: คูณเข้าไป
0: ฉ่ำเลยนะคะซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนการศึกษาว่าจะทำได้จริงแค่ไหนก็ขอคิดดังๆไปก่อนนะคะก็พยายามเลี่ยงค่าใช้จ่ายสุดฤทธิ์ค่ะสุดท้ายพอเคลียร์อันนั้นได้อันนี้ก็มาอีกอยู่ดีนะคะส่วนบทสรุปว่าการประหยัดช่วยค่าไฟเดือนพฤษภาคมน่ารักขึ้นจริงหรือเปล่าตัวเลขออกมาจะเมตตาเธอไหมนะคะรอดูบินกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะอัดคลิปมาเล่าให้ฟังถ้ารอบนี้ค่าไฟถูกลงเธอบอกว่าไม่รู้จะโมโหอะไรนะคะระหว่างโมโหตัวเองกับโมโหค่าไฟค่ะแหมดาราสาวของเรานะคะเครื่องค่าไฟ
1: ค่ะโมโหตัวเองเพราะว่าเธอชอบทำอาหารไงและที่เคยเปิดเผยไปแล้วว่าก็ใช้เตาไฟฟ้าเยอะ
0: เตาไฟฟ้ามันกินไฟนะแล้วบางทีถ้าเกิดคุณผู้ชมทำกินเองคน2คนมันจะไม่คุ้มมีนะข้าวไปซื้อกับข้องกับข้าวหลายคนเดี๋ยวนี้ก็เลยตอบโจทย์ด้วย delivery
1: ค่ะแล้วก็พึ่งคนที่เราพึ่งได้เหมือนเดิมพึ่งคุณแม่
0: คุณแม
1: ่นะคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องค่าไฟใช่ไหมแสงฟงแสงไฟอะไรอาจจะต้องประหยัดช่วงนี้แต่แสงบนเวทีนางงามเมื่อวานนี้สาดส่องไปแบบเต็มที่เลยค่ะพี่กิฟต์คุณผู้ชมนอกจากคนมงแล้วยังหมายถึงส่องไปที่คนที่มาอำลามงกุฎด้วยนั่นคือสาวโอปอเนี่ย ่ะสุชาตามากับมงฟ้าแล้วก็ชุดสวยงามเนี่ยบอกไม่บอกมือเหมือนเลย
0: เหมือนไหม
1: นะคะคุณผู้ชมมิสเวิลด์ค่ะคนแรกของไทยที่ไปคว้ามงใหญ่ระดับโลกมาได้นะคะถึงคราวอำลาตำแหน่งแล้วคุณผู้ชมค่ะแฟนๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในงานหรือว่าชาวเน็ตที่ติดตามการถ่ายทอดเองก็ตามนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้อีกกี่ปีเราจะหานางงามแบบโอปอสุชาตาได้อีกนะคะเป็นความรู้สึกร่วมค่ะในโมเมนต์อำลาตำแหน่งของสาวงามคนนี้นะคะเป็นค่ำคืนในการเฉลิมฉลองค่ะเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เธอมีสปีดทรงพลังนะคะส่งท้ายการครองตำแหน่งที่ครองมาตลอด1ปีเต็มค่ะก็สร้างตำนานหลายอย่างคุณผู้ชมค่ะเธอไปร่วมกิจกรรมใส่ชุดทงชุดไทยเป็นมงฟ้ามงแรกของไทยแล้วก็ตอกย้ำนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนหรือว่าจะอำลาตำแหน่งไปแล้วเธอยังคงเป็นนางงามคนนึงที่จับใจแฟนนางงามไทยนะคะโอปอยังคงเป็นแรงบันดาลใจเสมอค่ะ

ในฐานะฮิสโตรไทยแลนด์แต่สิ่งที่เราทำและคุณค่าของสิ่งที่เราทำจะคงอยู่ตลอดไปเพราะมันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนถึงฮิสโตรไทยแลนด์คนต่อไปพวกเราภาคภูมิใจในตัวคุณขอให้คุณได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่บนเวทีโลกพวกเราทุกคนพร้อมที่จะอบกอดและอยู่ข้างหลังและรุ่นพี่คนนี้จะคอยสนับสนุนเสมอสุดท้ายนี้คงบอกอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้มีค่าค่ะ

0: ขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้มีค่านะคะนี่เป็นคำพูดของโอปอสุชาตาช่วงศรีค่ะหลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นสาวไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎมิสเวิลด์ในปี2025ที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้สาวงามของเรามีโอกาสลาตำแหน่งอย่างสง่างามค่ะมาในชุดราตรีสีน้ำเงินพร้อมสวมมงฟ้าราวกับเจ้าหญิงในเทพนิยายนะคะท่ามกลางความภาคภูมิใจของแฟนนางงามทั้งประเทศค่ะเธอก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จบนเส้นทางนางงามของเธอค่ะโอปอก็เริ่มต้นจากการขอบคุณแม่ปุ้ยและพ่อเอสค่ะที่มอบโอกาสให้เธอได้แสดงศักยภาพและเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลกนะคะรวมถึงขอบคุณผู้ใหญ่ทีมพี่เลี้ยงดีไซเนอร์ช่างแต่งหน้าสไตลิสต์และสื่อมวลชนทุกคนค่ะที่อยู่เคียงข้างมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการทำหน้าที่รวมไปถึงครอบครัวนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่สอนให้เธอรู้จักความรักความเข้าใจการให้อภัยและการเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นค่ะ
1: ให้โอกาส
0: เรา
1: ได้เป็นตัวแทนประเทศมีหนึ่งคำคมในหนังสือที่เขาเคยอ่านแล้วติดอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะจนตอนนี้เป็นมอตโต้ที่โอปอใช้ในการใช้ชีวิตตลอดมาและจะอยู่ตลอดไปแปลโดยสั้นได้ใจความว่าการจากโลกนี้ไปแม้เพียงหนึ่งชีวิตหายใจได้คล่องขึ้นเพราะเราเคยมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือความสำเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญและสำหรับโอปอนั่นแหละคือคุณค่าของชีวิต
0: นอกจากนี้โอปอยังหยิบยกข้อคิดค่ะจากหนังสือที่เธอเคยอ่านเมื่อหลายปีก่อนนะคะเธอทายเก็บหน้าหนึ่งของหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จเอาไว้ค่ะก็ยึดเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตบนเส้นทางนางงามสื่อความหมายว่าการจากโลกนี้ไปแล้วได้ทำให้หนึ่งชีวิตหายใจได้คล่องขึ้นเพราะเราเคยมีชีวิตอยู่นั่นแหละคือความสำเร็จนั่นเป็นสิ่งสำคัญและคือคุณค่าของชีวิตสำหรับเธอนะคะโอปอเผยว่าสมความตั้งใจแล้วกับเส้นทางนางงามค่ะและค้นพบจิ๊กซอที่ช่วยเติมเต็มตัวเองแล้วค่ะ
2: ขอบคุณโอปอสำหรับทุกช่วงเวลาที่งดงาม
3: หนูโอเคแล้วหนูความจริงหนูฟูลฟิลหลายๆอย่างในชีวิตด้วยซ้ำเพราะได้เป็นมิสเวิลด์ได้เดินทางได้ไปช่วยเหลือคนมันคือสิ่งที่มันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่หายไปกับเส้นทางวงการนางงามของหนูจริงๆแล้วหนูก็คิดไม่ผิดที่หนูเลือกเดินเส้นทางนี้เพราะว่าตอนนี้คือจิ๊กซอภาพนี้หนูเต็มแล้วแล้วก็เราพร้อมที่จะเริ่มภาพใหม่เป็นบทบาทใหม่ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจพาร์ทอื่นจะเป็นเหมือนโครงการเนาะแต่อันนี้เป็นเหมือนพาร์ทภาพรวมในชีวิตซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้อ่านคนเดียวแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราไม่ได้พูดวันนี้เราก็คงไม่ได้พูดวันไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะพูดเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเออที่ผ่านมาเส้นทางการเดินทางของเรามันถูกผลักดันด้วยคำพูดนี้
0: ขณะที่แฟนนางงามจำนวนมากนะคะต่างก็ยกให้โอปอเป็นแรงบันดาลใจสำคัญค่ะทั้งในเรื่องความมุ่งมั่นความอดทนและความเป็นนักสู้บนเส้นทางนางงามค่ะหลายคนก็บอกตรงกันกับคุณผู้ชมว่าการได้เห็นผู้หญิงไทยก้าวไปถึงเวทีระดับโลกคว้ามงกุฎใหญ่มาครองได้สำเร็จเป็นภาพที่สร้างพลังใจให้กับผู้ชมจำนวนมากนะคะ
4: เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งมันจะสู้ได้ขนาดนี้ได้หรอ
5: แล้วด้วยความที่โอปอเขายังอายุน้อยอยู่22ใช่ไหมคร
4: ับ
5: 22 23
4: ใช่ความกดดันมันเยอะมากๆใช
5: ่ต้องเจออะไรต่อมีอะไรต้องเจอทั้งข่าวที่ด้านลบหรือไม่ก็กระแสต่อต้านแต่โอปอก็คือเขามีความแบบว่าอะไรอ่ะมีความสง่าอยู่ในตัวเขาอ่ะ
4: humble มากๆคนแรงบันดาลใจคือแบบว่าไม่ง่ายเลยล้มแล้วก็เราสู้ต่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราพร้อมสู้ได้ต่อไปก็โอปอได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้ว
5: คิดว่าอีกกี่ปีเหรอไม่บอกไม่ได้นะแต่หวังว่าจะเร็ว
4: ๆแล้วก็เหมือนที่แม่ปุ้ยพูดด้วยแหละว่าที่ดูสัมภาษณ์แม่ปุ้ยกับเจสซี่ละกันแม่ปุ้ยก็พูดว่าก็อยากทําตรงนี้ไปอยากได้มงฟ้าอีกสักอันนึงอันนี้คําแม่ปุ้ยเลยก็แบบก็เชียร์เสมอครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่
5: เพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้สายสะพายไทยแลนด์ค่อนข้าง
6: สตรองมากเยสน้องก็เรียกได้ว่าแบบทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้แล้วในฐานะของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เขาไปอยู่จุดตรงนั้นได้อะเรารู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็มีความสุขมากๆในฐานะคนคนนึงที่ติดตามนางงามแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้เมื่อมันหมดเวลาไปแล้วอะน้องไม่ได้หายไปไหนเกียรติยศความภาคภูมิใจแล้วก็ความทรงจำที่เราเคยรู้สึกในวันนั้นที่ป้าจูประกาศคำว่าไทยแลนด์ยังคงอยู่ในใจเราแล้วเราก็คิดว่าน้องยังคงดำรงตนในฐานะมิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทยได้อย่างภาคภูมิใจตลอดชีวิตของน้องแน่นอน
0: ก็เรียกว่าเป็น

0: ไทยที่ก็ไปได้ไกลนะคะคว้ามงฟ้ามาได้ก็เลยโดนพี่ๆสื่อมวลชนถามค่ะว่าแบบนี้อยากเขียนตำราหรือเปล่าเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะคือโอปอลก็บอกว่าเคยเขียนบันทึกไว้อยู่นะในไดอารี่ของเธอแต่ก็มีให้สัมภาษณ์แบบถ่อมตัวว่าพอไปย้อนดูไดอารี่แล้วก็มีแต่แบบบ่นอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นตำราแบบไหนนะคะโอปอลเธอบอกว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กไม่รู้ว่าจะสอนใครได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เชื่อว่าประสบการณ์ที่ไปมาเนา
1: ะ
0: เวทีโลกก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนค่ะแต่ว่าที่สำคัญนะคะตอนนี้คือการส่งต่อมงกุฎให้กับสาวคนนี้คุณผู้ชมค่ะ Miss World Thailand 2026นะคะได้ตำแหน่งไปครองเมื่อคืนนี้เธอคือสาวงามจากจังหวัดเชียงรายค่ะน้ำผึ้งการธีราเตชะพัฒนากุลที่เตรียมตัวนะคะเป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ไปประกวดที่ประเทศเวียดนามค่ะและสำหรับเส้นทางชีวิตหลังหมดวาระนะคะโอปอเนี่ยเธอเผยว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนค่ะก่อนที่จะส่งต่อและส่งต่อมงฟ้านะคะในวันที่5กันยายนนี้ค่ะจึงตั้งใจใช้ทุกช่วงเวลาที่เหลือทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะการเดินหน้าต่อยอดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแต่ดูโชว์ของเธอสับมากๆนะคะ
1: สวยจริงๆ
0: เธอก็อยากผลักดันคุณผู้ชมค่ะให้โครงการมะเร็งเต้านมของเธอเนี่ยเป็นงานระยะยาวนะคะคือทำต่อไปอีกเนาะหลังอำลามงกุฎค่ะรวมถึงการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ตามค่ะ
1: สวยเลิศเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่ไหมบางทีเราจะเห็นแต่เธอแบบใส่ชุดไทยอาจจะแบบสง่างามแบบช้าๆหน่อยนี่แบบสับก็ได้นะ
1: เป็นก็ได
0: ้โอปอนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเราอาจจะให้น้ำหนักคนอำลามงกุฎเยอะหน่อยเพราะว่าโอปอเธอก็สร้างตำนานไว้จริงๆแต่เดี๋ยวช่วงเย็นคุณผู้ชมค่ะเราจะไปเจาะคนที่คว้ามงและคว้ามงล่าสุดที่บอกว่าชื่อน้ำผึ้งกันธีรานะคะเธอเป็นอดีตเด็กไร้สัญชาติที่เนี่ยสุดท้ายได้มงกุฎแล้วเดี๋ยวจะไปเป็นตัวแทนไทยนะคะเป็นเหมือนเติบโตมาในแบบครอบครัวชาวไทยใหญ
1: ่
0: เคยแบบไม่มีสัญชาติแล้วก็รู้สึกว่ามีอุปสรรคไปแข่งต่างประเทศอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายพอได้แล้วรู้สึกว่านั่นแหละเป็นโอกาสแล้วก็เธอก็เลยทำโครงการนี้ด้วยเนาะสาวงามต้องมีโครงการประจำตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันช่วงเย็น
1: เป็นเสียงแทนคนที่ไร้สัญชาติด้วยเรียกว่าตัวเองค่อนข้างมีจุดเด่นเนาะแล้วชีวิตก็เจอปัญหาที่มันต้องสู้จริงอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามเพราะว่าเอาจริงๆอย่างโอปอลเนี่ยอายุแค่ถ้ากิ๊บจำไม่ผิด22 23ปีเอง
0: ค
1: ือยังเด็กมากๆเธอยังทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะติดตามให้กำลังใจทั้ง2คนเลยละกันค่ะแต่ตอนนี้ขอพามารุ่นใหญ่บ้างได้ไหมล่ะ
0: ใหญ่แค่ไหนคะ
1: ใหญ่สุดๆจริงๆอ่ะเรียกว่าเป็นเสาหลักของวงการลูกทุ่งนับปัจจุบันเลยนะคะคุณแม่สมศรีม่วงสอนเขียวนั่นเองปกติเนี่ยท่านจะมาร้องเพลงบ่อยๆในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนแต่ล่าสุดท่านบอกว่าถ้าเป็นกิจกรรมไทย PBS เนี่ยชอบมากที่สำคัญอินค่ะกับการทำอาหารทำน้ำพริก
0: ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ทำเองเลย
1: ทำเองจริงๆนะคะคุณแม่คือทำอาหารกินตลอดบางทีก็แบ่งมาให้เขาเรียกว่าพวกเราในรายการด้วยนะคะล่าสุดประกาศเลยว่าขอเข้าร่วมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2มีน้ำพริกสูตรเด็ดของตัวเองมาอวดนะคะด้วยความที่คุณแม่บอกว่าตอนนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะอยู่มาแล้ว3แผ่นดินเพราะฉะนั้นสูตรที่คุณผู้ชมจะได้กินนี้เป็นสูตรโบราณอย่างแน่นอนเพราะว่าได้มาจากคุณแม่ของตัวเองอีกทีนึงค่ะไปดูกันจ้านี่เสียงตำลอยมาเลยนะคะเทคนิคไม่ต้องเยอะค่ะแต่รับประกันความอร่อยแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นสูตรโบราณแต่ทั้งครกและสากที่ใช้ตำไปจนถึงถาดวางของคุณผู้ชมค่ะเป็นของโบราณจริงๆส่วนคนตำนี่ค่ะถึงแม้จะเล็บแดงเดี๋ยวไม่มีแรงตำนะคะแต่ว่าเป็นมือเก๋าคุณแม่สมศรีม่วงสอนเขียวค่ะนำทีมเองตำน้ำพริกสูตรเด็ดที่เด็ดจริงคือน้ำพริกเผาโบราณ3แผ่นดิน3แผ่นดินจริงๆไหมล่ะคุณแม่บอกปีนี้อายุ93นะหนูจ๋านะคะส่วนรสมือไม่มีเปลี่ยนค่ะแล้วก็จำน้ำพริกสูตรที่คุณแม่เคยทำให้กินได้เป็นอย่างดีนะคะว่าแบบต้องตำแบบนี้แหละถึงจะอร่อยนะคะต้องคั่วกระเทียมกับหอมคั่วพริกไฟอ่อนๆจะได้ไม่ขมแล้วก็ค่อยมาตำรวมกับกะปิน้ำส้มมะขามน้ำปลานิดหน่อยแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะตำให้ละเอียดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะหรือถ้าอยากเผ็ดอีกก็เพิ่มพริกป่นกับข้าวสวยได้ไข่ต้มหรือว่าผักจะเอามานงมาแหนมแล้วแต่ไอเดียเลยค่ะที่สำคัญคุณแม่บอกว่าจะไม่เก็บเอาไว้คนเดียวนะจ๊ะจะขอบอกสูตรเด็ดให้กับ

0: ทุกคนค่ะเพราะว่าจะเอามาแชร์ในรายการยกพลคนน้ำพริกของเราอู้คุณชมดูไข่ต้มผักแหนมน้ำพริกคุณแม่คือ เด็ดจริงๆมากัน2คนค่ะชื่อทีมคือสีประดูนะคะเตรียมเข้าแข่งขันชิงชัยเรียบร้อยแล้วใครเป็นแฟนเพลงคุณผู้ชมให้กำลังใจคุณแม่เยอะๆให้เข้ารอบลึกๆ กันค่ะ
1: สูตร3แผ่นดินเน้นๆ เลยนะคะซึ่งหาทานยากแล้วซอฟต์สไตล์ใหม่นี้มันทำแบบไม่เหมือนเรานะคะสมัยนี้เขาใช้เผาพริกเผาหอมเผากระเทียมเผาสมัยนี้ใช้คั่วสมัยโน้นไม่มีปลาอินทรีหรือว่าปลาทุกอย่างหรือกุ้งแห้งเพื่อทำให้น้ำพริกหอมแต่คนต่างจังหวัดไม่จำเป็นขอรสชาตินะคะเพราะฉะนั้นสามแผ่นดินแต่ว่าแม่ทำแบบสามสมัยนะคะผสมสมัยเก่าแล้วก็อยู่ในปัจจุบัน
0: นี่แหละค่ะที่วางไมค์มาจับสากในรายการยกพลคนน้ำพริกเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้น้ำพริกอยู่แล้วกินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะคะเล่าย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กๆบอกว่าตอนนั้นอยู่แถวย่านมหาชัยค่ะก็กินน้ำพริกบ่อยมากแม้อยู่แถวนั้นน่าจะมีปลาเยอะด้วยเนาะคุณผู้ชม
2: วัตถุดิบใกล้ตัวว
0: ัตถุดิบน่าจะเยอะเลยค่ะเพราะว่าของดีก็มีเยอะนะคะโดยเฉพาะน้ำปลาก็รสดีนะคุณผู้ชมเพราะเขาปลาเยอะไง
2: ของสำคัญในพื้นที่
0: เอาปลามาทำน้ำปลาก็แบบว่ารสชาติดีอร่อยนะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่านี่แหละทำกินที่บ้านกันมาโดยตลอดเลยสูตรจากครอบครัวเลยนะคะแต่พออายุเท่านี้คุณผู้ชมค่ะเลข9แล้วแข็งแรงมากคุณแม่บอกที่พลาดไม่ได้คือผักสดผักต้มก็ได้เอามากินแหนมกันไปนะฝากบอกลูกหลานคนรุ่นใหม่ด้วยอายุเท่าไหร่ก็กินผักได้สุขภาพจะได้ดีแบบนี้นี่ที่สำคัญมีเพื่อนๆมากินแบบนี้โอ้โหเจริญอาหารแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
1: โอ้ยโบราณเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่ลูกเขากินปลาเป็นอยู่ง่ายเช้าเขามีน้ำพริกเขาก็กินได้กลับมาผักต้มผักสดเขาก็กินได้เขาก็เลี้ยงลูกมาแบบนั้นน้ำพริกเนี่ยส่วนผสมมากพริกเผาหอมเผากระเทียมเผาแถมยังมีผักด้วยผักเนี่ยตัวดีเลยนะคะทำให้แข็งแรงระบบขับถ่ายไข่ต้มเนี่ยกล้ามไหมบำรุงกระดูกนะคะพ่อแม่เนี่ยเป็นโรคกระดูกคือข้อไอ้ตามวัยข้อเสื่อมหมอแนะนำให้ทานไข่ต้มวันละ2ฟองนะเนี่ยบำรุงกระดูกค่ะบางคนนึกอ่ะกินเพื่ออร่อยไม่ใช่นะจริงๆคือสุขภาพเราดู
3: ข้าวกับน้ำพริกสีจ้าถึงที่สาวที่สวย
0: อ้าวโถคุณแม่มาท่อนเดียวเอง
2: ตื่นเลย
0: กับลูกทีมก็คือลูกทีมที่รับเข้ามาเนี่ยทำอาหารอร่อยอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมร้องเพลงเพราะด้วยถึงจะผ่านนะ
2: คะ
0: ยี่ห้อสมศรีม่วงสอนเขียวแปะชัดปึ้งมาเลยแบบนี้นะคะร้องไปด้วยตำไปด้วยก็ได้นะบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือความสุขค่ะแล้วก็ใส่ใจกับวัตถุดิบไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าจะทำให้คนกินเนี่ยมีความสุขแล้วก็อร่อยไปด้วยก็คุณแม่ชวนติดตามรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่นที่2กันนะคะยังมีอีกหลายน้ำพริกแล้วก็มีทีเด็ดมาเล่ากันทุกวันเสาร์เวลา 14:05 ทางช่องไทย PBS ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอออนไลน์นะคะหรือว่าออกไปนอกบ้านจะดูยังไงดีรับชมออนไลน์ได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage Thai PBS แล้วก็ไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยค่ะ
1: กินข้าวน้ำพริกสิจ๊ะมาถึงได้สะได้สวยบ้านน้องใช่ร่ำใช่รวยมีทั้งกุ้งทั้งหอย
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะระดับเบอร์นี้ชั้นนี้ร้องไม่ต้องลดคีย์นะคะ บอกเลยเวลามาสารพันลั่นทุ่งบางเขนซึ่งความน่าทึ่งคือเค้กเราต้องทำให้ได้แบบคุณแม่คุณผู้ชมค่ะในวัยเข้าเลข
2: 9
0: เราต้องไม่หลงไม่ลืมสูตรนะ
2: เ
0: ม
2: ฆโอ้คุณแม่ดูความจำยังดีแล้วก็สนุกในการแต่งหน้าแต่งตัวค
0: ุ
2: ณผู้ชมเห็นไหมไม่ใช่แค่เล็บแดงปากแดง
0: ดีไม่มาชุดฮันบกเพราะปกติคุณแม่ก็ต้องมีชุดประจำตัวคุณผู้ชม
2: กำลังอยากจะแซวอยู่ว่าตำไปท่อนหนึ่งช่วงหนึ่งเปลี่ยนชุดหรือเปล่าเหมือนเวลาขึ้นคอนเสิร์ตใช่ไหมแม่จะมีชุดเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนตลอดเวลา
0: เพลงละชุดเพราะว่าเพลงดังคือเสียงครวญจากเกาหลีเพราะฉะนั้นชุดฮันบกต้องมานะคะโอ้โหคุณผู้ชมความจำคุณแม่นี่ยกนิ้วให้เลย
2: ค่ะ
0: รอเชียร์กันด้วยยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2ค่ะ
2: ค่ะก็เราติดตามกันยังมีอีกหลายทีมที่น่าสนใจนะคะใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะเอามาคุณผู้ชมค่ะเรื่องอาหารยังอยู่นะคะเพราะว่าในทริปนี้ของเราค่ะที่เราเคยบอกว่าตอนแรกเนี่ยเต็มเร็วมากและเราเปิดรอบ2แล้วนะคะมีไฮไลท์นึงที่พาคุณผู้ชมไปตามรอยเปอร์เซียค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีเรื่องอาหารเป็นไฮไลท์ด้วยค่ะคุณผู้ชมข้าวหุงปรุงอย่างเทศรสพิเศษใส่ลูกเอ็นค่ะเป็นหนึ่งในวรรคที่เราคุ้นหูนะคะจากกาบเหชมเครื่องข้าวหวานค่ะที่กล่าวถึงข้าวบุหรี่หรือว่าข้าวหุงใส่สารพัดเครื่องเทศเลยค่ะคุณผู้ชมที่กำลังเห็นอยู่นี้มีเครื่องเทศมากมายนี่เป็นหนึ่งในเมนูนะคะที่ผู้ร่วมทริปของเราค่ะจะได้รับประทานกันในกิจกรรมลิ้มรสสำรับแขกกับเชฟเทเบิลฝีมือคุณเอ็ดนิติธรอลจอาจารย์นนท์ค่ะขออภัยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะคะราชสำนักโมกุลค่ะคุณนิติธรว่ายังไงเราไปฟังค่ะ
4: วันนี้เราจะมาทำข้าวหุงเทศนะครับที่เป็นตัวที่ทำให้บอกว่านี้เป็นปรุงอย่างเทศก็คือเครื่องเทศนั่นเองนะครับที่เป็นเครื่องเทศที่จะเป็นตัวช่วยเนี่ยสร้างกลิ่นหอมความอโรมาให้กับตัวข้าวครับ
2: แหมแค่เห็นภาพก็รู้สึกหิวขึ้นมาเลยนะคะ
0: ฉันชอบมากคำว่าความอโรมาให้กับอาหาร
2: คำศัพท์ที่ทำให้เราได้เห็นภาพนะคะและมีอีกคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีจัดสำหรับข้าวบุหรี่ค่ะให้ผู้ร่วมทริปได้รับประทานคู่กับมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงนะคะเป็นแกงไทยกลิ่นไอเปอร์เซียค่ะที่มีชื่อเสียงระดับโลกพร้อมฟังบรรยายความรู้คู่มื้ออาหารไปพลางๆจากรองศาสตราจารย์ดร.สันติพักดีคำผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะและคุณธีรนันท์ช่วงพิชิตค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมธนบุรีค่ะสำหรับใครที่ลงชื่อขึ้นรถทัวร์ไปกับเรารอบนี้ไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเราจะคอยอัปเดตค่ะเกร็ดความรู้และบรรยากาศของทริปผ่านเพจไทยบันเทิงและเพจอัดคลับไทย PBS ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะรวมถึงจะทำมาเป็นข่าวในรายการไทยบันเทิงด้วยชวนติดตามค่ะข่าวสารกิจกรรมสินสโมสรสัญจรครั้งหน้าจากเพจไทยบันเทิงค่ะ
0: สรุปคือรับรอบแรกเต็มรับรอบที่2
2: เต
0: ็มในเวลาแวบเดียวแล้วคุณก็เอาทริปมาอ่อยๆให้คุณผู้ชมอยากไปอีก
2: เล่าให้ฟังว่าคราวหน้าอย่าพลาดรีบจองกัน
0: ค่ะติดตามได้เลยนะคะ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS จะลงตรงนั้นก่อนด้วยคุณผู้ชมค่ะหลายคนตามกระแส BTS เขาไปยึดใจเม็กซิโกนะคะโอ้โหมีภาพประชาชนล้นหลามออกมาที่สำคัญเมื่อไม่กี่วันมานี้ส่วนหนึ่งของสมาชิกเดี๋ยวต้องคุยกับหวายเขาไปนั่งใส่หน้ากากดูมวยปั้ม คือทั้งสนามอาร์มี่คือฮือฮามาก
5: คือเห็นภาพแล้วไม่คิดว่าจริงๆว่าจะเป็น BTS ว่าจะไปสร้างกระแสได้ขนาดนั้นซึ่งก็ต้องบอกว่าที่เม็กซิโกเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดรับเนาะอะไรที่มันเป็น pop culture ของทางฝั่งเอเชียอย่างบ้านเรา BLGL ไปดังที่นั่นแต่ถ้าพูดถึงวงเกาหลีวงหนึ่งก็ต้องยกให้กระแสของ BTS จริงๆนะคะภาพวงกว้างเนี่ยโดรนในมุมสูงก็เห็นออกมาโอ้ประชาชนออกันแน่นเลยทีเดียวใครจะไปคิดว่าเม็กซิโกเขาก็รักกับ BTS กันมากขนาดนี้นะคะแถมก็มีจังหวะที่สมาชิกเขาอ่อยค่ะพูดเป็นภาษาสเปนด้วยนะคะให้กับคนเม็กซิกันที่มารอดูก็บอกว่า Nos vemos la próxima vez ก็คือเดี๋ยวมาเจอกันนะคะครั้งหน้าหรือว่าปีหน้าก็เป็นการให้สัญญิงสัญญาแล้วกับทางประธานาธิบดีของเม็กซิโกรวมถึงคนที่นั่นว่าเจอ BTS อีกแน่นอนปีหน้าค่ะเรียกว่าเป็นบรรยากาศยิ่งใหญ่ก่อนจะถึงคอนเสิร์ตของวงบอยแบนด์เคป๊อปอย่าง BTS นะคะที่ออกมาปรากฏตัวต่อหน้าแฟนๆบนระเบียงของ National Palace ค่ะหรือว่าทำเนียบประธานาธิบดีต่อหน้าแฟนๆที่ว่ากันว่ามารวมตัวกันมากกว่า 50,000 คนทีเดียวนะคะโดยสมาชิกทั้ง7ได้ไปเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลเม็กซิโกเป็นกรณีพิเศษค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการมาก่อนนะคะคือจากที่สื่อเม็กซิโกรายงานเนี่ยบอกว่ารู้ตัวกันก่อนนะแค่5ชั่วโมงเท่านั้นพอรู้ปุ๊บเนี่ยค่ะมาออกันเกือบครึ่งแสนคุณผู้ชม เป็นศูนย์รวมใจจริงๆก็ได้รับการต้อนรับนะคะจากคลาวเดียเชนบัมค่ะประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกเป็นอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ภายหลังการเยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดีนะคะเชนบัมเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งโพเดียมแถลงกับสื่อมวลชนว่าเธอได้ออกปากเชิญทั้ง7หนุ่มให้กลับมาเม็กซิโกอีกครั้งนึงงานนี้ไม่ได้เล่ากันปากเปล่านะคะแต่มีการเปิดคลิปบรรยากาศที่เกิดขึ้นในทำเนียบด้วยซึ่งในคลิปดังกล่าวเธอก็ได้ออกปากชวนหนุ่มๆแบบตรงๆว่าปีหน้าอยากกลับมาที่เม็กซิโกอีกครั้งไหมซึ่งทางเมมเบอร์ก็เซเยสนะคะตอบตกลงกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะเชื่อว่าใครหลายคนอาจจะแอบแซวท่านผู้นำนะคะว่าเอ๊ะทำแบบนี้เนี่ยทำเกินหน้าที่ไปหรือเปล่าซึ่งทางประธานาธิบดีบอกว่าเปล่านะแค่เป็นตัวแทนนำความต้องการของมหาชนมาบอกกล่าวเท่านั้นเองท่านเป็นอาร์มี่หรือเปล่านะคะอยากจะรู้จริงๆโดยทางประธานาธิบดีก็ยืนยันว่าทั้ง7หนุ่ม BTS จะกลับมาเม็กซิโกในปีหน้าค่ะซึ่งก็คงจะต้องมานั่งดูตารางงานนะคะก่อนถึงจะกำหนดวันได้ว่าเป็นวันไหนเดือนไหนกันแน่อย่างไรก็ตามนี่ก็ถือเป็นข่าวดีของบรรดาอาร์มี่หรือว่าแฟนคลับของ BTS ในเม็กซิโกนะคะซึ่งคอนเสิร์ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จัดขึ้น3รอบค่ะที่สนามกีฬาเอสตาดิโอเคเอเนเตค่ะซึ่งจุคนได้ถึง65,000 คนแล้วก็มีรายงานว่าราคาบัตรรีเซลเนี่ยสูงถึง 9,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 300,000 บาทเลยนะคะบัตรรีเซลพุ่งขนาดนี้ไม่ต้องกลัวไปหรอกค่ะเพราะว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในฮอล์ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของสนามกีฬาแต่ว่าภายนอกแฟนๆหลายคนเผลอๆเนี่ยจำนวนมากกว่าในสนามกีฬาซะอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ฟีเวอร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเม็กซิโกนะ
6: คะประธานาธิบดีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะเขาบอกว่าแค่ไปจัดแค่คอนไม่กี่รอบนะหวายมีเงินสะพัด 3,000 ล้านบาท
5: ใช่
6: คนลุกแล้วคนลุก
5: เม็กซิโกเขาขยันเชิญศิลปินที่เป็นเหมือนแบบไอคอนระดับโลกมามากก่อนหน้านี้ก็คือชากีราที่เชิญมาได้ด้วยค่ะ
6: เนาะเห็นบอกว่าเขาก็เปิดรับศิลปินไทยของเราด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะถ้าพูดถึง BL GL เนาะแต่ว่าคอนเสิร์ตระดับนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้เห็นไหม
6: ว่าบ้านเราจะยังไงนะคะขอบคุณหวายค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะปิดทีวีทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูและไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะทีวีที่เปิดค้างไว้ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยปิดทีวีทันทีหลังใช้งานไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วยนะครับ
1: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
2: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
1: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
2: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
3: ไอ้เซฟกูชอบมึง
4: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: ผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคม
6: เป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
7: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
8: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม17พฤษภาคมนี้

0: ไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ทักษิณพักโทษออกจากเรือนจำกลับบ้านจันทร์สองล่าแล้วบอกไปจำศีลมาจำอะไรไม่ได้ครอบครัวคนเสื้อแดงสสเพื่อไทยเดินทางมารอต้อนรับประกาศราชกิจจาพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านมีผลบังคับใช้แล้วฝ่ายค้านเจาะยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความจี้รัฐยกงบปี70แทนตำรวจสอบเข้มผู้เกี่ยวข้อง2รายปมจัดหาปืนให้หมิงเฉินหนุ่มชาวจีนขณะนครบาลตั้งสอบข้อเท็จจริงปมปืนหลวงหลุดถึงมือผู้ต้องหาทรัมป์ไม่พอใจคำตอบอิหร่านต่อข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐขณะที่ข้อเสนอที่อิหร่านครอบคลุมยกเลิกการคว่ำบาตรและปิดล้อมทางทะเล
2: ความสุขยินดีแล้วก็ภูมิใจที่จะได้รับอิสรภาพของท่านครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่11พฤษภาคม2569นะคะพบกับคุณยิสตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
2: เสร็จสิ้นกระบวนการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วนะคะท่ามกลางการรอต้อนรับของคนในครอบครัวแล้วก็กลุ่มมวลชนเคินเสื้อแดงจากทั่วประเทศค่ะไปดูบรรยากาศกันอีกครั้งกับคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะคุณชาติชายคะ
3: ครับคุณเจียชตาคุณพึ่งนภาครับเป็นเวลากว่า243วันนะครับที่นายทักษิณถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับหลังจากได้รับการพักโทษเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีมวลชนให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งครอบครัวซึ่งก่อนที่จะเดินทางออกมานะครับก็ได้มีการทักทายและก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการยืนเคารพธงชาติครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเวลาที่นายทักษิณชินวัตรก้าวผ่านพ้นประตูเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับโดยมีลูกๆครอบครัวชินวัตรกลุ่มแวดวงนักการเมืองและกลุ่มผู้สนับสนุนให้การต้อนรับหลังได้รับการพักโทษและอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติโดยสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบบกมือทักทายมวลชนที่มาให้กำลังใจปักหลักรออยู่บริเวณแนวรั้วยาวไปจนถึงหน้าเรือนจำโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์จากนั้นเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับนายทักษิณทำกิจกรรมยืนเคารพธงชาติพร้อมกับครอบครัวก่อนขึ้นรถเดินทางออกจากเรือนจำทันทีโดยมีนางสาวแพทองธารนั่งอยู่ข้างๆจากนั้นเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครที่1เพื่อเข้ารับทราบเงื่อนไขเช่นการรายงานตัวตามกำหนดการพำนักอยู่ในสถานที่ที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงการห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นเงื่อนไขภายหลังได้รับการพักโทษเป็นเวลา4เดือนขณะที่มวลชนที่เดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดนะครับต่างแสดงความดีใจที่ได้พบและให้กำลังใจนายทักษิณแม้ว่าบางส่วนจะไม่สามารถเข้าไปถึงบริเวณด้านในเรือนจำได้ครับ
4: เอาไอ้จังหวัดอุบลมาประมาณ1,000คนค่ะ
5: 1,000คน
4: ค่ะรถทัวร
6: ์เกือบ1,000
4: รถทัวร์14คัน
5: รถทัวร์14คัน
4: ค่ะ
5: นี่ทุกคนเนี่ยตั้งใจมาให้กำลังใจ
4: ค่ะตั้งใจมาให้กำลังใจ
5: แล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นหน้าท่านทักษิณในระหว่างที่เดินทางออกมา
4: คาดหวังค่ะก็อยากเห็น

0: อยากให้ท่านลดกระจกลงมาไม่บาดประชาชนไปอะไร
1: ค่ะ
0: เราจะได้เห็นภาพนั้นไหมเราคิดว่า
1: ไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็อยากเห็นนะมาก็เพื่ออยากเห็นหน้า
0: เสียดายไหมที่ร้านค้าเขาไม่ให้เราเข้าไปอยู่ข้างในเห็นชัด
1: ๆให้อยู่ข้างนอก
2: เสียดายได้อยู่แถวสุดเลยค
3: ่ะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ปราบปลื้มใจเหมือนปลื้มใจอ่ะจุกอยู่ในอกนะคะดีใจแบบบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจแต่เราก็ไม่เห็นท่านเนาะเพราะว่าเราก็โบกมืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย
0: เห็นมือเบียดเข้าไปไม่
3: เบียดกับเขาค่ะเพราะว่าเราจะอยู่ข้างนอกเราก็จะโบกมือเนาะเราก็ดีใจมากที่สุด
0: ได้มั้ยที่ไม่ได้เห็นหน้าท
3: ่านไม่เป็นไรค่ะเพราะเราม
4: าด้วยใจ
3: อยู่แล้ว
0: ค
3: ุ้มมากค่ะ
0: เดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่
3: 6โมงเย็นเมื่อวานค่ะ
0: ค้างคืนที่นี่เลยหรือไม
3: ่ไม่ค่ะมาถึงเช้าเลย
5: ภายหลังขบวนรถของนายทักษิณเดินทางออกจากเรือนจำนะครับกลุ่มมวลชนได้ทยอยเดินทางกลับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่สถานการณ์โดยรอบเรือนจำกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ครับกับคุณพึ่งนภาคุณจีรัชตาครับสำหรับนายทักษิณนะครับถูกศาลฎีกาแขนงคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้จำคุก1ปีนะครับโดยกำหนดจริงๆแล้วนะครับณขณะนี้นายทักษิณอยู่ในสถานะการพ้นโทษแต่ยังคงเป็นผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับซึ่งจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์คือวันที่9กันยายนปี2569ครับ
6: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะ
7: ค่ะซึ่งหลังจากที่ก้าวมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วนะคะนายทักษิณชินวัตรก็อยู่ในห้อมล้อมของคนในครอบครัวแล้วก็มวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่นเลยนะคะล่าสุดตอนนี้ก็อยู่บ้านที่จันทร์สองล่าแล้วค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่กักบริเวณตลอด4เดือนของการพักโทษตามที่มีการแจ้งไว้กับทางกรมคุมประพฤตินะคะติดตามจากคุณอัชราโพสีค่ะรายงานสดจากบ้านจันทร์สองล่าเขตบางพลัดค่ะคุณอัชราคะ
8: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงนะคะมารอนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะที่เดินทางเข้ามาอย่างมั่นใจสองล้านตั้งแต่เวลา9นาฬิกาแล้วนะคะซึ่งนายทักษิณเองก็ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะบอกว่า8เดือนไปจำศีลมาแล้วตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเป็นนาทีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าเขตบางพลัดนะคะพร้อมนางสาวแพทองธารชินวัตรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาแล้วนะคะก็ได้เปิดกระจกรถยนต์ส่วนตัวนะคะทักทายสื่อมวลชนกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอรับนะคะนายทักษิณตอบคำถามสื่อด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนนะคะแล้วก็ได้ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกล่าวว่าเรรีฟนะคะเมื่อสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ย้ำอีกครั้งค่ะว่า8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะและไม่ตอบนะคะว่าปัญหาสุขภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงก็ตะโกนให้กำลังใจนายทักษิณบอกว่านายกสู้ๆค่ะ
9: เขา
8: เข้า
9: ได้ยินเสียง
10: เป็นไงคะ
11: ลิลี่
9: ได้เรียนรู้อะไรจาก
12: ท่าน
9: นาย
11: ไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
10: เป็นไงบ้างคะท่านคะท่านนายกสุขภาพเป็นไงดีนะคะ
8: ก่อนหน้านั้นนะคะบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าก็มีรถยนต์ของคนในครอบครัวนะคะทั้งคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภรรยาพร้อมกับหลานๆแล้วก็ลูกๆนะคะเข้ามารอที่บ้านก่อนหน้านี้เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันซึ่งก็ถือว่าเป็นมื้อแรกหลังการพักโทษนะคะขณะเดียวกันนะคะบรรยากาศหน้าบ้านก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักค่ะเกาะติดทำข่าวมีตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบดูแลความเรียบร้อยจัดระเบียบสื่อนำแผงเหล็กมากั้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดง50เขตกทม.มารอรับด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่นายทักษิณนะคะออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็เดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ต่อทันทีเพื่อรายงานตัวแล้วก็รับทราบเงื่อนไขการพักโทษนะคะหลังจากนี้ทุกเดือนจนกว่าจะพ้นโทษจะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตบางพลัดสถานที่พักโทษบ้านจัดสองล้านนะคะตามที่ผู้อุปการะของนายทักษิณได้แจ้งเอาไว้ทางนี้นายทักษิณก็ได้คุยกับสื่อเช่นเดียวกันนะคะสื่อก็สอบถามว่าจำได้หรือไม่

0: นะคะคุณทักษิณบอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเป็นอัลไซเมอร์ค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่าเป็นอย่างไรแต่นายทักษิณก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับบ้านจันทร์ค่ะขณะที่ทนายความนายทักษิณบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีการขอยื่นอุทธรณ์ติดกำไร EM ค่ะและตามกำหนดการนะคะในวันที่12พฤษภาคมนี้ค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการนะคะที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระราม9นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพค่ะหลังจากที่ถูกคุมขังมานานถึง8เดือนค่ะขณะเดียวกันเองช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายการเมืองเข้าพบค่ะ
1: ขอบคุณคุณอัญชลาค่ะ
2: ขณะเดียวกันถ้าไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดงนะคะคนที่ให้การสนับสนุนคุณทักษิณต่างก็ติดตามข่าวการพักโทษค่ะบอกเหมือนกันบอกว่าก็โล่งใจและดีใจกับคุณทักษิณด้วยเชื่อว่าเมื่อออกมาจะช่วยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถค่ะชาวอุดรธานีติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการที่นายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษและเดินทางไปที่บ้านจันทร์สองล่านะคะโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงไปรอต้อนรับและให้กำลังใจที่หน้าบ้านจากการพูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ก็เคยให้การสนับสนุนนายทักษิณสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโล่งใจและดีใจกับนายทักษิณที่ได้รับการพักโทษที่ผ่านมาตลอด8เดือนที่นายทักษิณถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมก็เฝ้าติดตามข่าวมาโดยตลอดและเมื่อออกมาก็คิดว่านายทักษิณยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยประเทศชาติในด้านต่าง
3: ๆสบายหัวใจทุกอย่างครับแต่ตอนเราจิตโก้จิตเขากับบ่เสียเหมือนกันมีแต่คนสร้างเราซุ่มหักกับหลายอยู
4: ่ครับ
3: หลายก็คนสร้างครับ
4: หมายเข้ามาเพิ่นถือพักโทษมื้อนี้พอยตัวออกมานี่กินข้าวแซ่บแล้ว
3: เอากินเขาเมื่อความมันน่ะมื้อนี้กินปิ้งไก่มื้อแรกกินเนี่ยงัวลาบงัวครับ
5: ส่วนบ่ดีแล้วก็มีก็ธรรมดาล่ะคนมันก็มีดีบ่ดีอย่าไปว่าเราแต่เราบ่ดีเราเฮ็ดส่วนดีมากเราซอยประชาชนบ้านเมืองมากโอ้ยบ่แม่นน้อยทักษิณ
4: คร
5: ับ
4: เราคิดว่าเพิ่นพักโทษออกมารอบนี้เพิ่นอาจจะสิได้ออกมาเฮ็ดประโยชน์ทางแนบ
5: ่ก็เฮ็ดได้เพราะว่าคนมีความรู้ความสามารถคนสมองดี IQ ดีมีความรู้
2: ขณะที่อดีตแกนนำคนเสื้อแดงอย่างนายขวัญชัยสารคำถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะมีอาการเจ็บป่วยแต่ก็มีรายงานว่าเดินทางเข้ากรุงเทพไปรอต้อนรับนายทักษิณที่หน้าเรือนจำเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับแกนนำหลายๆจังหวัดอย่างที่อุบลราชธานีนครราชสีมาส่วนใหญ่ก็เดินทางไปรอต้อนรับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
1: ก็เป็นเวลากว่า8เดือนนะคะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาในวันนี้นะคะซึ่งภาพของการออกจากเรือนจำก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยค่ะประมาณ 7:38 นาทีก็เป็นภาพนาทีที่นายทักษิณชินวัตรปรากฏตัวในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขายาวมีสีหน้ายิ้มแย้มและดูสดชื่นอย่างเห็นได้ชัดก็ได้เข้าสวมกอดบุตรสาวนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวเป็นคนแรกค่ะท่ามกลางความดีใจของสมาชิกในครอบครัวสำหรับบรรยากาศโดยรอบเรือนจำก็มีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงค่ะเดินทางมาร่วมให้กำลังใจอดีตนายกอย่างคับคั่งตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาโดยนายทักษิณก็ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับยกมือทักทายกับบรรดาแกนนำและส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมถึงมวลชนคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับก่อนที่จะเดินไปเคารพธงชาติที่เสาธงบริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนจำค่ะ

0: สมศักดิ์เทพสุทินนายมาริษเสงี่ยมพงศ์นายวิสุทธิ์ชัยนรุณและนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์และนางระเบียบรัฐพงพาณิชย์ค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมรุ่นที่มงฟอร์ดวิทยาลัยก็มายืนรอต้อนรับบริเวณประตูหน้าเรือนจำด้วยเช่นกันค่ะและทันทีที่รถเดินทางมาถึงที่บ้านจันสองล่าก็พบว่ามีกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนก็มารอต้อนรับที่นี่เช่นกันซึ่งก่อนที่รถจะเคลื่อนเข้าบ้านนายทักษิณก็ได้ลดกระจกลงทักทายบรรดากลุ่มคนที่มารอต้อนรับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมกับบอกว่าไปจำศีลมาจำอะไรไม่ได้ค่ะขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบุตรสาวก็ได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram ก็เป็นภาพคู่กับนายทักษิณชินวัตรภายหลังได้รับการพักโทษแล้วก็นั่งรถออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back daddy ค่ะก็คือต้อนรับคุณพ่อกลับบ้านนะคะสำหรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมภายหลังเข้าเกณฑ์พักโทษคุมประพฤติเนื่องจากว่ารับโทษมาแล้ว2ใน3ก็คือ8เดือนหรือ243วันจากโทษทั้งหมด1ปีโดยจะอยู่ภายใต้การคุมประพฤติไปจนถึงวันที่9กันยายนปี69ซึ่งช่วงระหว่างการพักโทษก็มีข้อห้ามแล้วก็ข้อปฏิบัติด้วยเหมือนกันนะคะข้อแรกก็จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่มีแจ้งไว้กับเรือนจำซึ่งสถานที่แจ้งไว้ก็คือที่บ้านจันสองล่า2ก็คือการห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต3ก็คือห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญา4ประกอบอาชีพโดยสุจริตค่ะ5ปฏิบัติตามลัทธิศาสนา6ห้ามพกพาอาวุธ7ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือว่าติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ8คือให้ไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนค่ะและถ้าผู้ได้รับการปล่อยตัวประพฤติปฏิบัติตนตามเงื่อนไขด้วยดีตลอดนะคะนายทักษิณก็จะได้รับใบบริสุทธิ์แล้วก็พ้นโทษไปตามคำพิพากษาค่ะทั้งนี้หลังจากที่นายทักษิณออกจากเรือนจำแล้วนะคะยังมีคดีความหรือว่าเรื่องร้องเรียนอะไรให้ต้องต่อสู้คดีความกันอีกหรือไม่ก็พบว่ายังมีอยู่นะคะซึ่งเรื่องของชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแม้ว่านายทักษิณนั้นจะเข้าคุกไปแล้วจากผลคำสั่งทางของศาลฎีกาแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะว่ายังมีคดีค้างที่คณะกรรมการปปช.ซึ่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐทั้งกรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจรวม12คนและต่อมาหลังศาลฎีกามีคำสั่งให้นายทักษิณกลับเข้าเรือนจำก็เพราะว่ามีคนไปยื่นเรื่องให้ปปช.ไต่สวนเพิ่มเติมค่ะโดยขอให้นำคำตัดสินของศาลฎีกาที่ชี้ว่ามีการช่วยเหลือนายทักษิณให้นอนโรงพยาบาลตำรวจ6เดือนทั้งที่ไม่ใช่ผู้ป่วยรุนแรงจึงขอให้ปปช.นั้นไต่สวนค่ะเพื่อโยงให้ได้ว่ามีการร้องขอหรือสั่งการจากฝ่ายการเมืองเพื่อให้มีการออกใบรับรองแพทย์หรือเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ในคดีชั้น14นี้ค่ะและหากปปช.มีการไต่สวนแล้วใช้วิธีกันเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งถูกไต่สวนเป็นพยานหากมีการซักทอดถึงตัวนายทักษิณก็อาจทำให้นายทักษิณนั้นเสี่ยงจะถูกปปช.ไต่สวนในคดีชั้น14ตามมาได้ซึ่งเป็นคนละส่วนกับคำสั่งของศาลฎีกานะคะส่วนอีกคดีนึงค่ะก็คือกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นายทักษิณชำระภาษีจากการขายหุ้นชินคอปให้กับกลุ่มเทมเซกรวมเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่ม 17,600 ล้านบาทจากกรณีทำนิติกรรมอำพรางเพราะว่าหุ้นชินคอปทั้งหมดที่ขายไปในราคา 73,000 ล้านบาทเป็นของนายทักษิณซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วค่ะแต่กระนั้นก็พบว่ากระบวนการบังคับคดีการสืบทรัพย์และเรียกเก็บภาษีดังกล่าวนั้นไม่มีข่าวความคืบหน้าออกมาดังนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังนายทักษิณออกมาแล้วจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
1: นอกจากเรื่องคดีความแล้วหลายคนก็คงสนใจในบทบาททางการเมืองของคุณทักษิณว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะถึงเรื่องของการขยับขับเคลื่อนของคุณทักษิณหลังจากนี้เนื่องจากว่าในเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเลยนะคะดังนั้นมาพูดคุยวิเคราะห์เพิ่มเติมกันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณพึ่งนภาคุณจิรสตาครับ
1: ค่ะอาจารย์คุณทักษิณเขาบอกว่าเขาออกมาจากการจำศีลและที่ผ่านมาจำอะไรไม่ได้แต่ว่าหลังจากนี้อาจารย์มองไปข้างหน้าการเมืองเนี่ยจะยังมีชื่อของทักษิณชินวัตรอยู่ไหมคะ
2: ไม่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าชื่อทักษิณชินวัตรยังไม่หายไปจากการเมืองไทยอยู่แล้วครับเพราะว่าก็อยู่มา2ทศวรรษกว่าๆนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ถึง บทบาทนะในพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่า

0: อาจจะไม่ได้มีตำแหน่งที่อยากเป็นทางการแต่ก็ในทางหนึ่งก็ยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอยู่ของพรรคเพื่อไทยต่อไปครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในพรรคเพื่อไทยโดยตรงณขณะนี้เนี่ยบทบาทของพรรคเพื่อไทยก็เหมือนพยายามที่จะปั้นตัวบุคคลรุ่นใหม่ๆแกนนำรุ่นใหม่ๆขึ้นมาบทบาทจะเทไปที่อาจารย์ยศชนันท์ค่อนข้างมากถึงแม้ตัวหัวหน้าพรรคจะเป็นคุณจุลพันธ์แต่ว่าพอคุณทักษิณกลับมาแล้วนะคะการเมืองภายในพรรคเพื่อไทยเองอาจารย์มองว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางไปมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ผมคิดว่ามันก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะไม่ได้มีบทบาททางการต่อไปนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวบุคคลใหม่นะครับก็คือการปั้นอาจารย์เชนขึ้นมาเนี่ยนะครับฉะนั้นบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยยังไงเสียก็จะไม่เป็นเหมือนว่าเมื่อในอดีตนะครับก็ยังเป็นบทบาทในทางที่ปรึกษาถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณต่อไปกับอีกส่วนหนึ่งคือปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งถึงตอนนี้มันมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับมันมีคลื่นลมมันมีการอะไรหลายๆอย่างผมคิดว่าการกลับมาคุณทักษิณอาจจะนะครับอาจจะช่วยนะครับช่วยทำให้คลื่นลมสงบลงได้บ้างระยะหนึ่งครับ
2: ค่ะอาจารย์ขาระยะเวลา8เดือนที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมอาจารย์มองว่าอะไรที่น่าจะเป็นบทเรียนให้กับคุณทักษิณได้บ้างก่อนหน้านี้ก็จะเห็นในบทบาทของคุณทักษิณในสมัยที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญดังนั้นเนี่ย8เดือนออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าอะไรที่จะเป็นบทเรียนของคุณทักษิณได้บ้างเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานทางการเมืองต่อไปนะคะ
0: บทเรียนสำคัญแต่ผมคิดว่าก็ไม่ง่ายคุณทักษิณคือคุณทักษิณจะต้องโลโปรไฟล
2: ์
0: นะครับต้องไม่มีบทบาทเด่นชัดมากนักผมเชื่อว่าออฟไซด์ได้ซ้ำในช่วงรัฐบาลคุณแพทองธาร
2: ค่ะ
0: ถ้ามองในแง่ทางการเมืองเนี่ยแต่ในทางนึงเนี่ยการโลโปรไฟล์มันก็ขัดกับธรรมชาติของคุณทักษิณ นะครับ
1: ธรรมชาติ
0: คุณทักษิณต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ทำให้คนรู้ว่าผมทำนะผมอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยฉะนั้น4เดือนเอาแค่พักโทษก่อนนะครับยังไม่ต้องพ้นโทษผมว่า4เดือนเนี่ยเป็นความท้าทายมากในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองของเพื่อไทยและทักษิณครับ
1: ค่ะในการขับเคลื่อนของเพื่อไทยแล้วก็ตัวคุณทักษิณด้วยมันจะไปสะท้อนกับการเมืองภาพใหญ่ได้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์โดยเฉพาะกับความสัมพันธ์กับทางภูมิใจไทยเพราะว่าอย่างนึงเราก็ต้องยอมรับว่าตัวของคุณทักษิณก็อาจจะมีประเด็นกับคุณอนุทินอยู่พอสมควรในช่วงท้ายๆของรัฐบาลเพื่อไทย
0: คือประเด็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมมองไกลกว่าเรื่องความขัดแย้งคุณทินผมว่าเขามีลากฝังลึกตั้งแต่ปี49แล้วกับคุณทักษิณเพียงแต่ว่าผมมองงี้ส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่ณตอนเนี้ยสมการทางการเมืองเนี่ยนะครับเพื่อไทยกับทักษิณนะผมว่าณตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยก็เป็นพรรคขนาดกลางฉะนั้นผมคิดว่าโดยพฤตินัยเนี่ยนะครับเกมก็ต้องบีบให้พรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณต้องโลโปรไฟล์อยู่เงียบๆระยะนึงก่อนซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็เป็นความท้าทายเหมือนกันว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหน
2: ค่ะอาจารย์มองภาพที่สื่อออกมาอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาก็มีการเดินทักทายบรรดากลุ่มมวลชนต่างๆที่มารอต้อนรับซึ่งจริงๆเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีกำหนดการอะไรมากมายเลยนะคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นบุคลิกลักษณะของคุณทักษิณนะเราเห็นตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับนี่คือภาพของการใส่ใจกับคนที่ผู้สนับสนุนหลักนะเป็นคนที่เข้าถึงได้ห่วงใยขอบคุณนะที่มาช่วยมายืนต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถามผมก็คือเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของคุณทักษิณที่ก็ยังเป็นอยู่จนวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่ายังสนใจในเรื่องการเมืองภายในพรรคของเพื่อไทยอยู่ด้วยเหมือนกันการกลับมาของคุณทักษิณกับตอนนี้เนี่ยที่ทางพรรคก็พยายามจะดันตัวของอาจารย์ยศชนันท์ซึ่งก็เป็นหลานของคุณทักษิณเนี่ยแต่ว่าภาพในการให้การสนับสนุนมันจะเป็นไปในทางเดียวกับตอนที่ลูกของตัวเองเป็นคนดําเนินการในพรรคอยู่หรือเปล่าอาจารย์จะมันจะออกมาในทิศทางไหนมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งภายในพรรคมากขึ้นหรือเปล่านะคะ
0: ผมคิดว่า2 ส่วนครับส่วนแรกคือภาพของอาจารย์เชนเนี่ยผมคิดว่าสปอตไลท์กำลังค่อยๆฉายให้อาจารย์เชนเด่นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราสังเกตนะครับกระแสตอบรับในสังคมเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น้อยก็ชื่นชมนะครับในมุมบวกต่ออาจารย์เชนฉะนั้นนี่มันคือภาพที่เพื่อไทยต้องการนะครับนี่ผมใช้คำว่าเป็นทุนทางการเมืองที่จะต่อยอดต่อไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ฉะนั้นถ้าภาพกำลังไปได้ดีเนี่ยผมคิดว่าบทที่ทักษิณควรเล่นก็คือไม่เล่นเหมือนตอนที่คุณแพทองธารนะครับคุณแพทองธาร พูดแล้วคุณทักษิณก็พูดต่
2: อ
0: ผมคิดว่าบทแต่ต่อจากนี้คุณทักษิณน่าคงไปจัดการข้างหลังมากกว่านะครับให้คลื่นลม

0: ในพักสงบมากกว่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรในช่วงที่คุณทักษิณกลับมาทีนี้อยากให้อาจารย์มองพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วพรรคภูมิใจไทยควรจะเดินเกมทางการเมืองหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรเนี่ยไม่ให้เพรียงพ้ำพรรคเพื่อไทยตอนนี้ที่คุณทักษิณเนี่ยก็เริ่มที่จะปรากฏเข้าสู่ทางการเมืองแล้วอะค่ะ
0: โอ้ง่ายสุดเลยครับตอนนี้ครับพูดแล้วทำนโยบายต่างๆตอนนี้เนี่ยวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนะครับคือปฏิเสธไม่ได้หรอกนี่มันการเมืองก็ต้องแข่งกันอยู่ดีนะครับเพื่อไทยก็มีคุณทักษิณเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ
1: ์
0: ภูมิใจไทยก็มีโลโก้ไงพูดแล้วทำใช่ไหมก็เนี่ยเงินกู้ที่มึงออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับจะสามารถฟื้นคืนนะครับให้ชีวิตของผู้คนนะครับดีขึ้นได้อย่างไรครับ
2: ค่ะแล้วอย่างบทบาทของกล้าทำล่ะอาจารย์ซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนเป็นฝ่ายคอยแหละหลายๆคนก็บอกว่าก็ยังคงเป็นฝ่ายคอยอยู่ทางฝ่ายค้านนั่นแหละทีนี้การกลับมาของคุณทักษิณเองมันจะทำให้การขับเคลื่อนเพื่อที่จะขยับกลับเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยของทางกล้าทำมันจะสะดุดไปไหมหรือว่ามันจะยิ่งทำให้มีความแหลมคมในด้านของการแย่งชิงภาพชิงไหวชิงพริบทางการเมืองมากขึ้นนะคะอาจารย์
0: ผมคิดว่าระยะสั้น4เดือนเนี่ยคงยังไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการพักโทษนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าคุณทักษิณพ้นโทษในวันที่9กันยายนเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นอีกฉากทัศน์นึงซึ่งอาจจะมีความน่าสนใจต่อไปว่าแล้วเพื่อไทยขยับแล้วภูมิใจไทยเป็นยังไงแล้วกล้าทำจะเป็นยังไงต่อแต่ณตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเปรียบเป็นเหมือนแข่งมวยอะครับคือกล้าทำเหมือนแค่วอร์มข้างเวทีนะครับยังไม่ได้ขึ้นเวทีฉะนั้นมันก็จะยังเป็นอย่างนี้ครับผมว่าอีก4เดือนก็จะยังเป็นสภาวะการแบบนี้ไปก่อน
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดูสายสัมพันธ์ของคุณร้อยเอกธรรมนัสค่ะกับทางคุณอนุทินกับสายสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับคุณทักษิณอาจารย์มองว่าให้น้ำหนักด้านไหนมากกว่ากันนะคะ
0: คือผมคิดว่าการเมืองมันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรครับ
1: ค
0: ุณพึ่งนภาคือไม่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะครับจะมีประเด็นความสัมพันธ์ดีไม่ดียังไงแต่มันอยู่ที่เงื่อนไขเฉพาะหน้าสมการในการเมืองตอนนี้ว่าสามารถบรรลุกันได้แค่ไหนณตอนนี้ผมคิดว่าทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยกำลังทำงานของตัวเองอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมก็อยากให้จับตาคือเมื่อคุณทักษิณพ้นโทษแล้วเนี่ยแหละมันจะมีมูฟอะไรไหมที่นะครับจะเปลี่ยนแปลงสมการความสัมพันธ์นี้
2: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย
0: ์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์ประวิตรวัฒนสุขคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่อาจารย์ก็ยังมองว่าการขับเคลื่อนของคุณทักษิณบทบาทคุณทักษิณต่อจากนี้หลังจากที่พักโทษออกมาเนี่ยถ้าจะให้รอดูจริงๆอ่ะคงต้องรอดูหลังจากที่พักโทษเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คือหลังวันที่9กันยายนปี69เป็นต้นไปแต่ว่าด้วยลักษณะนิสัยของคุณทักษิณแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าขับเคลื่อนของทางการเมืองแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยอยู่นะคะ
2: ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณทักษิณจะบอกว่าถ้าให้โลโปรไฟล์เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวตนของคุณทักษิณแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่ผ่านบทบาทที่ผ่านมาอยู่แล้วว่าจะโลโปรไฟล์กันได้มากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าณขณะนี้มันอาจจะเป็นการค่อยๆที่จะกลับมาโดยอาจจะอยู่ภายในพรรคก่อนจัดกระบวนทัพกันภายในพรรคก่อนทําให้ความขัดแย้งคลื่นลมที่มันอยู่ภายในพรรคเนี่ยสงบได้หรือไม
1: ่
2: ในทางเดียวกันเนี่ยก็จะต้องดูว่าจะเป็นการเสริมบทบาทให้กับทางอาจารย์ยศชนันยังไงเพราะณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าบทบาทของอาจารย์ยศชนันเนี่ยก็ทำได้ดีในฐานะที่เป็นแกนนำรุ่นใหม่แล้วจะผลักดันคนรุ่นใหม่ในพรรคด้วยทีนี้พอคุณทักษิณกลับมาแล้วมันจะจัดกระบวนทัพกันได้อย่างไรต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตาม
1: แล้วปกติการจำศีลเนี่ยถ้าออกมาเราจะต้องมีอะไรที่มีเซอร์ไพรส์หรือต้องมีอะไรต้องมีอะไรใหม่ๆออกมาเพราะฉะนั้นน่าจับตาว่าการจำศีลของคุณทักษิณที่บอกเอาไว้เนี่ยหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยการจำศีลของคุณทักษิณเนี่ยจะมีอะไรออกมาที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอันนี้น่าติดตามอยู่นะคะ
2: ค่ะ
1: และคุณผู้ชมคะเรียกว่าอัปเดตที่สุดเลยค่ะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็กล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกก็คือการแสดงความยินดีกับครอบครัวของชินวัตรค่ะกรณีที่นายทักษิณนั้นได้รับการพักโทษแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวพร้อมกับออกตัวว่าช่วงพักโทษก็มีข้อจำกัดนะคงยังไม่เข้าไปพบหรือว่าขอคำปรึกษาแม้ส่วนตัวเนี่ยจะมีความผูกพันก็ตามนะคะ
2: ค่ะแต่ว่าข้อมูลข้อความที่คุณแพทองธารชินวัตรได้สื่อสารผ่านสาธารณชนในทำนองที่ว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองอาจจะยังไม่ใช่การให้คำมั่นนะคะแต่น่าจะเป็นนัยยะสำคัญที่กำลังยืนยันเพื่อให้ได้รับอิสรภาพในการพักโทษแต่จากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงคุณทักษิณจะวางบทบาทของตัวเองตรงไหนวิเคราะห์เพิ่มเติมกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: จับความแล้วน่าจะใช้คำว่าแบ่งรับแบ่งสู้ก่อนค่ะเมื่อนักข่าวถามถึงโอกาสที่จะเข้าไปเยี่ยมเข้าไปพบขอคำปรึกษาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษที่บ้านจันทร์สั่งล่าหรือไม่หลังจากที่นั้นนักข่าวถามไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีออกตัวค่ะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของครอบครัวคงต้องให้เวลากันไปก่อนหลังจากนั้นก็บอกเขาว่าการพักโทษยังมีข้อจำกัดอยู่แม้ในความสัมพันธ์ส่วนตัวจะยังคงมีต่อกันก็ตามค่ะ
1: ผมว่าให้ท่านออกมาให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตนะครับกับครอบครัวของท่านแล้วก็ยังไงกรุงเทพมันก็แคบมันอยู่แค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆก็เราค่อยว่ากันตอนนี้ก็คงตอนที่ท่านออกมาใหม่ๆท่านยังเหมือนกับว่ามียังมีเป็นการพักโทษอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีข้อจำกัดท่านก็คงที่ยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบ
0: สรุปได้ว่าไม่ใช่วาระที่ต้องเข้าไปพบเข้าไปเยี่ยมนะคะสำหรับนายอนุทินชาญวีรกุลกับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าเพราะระหว่างนี้หรือหมายถึงในช่วงระหว่างการพักโทษตลอด4เดือนยังคงมีข้อจำกัดแต่หากบังเอิญเจอกันนายอนุทินบอกเขาว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงค่ะภายใต้คำว่าผมก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมา20กว่าปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานแต่นายอนุทินชาญวีรกูลกลับบอกว่าให้เป็นเวลาของครอบครัวพร้อมปฏิเสธวิเคราะห์การสื่อสารไว้ว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่หรือคิดไปไกลถึงขนาดว่านายทักษิณจะเป็นบุคคลที่จะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองโดยเฉพาะในรัฐบาลแต่ก็เป็นที่สังเกตเขาว่า26กุมภาพันธ์หลังเข้าเยี่ยมที่เรือนจำนางสาวแพทองธารชินวัตรออกมาสื่อสารว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองเป็นการสื่อสารอย่างมีนัยยะไหมเพราะว่าหลังจากนั้น31มีนาคมคณะกรรมการพิจารณาพักโทษระดับเรือนจำส่งชื่อทักษิณชินวัตรเป็น1ใน10ผู้ต้องขังเข้าเกณฑ์การพักโทษกรณีทั่วไปและร่วม2เดือนหรือ29เมษายนค่ะคณะกรรมการระดับกรมราชทัณฑ์ส่งชื่อให้ระดับกระทรวงเคาะพักโทษชื่อของทักษิณชินวัตรเป็น1ใน500ของผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษเป็นกรณีทั่วไปซึ่งหมายความว่าต้องติดกำไร EM จากนั้นก็เป็นคีย์เวิร์ดจากครอบครัวชินวัตรอีกครั้งด้วยข้อความว่าหวังจะได้รับการผ่อนปลนค่ะเอาจริงๆคุณทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีประวัติเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวัยวุฒิคุณทักษิณมีวัยวุฒิมากกว่า76ปีแล้วจึงมีกระแสเกี่ยวกับดุลยพินิจของกรมประพฤติที่จะพิจารณาผ่อนปลนเรื่องกำไร EM แต่อีกทางนึงก็เป็นกระแสค่ะว่ายืนตามดุลยพินิจของคณะกรรมการระดับกระทรวงซึ่งหมายถึงอำนาจฝ่ายบริหารที่เป็นไปได้ไหมว่าเพื่อป้องปรามการกระทำผิดซ้ำจึงเป็นเจตนาให้ต้องติด EM ในส่วนนี้ไว้ค่ะถ้าจะบอกจริงๆก็น่าจะเป็นไปได้ล่ะค่ะเพราะว่าเหตุผลหลักในการติดกำไร EM ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติหรือพักโทษคือมีอุปกรณ์ติดตามตัวเพื่อให้รับรู้ได้ว่าเป็นไปตามข้อจำกัดโดยเฉพาะการกักที่พำนักกรณีบริเวณและเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยในสังคมซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ต้องขังได้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนและช่วยลดความแออัดในเรือนจำไปด้วยและคณะกรรมการพิจารณาพักโทษระดับกระทรวงยุติธรรมที่หมายถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีใต้ร่มเงาของบ้านใหญ่บุรีรัมย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนัยยะสำคัญของการสื่อสารจะวางมือทางการเมืองอาจเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพักโทษและการติดกำไร EM ก็อาจเป็นนัยยะของการสื่อสารหวั่นจะกระทำผิดซ้ำเพราะจนถึงขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครอยากเชื่อว่านายทักษิณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะภาวะที่พรรคเพื่อไทยตกอยู่ในสถานะพรรคต่ำร้อยค่ะ
2: เป็นพรรคต่ำร้อยครั้งแรกตั้งแต่

0: ก่อตั้งพรรคมาในปี2542คุณทักษิณเนี่ยจะออกมาทำเรื่องนี้ในช่วง4เดือนแรกคือว่ามาเคลียร์พรรคในทางลับเช่นอาจจะเชิญผู้ที่กุมชะตาพรรคหลายท่านเข้ามาหาลือพูดคุยในการฟื้นพรรคนะหรืออาจจะเชิญท่านรัฐมนตรีในสายสีแดงเนี่ยเข้ามาพูดคุยว่าจะทำอย่างไรจะฟื้นกระแสนิยมผ่านการทำงาน5กระทรวงหลักของเพื่อไทยที่เป็นรมว.ได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นเคลื่อนไหวทางลับโดยที่จะไม่ปรากฏตัวนะครับจะปรากฏตัวในเชิญว่ามีภาพหลุดไปกินข้าวมั่งไหมผมว่าเขาไม่กล้านะคือผมเห็นหลายคนก็คาดการว่าคุณทักษิณจะปรากฏภาพนั้นบ้างว่าไม่มีหรอกอาจจะปรากฏภาพเฉพาะว่าภาพคลิปหลุดหรือภาพถ่ายหลุดที่มาจากรั้วบ้านเขาเองอ่ะนะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเล่นกับหลานบ้างให้ดูว่าวางมือทางการเมืองเพราะนั้น4เดือนแรกเนี่ยคุณทักษิณจะอยู่ในโหมดของสงบเสงี่ยมฉากหน้าแต่ฉากหลังนี่ก็ร้อนเป็นไฟนะในการเรียกมาเคลียร์พรรคคุยกับพรรค
1: 4เดือนระหว่างพักโทษอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่ามีข้อห้ามว่านายทักษิณต้องอยู่ในพื้นที่พำนักไม่ออกนอกเขตท้องที่ไม่ไปเยี่ยมผู้ต้องขังคนอื่นต้องประกอบอาชีพสุจริตไม่พกพาอาวุธและต้องรายงานตัวต่อผู้คุมประพฤติทุกเดือนและไม่มีข้อห้ามเข้าพบหรือว่าห้ามพูดเรื่องทางการเมืองนะคะหรือจะยุ่งเกี่ยวทางการเมืองก็ไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่หากจะยุ่งตามวิสัยของนายทักษิณตามเดิมทั้งที่มีการป้องปรามไว้แล้วเป็นไปได้ไหมทันทีที่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเข้าไปครอบงำชี้นำกับพรรคเพื่อไทยนี่อาจเป็นหลุมพรางที่ขุดรอเอาไว้สำหรับยุบพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปได้ค่ะคุณพึ่งนภาคะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสาวรักค่ะ
3: ผู้ชมพรก.กู้เงินเนี่ยถ้าฟังอย่างที่อาจารย์ปุรวิทย์พูดเมื่อสักครู่นะว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้วทางภูมิใจไทยจะต้องขยับยังไงอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกนั่นก็คือการจะต้องพูดแล้วทำค่ะพิสูจน์ได้ง่ายๆจากการใช้เงินกู้สี่แสนล้านบาทนี่แหละพรก.ตัวนี้มีผลไปตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ก็น่าจับตาด่านแรกของทางภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันเพราะจะมีความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายค้านเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดอย่างพรรคประชาชนค่ะตั้งเป้าที่จะยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.ฉบับนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยหรือไม่นะคะใจความหลักที่ยื่นเนี่ยก็คือทางพรรคมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะเงินกู้ในแผนที่2วงเงิน 200,000 ล้านเนี่ยแหละค่ะเงินกู้ตัวนี้จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศมองว่าการเปลี่ยนผ่านแบบนี้มันต้องวางแผนล่วงหน้าหลายปีสามารถบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วค่ะแต่ขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่พรรคประชาชนเท่านั้นเนื่องจากว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาออกตัวก่อนเป็นพรรคแรกเลยนะว่าจะยื่นขอศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงินฉบับนี้เขาก็จะเดินหน้าในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะจะนัดหมายกับนายโสภณ สารัมประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องที่ส.ส.ร่วมกันเข้าชื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความครม.ที่เห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านว่าเข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนด้วยหรือไม่คือการกู้ครั้งนี้นะคะรัฐบาลอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกบอกว่ามันเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานส่วนหนึ่งก็จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus ที่จะรวมถึงคนละครึ่ง plus แล้วก็เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในนั้นด้วยถ้าเกิดว่ามีการยื่นตีความแล้วศาลรับคำร้องเนี่ยจะทำให้มันกระทบกับโครงการเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าก่อนอื่นมาดูในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งว่าพรก.ว่าด้วยเรื่องอะไรกันบ้างสาระสำคัญนั่นก็คือให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินไม่เกิน 400,000 ล้านวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้ก็เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างตรงจุดในการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงปรับโครงสร้างพลังงานที่เป็นประเด็นที่มีผลต่อวิกฤตโดยตรงมันจะมีอยู่2แผนหลักค่ะแผนที่1มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานวงเกิน 200,000 ล้านบาทแผนที่2มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกไปจนถึงการพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมก้อนนี้วงเงิน 200,000 ล้านด้วยเหมือนกันค่ะการยื่นของทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาอาจจะเดิน2ทางก็จริงก็คือพรรคประชาชนอันหนึ่งพรรค ประชาธิปัตย์คำร้องหนึ่งแต่ไฮไลท์ของทั้งสองพรรคพุ่งเป้าไปที่ก้อนที่สองที่ว่าเนี่ยแหละค่ะนั่นก็คือการปรับโครงสร้างพลังงานที่มองว่ามันไม่น่าจะเข้าข่ายเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนแต่เอาเข้าจริงนะทางฝ่ายค้านเขาก็มองว่าการช่วยเหลือประชาชนมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ทั้งเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเขาก็มองว่ามันใช้งบประจำปีได้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะดิฉันมีโอกาสได้คุยกับทางคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีพราดรบอกแบบนี้ว่ามันต้องแยกกันก่อนในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการช่วยเหลือประชาชนเงินก้อนนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานจากเหตุเฉพาะหน้านั่นก็คือสงครามตะวันออกกลางทีนี้การเกลี่ยงบมันไม่ได้ตามเป้าค่ะดังนั้นก็เลยต้องกู้เงินกู้ก้อนนี้ก็เลยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในช่วงรอยต่อก่อนที่งบประจำปีที่กำลังเร่งทำอยู่เนี่ยล่ะค่ะจะออกมาใช้ได้ในช่วงปลายปีนี้แต่พอมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันจะกระทบต่อเงินที่รัฐบาลอยากจะเอามาช่วยเหลือประชาชนไหมจริงๆในโพสต์ของคุณสิริกัญญาเขาก็เฉลยข้อสอบเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเหมือนกันนะคะโพสต์ของคุณไหมสิริกัญญาบอกแบบนี้ช่วงต้นของโพสต์เนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงการกู้เงิน400,000 ล้านรายละเอียดมันจะมีอยู่5หน้ากระดาษมีบัญชีแนบท้ายกรอบการใช้เงินที่คุณสิริกัญญาบอกว่ามันกว้างมากแล้วก็ไปถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วจะทำให้รัฐบาลกู้เงินมาเยียวยาประชาชนได้หรือไม่คำตอบของคุณใหม่ก็เลยก็คือกู้ได้เลยค่ะเพราะว่าการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแค่การยับยั้งการอนุมัติจากสภาไปอีกไม่เกิน60 วันและถึงแม้จะวินิจฉัยว่าผิดมันก็จะผิดแค่แผน 2ก็คือแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและรัฐบาลก็บอกไว้แล้วว่าจะยังไงก็เดินหน้ากู้แผนที่1เพื่อเยียวยาประชาชนก้อนแรก200,000 ล้านก่อนแน่ๆอยู่แล้วคุณผู้ชมวันที่14นี้รัฐบาลจะนำพรก.กู้เงินมาชี้แจงรายละเอียดต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วหลังจากนั้นจะมีการนำเงินในโครงการใช้เงินเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและจะเริ่มพิจารณาโครงการที่หน่วยงานต่างๆเสนอเข้ามาเพื่อให้ครม.พิจารณาในสัปดาห์ถัดไปด้วยค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีแค่คนที่เขาไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าคนที่เขาเห็นด้วยกับหลักการในการกู้เงินก็มีอย่างภาคเอกชนมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญจำเป็นเหมือนกันอย่างทางหอการค้าไทยเขามองว่าพรก.ฉบับนี้ค่ะมันคงไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตโดยทางหอการค้ามองแบบนี้ว่าเงินกู้รอบนี้ค่ะมันคงไม่ใช่แค่การประคองเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จะต้องเป็นเงินลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ในขณะนี้โลกกำลังแข่งขันเรื่องต้นทุนพลังงานเทคโนโลยีสะอาดดังนั้นถ้าเกิดว่าไทยลงทุนได้ถูกจุดวิกฤตครั้งนี้จะกลายเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ขณะเดียวกันหอการค้ามองแบบนี้นะคะว่าในการใช้เงินเนี่ยทุกโครงการจะต้องชัดเจนต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจด้วยค่ะ
2: มาดูคดีที่ตำรวจชลบุรีจับกลุ่มหนุ่มชาวจีนนะคะแล้วก็ไปตรวจค้นที่บ้านก็พบว่ามีอาวุธสงครามอยู่เต็มบ้านเลยนะคะทางตำรวจภูธรภาค2ก็มีการเร่งขยายผลขบวนการจัดหาอาวุธสงครามให้กับชายชาวจีนคนนี้ค่ะหลังจากที่คุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก2รายก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกันเป็นทอดๆเลยนะคะตั้งแต่ครูฝึกยิงปืนจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดหาอาวุธค่ะขณะที่อดีตทหารเรือก็อ้างถึงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเข้าพบกับพนักงานสอบสวนก็ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธค่ะความคืบหน้าคดีการจับกุมนายเฉินหมิงซานผู้ต้องหาชายชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมกับอาวุธสงครามแล้วก็ระเบิดจำนวนมากล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและตำรวจภูธรภาค2ได้คุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาสอบปากคำที่สพนาจอมเทียนค่ะก็คือพันจ่าเอกปฐมพงศ์หรือว่าจ่าแหบอดีตทหารเรือและจ่าเอกวัชรินหรือว่าจ่าบอยซึ่งถูกระบุว่าเป็นต้นทางของการจัดหาอาวุธให้กับผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้และหญิงชาวไต้หวันที่พบว่าอยู่กับผู้ต้องหาชายชาวจีน พันจ่าเอกปฐมพงศ์ก็บอกว่ามาพบกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะยอมรับว่ารู้จักกับพันจ่าเอกเมธีหรือจ่าเมธีและจ่าบอในฐานะทหารเรือรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจัดหาปืนให้แล้วก็ไม่รู้จักกับนายเฉินหมิงซันแต่อย่างใดค่ะ
4: ไม่รู้นี่ผมก็จะมารู้ความจริงน
5: ะแต่ว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะ
4: ทุกข้อกล่าว
6: ก็คือเราบริสุทธิ์เน
5: า
6: ะ
5: พี่แอมพี่แอมมีความกังวลเนี่ยไหมเขาเหมือนเขามุ่งเป้าไปที่พี่ว่าพี่เคยจัดหาเคยอะไรอย่างเงี้ย
4: ไม่มี
5: ครับไม่มียืนยันชัดเจน
6: ที่ผ่านมาไม่เคยขาย
4: ไม่มีถ้าขายก็รวยไปแล้วเนี่ยบอกเป็นแสนเงี
5: ้ยแปลว่าวันนี้คือหนึ่งแสดงความบริสุทธิ์ใจสองคือเรื่องของมิงนี่คือไม่รู้จักเลย
4: ไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นในข่าว
2: จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจก็ทราบว่าเครือข่ายจัดหาอาวุธดังกล่าวให้กับผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้มีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย5คนด้วยกันก็คือนายขเชนพันจ่าเอกเมธีพันจ่าเอกวัชรินหรือว่าจ่าบอยพันจ่าเอกปฐมพงศ์หรือว่าจ่าแหบแล้วก็นายจำลองจากการสอบสวนพบพฤติการของเครือข่ายนี้นะคะเริ่มต้นจากนายเฉินหมิงซันเนี่ยได้ติดต่อผ่านนายขเชนซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนที่สนามยิงปืนในพัทยาเพื่อสั่งซื้ออาวุธตามสเปคที่ตนเองนั้นต้องการก่อนที่นายขเชนเนี่ยจะประสานไปยังพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือแล้วก็ติดต่อไปยังจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยตามลำดับข้อมูลทางการสืบสวนยังระบุอีกว่ามีการบวกกำไรเป็นทอดๆอย่างเป็นระบบค่ะราคาต้นทางของอาวุธปืนก็อยู่ที่ 150,000 บาทจ่าแหบผู้จัดหาก็จะบวกราคาเพิ่มเข้าไปอีก 30,000 บาทนายขเชนครูฝึกยิงปืนที่เป็นธุระจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้ต้องหาชาวจีนก็บวกเพิ่มอีก 20,000 บาทก่อนที่จะโอนเงินผ่านบัญชีของนายจำลอง 200,000 บาทค่ะซึ่งนายจำลองก็อ้างว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างกดเงินแลกกับค่าจ้างเพียง500บาทเท่านั้นค่ะด้านพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีทิติวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ได้มีการแถลงความคืบหน้าการจับกุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนในข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลแล้วก็มีการตรวจสอบเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและจัดหาอาวุธให้กับผู้ต้องหาได้บางส่วนแล้วค่ะส่วนประเด็นวัตถุระเบิดก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงเพิ่มเติมรวมถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานรัฐโดยไม่ตัดประเด็นเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงกับองค์กรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศค่ะ
7: มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนสังคมโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับประเทศนะครับตรงนี้ความท่านเรียนความห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงหรือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็บอกว่าให้แพทย์ตรวจสอบไปในเรื่องการรักษาเขาจะเจ็บป่วยจริงหรือไม่ แต่ในเรื่องการกระทำความผิดต่างๆเนี่ยก็ให้ดำเนินการไปทุกข้อทุกกฎหมายนะครับทุกความผิดที่เขากระทำนะครับในสองประเด็นนี้เป็นหลักนะครับ
2: ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหาชาวจีนมีอาการป่วยทางจิตหรือภาวะซึมเศร้านะคะก็บอกว่าไม่ใช่เหตุให้ละเว้นการดำเนินคดีค่ะเนื่องจากการครอบครองอาวุธร้ายแรงและวัตถุระเบิดถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่ตำรวจก็ขอความร่วมมือระมัดระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจพาดพิงหน่วยงานรัฐค่ะโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนเนื่องจากว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ
3: ไปดูครม.เงาพรรคประชาชนกันบ้างนะคะตอนนี้ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อเนื่องนอกจากแถลงให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องวิกฤตราคาปุ๋ยแล้วพรรคการเมืองฝ่ายค้านยังยื่นเรื่องถึงประธานสภาให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรก.กู้เงิน400ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
8: โดยในการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนในวันนี้นะคะได้เชิญตัวแทนภาคเกษตรกรเข้ามาร่วมสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเดินเครื่องต่อเนื่องค่ะครม.เงาพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงหลังได้รับฟังเสียงของกลุ่มเกษตรกรหลายภาคส่วนที่เผชิญปัญหาปุ๋ยขาดแคลนและราคาแพงค่ะโดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงภาวะผู้นำติดตามให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ทำงานอย่างสอดประสานกันค่ะพร้อมกับเสนอ กันงบประมาณ 40,000 ล้านบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากนี้ยังเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ค่ะต้องมีความมุ่งมั่นในภารกิจควบคุมราคาปุ๋ยยกระดับการตรวจสอบสินค้านำเข้าค่ะ
9: ทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงเกษตรนะครับสองกระทรวงในรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ดูมีการดำเนินการที่ไม่ได้สอดประสานกันเราเห็นการให้ข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับที่ออกมาบอกว่าต้องการการร่วมไม้ร่วมมือจากกระทรวงเกษตรนะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรเองก็ออกมาให้ข่าวในลักษณะเดียวกันนะครับว่าเชิญชวนทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าเสียงของภาคเกษตรเนี่ยถูกละเลยอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของรัฐบาลที่นำโดยคุณอนุทินที่ไม่สามารถที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองทำให้เสียงของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรตกหล่นอย่างไรบ้าง
10: สถานการณ์ของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาตอนนี้นะครับย่ำแย่ที่สุดแล้วราคาข้าวตกต่ำที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาแล้วถูกซ้ําเติมด้วยราคาต้นทุนที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเหมือนกันราคาน้ํามันที่แพงมากแล้วราคาปุ๋ยที่แพงตามและไม่เคยลงเลยนะครับแล้วก็ราคายาต้นทุนเกือบ 70-80% ของการทํานามันอยู่ที่ปัจจัยพวกนี้
8: และในวันนี้ค่ะเวลา 11:30 น.พรรคการเมืองฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยที่ร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนั้นเป็นการตราชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ค่ะโดยเน้นไปที่งบประมาณในส่วนโครงการด้านเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200 ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็ให้เหตุผลค่ะว่าการนำเงินกู้2ก้อนมารวมกันในพรก.ฉบับเดียวกันนั้นเป็นการใช้โอกาสจากความเดือดร้อนของประชาชนโดยนำเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นตัวประกันเพื่อลักไก่สอดไส้โครงการด้านพลังงานและเป็นการข้ามหัวสภาค่ะโดยหลังจากนี้ก็จะเสนอญัตติในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพรก.โดยเร็วด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิยังเรียกร้องให้รัฐบาลยืนยันร่างกฎหมายที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วก่อนวันที่12พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
11: ค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินจะมีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในอีก5เดือนข้างหน้านะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ประชุมเตรียมความพร้อมค่ะเน้นย้ำถึงการต้อนรับผู้นำกว่า 15,000 คนที่จะเดินทางมาเยือนไทยแล้วก็สร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
12: ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมความพร้อมไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF โลกนะคะขณะเดียวกันก็ขอให้ไทยใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างทำเนียบรัฐบาลโดยได้สักการะองค์เทพนรสิงห์จำลองพร้อมกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งคาดการณ์นะคะว่าน่าจะรอรายงานสรุปภาพรวมบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1/2569โดยย้ำว่าเป็นการจัดการประชุมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากที่ครั้งแรกเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2535ที่มีส่วนในการสร้างระบบตลาดทุนและระบบการคลังของไทยให้ได้รับการพัฒนาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเป็นการจัดการประชุมภายใต้ธีมประสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการผสมผสานที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับค่ะซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะมีทั้งผู้นำและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลก200กว่าประเทศค่ะจะเป็นการสร้างโอกาสให้ไทยได้โชว์ศักยภาพในการจัดเตรียมการประชุมเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันของทุกภาคส่วนและเน้นย้ำในเรื่องของการอารักขาผู้นำที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ
13: มีหลายประเทศนะครับที่ผู้นำประเทศควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาในการประชุมในสถานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ว่าเขาก็ยังมีตำแหน่งมีสถานะที่เป็นผู้นำประเทศอยู่ซึ่งเราก็คงจะต้องให้การต้อนรับให้การอำนวยความสะดวกแล้วก็ สร้างความปลอดภัย
12: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยย้ำถึงความสำคัญในการเป็นแขนขาในการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงานผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตึกสันติไมตรีค่ะส่วนการที่ฝ่าย

0: ค้านเตรียมจะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็มองว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านค่ะส่วนข้อวิจารณ์ที่ใช้กระดาษเพียง5 แผ่นนั้นนายกรัฐมนตรีก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามโดยระบุสั้นๆเพียงแค่ว่าคนที่เคยทำงานกับคนที่ไม่เคยทำงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณศิลปภา
2: ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจการตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐนะคะขณะที่สื่ออิหร่านเปิดเผยว่าข้อเสนอที่อิหร่านส่งกลับไปนั้นครอบคลุมถึงการเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางทะเลด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความบน Truth Social บอกว่าเพิ่งได้รับคำตอบจากคนที่ถูกเรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและตัวเองไม่ชอบข้อเสนอนี้เลยเนื่องจากเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากอิหร่านส่งคำตอบต่อข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐผ่านทางปากีสถานซึ่งเป็นประเทศตัวกลางเมื่อวานนี้โดยสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านเปิดเผยว่าในข้อเสนอล่าสุดเพื่อเจรจากับสหรัฐอิหร่านเรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งในทุกแนวรบทันทีและต้องรับประกันว่าจะไม่มีการโจมตีอิหร่านเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรและการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านด้วยด้านสื่อทางการอิหร่านออกมาตอบโต้กรณีที่ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านแล้วโดยระบุว่าแผนของสหรัฐหมายถึงการที่อิหร่านต้องยอมจำนนต่อความโลภของทรัมป์ขณะที่คำตอบของอิหร่านเน้นย้ำถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวอิหร่านนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านย้ำถึงความจำเป็นที่สหรัฐต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยอมรับอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุสและต้องปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านทั้งหมดความพยายามยุติสงครามที่ยังไม่คืบหน้าส่งผลให้สถานการณ์ยังคงทวีความตึงเครียดก่อนหน้านี้กองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อเรือของประเทศเหล่านั้นเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่สื่ออิหร่านรายงานว่าผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางคาทามอัลอันบียาได้เข้าบรรยายสรุปเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพต่อมอชตาบาคามีเนย์ผู้นำสูงสุดของอิหร่านและรับมอบแนวทางปฏิบัติใหม่ในการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารและเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างเด็ดขาดโดยรายงานไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าการเข้าพบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดค่ะ
1: นับตั้งแต่โลกทราบถึงการระบาดของไวรัสฮันตาที่แพร่จากสัตว์ฟันแทะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะนอกจากผู้ติดเชื้อยืนยัน6คนทั่วโลกก็จับตาถึงมาตรการควบคุมไวรัสฮันตานี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเฝ้าระวังให้เกิดความผิดพลาดเหมือนซ้ำรอยข่าวโควิด -19 นะคะคุณนิษฐาคะแม้ว่าไวรัสฮันตาเนี่ยจะแตกต่างจากโควิด -19 แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคำถามมากมายถึงการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐนะคะ
3: เพราะว่าเรื่องของการรับมือไวรัสรอบนี้ถึงจะต่างจากโควิด -19 นะคะในเรื่องของตัวไวรัสแต่ว่าการรับมือต่างไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าหลายคนจะสังเกตถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปต่างจากภาพจำครั้งที่แล้วค่ะเป็นเวลา1 เดือนเต็มมาแล้วนะคะหลังจากวันที่พบผู้เสียชีวิตคนแรกกระทั่งเรือสำราญ MV Honduras เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่นอกชายฝั่งทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาเมื่อวานนี้แต่ว่าการพบโรคระบาดครั้งนี้กำลังสะท้อนอะไรมากกว่าเรื่องสาธารณสุขด้วยเรือสำราญลำใหญ่ทิ้งสมอนอกชายฝั่งเตเนริเฟ่นะคะมีรัศมี1 ไมล์ทะเลรอบเรือเป็นพื้นที่ต้องห้ามก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้เรือเล็กนำเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นผู้โดยสารและลูกเรือบางส่วนทยอยลงจากเรือค่ะเพื่อจะขึ้นรถโดยสารเดินทางไปยังสนามบินกลับประเทศบ้านเกิดต่อไปส่วนมากแต่ละประเทศก็จะส่งเครื่องบินมารับกันนะคะทั้งหมดอย่างที่เห็นลงเรือมาจะสวมชุดป้องกันโรคสัมภาระก็เอาใส่ถุงพลาสติกเอาไว้รวมๆแล้วเมื่อวานนี้กว่า90 ชีวิตได้นะคะที่เดินทางออกจากเรือที่พบการระบาดของไวรัสฮันตาแล้วก็มุ่งหน้ากลับประเทศตัวเองจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด147 ชีวิต24 สัญชาติด้วยกันค่ะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่แต่ละประเทศจะใช้ต่อไปนะคะส่วนมากจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันก็คือการนำตัวผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเหล่านี้กลับไปยังสถานพยาบาลของรัฐต้องแยกกักโรคดูอาการกันนาน72 ชั่วโมงทีนี้ถ้าไม่พบความผิดปกติจะอนุญาตให้กลับไปบ้านได้แต่กลับบ้านแล้วต้องแยกกักโรคกักตัวเองอีกนาน42 วันนะคะตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกเนื่องจากว่าตัวของไวรัสฮันตาตัวนี้มีระยะฟักตัวที่อาจจะนานกว่า45 วันได้ค่ะ ท่ามกลางการร่วมกันรับมือสถานการณ์ของประเทศต่างๆนะสิ่งหนึ่งที่คนที่ผ่านยุคโควิด -19 มาแล้วอาจจะสังเกตได้ว่าต่างออกไปเนี่ยคือบทบาทของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ที่แต่ก่อนจะออกมาให้ข้อมูลทั้งข้อเท็จจริงทั้งคำเตือนต่างๆแก่สาธารณชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกด้วยรวมถึงเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานสาธารณสุขในประเทศต่างๆหยิบนำไปปฏิบัติตามได้แต่ว่าครั้งนี้แม้ว่าจะมีชาวอเมริกันอยู่บนเรือสำราญต้นเรื่องถึง17คนซึ่งก็ยังไม่นับรวมอีก7คนที่ใช้บริการเรือ MV Hondius แล้วก็กลับภูมิลำเนาใน5รัฐไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะการรับมือการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตารอบนี้ของ CDC เนี่ยเรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่าตั้งแต่เรื่องนี้เป็นข่าวออกมาทาง CDC ใช้เวลาหลายวันเลยนะคะกว่าที่จะประกาศว่ากำลังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อยู่แล้วหลังจากนั้นยังรออีก1วันเต็มกว่าจะสั่งเปิดศูนย์ฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวังการระบาดอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังเป็นการเตือนที่อยู่ในระดับต่ำสุดนะคะแล้วก็รออีก1วันจึงจะประกาศเตือนไปยังแพทย์ทั่วประเทศบอกว่าอาจจะมีไวรัสตัวนี้แพร่เข้ามาในสหรัฐแล้วจากคนที่โดยสารเรือ MV Hondius แล้วก็กลับมาช่วงก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้มีการส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่หรือไม่แม้แต่จะเปิดแถลงข่าวค่ะทีนี้กว่า CDC จะแถลงข่าวครั้งแรกเนี่ยคือวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแต่ก็เป็นการแถลงทางโทรศัพท์ให้เฉพาะผู้สื่อข่าวที่ได้รับเชิญซึ่งเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยังไม่ไหวมีหมายเหตุออกไว้ด้วยว่าการรายงานข่าวห้ามใส่ชื่อผู้พูดตามข้อกำหนดที่รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์วางแนวทางเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้ผู้โดยสารชาวอเมริกัน17คนที่ลงจากเรือเมื่อวานนี้เนี่ยกับชาวอังกฤษอีก1คนที่เขาพำนักในสหรัฐจะไปเข้ารับการประเมินที่ศูนย์กักกันโรคแห่งชาติที่โอมาฮาในรัฐเนบราสกาแล้วก็เจ้าหน้าที่ CDC เนี่ยระบุว่านี่ไม่ใช่การกักโรคเป็นเพียงการเข้ารับการตรวจเพื่อเฝ้าระวังเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยผู้โดยสารกลุ่มนี้จะไม่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสฮันตาด้วยเนื่องจากว่าไม่ได้แสดงอาการป่วยใดๆค่ะงานนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยเห็นตรงกันว่า CDC เนี่ยหายไปจากหน้าฉากการรับมือโรคระบาดระดับโลกไปแล้วนะคะแม้ว่าจะมีชาวอเมริกันเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงก็ตามซึ่งแม้ว่าตัวของไวรัสฮันตาจะไม่ได้ระบาดรุนแรงเหมือนกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตอกย้ำให้เห็นถึงผลพวงที่ตามมาจากนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็การถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกด้วยนะคะก็จะลดบทบาทด้านสาธารณสุขโลกของสหรัฐลงอย่างเห็นคุณพึ่งนภาคุณเจราชาตาแล้วซ้ำร้ายไปกว่านั้นตอนนี้ชาวอเมริกันบางส่วนเนี่ยเขามองว่า CDC เองแม้กระทั่งเรื่องในประเทศก็ยังทำหน้าที่เป็นป้อมปราการดูแลเรื่องโรคระบาดไม่ได้หายด้วยซ้ำค่ะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมเรื่องของต้นทุนปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับสูงขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วนะคะก็ทำให้เกิดความกดดันต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: การเพาะปลูกข้าวแต่ละฤดูกาลมีความต้องการใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยสูตรรวมกว่า2ล้าน5แสนตันต่อฤดูกาลนะคะขณะนี้ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูการผลิตรอบใหม่เกษตรกรส่วนหนึ่งมีความกังวลค่ะว่าปุ๋ยที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันจะมีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ค่ะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยประชุมร่วมกับกรมการค้าภายในนะคะเพื่อประเมินความต้องการใช้ข้าวและวางแผนการผลิตปี 2569/70 โดยระบุว่าฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีนี้มีความต้องการใช้ปุ๋ยกว่า2ล้านตันนะคะแต่ราคาปุ๋ยยูเรียบางพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมกระสอบละ800บาทเป็นกว่า 1,300 บาทแล้วทำให้ชาวนาต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นค่ะทั้งค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายาเกรงว่าเกษตรกรบางส่วนอาจจะขาดสภาพคล่องไม่มีเงินลงทุนส่งผลต่อผลผลิตข้าวในฤดูกาลนี้ค่ะสำหรับโครงการปุ๋ยธงเขียวของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ส่วนลดปุ๋ยกระสอบละ300บาทไม่เกินคนละ5กระสอบนะคะช่วยลดภาระได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ความต้องการใช้ปุ๋ยจริงๆมีมากกว่านั้นโดยชาวนาส่วนใหญ่ทำนาไม่ต่ำกว่า 10-20 ไร่นะคะซึ่งต้องใช้ปุ๋ยไร่ละ1กระสอบขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลาง 5,000-6,000 ล้านบาทนะคะเพื่อจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายแก่เกษตรกรหลังจากที่ปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียส่งมอบไม่ทันฤดูการผลิตนะคะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยมองว่าควรจะปรับความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเพราะปัจจุบันการปลูกข้าวยังจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลสภาพคล่องของชาวนานะคะโดยเฉพาะเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทสำหรับเกษตรกรที่ตกค้างกว่า 200,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้เข้าครม.นะคะรวมไปถึงการดูแลราคาข้าวให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตค่ะ
1: โดยเฉพาะท่านสุภชีท่านรับปากอย่างข้าวไม่ให้ต่ำจาก 8,000 ตัดสดท่านก็รับปากจะทำให้ทางกระทรวงเกษตรทางกระทรวงเกษตรก็เห็นนี้ด้วยแต่สำหรับปุ๋ยที่ท่านขอพูดทีหนึ่งรัฐมนตรีท่านสุริยะท่านจะนำมาให้ถ้าเป็นไปได้70-30อย่างที่ผมเสนอก็ไปชาวนาเรารับได้แต่จะให้อินทรีย์ทั้งหมดเราก็ต้องดูก่อนเพราะว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยอินทรีย์ชีวภัณฑ์เนี่ยเราจะปรับสภาพดินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเคมีนี่เราจะใช้บำรุงต้นบำรุงใบเพื่อให้ออกดอกออกผลครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มที่จะปรับพื้นที่นาเตรียมเพาะปลูกรอบใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาข้าวค่ะ
2: ว่ามีราคาข้าวที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ต้นทุนนะคะในการใช้นะคะเช่นพวกปุ๋ยเงี้ยค่ะก็ขอให้ช่วยลดราคาลงบ้างเนี่ย
3: ต้นทุนมันเพิ่มสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ปีนี้ของเราเนี่ย
2: เกือบครึ่งครึ่งเลยค่ะ
4: เพิ่มมาจากอะไรปุ๋ย
2: ปุ๋ยค่ะ
4: เป็นหลักเลย
2: ใช่ค่ะปุ๋ยแล้วก็เวลาเราซื้อพันธุ์ข้าวเงี้ยราคาก็จะแพงใช่ไหมคะแต่พอเราขายเงี้ยก็จะถูก
0: ด้านห้างสมาคมธุรกิจปุ๋ยและการเกษตรออกมายืนยันนะคะว่าปุ๋ยสำหรับฤดูการเพาะปลูกนี้จะไม่ขาดแคลนแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสงครามและวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางนะคะพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการสมาชิกในสมาคมจำหน่ายปุ๋ยในราคาปกติห้ามกักตุนหรือปรับขึ้นราคาปุ๋ยในสต็อกเดิมนะคะขณะที่กรมการค้าภายในได้ประกาศราคาแนะนำปุ๋ยเคมีแต่ละจังหวัดไปแล้วด้วยค่ะคุณพึ่งนภาคุณจีรชาตาคะนอกจากการแก้ปัญหาปุ๋ยในระยะสั้นแล้วนะคะเกษตรกรยังเสนอให้มีการจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการแหล่งน้ำและสนับสนุนโซล่าภาคการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนในระยะยาวด้วยค่ะ
5: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
6: ค่ะหลังจากที่คิกออฟโครงการปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการจัดโครงการครั้งที่2ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็มีเกษตรกรนั้นให้ความสนใจซื้อปุ๋ยกันอย่างคึกคักแต่ยังคงจำกัดการซื้อปุ๋ยยูเรียได้เพียงคนละ1กระสอบเท่านั้นเนื่องจากว่าปุ๋ยยูเรียนั้นขาดตลาดค่ะเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีให้ความสนใจมาลงทะเบียนเพื่อซื้อปุ๋ยในโครงการปุ๋ยธงเขียวพัดคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการจัดขึ้นที่สหกรณ์การเกษตรท่าม่วงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเกษตรกรคนนี้ก็บอกว่าฤดูกาลนี้ไม่ได้ปลูกข้าวค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่ที่มีการ พอปลูกเนี่ยปรับปรุงคลองชลประทานแต่ว่าต้องการมาซุบปุ๋ยเพื่อที่จะเตรียมปลูกในเดือนสิงหาคมแทนเนื่องจากกังวลว่าราคาปุ๋ยเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นกว่านี้โดยโครงการนี้ก็มองว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ค่ะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เพราะว่าให้ส่วนลดซื้อปุ๋ยกระสอบละ300ไม่เกิน5กระสอบแต่มีข้อจำกัดก็คือซื้อยูเรียได้เพียงคนละ1กระสอบค่ะ
4: ยูเรียได้1ลูกก็คือเขาจำกัดไงคะแต่ก็โอเคก็ให้คนอื่นกระจายกันไปไงคะคือแบบว่าบางทีคนที่มีเงินเยอะก็จะซื้อกว้างไปหมดเอาไปขายต่อมันก็ไม่ดีก็ซื้อแบบว่ากระจายคนละ1ลูกก็ยังดีนะคะ
6: ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคนนี้ก็บอกว่าเดินทางมาจากอำเภอเมืองค่ะตั้งใจมาซื้อปุ๋ยไปใส่อ้อยแต่ไม่สามารถรับปุ๋ยไปได้ทันทีนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยต้องรวบรวมคำสั่งซื้อแล้วก็จัดส่งให้กสิกรในภายหลังจึงต้องเสียเวลาเดินทางมารับปุ๋ยอีกรอบค่ะ
7: ถ้า5ลูกเนี่ยวิ่งต่องเที่ยวก็คงจะช่วยได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าวิ่งเที่ยวเดียวช่วยได้ 1,500 ทีนี้วิ่งต่องเที่ยวไอ้ 1,500ก็เป็นค่าน้ำมันแต่หมด
8: แล้วเป็นค่าน้ำมันวิ่งมา
7: ใช่เพราะว่าผมนึกว่ามาเลยได้ไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมาแล้วต้องรอระยะหนึ่งกลับมาปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งไงมันก็เลยกลายเป็นต้องวิ่งต่องเที่ยว
6: ด้านนายทัศน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีระบุว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้สั่งซื้อปุ๋ยไปแล้วจังหวัดก็จะประสานกับสหกรณ์การเกษตรท่าม่วงให้จัดส่งสินค้าไปยังเกษตรกรให้ใกล้ที่สุดเพื่อไม่ให้เกษตรกรนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับปุ๋ยอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่การเกษตรกว่า1ล้านไร่พืชหลักที่เริ่มปลูกในช่วงนี้ก็ได้แก่ข้าวอ้อยมันสับปะหลังสำหรับโครงการปุ๋ยธงเขียวพลัดที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีถึงในวันพรุ่งนี้นะคะโดยปริมาณปุ๋ยที่รองรับเกษตรกรก็อยู่ที่ 5,000 กระสอบค่ะโดยโครงการนี้ก็จะให้ส่วนลดกับเกษตรกรในการซื้อปุ๋ย10สูตรที่เกษตรตะกรนิยมใช้ก็เช่นยูเรีย 46-0-0 สูตร 30-0-0 สูตร 21-0-0 กระสอบละ300บาทซื้อได้คนละไม่เกิน5กระสอบโดยโครงการนี้ก็เพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรมากกว่าโครงการปุ๋ยธงเขียวปี2568ค่ะโดยให้ส่วนลดปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือ300บาทต่อกระสอบส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทส่วนลดซื้อปุ๋ยกระสอบที่6จำนวน300บาทค่ะและสำหรับคนที่มีบัตรดินดีมีใบรับรอง GAP หรือว่าเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนอกจากนี้นะคะยังได้ส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์อีก250บาทรวม 2,100 บาทค่ะ
9: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายช่วยเหลือคนไทย5คนโดยให้การบอกว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งลาวหลอกไปทำงานแต่ไม่ได้ค่าจ้างก็เลยหนีกลับมาฝั่งไทยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยลำน้ำโขงเขตเชียงรายรับตัวคนไทย5คนในแม่น้ำโขงบริเวณบ้านเวียงเหนือหมู่2ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนไทยหลบหนีจากการควบคุมของขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวและต้องการความช่วยเหลือกลับเข้าไทยจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดเป็นคนไทยที่ลักลอบเดินทางข้ามแดนไปทำงานในฝั่งลาวโดยมีนายหน้าชาวจีนชักชวนแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงจึงได้ตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศไทยก่อนใช้เรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขงเข้ามายังฝั่งไทยและถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบควบคุมตัวไว้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่าสถานีหรือท้องที่ตามกำหนดเวลาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองปี2522พร้อมทำบันทึกการจับกุมและเปรียบเทียบปรับก่อนส่งให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงขยายผลสืบสวนถึงขบวนการลักลอบพาคนไทยข้ามแดนรวมถึงเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนโดยหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะประสานญาติรับตัวต่อไปค่ะ
6: ไปต่อกันที่กีฬานะคะมีผลสรุปของฟุตบอลไทยลีกติดตามจากคุณไพฑูรย์ค่ะ

0: วัสดีครับเมืองทองยูไนเต็ดสิ้นลายอดีตแชมป์ไทยลีกหลังฟอร์มสะดุดนัดสุดท้ายบุกไปแพ้สุโขทัยขาดลอยต้องตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ฤดูกาลหน้าครับ
1: ฟุตบอลไทยลีก
2: ฟุตบอลไทยลีก1นัดสุดท้ายของฤดูกาลไฮไลท์อยู่ที่เกมชิงตั๋วตกชั้นระหว่างสุโขทัย FC ทีมอันดับ14พบกับเมืองทองทีมอันดับ13โดยผู้แพ้นัดนี้จะหล่นไปเล่นไทยลีก2ฤดูกาลหน้าซึ่งเมืองทองครับที่ก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครมา4นัดติดต่อกันฟอร์มดันไม่มาในช่วงเวลาสำคัญโดนค้างคาวไฟสุโขทัยเปิดบ้านไล่ถล่มขาดลอยถึง0ประตูต่อ3ส่งผลให้สุโขทัยรอดพ้นการตกชั้นขณะที่เมืองทองยูไนเต็ดที่มีดีกรีเป็นแชมป์ไทยลีก4สมัยกลายเป็นทีมที่3ที่ต้องไปตั้งต้นใหม่ในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าร่วมกับนครราชสีมา FC และพลังการ FC ซึ่งนับเป็นการตกชั้นครั้งแรกของเมืองทองนับตั้งแต่ขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดเมื่อ17ปีก่อนด้วยครับไปต่อกันที่วงการกอล์ฟไทยครับที่มีข่าวดีต่อเนื่องถึง2ข่าวเริ่มจากกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่น

0: มากถึง4สโตรกซึ่งนับเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ใบที่9ในชีวิตครับและเป็นแชมป์ใบที่2ที่อัธยาทำได้ในปีนี้ต่อจากรายการ Honda LPGA Thailand เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันไปเกือบ16ล้านบาทครับ
1: คือรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกถือว่ามันเป็นความโล่งใจในสิ่งที่เห็นแบบกับเกมที่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้เยอะมากๆมันก็จริงๆมันก็สอนจินว่าบางทีมันเราไม่ได้แบบคาดหวังไม่ได้ expect แบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่มันสามารถมาเองได้โดยการที่เราแบบไม่ต้องแบบคอนโทรลมันขนาดนั้นเลยอะค่ะไม่ว่าใครจะเล่นดีเล่นไม่ดีจินก็คงทำในส่วนที่จินทำได้เขาก็ทำในส่วนที่เขาทำได้อะไรเงี้ยแล้ว end of the day ใครทำได้ดีกว่ากันคนนั้นก็ต้องเป็นผู้ชนะจินว่ามันก็เราก็ accept ตรงนั้นได้แล้วจินรู้สึกว่ามันก็ทำให้เราแบบเรียนรู้แล้วมีโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นเลยค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งข่าวดีครับมาจากน้องอาโปชนชีวาวงรัตดาวรุ่งวัย19ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ไปคว้าแชมป์เอฟสันทัวร์รายการ Reliance Matrix Championship ที่รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาหลังทำสกอร์รวม26อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2มากถึง5สโตรกซึ่งนับเป็นการคว้าแชมป์มาครองได้ทันทีครับหลังจากเธอลงแข่งเอฟสันทัวร์ปีนี้เป็นปีแรกและแข่งเป็นรายการที่3เท่านั้นรับเงินรางวัลกว่า1ล้าน2แสนบาทพร้อมทำคะแนนสะสมเพื่อลุ้นคว้าสิทธิ์ขึ้นมาเล่น LPGA ทัวร์ในฤดูกาล2027ครับไปดูความเคลื่อนไหวกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันบ้างครับหลังจากที่ทีมบาสเกตบอล 3x3 ชายของจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลได้เลยครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งในครั้งนี้ครับด้วยองค์ประกอบทีมที่ลงตัวทำให้พวกเขามีความหวังที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาครองให้ได้ไปติดตามได้จากคุณธนิตเอิบสุขรายงานสดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญครับคุณธนิตครับ
2: ครับคุณไพฑูรย์ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งเป็นสถานที่ขนส่งความฝันของน้องๆเยาวชนทั้ง77จังหวัดครับที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้ครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับทีมบาส 3x3 ของสุราษฎร์ธานีครับยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนั่นจึงทำให้พวกเขามีความหวังที่จะคว้าเหรียญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกีฬาเยาวชนครับทีมยัดห่วงหนุ่ม 3x3 จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับออกสตาร์ทในศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเก็บชัยชนะ2นัดรวดจากตรังและภูเก็ตครับท่ามกลางเสียงเชียร์อันดังกึกก้องจากแฟนกีฬารอบสนามที่ผ่านมาในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับทีมบาสเกตบอล 3x3 สุราษฎร์ธานีต้องเผชิญกับความผิดหวังหลังไม่เคยสามารถคว้าเหรียญมาครองได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับซึ่งเป็นปมที่ติดในใจของทีมยัดห่วงสุราษฎร์ธานีมาตลอดกาลด้วยความลงตัวและยืดหยุ่นของทีมชุดนี้ครับที่นำโดยต้นน้ำสู่วัฒนาอุไลวันครับอัศดาบุรพัฒน์บารมีอุ่นคำและณัฐนนท์สีทองครับจึงทำให้ทีมมีผลงานที่ยอดเยี่ยมและหวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลมาครองให้ได้ในครั้งนี้ครับ
3: ก็ซ้อมทุกวันครับเช้าเย็นซ้อมบ้างเล่นเรื่องบาสเล่นบาสบ้างแล้วก็พาไปวิ่งเที่ยวรอบเมืองบ้างคร
4: ับ
3: เพ
4: ื
3: ่อเอาแรงครับ
4: แล้วก็ซ้อมแผนกันบ้างด้วยครับแล้วก็3เดือนนี้ก็เต็มที่ครับอยากติดเหรียญให้ได้สักปีครับผม
3: อยากติดเหรียญสักครั้งครับ
4: ใช่ก็เป็นปีท้ายของผมแล้วน้องๆก็อยากส่งผมให้ถึงที่สุดครับผมก็อยากติดเหรียญให้ได้ก็อยากพาสุราษฎร์ธานีไปถึงจุดนั้นให้ได้ด้วยครับ
5: ความหวังที่จริงแล้วมันความคาดหวังของเรานะครับมันคงจะสูงที่สุดเลยนะครับก็คืออยากจะติดเหรียญสักเหรียญนึงเพราะว่าไม่เคยทำได้เคยเข้ารอบ8ทีมแล้วก็ตกรอบไป3ปีติดเลยที่เราวาดฝันไว้แล้วก็มีการบ้านไว้ด้วย
6: ก็ในมุมมองของผมเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเรามีเวลาเตรียมทีมค่อนข้างจะนานแล้วก็ได้ใส่ทั้งสมรรถนะทั้งร่างกายวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องสภาพจิตใจคิดว่าครั้งเนี้ยเราพร้อมแหละแต่ทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยเราจะตะกุยไปได้ถึงมั้ยครับผมเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้เล่นในบ้านเราต้องขับรถไปนครสวรรค์ชลบุรีราชบุรีเราไปกันแค่6คนอยู่ตลอดแต่ครั้งเนี้ยเราอยู่ในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องกําลังใจเรื่องเสียงเชียร์เนี่ยสําคัญครับก็ขอให้พี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับมาร่วมกันชมร่วมกันเชียร์ทีมของเรานะครับ
2: วันนี้ทีมบาสหนุ่มสุราษฎร์ครับจะลงเล่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับนครศรีธรรมราชครับโดยตั้งเป้าจะเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มมาครองให้ได้ครับเพื่อไปถึงเป้าหมายเหรียญที่ตั้งความหวังเอาไว้ต่อที่ว่ายน้ำประเภทผีเสื้อ50เมตรหญิง

0: รอบชิงชนะเลิศครับปรากฏว่าเหรียญทองเป็นของชยานิสวนศิลพงษ์ลักษณ์จากกรุงเทพมหานครครับทำเวลา 28.31 วินาทีและเป็นเหรียญทองที่2ของเธอเองในกีฬาเยาวชนครั้งนี้ครับหลังได้มาแล้วจากผัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรหญิงครับครับคุณไพฑูรย์ไฮไลท์ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติในวันนี้ครับอยู่ที่กรีฑาวันแรกครับแน่นอนครับไฮไลท์อยู่ที่ประเภท100เมตรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิ่งเยาวชนครับก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้สุราษฎร์ธานีจะคว้าเหรียญทองมาครองได้หรือไม่ครับหลังจากหมดยุคของมิ้วจิรพงษ์มีนาภะรวมถึงใบพันธ์ศิริพลพันแพรทีมสุราษฎร์ธานีครับต้องเร่งกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในกีฬากีฬาครับ
1: ครับผมขอบคุณครับคุณธนิตครับทิ้งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับกับ Action Today ไปดูลูกยิงฟรีคิกของมาคัสแรชฟอร์ดที่ช่วยให้บาร์เซโลนาขึ้นนำก่อนจะเอาชนะเรอัลมาดริดไป2ประตูต่อ0คว้าชัยชนะในศึกเอลคลาสิโกพร้อมการันตีการคว้าแชมป์ลีกสเปนแม้จะเหลือเกมอีก3นัดก็ตามหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวที่จอดลอยลำอยู่กลางทะเลบริเวณอ่าวมะขามจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเพลิงไหม้ก็ทำให้เรือถูกไหม้จนจมทะเลค่ะเจ้าหน้าที่นำเรือดับเพลิงเข้าฉีดน้ำดับไฟที่กำลังไหม้เรือสปีดโบ๊ทจูเลียตซึ่งจอดถูกทุ่นลอยลำบริเวณอ่าวมะขามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตห่างจากท่าเรือเอกชนไปประมาณ200เมตรค่ะไฟดับก็จริงนะคะแต่ว่าตัวเรือเสียหายเกือบทั้งลำเหลือแค่โครงไฟเบอร์กลาสลอยอยู่บนผิวน้ำท้ายที่สุดก็จมทะเลเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือขนาด 18.19 ตันกรอสประเภทบรรทุกคนโดยสารเรือเร็ว3เครื่องยนต์วัสดุตัวเรือทำจากไฟเบอร์กลาสใบอนุญาตให้ใช้เรือได้ถึงวันที่27มกราคม2570ก่อนเกิดเหตุเรือลำนี้ให้บริการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก่อนกลับเข้าฝั่งมีการนำเรือไปเติมน้ำมันเต็มถังจากนั้นกัปตันเรือและลูกเรือ3คนนำเรือไปผูกทุ่นบริเวณอ่าวมะขามห่างจากเรือลำอื่นพร้อมกับปิดระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆบนเรือก่อนขึ้นฝั่งแต่ต่อมาก็เกิดเพลิงลุกไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าลูกเรือทั้ง3คนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เป็นประจำแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้หรือไม่ตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสภ.วิชิตเร่งเข้าตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
0: พายุฤดูร้อนที่จังหวัดลพบุรีก็ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นถึง57ต้นบ้านเรือนเสียหายกว่า100หลังคาเรือนค่ะต้นไทรอายุกว่า50ปีหักโค่นทับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าหักและสายไฟก็ตกลงมากองอยู่บนพื้นภายในซอยอรุณโนทัยพัทยากลางตำบลหนองเรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะส่งผลทำให้รถยนต์และประชาชนไม่สามารถสัญจรเข้าออกซอยได้เนื่องจากว่ามีต้นไม้ล้มขวางถนนผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุในพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงจนหลังคาบ้านสั่นไหวก่อนที่จะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากนั้นก็เกิดไฟฟ้าดับทั้งซอยค่ะ
2: เสียงเหมือนอะไรระเบิดครับดังมากครับจนแบบผมนอนเล่นอยู่ผมก็ลุกขึ้นมาตอนแรกไฟในบ้านยังไม่ดับครับพี่แล้วทีนี้เหมือนก็ว่าพอได้ยินเสียงบึ้มแรกสักประมาณเกือบ5นาทีมันก็ได้ยินเสียงบึ้มที่2ก็คือเป็นหม้อแปลงแถวบ้านครับแล้วทีนี้มันก็เลยดับตั้งแต่บ้านผมไปจนหอพักผม
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจรแล้วนะคะเพื่อที่จะเปิดเส้นทางขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้าไปซ่อมแซมระบบเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติค่ะส่วนที่จังหวัดลพบุรีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น57ต้นบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า121หลังคาเรือนในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลพุกคาตำบลหนองไซขาวและตำบลหนองเต่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ระดมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าที่หักโค่นลงมาเพื่อที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะขณะที่ทางผู้ว่าก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะ
1: วันนี้หลายจังหวัดของไทยยังคงมีอากาศร้อนนะคะและมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงคาดหมายว่ากลางสัปดาห์นี้จะเข้าสู่ฤดูฝนติดตามจากคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่บริเวณตอนบนของไทยก็ยังคงมีอากาศร้อนฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าในระยะนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานของประเทศไทยนะคะและบริเวณนี้นะคะยังคงมีกระแสอิทธิพลของลมนะคะบริเวณทะเลจีนใต้เข้ามานะคะมีผลกระทบแต่ว่ากำลังมันอ่อนลงประกอบกับระยะนี้มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมพัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนในระยะนี้อยู่ค่ะส่วนภาคใต้ในช่วงตั้งแต่วันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้จะมีแนวโน้มฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าลมตะวันออกและ ข้ามาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคราวนี้เรามาดูแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะจะพบว่าแนวโน้มของฝนที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือจะอยู่ราวๆ 30-40% ฝนตกหนักนะคะมีลมแรงส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะระยะนี้ฝนน้อยลงค่ะแต่ยังคงมีฝนร้อยละ20-40ของพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ทางด้านของภาคกลางค่ะและกรุงเทพมหานครวันนี้หลายพื้นที่ยังตกหนักภาคกลางฝน 30-40% นะคะกรุงเทพมหานครฝน 20-40% ส่วนภาคตะวันออกนะคะฝนตก 30-40% นะคะขณะเดียวกันที่พื้นที่ทางภาคใต้ 40-60% ค่ะและยังมีหลายพื้นที่ตกหนักนะคะโดยในช่วงกลางเดือนนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในขณะที่แนวโน้มของฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งประเทศจะใกล้เคียงกับค่าปกติส่วนปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10-20 เว้นแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะลากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไม่มีเลยก็ต้องหยิบยืมอ่ะค่ะต้องแบบอะไรที่มีค่าก็เอาไปอันนั้นก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจําเป็นนะ
1: ก็ขายของทุกวันพ่อก็ทํางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ค่อยไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยต้องเก็บเงินค่าเทอมค่าชุดค่าเขาขึ้นม .1 นะคะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่าง
2: นี่ก็คู่มา2คนแต่ก็ไม่พอไงต้องขอยืมคนเวลาค่าเทอมเนี่ยก็ต้องขอยืมเข้ามาเนี่ยค่าเทอมมันแพงจํากัดค่าอะไรวันเขาจํากัดให้บางวันก็มันไม่พออยู่แล้วอ่ะค่าอะไรวัน
3: ก็ค่าขนมที่ไปช
2: ุดไม่พอเพราะเด็กไปก็มีค่าลงค่ารถอย่างเงี้ยมันไม่พอแต่ก็ต้องบางวันก็กินอะไรไม่ได้กินเพราะมันค่าใช้จ่ายมันแพง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่คุ้นตานะคะแล้วก็เป็นเสียงที่คุ้นเคยด้วยในช่วงเปิดเทอมแบบนี้นะคะและชื่อรายการของเราในวันนี้คือกู้รับเปิดเทอมนี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเวลานี้ถ้านับถอยหลังการเปิดเทอมค่ะคุณผู้ชมปีนี้หอการค้าออกมาประเมินด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายการเปิดเทอมเนี่ยจะมีเงินสะพัดมากกว่า 66,000 ล้านบาทเลยนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาในรอบ13ปีเลยค่ะส่วนผู้ปกครองแต่ละครอบครัวก็จะมีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทต่อครอบครัวแตกต่างกันไปตามหลักสูตรของลูกๆที่เข้าไปเรียนนะคะคราวนี้จากการไปสำรวจก็พบว่าผู้ปกครองหลายคนเลยสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันเกือบครึ่งเลยนะคะบอกว่าภาระเวลานี้เพิ่มขึ้นมาทั้งสินค้าแพงน้ำมันแพงเงินไม่พอบางคนต้องกู้บางคนต้องนำจำนำทรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่ก็ต้องเอาไปแลกนะคะเพราะว่าเรื่องของค่าเล่าเรียนเนี่ยมันมีความสำคัญจำเป็นที่จะต้องแลกคุณผู้ชมล่ะคะที่มีลูกมีหลานเปิดเทอมในช่วงนี้คิดว่าเรื่องนี้สำคัญจำเป็นต้องแลกเหมือนกันหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงภาพรวมของการศึกษาเนี่ยค่ะภาพที่เห็นตอนนี้นะคะถือเป็นปีที่5แล้วค่ะของกิจกรรมพี่ดูแลน้องส่งต่อชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนทั้งของใหม่และมือ2ที่จังหวัดยะลาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะเป็นเพียงกิจกรรมเดียวเพราะว่ายังมีอีกหลายองค์กรนะคะที่จัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ไม่ว่าอย่างมูลนิธิกระจกเงาเพราะต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆแพงขึ้นจริงๆตามสภาพเศรษฐกิจที่น้ำมันมันแพงขึ้นสินค้าหลายชนิดก็ปรับตัวด้วยนะคะผู้ปกครองก็ต้องแบกรับภาระกันหลายอย่างเลยถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐอย่างกระทรวงศึกษาธิการจะออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการอนุโลมให้นักเรียนใส่ชุดเดิมได้แม้จะเปลี่ยนระดับชั้นหรือว่าย้ายโรงเรียนเปิดทางให้โรงเรียนเพิ่มวันใส่ชุดพละลดความจำเป็นในการซื้อชุดใหม่และไม่บังคับให้ซื้อชุดลูกเสือแบบเต็มรูปแบบรวมถึงมีการผ่อนปรนเรื่องรองเท้ากระเป๋าและการปักชื่อบนชุดนักเรียนเพื่อลดต้นทุนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเสียงสะท้อนของผู้ปกครองเช่นกันนะคะว่ามาตรการที่ออกมามันช้าไปค่ะในขณะที่ผู้ปกครองบางคนก็บอกว่าไม่ได้รับแจ้งนะคะและยังต้องหาเงินมาถ้าไม่พอก็ต้องหยิบยืมอีกด้วยค่ะ
0: ไม่เห็นที่โรงเรียนอะไรแจ้งนะคะก็เหมือนก็ยังให้ซื้ออยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนป.3นี้ลูกเสือเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับชุดนักเรียนแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีผ้าพันคอแต่ว่าพอขึ้นป.4เนี่ยมันต้องเป็นชุดเนตรนารีอะค่ะค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าชุดนักเรียนชุดนึงก็ประมาณเกือบ600แล้วนะทั้งชุดไม่มีเลยก็ต้องหยิบยืมอะค่ะต้องแบบอะไรที่มีค่าก็เอาไปอันนั้นก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจำเป็นนะ
4: นอกจากอนุโลมเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วนะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มอบหมายให้สกสคจัดหาเครื่องเขียนหนังสืออุปกรณ์การเรียนในการควบคุมราคาเพิ่มทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาประหยัดได้นะคะในขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เปิดโครงการ Back to School Free ดอกเบี้ยผ่านสถานธนานุเคราะห์ทั่วประเทศและนั่นก็เป็นภาพสะท้อน ้อนหนึ่งนะคะเพราะว่าในปีนี้เราพบว่ามีประชาชนที่เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญข้อมูลเดือนพฤษภาคม2569ค่ะระบุว่ามูลค่าทรัพย์จำนำเพิ่มขึ้นร้อยละ21สะท้อนถึงแรงกดดันด้านค่าครองชีพโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนก็นำทองมาจำนำกันมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการหากินต่างๆธนาคารออมสินเองค่ะก็ออกมาตรการด้านสินเชื่อด้วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมนี่คุณผู้ชมวงเงิน 1,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งมาตรการนี้ค่ะมีเป้าหมายสำคัญคืออยากจะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยเปิดให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.6 ต่อเดือนผ่อนชำระได้นานสูงสุด12เดือนและไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะซึ่งผู้ปกครองสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมยังไม่ทันไรเลยเปิดเทอมก็เริ่มเห็นการก่อตัวของการเป็นหนี้อีกแล้วนะคะและสำหรับคุณสมบัติของผู้กู้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือลูกค้าทั่วไปค่ะซึ่งต้องเป็นผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีอาชีพมีรายได้แน่นอนอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและไม่เกิน65ปี

0: รวมถึงต้องมีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้นะคะส่วนลูกค้าเดิมค่ะก็คือผู้ที่เคยใช้สินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมและปิดบัญชีแล้วพร้อมกับมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีโดยผู้กู้กลุ่มนี้ก็สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปค่ะทั้งหมดนี้ก็สะท้อนเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมว่ามันหนักหนาพอสมควรสำหรับผู้ปกครองนะคะค่าเทอมแพงค่ะแต่เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากประหยัดอย่างอื่นได้เนี่ยก็ต้องยอมแลกเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนนะคะ
1: ก็ขายของทุกวันพ่อก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ค่อยไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเก็บเงินค่าเทอมค่าเทอมค่าชดค่าเขาขึ้นม.1 นะคะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเลยการเรียนของลูกไม่ได้คิดที่จะหลุดอะค่ะใช่ค่ะก็จะให้เขาเรียนแบบเดิม
2: เยอะแต่นี่เขาคู่มา2คนแต่ก็ไม่พอไงต้องขอยืมคนเวลาค่าเทอมเนี่ยก็ต้องขอยืมเข้ามาเงี้ยค่าเทอมมันแพงจำกัดค่ารายวันเขาจำกัดให้บางวันก็มันไม่พออยู่แล้วอะค่ารายวันไม่พอเพราะเด็กไปก็มีค่าลงค่ารถอย่างเงี้ยมันไม่พอแต่ก็ต้องคนบางวันก็กินอะไรไม่ได้กินเพราะมันค่าใช้จ่ายมันแพงอย่างที่เขาอย่างนี้เขาต้องเสียค่าหนังสือต้องซื้อค่าเทอมต้องจ่ายอย่างโรงเรียนชุมชนเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่เด็กมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้มันต้องไปอีกใช่ไหม
0: มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะบอกว่าถึงยังไงมีมาตรการช่วยเหลือก็ต้องซื้อชุดอยู่ดีเพราะว่าลูกหลานก็โตขึ้นด้วยตัวโตขึ้นอาจจะต้องเป็นความจำเป็นอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่ดิฉันเกริ่นไปช่วงต้นนะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ละครอบครัวก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ประมาณ 30,000 บาทใช่ไหมคะแต่สำหรับครอบครัวยากจนเนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแต่ก็สูงสำหรับครอบครัวยากจนเหมือนกันค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของครอบครัวยากจนอยู่ที่ 9,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขนี้ก็จะพบว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของว่ามีค่าเล่าเรียนหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวไหนที่รู้สึกว่าเงินไม่พอที่จะจ่ายแล้วเนี่ยนะคะมันมีผลต่อการทำให้เด็กคนนึงสามารถหลุดออกจากระบบการศึกษาได้เลยมีข้อมูลชุดนึงชวนคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันค่ะเป็นข้อมูลของกสศ.นะคะเขาพบว่าภาระของค่าเล่าเรียนที่หนักเกินไปเนี่ยเป็นส่วนนึงเลยที่ทำให้เด็กตัดสินใจออกจากระบบการศึกษาไปเลยนะคะดูตัวเลขค่ะอย่างในปี2564นี่เป็นตัวเลขที่กสศ.ติดตามเด็กยากจนจำนวน 15% ของประเทศนี้นะคะพบว่าในปี64ค่ะเด็กยากจนที่อยู่ในม.3เนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลข 160,000 กว่าคนอยู่เลยนะคะตัวเลขตรงนี้แต่ปีถัดไปในปี2565ค่ะปรากฏว่านักเรียนกลุ่มนี้หลุดระบบการศึกษาออกไปอยู่ที่ 18.5% คือหลุดออกไปแล้วนะคะไม่ได้เรียนต่อชั้นม.4 นะคะจากนั้นค่ะในปี68ค่ะก็พบอีกว่านักเรียนกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะมีสูงถึง 87.5% ที่พบว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ยืนยันข้อมูลสิทธิ์การเรียนต่อในระบบ TCAS ค่ะนั่นหมายความว่าตัวเลขนี้กำลังบอกว่าเด็กหลุดกลางทางออกไปเรื่อยๆในแต่ละปีและเหตุผลใหญ่ก็คือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าดูในภาพรวมประเทศไทยมีครัวเรือนที่มีจำนวนมากที่ยากจนนะคะอยู่ที่ 1.3 ล้านกว่าคนเป็นเด็กยากจนพิเศษค่ะมีแนวโน้มเด็กที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาจากปี2566ตัวเลขสูงนะคะอยู่ที่ล้านกว่าคนแต่พอมาในปี2568มีตัวเลขใหม่นะคะ 600,000 กว่าคนค่ะเด็กหลุดระบบการศึกษาคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเลขลดลงก็จริงแต่มันไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าในปี2569ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตของพลังงานในปีนี้ค่ะอาจจะทำให้สถานการณ์ค่าครองชีพปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะรายได้ของครัวเรือนยากจนเนี่ยมันไม่ได้ปรับเพิ่มตามนะคะมันยังคงที่อยู่ที่ 1,236 บาทต่อคนต่อเดือนนั่นเอง แต่อย่างที่บอกไปรายได้เขาแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเดือนละประมาณ1,000 กว่าบาทแต่ค่าใช้จ่ายที่เด็กยากจนต้องเจอในแต่ละปีเนี่ยเกือบ10,000นะคะเอาลองมาดูตัวเลขกันนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอะไรบ้างนี่เป็นค่าใช้จ่ายภาพรวมของการศึกษาต่อปีนะคะของเด็กยากจนสูงที่สุดเลยก็คือค่าเล่าเรียนด้านบนนะคะ 28.74% อยู่ที่ประมาณ2,708 บาทรองลงมาแพง

0: รองลงมาก็คือค่าเดินทางอยู่ที่ 2,682 บาทนะคะรองลงมาคือค่าอาหารเช้าค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ากลางวันเด็กก็จะไปเรียนแล้วก็ไปกินอาหารที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะแต่อาหารเช้าก็กลายเป็นภาระของเด็กด้วยถัดมาคือเรื่องของค่าเครื่องแบบอยู่ที่973บาทและค่าหนังสืออุปกรณ์อยู่ที่483บาทโดยรวมทั้งหมดแล้วนะคะกลมๆค่ะเด็กกลุ่มนี้จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนภาระทางการเรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,420 บาทนั่นเองนะคะคราวนี้ตัวเลขนี้มันสำคัญยังไงนักวิจัยด้านความเหลื่อมล้ำของกสศค่ะก็ได้ประเมินออกมานะคะว่าการขึ้นราคาของพลังงานกระทบต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นราวๆ 40% โดยภาระค่าเล่าเรียนของครอบครัวยากจนสูงขึ้นอีกราวๆ 1,000 กว่าบาทต่อปีแน่ๆคือเมื่อกี้9,000 กว่าบาทใช่ไหมคะตัวเลขพอเรื่องของค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นมันจะทำให้เงินเมื่อสักครู่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเท่ากับว่าค่าเล่าเรียน1เทอมของเด็กๆเทียบเท่ากับรายได้ครัวเรือนยากจน 2-3 เดือนเลยทีเดียวค่ะ
1: เราพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ย122ในกลุ่มตัวอย่างเรานะครับแจ้งว่าสาเหตุหนึ่งที่เขาเลือกที่จะไม่เรียนต่อเนี่ยเป็นผลมาจากการที่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะประเทศไทยเรามีเรียนฟรี15ปีใช่ไหมนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ยังมีการเก็บค่าเล่าเรียนอยู่เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายบางรายการนะครับที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในความครอบคลุมยังไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจของการเรียนฟรี15ปีครัวเรือนเขามีรายได้โดยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนอยู่แค่ 1,236 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูข้อมูลตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าเทียบรายจ่ายที่เขาต้องจ่ายในแต่ละปีนะครับโดยเฉลี่ยนะก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นรายจ่ายที่คิดเทียบเคียงได้กับรายได้เขาต่อคนต่อสมาชิกครัวเรือนเนี่ย2เดือนนะครับนี่คือรายจ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีปัญหาสถานการณ์วิกฤตดังนั้นเนี่ยภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ระดับรายได้ของครัวเรือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเนี่ยเราเห็นความยากลำบากของครัวเรือนเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนครับ
0: เมื่อค่าใช้จ่ายมันโยงอยู่กับเรื่องการตัดสินใจว่าเด็กคนหนึ่งที่ยากจนเนี่ยจะเรียนต่อได้หรือไม่มันเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าเวลานี้ประเทศไทยใช้คำว่าอยู่ในภาวะคับขันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเลยค่ะประเทศไทยเด็กเกิดน้อยลงนะคะและมีแนวโน้มน้อยลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณภาพด้านการศึกษาของเด็กไทยก็ตามไม่ทันกับระบบการศึกษาที่เปลี่ยนเร็วด้วยไม่ใช่แค่เด็กไทยตามไม่ทันโลกแต่ว่าภายในประเทศด้วยกันเองระหว่างเด็กที่มีฐานะกับเด็กยากจนก็มีความเหลื่อมล้ำสูงเหมือนกันนะคะมีผลการศึกษาและทักษะที่แตกต่างกันโดยจากงานวิจัยพบว่าทักษะขั้นพื้นฐานอย่างตัว hard skill อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การอ่านเด็กยากจนจะมีคะแนนกลุ่มนี้ต่ำกว่าเด็กที่มีฐานะทั้งหมดเลยสิ่งนี้สะท้อนภาพชัดเจนถึงความเหลื่อมล้ำที่มันค่อยๆถางออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: เราก็จะเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนว่าหนึ่งเลยเนี่ยเด็กยากจนนะครับมีแนวโน้มที่จะทำคะแนนได้ต่ำกว่าครัวเรือนโดยปกติโดยทั่วไปนะครับกราฟเนี่ยชันขึ้นเลยก็คือยิ่งเป็นครัวเรือนยากจนนะครับก็มีแนวโน้มทำคะแนนได้น้อยถ้ามีสถานะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นก็จะมีแนวโน้มทำคะแนนได้แบบที่สูงขึ้นกราฟจะชัดมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเวลาเราเห็นมิติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามาเนาะเวลาคนที่จะได้ใช้ก่อนและมีทักษะก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กในครัวเรือนที่เรียกว่ามีฐานะใช่ไหมครับหรืออย่างน้อยที่สุดจะเป็นครัวเรือนชนชั้นกลางขึ้นไปนะครับแต่สำหรับครัวเรือนยากจนเนี่ยอย่าว่าแต่ใช้ AI ใช้เทคโนโลยีเลยครับแค่เขาจะมีอินเทอร์เน็ต access มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนาะมีอุปกรณ์มี device สลับเข้าใช้อุปกรณ์ใช้บริการต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ยากลำบากซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะสร้าง digital divide มันจะสร้าง digital gap มันจะเป็น AI gap นะครับคือกลายเป็นว่าคนที่ยิ่งมีฐานะก็ยิ่งไปได้ไกลไปได้เร็วเขาถูกเสริมกำลังด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็จะต้องมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับหนึ่งถึงจะเข้าถึงได้ขณะเดียวกันคนยากจนเนี่ยก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและระยะห่างของการทิ้งเนี่ยระหว่างครัวเรือนร่ำรวยกับครัวเรือนยากจนก็จะยิ่งไกลขึ้น
0: คุณผู้ชมคะเด็กยากจนที่หลุดระบบนั้นหมายถึงการสูญเสียโอกาสของครอบครัวเด็กยากจนด้วยและหมายถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยกลายเป็นวิกฤตของทุนมนุษย์ที่เราต้องหาทางออกนะคะก็มีข้อเสนอว่าจำเป็นต้องทำทั้งมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย

0: ลดปัญหาเด็กหลุดระบบคู่ขนานไปกับการทำเทคโนโลยีให้เข้าถึงและสามารถช่วยเหลือครอบครัวยากจนได้เฉพาะจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาย้ำชัดว่าโรงเรียนจะต้องลดภาระให้กับผู้ปกครองในทันทีด้วยในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีช่วยการศึกษาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวด้วยนะคะว่านอกจากเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็มีแนวทางด้วยค่ะว่าในปี2570อาจจะมีการปรับงบประมาณด้วยก่อนหน้านี้เราจะเห็นการให้เงินอุดหนุนเท่ากันทั่วประเทศแต่หลังจากนี้ไปอาจจะเน้นไปที่กลุ่มเด็กยากจนมากขึ้นค่ะจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงและส่งผลกระทบต่อครัวเรือนทั่วประเทศนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองก่อนหน้านี้ก็มีหนังสือไปขอความร่วมมือยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแต่จากการติดตามก็พบว่าหลายโรงเรียนตอบรับแต่ก็ยังมีบางแห่งที่ยังไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอาจจะเห็นได้จากเสียงผู้ปกครองเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเอาไม่เห็นรู้เลยว่ามีเรื่องของการลดภาระให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะทำให้หลายคนยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอยู่เรื่องนี้คุณประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีศึกษาออกมาบอกเลยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจดีว่าภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาคือหนึ่งในความกังวลหลักของผู้ปกครองเวลานี้จึงไม่ต้องการให้ความร่วมมือเป็นแค่แนวทางแต่ต้องการให้เกิดผลจริงกับทุกโรงเรียนด้วยก็ออกมาเป็น2มาตรการอย่างที่ดิฉันเล่าไปช่วงต้นมาตรการแรกก็คือลดรายจ่ายทันทีและมาตรการที่2ก็คือการจัดหาอุปกรณ์การเรียนในราคาที่ควบคุมเพื่อเพิ่มทางเลือกลดค่าใช้จ่ายโดยอุปกรณ์ที่จำเป็นก็จะถูกควบคุมราคานั่นเองนะคะรัฐมนตรีก็ย้ำว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงนโยบายนะคะแต่เป็นความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการที่อยากจะลดภาระของผู้ปกครองจริงๆซึ่งนายอัครนันท์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะคะว่ากระทรวงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ที่ยังทำไม่ได้ทันทีเนี่ยเพราะบางทีมันติดข้อกฎหมายด้วยและในปี2570มีแนวทางในการปรับงบอุดหนุนให้ไม่เท่ากันทั่วประเทศแล้วนะคะโดยจะเน้นทุ่มงบช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ห่างไกลเป็นพิเศษคู่ขนานกันไปกับการปรับหลักสูตรให้ทันกับโลกด้วยค่ะ
1: ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจเนาะมันเป็นอันสิ่งที่อาจคอนโทรลยากนิดนึงแต่อย่างที่บอกก็คือว่าในส่วนตัวเองกระทรวงศึกษาธิการเองก็พยายามอุ้มชูแล้วก็ดูแลน้องๆอย่างเช่นเรื่องลูกเสือเนาะหรือเสื้อต่างๆก็จะมีมาตรการต่างๆที่ลดค่าใช้จ่ายแต่ก็ต้องยอมรับว่ากฎกระทรวงเนี้ยยังติดอยู่ในกระบวนการราชการอยู่ซึ่งจะไปเร่งรัดให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ให้ออกมากำกับใช้เป็นกฎกระทรวงเลยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการเองก็คงและกระทรวงศึกษาธิการเองอ่ะอยากจะลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองเพราะว่าอันนี้แหละเป็นหัวใจหลักเลยที่ทำให้คนอ่ะออกนอกระบบในอนาคตเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยจะอุดหนุนแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือน้องๆในกรุงเทพอาจจะไม่ได้ใช้จำเป็นที่จะต้องใช้เงินอุดหนุนเยอะน้องๆต่างจังหวัดที่มีบ้านไกลอยู่บนดอยอะไรเงี้ยอาจจะได้สับสนมากขึ้นอุดหนุนมากขึ้นคือการบริหารงบประมาณที่เท่ากันนะจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันนะนั้นในอนาคตเนี่ยการบริหารงบประมาณจะเป็นดูความจำเป็นแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเงินก้อนเดียวกันน้องๆที่อยู่ตามชายแดนตามพื้นที่ห่างไกลจะได้เงินอุดหนุนมากกว่าปกติ
2: ต้องยืนยันว่าที่ยืนยันมาทั้งหมดทุกคนทั้งหมดตอนนี้นะครับปฏิเสธแนวทางการจัดการที่ดินของกสทครับ
0: เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเครือข่าย P-Move ได้เข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เพื่อหาทางออกนะคะหลังจากที่เราได้ยินกระแสข่าวไปแล้วมีการยกเลิกเรื่องของโฉนดชุมชนโดยครม.ค่ะ เช้าวันนี้ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพิมพ์มูฟนะคะเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือสำนักงานกพร.เพื่อไปหารือร่วมกับทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักปลัดสำนักนายกซึ่งดูแลโฉนดชุมชนโดยตรงและเป็นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ด้วยนะคะในกรณีการยกเลิกระเบียบที่ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนปี2553ซึ่งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมได้เสนอแนวทางเอาไว้ก็คือข้อแรกขอให้รัฐบาลทบทวนและยุติการยกเลิกระเบียบฉบับดังกล่าวโดยด่วนข้อที่2ค่ะขอให้รัฐบาลเดินหน้าหรือยกระดับการจัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชนตามมาตรา10วงเล็บ4พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปี2562รวมทั้งให้มีมาตรการดำเนินการคุ้มครองพื้นที่และสิทธิชุมชนในพื้นที่โฉนดชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอข้างต้นเนี่ยก็ขอให้นายทรงศักดิ์ดำเนินการยกร่างระเบียบประกาศและคำสั่งต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ทันในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการผลักดันการจัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชนนะคะโดยมีข้อเสนอค่ะว่าให้ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนปีพุทธศักราช2569ข้อ2คือให้ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ว่าด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานด้านโฉนดชุมชนและข้อที่3ก็คือให้ร่างคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนนะคะซึ่งการนัดหารือในวันนี้มันสืบเนื่องมาจากวันที่5พฤษภาคม2569ที่ครม.มีมติยกเลิกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนปี2553โดยอ้างเหตุผลว่ามีความซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ค่ะโดยเครือข่ายพีมูฟค่ะก็มีความหวังด้วยว่าหลังจากพูดคุยจะมีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นหลักประกันให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่และสถานะของโฉนดชุมชนด้วยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมรองศาสตราจารย์ประภาสปิ่นตบแต่งสมาชิกวุฒิสภาได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการยกเลิกระเบียบที่ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่านายทรงศักดิ์เนี่ยก็ติดประชุมอยู่กับ P Move นะคะจึงได้เลื่อนการตอบกระทู้สดออกไปสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงได้มาติดตามกันต่อว่าจะมีการตอบคำถามเรื่องนี้อย่างไรคราวนี้คำถามสำคัญก็คือโฉนดชุมชนทำไมถึงกลายเป็นความหวังของคนจนและกลายเป็นสิ่งที่ P Move ออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ทั้งเรื่องของการถือครองที่ดินและหลักการกรรมสิทธิ์ร่วมที่ต่างไปจากรูปแบบของคทช.นะคะซึ่ง P Move เองเนี่ยก็มองว่าการยกเลิกระเบียบโฉนดชุมชนครั้งนี้มันเท่ากับการที่รัฐนั้นปฏิเสธเรื่องของสิทธิชุมชนด้วยค่ะเครือข่ายพีมูฟระบุว่ารัฐธรรมนูญปี2540นะคะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสิทธิชุมชนถูกบัญญัติไว้ครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะคะจากนั้นแนวคิดเรื่องของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆปี2549เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยหรือคปท.ได้ขยายการเคลื่อนไหวในการเสนอโฉนดชุมชนค่ะในฐานะของเครื่องมือปฏิรูปที่ดินทางเลือก1ปีต่อมารัฐธรรมนูญปี2550นะคะก็ได้รับรองสิทธิชุมชนชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งมาตรา66และมาตรา67ที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิในการจัดการทรัพยากรและมาตรา85ค่ะที่กำหนดให้รัฐต้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมด้วยโฉนดชุมชนไม่ใช่แค่เอกสารสิทธิ์นะคะแต่มันคือการเสนอระเบียบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าในการจัดการที่ดินหัวใจสำคัญของโฉนดชุมชนก็คือแนวคิดเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมต่างไปจากโฉนดแบบปัจเจกนะคะที่เปิดทางให้ซื้อขายโอนหรือสะสมที่ดินได้โฉนดชุมชนเสนอให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้ถือสิทธิ์ร่วมกันภายใต้กติกาที่สมาชิกกำหนดเองค่ะ ปี2553 PMOVE ก็ผลักดันให้รัฐบาลในขณะนั้นจัดตั้งโฉนดชุมชนสำนักงานโฉนดชุมชนภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนค่ะซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แนวคิดนี้ถูกผลักเข้าสู่ระบบสำนักนายกอย่างเป็นทางการแต่ตลอด5ปีหลังจากนั้นกลับมีชุมชนที่ได้รับอนุมัติโฉนดชุมชนเพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นเองนะคะเพราะแม้หลายรัฐบาลจะประกาศสนับสนุนแต่ว่ากลไกของรัฐจำนวนมากไม่เคยยอมรับโฉนดชุมชนอย่างแท้จริงหลายพื้นที่ถูกดึงเรื่องของหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือหลายชุมชนก็ยังเผชิญกับการถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลอีกด้วยค่ะภาคประชาชนพยายามผลักดันร่างกฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติถัดมาค่ะเหตุการณ์การรัฐประหารปี2557ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักลงไปนะคะเมื่อรัฐบาลคสช.ได้เปลี่ยนทิศทางนโยบายสู่การทวงคืนผืนป่าและการจัดตั้งคทช.ขึ้นมาแทนในสายตาของเครือข่ายประชาชนก็เห็นว่าคทช.คือระบบที่รัฐยังถืออำนาจหลักในขณะที่โฉนดชุมชนพยายามกระจายอำนาจกลับไปยังชุมชนท้องถิ่นและนี่คือความต่างกันทางอุดมการณ์ค่ะตลอดกว่า20ปีโฉนดชุมชนไม่เคยเป็นเพียงเครื่องมือบริหารจัดการที่ดินแต่เป็นภาษาทางการเมืองของคนตัวเล็กตัวน้อยที่พยายามเสนอว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์เอกชนหรืออำนาจรวมศูนย์ของรัฐเสมอไปมันคือการเสนอระบบการจัดการทรัพยากรในรูปแบบของชุมชนเป็นฐานเป็นความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ในการอยู่อาศัยการผลิตและการรักษาระบบนิเวศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างนะคะวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมในสัปดาห์นี้แล้วนะครับและประเทศไทยก็ยังไม่เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการเลยครับหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะจุดที่มักจะเจอปัญหาแทบทุกปีอย่างเช่นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีประปาต้องแบ่งโซนสลับกันจ่ายน้ำครับแต่ที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นก็คือคาดว่าจะมีน้ำใช้ถึงแค่15พฤษภาคมนี้ครับพนักงานของร้านอาหารและคาเฟ่บนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องใช้บริการรถกระบะขนน้ำใช้มาเติมครับหลังน้ำประปาในพื้นที่หยุดจ่ายน้ำตามตารางเวลาเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งร้านค้าโรงแรมที่พักตอนนี้ต้องใช้บริการซื้อน้ำจากเอกชนในราคาคันละประมาณ500ถึง650บาทต่อ1เที่ยวก็จะได้น้ำประมาณ 2,000 ลิตรเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าช่วงนี้ต้นทุนของผู้ประกอบการจึงเพิ่มขึ้นจากเดิมครับ
1: ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะฝนน้อยนั่นแหละแล้งเยอะอยู่แล้วก็เริ่มซื้อน้ำกันแล้วด้วยตอนนี้ณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: เราไปซื้อจากที่ไหน
1: ก็คือพะงันมันจะมีโซนบางโซนเขาจะมีบ่อน้ำตื้นโซนนั้นก็จะปลอดภัยเพราะว่าจะมีน้ำแต่บางโซนเนี่ยมันเป็นภูเขาลักษณะของเราเป็นเขามากกว่าเป็นที่ราบที่ราบน้อยก็จะซื้อน้ำจากที่ราบนี่แหละไปแล้วก็น้ำตกถ้าฝนตกเราก็มีน้ำตกดังนั้นสิ่งที่อนาคตที่จะช่วยให้มันมีปัดเลิกปัญหาภัยแล้งนี่มันลดน้อยลงก็คือเขื่อน
0: ขณะที่แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาบนเกาะพะงันครับทั้งคลองมะเดื่อหวานแล้วก็ขุมเหมืองเหรียญชัยตอนนี้น้ำลดลงเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งมีเพียงโรงผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลที่ใช้ระบบ RO ที่ยังคงสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างสม่ำเสมอแต่ศักยภาพการผลิตได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นครับนายณัฐพลกองประดิษฐ์ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าภัยแล้งปีนี้มันส่งสัญญาณตั้งแต่ปลายปีก่อนต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ครับคือแทบไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เลยทำให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปามันแห้งขอดไปหมดต้องใช้วิธีการสูบน้ำบาดาลแล้วก็ซื้อน้ำมาจากเอกชนเพื่อผลิตน้ำประปาแต่ภัยแล้งที่รุนแรงทำให้ผลิตน้ำแจกจ่ายได้เพียงครึ่งหนึ่งของช่วงปกติซึ่งผลิตได้ 3,500 ถึง 4,500 ลูกบาศก์

วันจึงต้องบริหารจัดการโดยการลดแรงดันน้ำในช่วงแรกหรือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเริ่มสลับจ่ายน้ำแบบวันเว้นวันและจนถึงขณะนี้จ่ายน้ำได้เพียง1วันแล้วเว้น2วันนะครับซึ่งการบริหารจัดการลักษณะนี้ทำให้ผู้ใช้น้ำประปาบนเกาะพะงันจะมีน้ำใช้ถึงแค่15พฤษภาคมนี้เท่านั้นหลังจากนี้ถ้ามีฝนตกตามฤดูกาลสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายลงครับล่าสุดนะครับก็มีการประสานไปยังกองทัพเรือทัพเรือภาคที่2สงขลาขอให้ขนน้ำมายังเกาะพะงันช่วยเหลือหน่อยเพื่อเป็นการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่กรณีที่ฝนไม่ตกตามที่มีการคาดการไว้ซึ่งเรือหลวงที่ใช้ขนน้ำสามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ 100,000 ลิตรต่อเที่ยวเบื้องต้นมีการกำหนด5จุดรับน้ำให้ประชาชนนำภาชนะไปบรรจุน้ำแล้วนำไปใช้เองนะครับมาดูมาตรการระยะยาวกันบ้างนะครับคือเรื่องนี้ยังคงต้องรอโครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศของสำนักการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่15สุราษฎร์ธานีวงเงินกว่า500ล้านบาทที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็จะใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในอนาคตครับสำหรับเกาะพะงันถือว่าเกิดปัญหาภัยแล้งมาเกือบทุกปีเนื่องจากความต้องการน้ำที่ใช้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19 ก็มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ร้านค้าร้านอาหารเกิดขึ้นเฉพาะผู้ใช้น้ำประปานี้เพิ่มขึ้นนับพันรายในช่วงเวลา2ปีแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับอีกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ก็คือเกษตรกรครับในช่วงเวลานี้ทุเรียนภาคตะวันออกกำลังให้ผลผลิตนะครับแต่บางจุดกลับประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจนทำให้ทุเรียนเสียหายคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ลงพื้นที่ไปดูความพยายามในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของชาวสวนที่นั่นครับ

0: เสียงเครื่องยนต์นับ10เครื่องดังก้องอยู่ริมฝายตะหลิวตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นความพยายามสุดท้ายในการพาน้ำไปให้ถึงสวนทุเรียนฝายตะหลิวรับน้ำจากผืนป่า5รอยต่อเพื่อหล่อเลี้ยงสวนทุเรียนในตำบลจันทเขมและตำบลคลองภูที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาท
1: หากน้ำจากฝายตะหลิวคือเส้นเลือดใหญ่ที่กำลังจะแห้งขอดนะคะนั่นหมายความว่าทุกวินาทีของชาวสวนนับจากนี้คือการเดิมพันเพื่อหาน้ำและในช่วงที่ทุเรียนกำลังให้ผลผลิตนะคะหากขาดน้ำเพียงไม่กี่วันความเสียหายอาจจะพุ่งสูงถึงหลักล้านบาทค่ะ
0: น้ำในฝายตะหลิวลดลงจนมองเห็นดินโผล่พ้นน้ำหากฝนยังทิ้งช่วงน้ำที่เหลืออยู่ก้นฝายอาจไม่เพียงพอจึงมีข้อตกลงร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยให้สูบคนละ2ชั่วโมงเพื่อให้ทุกสวนผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปได
2: ้ช่วงหน้าฝนส่วนมากจะไม่ได้สูบเลยเพราะน้ำในแหล่งน้ำในสวนของเราเนี่ยมันเยอะคือช่วงนี้ก็มีสูบมันเพิ่งสูบได้ครับเพราะว่ามันเพิ่งมีฝนบนเขาน้ำแหล่งน้ำเขาก็จะมาเยอะแต่ตัดภาพไปที่เมื่อสักสามที่มันก่อนคือได้คนละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่หมดเลยนะครับมันแห้งไปเลยมันแห้งจนลอยอ่ะไม่มีใครดูดได้ครับจนต้องรอน้ำขึ้นมาใหม่หรือน้ำฝนถึงจะดูดได้เมื่อสัก2ปีที่แล้วดูดไม่ได้เลยแห้งเลยครับ
0: แม้บางสวนจะอยู่ห่างจากฝายตะหลิวเพียง300เมตรแต่น้ำกลับส่งมาไม่ถึงการพึ่งพาน้ำบาดาลจึงเป็นทางเลือกเดียวที่มีแต่สถานการณ์น้ำใต้ดินที่ไม่แน่นอนในช่วงฤดูแล้งกลายเป็นข้อกังวลของชาวสวนแม้ยังไม่เข้าขั้นวิกฤตเหมือนเมื่อ2ปีก่อนแต่ในเวลานี้ต้นทุเรียนส่วนใหญ่เริ่มมีใบร่วงและสลัดลูกทิ้งหากเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องอาจสูญเสียรายได้ปีละ5ล้านบาท
3: ก็วิกฤตแต่ก็ไม่หนักเท่าปี67 67วิกฤตหนัก
4: ปี67มันเป็นยังไง
3: ปี67นี่น้ำหายไปนานครับแล้งนานแล้วชาวบ้านก็จะต้องซื้อน้ำกันเยอะวันละบางเจ้าเป็นหลายหลายหมื่นใช
4: ่หลายๆหมื่นเลยเหรอ
3: ใช่ครับ
4: มันคุ้มไหมคะกับรายได้ที่เราได
3: ้ต้อง

0: ถามว่าคุ้มไหมมันต้องซื้อครับเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงต้นเลี้ยงต้นไว้เราต้องใช้น้ำ
1: แล้วปีนี้คิดว่าจะถึงขั้นนั้นไหมคะ
0: ปีนี้น่าจะ
2: ลำบากก็ต้องทำครับครับเพราะมันยังหาผู้ใหญ่ดีๆจะเข้ามาช่วยเราอ่ะมันยังหายากอยู
3: ่บ่อดินที่ขุดลึกถึง14เมตรภายในสวนทุเรียนแห่งนี้เจ้าของสวนลงทุนลงแรงสร้างแหล่งน้ำสำรองหล่อเลี้ยงต้นทุเรียนบนเนื้อที่กว่า9ไร่แต่อากาศร้อนและแล้งจัดทำให้น้ำต้นทุนอาจใช้ได้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นสภาพอากาศเช่นนี้ทำให้ทุเรียนที่กำลังออกผลผลิตต้องการน้ำมากกว่าช่วงเวลาอื่น
4: น้ำตอนนี้ก็แทบจะน่าจะไม่รอดน่าจะอยู่ได้อีกสักประมาณอาทิตย์นึงครับเพราะว่าเนี่ยถ้ามองไปเราจะเห็นแล้วว่าด้านนั้นจะเจอก้นสระแล้ว
3: จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรต้องเตรียมแผนสำรองในช่วงฤดูแล้งซื้อน้ำมาเติมในบ่อเที่ยวละ 1,700 บาท
4: ผลผลิตน่าจะไม่ได้ตามเป้า เพราะว่านี่ปีจริงๆแล้วปีนี้ขุดสระขยายเพราะว่าเรารู้แล้วว่าปีนี้จะแล้งแต่ทีนี้ว่าไม่คิดว่าจะแล้งขนาดนี้น้ำไอสระที่เราขยายแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอกับปริมาณทุเรียนที่เรามีอยู่
3: โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองตะลองตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวภายใต้ความรับผิดชอบของชลประทานจังหวัดจันทบุรีเป็นความหวังจะทำให้ตำบลจันทเขมคลี่คลายวิกฤตภัยแล้งเพราะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กักเก็บน้ำได้มากกว่า2ล้านลูกบาศก์เมตรจะช่วยลดผลกระทบใน5ตำบลและเขตอำเภอเมืองจันทบุรีซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมจะได้รับประโยชน์กว่า 24,000 ไร
1: ่ถ้าได้อ่างนี้มาตำบลนี้จะได้ประโยชน์อะไรจากอ่างนี
5: ้คือถ้าได้อ่างตัวนี้มานะครับอ่างตะรองนี่ก็จะว่าประโยชน์เนี่ยคือแทบทั้งจังหวัดทั้งอำเภอเขาคิจกูฏนะครับตรงนี้เนี่ยคือหล่อเลี้ยงได้เลยคือจะสมบูรณ์มากและจะไม่มีการขาดแคลนน้ำ
3: วิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพอากาศแต่คือความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหลือน้อยและการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกับปากท้องของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสุพัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
6: สำหรับเกษตรกรตอนนี้ไม่ใช่เจอแค่แล้งนะครับแต่ศัตรูพืชและราคาผลผลิตตกต่ำก็ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ในเวลานี้เช่นกันชาวนาที่จังหวัดอ่างทองก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่ออยู่รอดนะครับหันมาตัดฝักบัวขายสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำครับอากาศร้อนจัดครับทำให้นาบัวกว่า40ไร่ของนางสุดใจเพชรรักชาวนาในตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองอยู่ในสภาพเสียหายแต่ก็ยังพอเก็บผลผลิตไปขายหารายได้เสริมในช่วงหยุดทำนาชั่วคราวได้บ้างนะครับเธอเล่าว่าทำนามาตั้งแต่เกิดแล้วครับปัจจุบันก็เช่าพื้นที่16ไร่ปลูกข้าวขณะนี้รอเก็บเกี่ยวแต่ช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำนะครับจากปีที่แล้วขายได้ตันละ 10,000 ถึง 17,000 บาทคำนวณดูแล้วปีนี้สักตันละประมาณ600บาทขออภัยนะครับ 6,000 บาทเท่านั้นขณะที่ต้นทุนการผลิตมันพุ่งไม่หยุดครับทำนาไปก็น่าจะขาดทุนทำให้หลายคนถอดใจไปตามๆกันแล้วบางคนก็ต้องมีอาชีพเสริมครับเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเหมือนกับตัวเองครับแต่ละวันลงเรือไปกับสามีตัดฝักบัวนำไปขายบริเวณริมถนนสายอ่างทองวัดขุนอินทประมูลราคามัดละ20บาทแต่ก็ขายไม่ค่อยดีนะครับยอดลดลงจากปีที่แล้วมากครับ
7: ก็ใบไหม้แล้วก็ผลผลิตมันก็มีเก็บแต่คนมันไม่มีมาซื้ออ่ะการใช้จ่ายมันแย่ตอกก็โลละร้อย
8: ขึ้นเหรอคะ
7: ใช่คำละ20
8: แล้วขายเป็นยังไงบ้างตอนน
7: ี้ถ้ามันมาต่อ3กรัม50ก็ขาย
8: 3กรัม50ก็ขายแล้ว
7: ขาย
8: อะไรป่ะเพราะอะไร
7: ก็อยากให้เขาซื้อไปมันหมดไป
6: นางสุดใจเนี่ยบอกว่าแม้สถานการณ์จะเป็นเช่นนี้แต่ก็ยังไม่คิดจะทิ้งอาชีพชาวนานะครับและพยายามคิดหาวิธีในการรับมือเพื่อให้เดินหน้าทำนาต่อไปได้ครับส่วนพื้นที่ต้นน้ำก็กำลังเผชิญกับความท้าทายเช่นกันครับล่าสุดมีกรณีที่ชาวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เขาออกมาแสดงความกังวล นะครับว่าจะได้รับผลกระทบจากการทำไร่ขิงในพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงจึงออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาคุณสมคารเครือบุญติดตามเรื่องนี้มาครับ

0: สภาพไร่ขิงบนภูเขาสูงชันพื้นที่หมู่8และหมู่6ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐทำการตรวจสอบพร้อมกับให้ผลักดันบุคคลนอกพื้นที่ที่เข้ามาปลูกขิงออกจากพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมทั้งตั้งข้อสังเกตกรณีที่อปมีการอนุญาตให้บุคคลเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การดูแลที่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการปลูกไม้สักหรือไม้ยางพาราแต่กลับพบว่ามีการปลูกขิงโดยมีการแผ่วถางพื้นที่ให้โล่งเตียนและยังพบหนังสือข้อตกลงให้บุคคลต่างถิ่นเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที
1: ่ตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่เป็นหลักร้อยแต่เราไปดูแบบสอบลงพื้นที่จริงนะครับผมว่าเป็นหลายพันแล้วครับหลายพันไร่ครับไม่น่าจะต่ำกว่า 5,000 ไร่ครับไม่น่าต่ำกว่า 5,000 ไร่ทั้งปลูกขิงและยังไม่ได้ปลูกขิงที่กำลังเพี้ยวถางอยู่ครับผม
2: แล้วก็เราก็เก่ง
1: ผลกระทบก็คือน้ำอ่ะเพราะว่ามันเป็นต้นน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องลงสู่พื้นที่ปลายน้ำ
3: ผมก็เข้าใจเจตนาของเขาคือเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องของสารเคมีตกค้างหรือว่าทำให้เขื่อนตื้นเขินซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบในระยะยาวในความเห็นของผมนะครับ1แต่ถ้าในเมื่อการล้มป่าหรือว่าการปลูกขิงมาเป็นปัญหาเราก็แค่ขอความร่วมมือแจ้งหมู่พี่น้องปลูกขิงเนี่ยปีหน้าเนี่ยฤดูการผลิตปีหน้าเนี่ยเขาจะออกหมดเลยเขาจะไม่อยู่ในพื้นที่แล้วแล้วก็ทีเนี้ยเราก็จะได้พื้นที่ป่ากลับขึ้นมาเหมือนเดิม
0: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยกรมป่าไม้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆอีกหลายสิบคนพบมีการใช้พื้นที่ปลูกขิงไปแล้วจำนวนมากมีการสร้างที่พักคนงานไว้อยู่อาศัยชั่วคราวหลายหลังและยังพบต่อไม้สักที่ถูกตัดอีกหลายต้นในพื้นที่ปลูกขิงนอกจากนั้นห่างจากจุดเดิมประมาณ 2-3 กิโลเมตรยังพบต้นไม้ถูกตัดโค่นเปิดพื้นที่ใหม่อีกจำนวนมาก
4: มันก็ลุกกันแหละบุกลุกไปเรื่อยผมดูจากสภาพทั่วไปเนี่ยดูจากสภาพทั่วไปเนี่ยมันเหมือนแบบพอทำได้มันก็เลยทำเรื่อยๆเชื่อไหมอาจจะเจ้าที่ของรัฐไม่ได้สนใจถ้าสนใจก็ต้องรู้แล้วเพราะมันเริ่มตัดอันนี้อันนู้นตัดก่อนน่าจะประมาณสักเกือบเดือนเพราะว่าใบทิ้งแล้วอันนี้เพิ่งตัดสด
0: ๆผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอปได้อนุญาตให้บุคคลเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตรจำนวนประมาณ200ไร่แต่กลับพบมีการบุกรุกใช้พื้นที่มากกว่าจึงได้ทำการยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดและสืบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิดและจะเร่งดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่า
5: ก็ต้องดูในรายละเอียดตรงนั้นอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะสามารถเข้าทำกินได้หรือใช้ประโยชน์ได้บางทีก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็เป็นความบกพร่องของส่วนราชการนะครับเจ้าที่ด้วยอัตรากำลังที่มันน้อยนะครับการดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่เห็นพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันปกป้องคุ้มครองพื้นที่ป่า
0: พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการอนุมัติขอใช้พื้นที่โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อใช้ในการปลูกป่าเมื่อปี2522จำนวน 11,441 ไร่แต่ได้มีการอนุญาตให้บุคคลจากนอกพื้นที่เข้ามาทำการปลูกขิงประมาณ200ไร่แต่กลับพบมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มจำนวนมากชาวบ้านในพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศหน้าดินพังทลายและสารเคมีปนเปื้อนเนื่องจากเป็นป่าต้นน้ำเปรียบเสมือนสายเลือดของคนในพื้นที่แต่กลับกลายเป็นภูเขาหัวโล้นซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ป่าตามมาตรา7แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484สมคราญเครือบุญไทย PBS รายงาน
6: จนถึงเวลานี้โรงผลิตน้ำประปาส่งขายในจังหวัดภูเก็ตที่พังงาก็ยังไม่รื้อฝายปิดคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาออกเลยนะครับแม้ว่าจะมีคำสั่งให้รื้อถอนภายใน7วันแล้วก็ตามเนื่องจากไปสร้าง

้างฝายปิดกั้นลำคลองเพื่อจะสูบน้ำเข้ามาที่โรงงานสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับภาพมุมสูงครับยังคงเห็นชัดเจนนะครับนี่กลางภาพเลยครับฝายที่ปิดกั้นเส้นทางน้ำในคลองนาเตยพื้นที่หมู่1ตำบลนาเตย

0: ผลกระทบต่อระบบนิเวศผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาบอกว่าการสร้างฝายกั้นคลองนาเตยหรือว่าคลองบางทองเมื่อเดือนที่แล้วทางสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับและพบว่าโรงงานดังกล่าวก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่รับอนุญาตจริงและได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วตามพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยพร้อมทั้งส่งหนังสือให้บริษัทมาชี้แจงแล้วเบื้องต้นบริษัทเขาอ้างว่าฝายที่สร้างนั้นเพื่อป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าสู่แหล่งน้ำดิบขณะนี้ได้ออกคำสั่งทางปกครองให้ทางบริษัทดังกล่าวรื้อถอนภายใน30วันซึ่งจะครบกำหนด24พฤษภาคมนี้หากบริษัทยังดื้อแพ่งไม่ยอมรื้อถอนสำนักงานก็จะดำเนินการรื้อถอนเองพร้อมกับไล่เบี้ยเอาจากทางบริษัทครับ
1: รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเราก็ได้ออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา118ทวินะครับให้รื้อถอนภายใน30วันจะครบกำหนดในวันที่24พฤษภาคม2569นี้ครับถ้าครบกำหนดนะครับมันก็มีอยู่2วิธีคือเราอาจจะต้องบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นที่มีเครื่องจักรในการดำเนินการเอาออกหรือไม่เราก็ต้องติดหมายนะครับใช้แล้วก็ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายของเจ้าท่าก็คือของบประมาณจากกรมเพื่อมารื้อถอนแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดต่อไปครับ
0: ปัญหาดังกล่าวพบว่าก่อนหน้านี้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่4ภาคใต้พร้อมเจ้าหน้าที่กอรมน.พังงาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเช่นกันนะครับหลังพบจุดก่อสร้างปิดกั้นเส้นทางน้ำอยู่ในพื้นที่ป่าตามพรบ.ป่าไม้ปี2484มาตรา54 55และ72ตรีฐานบุกรุกแผ่วถางหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและพรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535มาตรา97เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับโรงงานผลิตน้ำประปาไปแล้วเช่นกันนะครับส่วนเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็มีคำสั่งถึงบริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตสูบน้ำจากลำคลองสาธารณะให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงลำคลองให้คืนสู่สภาพเดิมภายใน7วันครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือหากไม่แก้ไขก็จะสั่งพักใบอนุญาตซึ่งอย่างที่เห็นนะครับว่าจนถึงตอนนี้โรงงานดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือรื้อถอนฝายออกจากลำคลองแต่อย่างใดแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วกว่า7วันครับผ่านมาแล้วกว่า2ทศวรรษนะครับสำหรับการขุดลอกลำพะเนียงภายใต้โครงการโขงฉี่มูลแต่ชาวบ้านตลอดลุ่มน้ำก็ยังคงได้รับผลกระทบทั้งปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอยู่ทุกปีนะครับข้อจำกัดของกรมชลประทานก็คือเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในบางจุดได้เช่นการสร้างประตูระบายน้ำหรือว่าการขุดลอกครับเพราะว่าที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านแต่ก็ได้เห็นความพยายามในการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งตลอดลุ่มน้ำลำพะเนียงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณมยุรีอัครบาลไปติดตามเรื่องนี้มาครับ
2: ลำพะเนียงที่มีต้นน้ำมาจากอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยสิ้นสุดที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างคดเคี้ยวและลำน้ำที่แคบฤดูน้ำหลากน้ำไหลแรงและท่วมพื้นที่การเกษตรทุกปีก่อนวิกาเชื้อจานามชาวตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังเร่งหว่านปุ๋ยรองพื้นก่อนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเธอบอกว่าถ้าหว่านช้าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวน้ำมักจะท่วมแต่ถ้าหว่านช่วงนี้ต้นข้าวจะโตแล้วก็รอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมเสียหาย
3: ช่วงแรกนี้น้ำก็มีจ้ะก็พอได้ใส่อยู่เพราะว่ากระสูบน้ำใส่ตลอดหดสวนหดยังก็บ่แห้งขอดแม่จ้ะก็ได้ใส่อยู่แต่ถ้าน้ำหน้าน้ำนี่คือมันท่วมทุกปีจ้ะแล้วแต่ว่าท่วมเบิดเลยล่ะจ้ะล้นถนนจ้ะ
4: กระท่วมที่ให้ที่หน้าเฮานี่บ่
3: แม่นจ้ะ
4: ถ้ากักน้ำไว้นี่มันสิเถอะมากกว่าพื้นที่เฮาคุณบ
3: ่กับบ่รู้ว่าถึงนานั้นแล้วเพิ่นสิระบายบ่เฮือนจังได๋ถ้าสมมุติว่าเพิ่นบ่กักไว้เพิ่นระบายก็คือก็สิบ่มีปัญหาดอก
2: ลำพะเนียงมีความยาวกว่า200กิโลเมตรช่วงหน้าแล้งน้ำจะแห้งขอดเพราะไม่มีประตูน้ำกักเก็บปีนี้สำนักงานชลประทานที่5อุดรธานีจึงเร่งก่อสร้างอย่างเช่นประตูระบายน้ำกุดแม่โลอำเภอนากลาง

0: อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนช่วงฤดูน้ำหลากจุดนี้จะมีการกักน้ำเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านเหนือฝายราวๆ5กิโลเมตรมีน้ำเพื่อการเกษตรช่วงหน้าแล้งส่วนพื้นที่ตอนล่างก็คือฝายปูหลอดในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภูก็มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ2จุดเพื่อกระจายน้ำไปให้เกษตรกรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5อุดรธานีระบุว่าที่ผ่านมาในบางจุดไม่สามารถสร้างประตูระบายน้ำเพื่อกักเก็บน้ำได้เพราะที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านขณะที่บางจุดมีการบริจาคเพื่อให้ทางชลประทานได้ก่อสร้าง
1: ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือพอปริมาณฝนตกที่นาด้วงเยอะนะครับข้างบนลำปะเนียงเนี่ยช่วงบนชันนะครับตัวลำปะเนียงเนี่ยช่วงล่างค่อนข้างเป็นที่ราบเป็นลอนลูกฟูกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจากข้างบนจะไหลลงมาค่อนข้างเร็วประกอบกับตัวลำพะเนียงเนี่ยแคบกับคดเคี้ยว
2: แคบ
1: แล้วคดเคี้ยวก็เกิดการกัดเซาะนู่นนี่นั่นนะครับก็เกิดการคือก็เกิดปัญหาเรื่องบางทีคันขาดน้ำท่ว
2: ม
1: ออกนอกพื้นที
2: ่
1: ปัจจุบันเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยช่วงระหว่างนั้นนะครับเรากรมชลประทานนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่5นะครับก็ปัจจุบันเราทำมีประตูอยู่ในลำพะเนียงเนี่ยเราสร้างไปแล้ว3ตัว
0: ลำพะเนียงเริ่มดำเนินการขุดลอกตั้งแต่ปี2543ภายใต้โครงการโขงชีมูลโดยเฉพาะช่วงผ่านจังหวัดหนองบัวลำภูมีการขุดลอกและก็ขยายลำน้ำระยะทางกว่า50กิโลเมตรเพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมแต่ชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนว่าแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะคันกั้นน้ำสูงกว่า3เมตรหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้เพราะฝายเก็บน้ำมีไม่มากพอกรมชลประทานจึงวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำและในปี70แผนก่อสร้างประตูระบายน้ำอีก2จุดเชื่อว่าจะลดผลกระทบทั้งภัยแล้งน้ำท่วมตลอดลุ่มน้ำลำพะเนียงได้ดีขึ้นมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน
3: ไปดูความหวังของชาวอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับที่ต้องการผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าไทยลาวจากเดิม2วันเป็น3วันต่อสัปดาห์ครับชาวลาวต่างหอบหิ้วสินค้าท้องถิ่นลงจากเรือโดยสารบริเวณจุดผ่อนปรนในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อนำมาวางขายบริเวณตลาดการค้าชายแดนริมแม่น้ำโขงซึ่งเปิดตั้งแต่ 8:00 นถึง 4:00 นทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีแต่ละนัดก็จะมีพ่อค้ามาขายสินค้าประมาณ200คนนะครับมูลค่าการนำเข้าส่งออกประมาณ 2-3 แสนบาทต่อครั้งสินค้าที่นำมาวางขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาลนะครับมีลูกค้าชาวไทยมารอซื้อเพื่อนำไปบริโภคหรือนำไปขายต่อพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้เขาบอกว่าอยากจะให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าเพิ่มอีก1วันคือวันเสาร์เพราะจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเดินทางมาเยี่ยมชมในวันหยุดได้ครับ
4: สินค้าทางคุณเขาก็หาเรื่อยๆแล้วกับบางที่คนมาเที่ยวเขาบ่ได้วันพฤหัสเขาก็นัดกันมาเอาที่วันเสาร์ดีแล้วเปิดพี่น้องไทยลาวจะได้มาเที่ยวไทยไทยก็จะได้ชม
5: เห็นด้วย
4: เลยเห็นด้วยเห็นได้ยินตั้งนานแล้วไม่เห็นเปิดสักที
5: มีรายได้เพิ่มมาม
6: ีรายได้เพิ่มขึ้นว่าหลายกันหน่อยละสมมติได้มือละ500ท่านเปิดทุกวันเนาะสมมุติละวันเว้นวันเนี่ยเราได้วันละ300 400ก็ยังอยู่ได้เพราะของพวกนี้นี่ทำเองทั้งหมด
5: หาเอง
6: ทำเองข้าวก็สีเองผมนะไหลบัวก็ให้หลานไปหาหรือผมไป
3: นายอำเภอท่าอุเทนบอกว่าได้ทำหนังสือหารือเรื่องของการเปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มอีก1วันไปที่ฝั่งประเทศลาวแล้วนะครับมีการนัดประชุมหารือร่วมกันซึ่งฝั่งประเทศลาวเนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรแล้วก็งบประมาณจึงยังไม่สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นการหารือระหว่างผู้ราชการจังหวัดนครพนมกับเจ้าแขวงคำม่วนหรือรัฐบาลคุยกันในระดับรัฐต่อรัฐก็เชื่อว่าในอนาคตอาจมีความหวังครับ
7: ทางอำเภอเราก็ได้มีการประชุมนะครับทางเจ้าเมืองทางโน้นนะครับทางเมืองหินบุญนะครับได้เสนอข้อคิดเห็นที่จะเพิ่มจุดผ่อนปรนนะครับว่าเพิ่มวันขึ้นมาอีกวันหนึ่งเป็น3วันในวันเสาร์นะครับทางคณะทำงานทางเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่27มกราคมเนาะเราก็ได้เสนอแนวความคิดนี้ให้กับทางคณะที่มานะครับก็ ได้รับคำตอบว่าทางฝั่งโน้นก็ยังไม่มีความพร้อมนะครับที่จะให้เปิดวันเสาร์
3: จังหวัดนครพนมมีจุดผ่อนปรนการค้า4แห่งนะครับซึ่งแต่ละแห่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีและถ้าจุดนี้สามารถเปิดวันเสาร์ได้อีก1วันก็เชื่อว่าน่าจะทำให้เศรษฐกิจคึกคักมากขึ้นครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความสำเร็จของผู้เพาะเลี้ยงปลากัดที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่ใช้เวลากว่า5ปีในการพัฒนาปลากัดลายสีธงชาติไทยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับปลากัดที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นฝีมือการเพาะเลี้ยงของนายปิยะสอนศิลปะสอนชาวอำเภอโพธารามที่ราชบุรีนะครับเขาบอกว่าปลากัดสีนี้จะเพาะขายในประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 4-5 ปีกว่าจะได้สายพันธุ์นี้ลวดลายก็จะคล้ายกับธงชาติไทยนะครับตัวมีสีน้ำเงินขอบแดงและข้างในเป็นสีขาวครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่สารพันลันทุ่งบางเขนนะคะบ่ายสามโมงทุกวันเสาร์จ้ะ
0: เจอกับพี่กิฟต์ฮะเจอกับน้องปาร์คนะฮะ SC Band แล้วก็ไม่อยากเอ่ยชื่อแดนเซอร์แล้ว
1: ทำไมอ่ะเขาสวยอ่ะสิ
0: ไม่คิดว่าสีชุดจะทับกันขนาดนี้
1: เขาเรียกว่าสวยกินซีน
0: รู้เลยว่าจะมาหาซีนใหญ่เพราะสีชมพูเยอะกว่าแดนเซอร์อีกวันเนี้ย
1: จริงแต่เมื่อกี้ปาร์คประกาศชื่อพี่ผิด
0: ทำไมฮะ
1: พี่ชื่อว่าอภิยาขิงข่าตะไคร้แล้วปาร์คล่ะวันเนี้ยเปลี่ยนมาหรือยัง
0: เปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนกัน
1: ชื่ออะไรจ๊ะ
0: ยอดตำลึงพระพึ่งทอง
1: โอ้โหเล่นใหญ่มันกินได้ตรงไหนระหว่างตำลึงกับพระพึ่งทอง
0: กินได้อย่างเดียวคือยอดตำลึงแล้วตอนนี้ยังไงปวดเกา
1: อ๋อก็คืออยากกินแต
0: ่
1: กินไม่ได้เลยตั้งฉายาว่าย
0: อดตำลึง
1: พระพึ่งทองส่วนยังไงยังไง
0: จะมาไม่จะเมาจะเมาทำไมปาร์คกับพี่กิฟต์ต้องตั้งฉายานี้คุณผู้ชมมาย้อนไปในอดีตเขามีวงดนตรีที่เป็นลูกทุ่งเกษตรอยู
1: ่ก่อนจะไปตรงนั้นไม่ถามพี่เลยเหรอว่าทำไมพี่เป็นอภิยาขิงข่าตะไคร
0: ้พี่กิฟต์อาจจะเป็นต้มยำเป็นต้มข่าเป็นต้มแซ่บเป็นอะไรเผ็ดแน่นอน
1: มันถูกตั้งแต่ถ้วยแรกแล้วเรานี่มันฉลาดสมกับเป็นคู่หู
0: นี่ไงต้องตามท่านอย่างนี้แหละแต่บอกเลยกินมากๆแล้วปวดท้อง
1: โอ้โหท้องมวนแน่นอนแต่วันนี้เรามีมาอีกค่ะเป็นผักผลไม้ทั้งรายการสารพันลั่นทุ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพราะว่าเรามีทั้งยอดรักผักกวางตุ้งเออ
0: สอนเพชรเห็ดหูหนูฮะ
1: เฮ้ยซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเงาเสียงชื่อบอกแล้วเงาเสียงยอดรักเงาเสียงสอนเพชรแต่ทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นของตัวเองและอีกคนนึงนักร้องหญิงคนเดียวคือพี่ส้มสุดาผลไม้ผลไม้
0: มาหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวสไตล์พี่ส้มสุดาสีลำดวนแต่เดี๋ยวนะ
1: ยังไง
0: ชื่อที่พูดเมื่อกี้กับสามเพลงที่จบไปป้าเข้าใจได
1: ้ยังไง
0: พี่ส้มสุดาเมื่อกี้ร้องไปแล้วแต่สองท่านที่เจอเมื่อสักครู่นี้มีอาออสโฟร์เอสนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีกหนึ่งท่านนะฮะคืออาแสงเพชรนะฮะ
1: ให้คุณผู้ชมเดาว่าท่านไหนฉายาไหนเอออย่าง
0: นี้ดีกว่ามาถึงฉายาเป็นชื่อผักผลไม้อย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเพราะว่ามีครั้งหนึ่งในบรรยากาศของตลกดังลุงยุ้ยลุยสวนทำรายการตอนนั้นไม่ใช่แค่มีรายการแต่มีวงดนตรีลูกทุ่งด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังบทเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกับทั้ง3ท่านแล้วเม้ามอยกันต่อครับ

0: ุณผู้ชมค่ะคนลุกทุ่งเนี่ยเขาจะมีฉายาน่ารักน่ารักนะคะหรือแม้แต่ถ้าเป็นครูเพลงก็จะมีนามปากกาเป็นความคิดสร้างสรรค์ของวงการนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นและหลายฉายามีที่มาที่ไปน่าสนใจมากค่ะวันนี้อยู่กับคุณอาสอนเพชรเห็ดหูหนูหรือว่าพี่ออส 4S ของพวกเราค่ะ
1: เปิดตัวมาขนาดนี้ท่านต่อไปปักจะแนะนำแบบธรรมดาไม่ได้พี่กิฟต์
0: จ้ะ
1: คนนี้บอกเลยว่าเป็นทั้งนักร้องและเป็นทั้งนักแต่งเพลงท่านแนะนำของนักแต่งเพลงหลายท่านอาจจะรู้จักในชื่อของอาจารย์แสงเพชรพรสวรรค์ใช่ไหมฮะแต่ชื่อในนามของความเป็นนักร้องป้าบอกเลยคุณผู้ชมเงาเสียงชื่อมาแล้วยอดรักแต่นามสกุลต้องไม่ธรรมดาไม่ซ้ำใครนะฮะต้อนรับคุณอายอดรักผักกวางตุ้งครับ
0: และอีกคนนึงนะคะคนนี้สมชื่อเลยแล้วไม่ได้เป็นฉายาเพราะเป็นชื่อจริงๆเปรี้ยวจี๊ดที่สุดบนเวทีนี้เลยพี่ส้มสุดาศรีลำดวนค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: อุดมสมบูรณ์ไปด้วยลูกทุ่งเกษตร
0: วันนี้อิ่มจุกๆ
1: ใช่แค่ฟังชื่อปั๊กก็เลยบอกเลยปั๊กว้าวตั้งแต่ปั๊กแบบฟังชื่อแนะนำตัวของแต่ละท่านแล้วว่า
0: ค่ะคือแต่ละฉายาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือมันเป็นสิ่งที่มอบความสุขความบันเทิงและรอยยิ้มจริงๆงั้นขอเริ่มต้นก่อนว่าแต่ละฉายามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองหนุ่มเจอกันก่อนเนาะพี่ส้มเนาะใครเล่าดีคะ
2: ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขอบคุณดวงวิญญาณของเพื่อนรักคือลุงยุ้ยลุยสวนเขาทำลูกทุ่งเกษตรในช่วงปีพ.ศ. 2535 36 37อะไรเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิด
3: 30
2: ก็ว่าไม่คิดว่าบุญวาสนาจะได้ไม่เป็นนักร้องก็เลยไม่ได้จำเอาไว้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังก็ทีนี้ทำลูกทุ่งเกษตรก็เลยคิดว่าเอ้ยรวมตัวเอาศิลปินหลายๆคนมารวมตัวกันแล้วทำเป็นเทปคัสเซ็ตชื่อลูกทุ่งลุงยุ้ยลุยสวน
0: ลูกทุ่งลุงยุ้ยลุยสวน
2: ก็เอาเปรียบเป็นชื่อนักร้องนี่แต่ละคนให้เกี่ยวกับเรื่องผักเรื่องอะไรผลไม้อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: อย่างอานี่ก็อ่ะแนวสอนเพชรก็สอนเพชรเห็ดหูหนูอย่างนี้ก็ยอดรักผักฟังตุ้ง
3: ครับผม
2: แล้วก็ยังมีผักกาดขาวสาวโคราช
0: โอ้โห
1: โอ้โห
2: แล้วก็ยังมีไม้ลำไยกะโหลก
0: ค่ะ

0: แล้วก็ยังมียอดสนคนด่านเกวียนแล้วก็สันติมริซ้อน
1: เก๋มาก
0: แล้วก็ยังมีเสรีสีฟักทองซึ่งปัจจุบันนี้ก็เสรีสีฟักทองนี้ปัจจุบันนี้เขาก็เป็นสายยันปัญญา
2: พี่สายยันปัญญาคือเสรีสีฟักทองเหรอครับ
0: ก่อนอื่นนั้นผมสายยันปัญญานั่นแหละเขา
1: ความจริงเพิ่งปรากฏ
2: แต่ว่าแสดงว่าหมายความว่าชื่อที่มาเนี่ยที่ลุงยุ้ยลุยสวนท่านตั้งให้เนี่ยครับชื่อแรกจะมาจากลักษณะของเสียงที่ใกล้เคียงกันกับศิลปินต้นฉบับซึ่งอย่างของคุณอาคืออาสอนเพชร
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับอย่าง
0: จริงๆแล้วศิลปินรุ่นพี่มีทั้งม
3: ียอดรักครับ
0: ศิลปินรุ่นพี่ก็ที่อยู่ด้วยก็ยังมีธิดาดวงดาวด้วยธิดาดวงดาวแล้วก็ซ่ามาวอคุณซ่ามาวอ
1: พี่ซ่ามาวอด้วยเคยมารายการเราอาขาคุณอาได้ฉายาขนาดนี้สอนเพชรเห็ดหูหนูอยากฟังท่อนสูงสูงของอาสอนเพชรหน่อยได้ไหมคะ
0: คือถ้าตอนนี้บอกตรงว่าอาจจะไม่เหมือนนะ
1: เอากระด
0: าษตั้งก่อนพากล่องเสียงมาสองรอบเลยว่า
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบเอาชัดๆเลยก็คือ

0: าบอกว่าไม่เหมือนไงฮะเหมือนไหมฮะพี่ส้ม
1: เหมือนค่ะเหมือน
2: นี่ไงเทปหน้าให้อาเหมาเลยเพลงอาสอนเพชร9เพลงไปเลยอาเป็นลมล้มตึงเลย
0: ป้าแค่สงสัยว่าพอเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วคำว่าเห็ดหูหนูทำไมลุงยุ้ยถึงเลือกเห็ดหูหนูให้คุณอาล่ะฮะ
3: มันคล้องจองมาด้วยมั้ง
2: สอนเพชร
0: เห็ดสอนเพชรเพชรกับเห็ดหูหนู
3: ใช่
0: ๆงั้นอีกหนึ่งท่านจากอาจารย์แสงเพชรกลายเป็นยอดรักคำว่ารักไปคล้องกับผักกวางตุ้งนะ
3: ถูกต้อง
2: แต่จริงผักอ่ะเป็นได้อีกหลายอย่างทำไมต้องกวางตุ้งค่ะ
4: ใช่เขาคงจะนึกออกแค่กวางตุ้งเลยมั้งนึกออกได้พอดี
2: เพราะฉะนั้นอยู่ข้างพี่แอลแล้วขอสักเพลงได้ไหมคะพี่แอล

0: หวาน
1: โอ้แต่ละคนก็คือจะสไตล์ไม่เหมือนกัน
0: เป็นเงาเสียง
1: งั้นแสดงว่าไม้ลำไยกะโหลกก็ต้องเป็นพี่ไม้พี่ลมพรไหมคร
2: ับใช่ใช
1: ่นี่นิทานนะพี่ไม้พี่ลมพรสันติมะลิซ้อนต้องเป็นสันติดวงสว่างพี่เก่งแล้วก็มีใครอีกนะครับมีใครอีกนะครับ
0: สาวโคราช
2: ผักกาดขาวสาวโคราช
0: สาวโคราช
2: เนี่ย
3: ถ
2: ้
3: าเกิดถ้าส้มไปอยู่จะเรียกอะไรดีคร
2: ับ
3: ให้พี่ออสตั้งชื่อเกี่ยวกับผัก
0: ส้มเล่นเป็นส้มแล้วจะเป็นผักยังไงอีก
3: ก็น่าจะสีเป็นส้มแล้วอ่ะมันก็เกี่ยวกับ
2: คือต้องยอมความคิดของลุงยุ้ยลุยสวนนะนะเขาคิดขึ้นมาคิดขึ้นมา
0: ค่ะแล้วส่วนพี่ส้มเองล่ะคะทันบรรยากาศเหล่านั้นทันดูรายการดูอะไรไหมคะ
3: ทันค่ะทันแล้วก็ได้ไปงานคอนเสิร์ตวงพี
2: ตอนนั้นก็ยังปิ๊งเลยตอนนั้นก็ปิ๊งเลย
3: ตอนนั้นกำลังดังเลยสวยพี่ก่อนนะเขยไปรับเชิญบ่อยอยู
0: ่
3: ลุงยุ้ยลุยสวนก็สนิทกันรักเหมือนพี่ชาย
1: ครับค่ะก็สนุกมีโอกาสได้ทัวร์กับลุงยุ้ยลุยสวนที่จัดเป็นบรรยากาศคอนเสิร์ตลูกทุ่งลุงยุ้ยล
3: ู
1: กทุ่งเกษตรใช่ไหมฮะพี่ส้มเคยถามลุงยุ้ยไหมฮะว่าเลือกพี่ส้มเพราะว่าตอนนั้นชื่อคล้องจองกับวงด้วยหรือเปล่า
3: ก็คิดว่าน่าจะใช่ Orange ส้มมันก็อยู่เกี่ยวกับเกษตรเหมือนกัน
0: อะไรที่ปลูกได้คือได้หมดคราวนี้อยากจะถามคุณผู้ชมว่าทันดูรายการลุงยุ้ยลุยสวนไหมถ้าเกิดเพลงรายการขึ้นจะจำได้หรือเปล่าเพราะจริงๆต้นเสียงเพลงรายการสักหน่อยสิคะ
4: ลุงยุ้ยลุงยุ้ยลุยสวนชักชวนชาวเกษตรกรสิ้นฝนทุกคนพักผ่อนชาวเกษตรกรค่อยรวยค่อยรวย
1: โอ้ต้นฉบับคืออาสา
0: เลย
2: ใช่ครับ
0: จะมีอีกรายการปาร์คที่พวกเราทันเฉยเลยไม่ลอง
1: ไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น
0: ใช่
1: ตอนยุคนั้น
2: ปั๊กยังเด็กอยู่เลยพี่กี
0: ฟแปลงทำไมร้องคล่องหนูอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมบรรยากาศของคนลูกทุ่งกับเกษตรกรตอนนั้นมันผูกพันเยอะแล้วมีรายการเยอะด้วย
2: ถูกต้อง
0: ยังไงคะ
2: เขาเรียกว่ามันเป็นอาชีพเสริมของศิลปินที่มองแล้วว่าอาชีพศิลปินมันไม่แน่นอนเพราะอีกอย่างลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ควบคู่กับรากหญ้า
0: ควบคู่กับชาวบ้าน
2: นอกของนา
3: อย่างส้มก็เป็นลูกชาวนาบางคนก็ชาวสวนชาวไร่อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะอีกหนึ่งท่านด้านข้างนะฮะต้องเรียกอาจารย์นะฮะอาจารย์แสงเพชรก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่แต่งเพลงเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: ครับผม
1: อาจารย์แต่งเพลงให้ศิลปินท่านไหนยังไงบ้าง
5: ก็จะมีท่านแรกก็คือยอดรักสลักใจอาจารย์ยอดรักสลักใจนะครับ
1: ร้องพี่แอลด้วย
5: ครับ
1: แต่งให้พี่แอลด้วยเหรอครับ
5: ก็เพลงยิ่งแก่ยิ่งหล่อนี่แหละครับที่พี่แอลร้องก่อนเพื่อนแล้วก็ต่อมาพี่ชายออสเฟสก็เอานำมาร้องต่ออีกทีนึง
0: งงมากตรงออสร้องแล้วดังมาก
5: ครับ
0: มันยังไงคะกระแสมันเกิดขึ้นยังไงเพราะจริงๆเพลงนี้น้องปาร์คเฉลยก่อน2ท่านนี้เขาแย่งกันร้องนะวันเนี้ย แล้วคราวนี้ดิฉันบอกว่าออสค่ะไม่ได้ค่ะคนแต่งเขาขอค่ะวันเนี้ย แต่จริงๆออสเขาร้องดังมาก อีท่าไหนคะไปแย่งเพลงกันยังไงคะเพลงนี้มันที่มาที่ไป
5: อ๋อก็คือพี่ออสร้องไปหลายปีแล้วตอนนี้ก็อยากจะเอามาร้องของตัวเอง
0: ว่าวันนี้ขอคืนเนอะอ่ะเน
5: า
0: ะ
5: จะร้องคือก็อย่างนั้นแหละฮะก็จะออกร้องเป็นของตัวเองบ้างประมาณนี
0: ้ถามอาออสกับพี่ส้มทำไมเพลงนี้ถึงดังมากๆคะตอนเราร้อง
2: เขาเรียกว่าเพลงถูกโฉลกกับวัยเรา
0: ฮะวัยรุ่น
3: วัยเราใช่
2: วัยเรา
3: จริงด้วยจริงด้วยค่ะ
2: เพราะว่าอย่างอาเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนจะพูดเป็นที่มาของนักร้องดังตอนแก
5: ่
2: เพราะอามีชื่อเสียงตอนอายุ48ถามว่าสมัยก่อนมีไหมไม่มีหรอก
5: ใช่พี
2: ่แต่เป็นคนแรก
0: พุ่งขึ้นมาเลย48
2: ใช่48
0: พุ่งจ้ะ
2: ครับทีนี้พอมาได้เพลงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเข้าคอนเซปต์กับอายุเราวัยอย่างเราเนี่ยมันลงตัวไงอีตอนหนุ่มๆไม่หลอกนั่นมาหลอกก็มีไปถามไปกลับ
5: เช่นเดียวกับแรงบันดาลใจก็คือพี่แอลช่วงนั้นก็ไปดูรูปตอนกลางดงควันปืนแล้วมาตอนนี้มาอยากรักแม่ไม้อยากมันก็หล่อขึ้นมาเรื่อยเลยก็เข้าด้วยกันสองท่านเลยก็เลยนึกเป็นแก๊กนี้ขึ้นมา
1: ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจจากตรงนั้นใช่ไหมฮะแต่คุณอาก็บอกเข้าแก๊ปช่วงวัยยิ่งแก่ยิ่งหล
2: ่
1: อข้างๆปาก็มีนะฮะยิ่งแก่ยิ่งยังไงนะฮะพี่ส้มฮะ
3: ยิ่งแก่ยิ่งสวยค่ะ
0: ตอนแรกนึกว่าแบบอุ๊ยพี่ส้มไปแต่งเพลงแก้มาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะมียิ่งแก่ยิ่งหล่อยิ่งแก่ยิ่งสวยแต่จริงไม่ใช่เพลงนี้มาทีหลัง
3: ค่ะ
0: ยังไงคะ
3: อาจารย์ประยูนแปลงยาวเป็นผู้แต่งให้ส้มนะคะก็คือเขาอาจจะแต่งกับเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของส้มด้วยนะคะช่วงเช้าๆปกติทุกวัน จะมีไลน์กันจะส่งกินกาแฟดำนะคะแล้วก็แต่งตัวสวยๆกินไข่ต้ม4ใบ
0: สวัสดี
3: วันจันทร์สีนู่นสีนี่อะไรเงี้ยส่งให้อาจารย์ประยุทธ์แล้วก็ทุกคนแล้วที่อาจารย์ประยุทธ์บอกว่าเห็นบ่อยๆเธอเอารูปเก่ามาลงหรือเปล่าทำไมเธอยังสวยไม่ใช่ค่ะอาจารย์หนูเพิ่งถ่ายเมื่อกี้ไม่กี่นาทีเนี่ยจริงเหรอทำไมเธอก็อยู่วงการนี้มานานแล้วนะทำไมเธอยิ่งแก่ยิ่งสวยท่านพูดอย่างนี้ทีนี้พวกท่านก็เลยได้พอดเพลงขึ้นมาจำไหมก็เลยเอาไปแต่งแล้วพอแต่งปุ๊บเนื้อร้องดีมากหลายๆอย่างดีมากแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ตั้งใจแต่งให้ส้มนะถ้าส้มไม่เอาอาจารย์จะทิ้งอาจารย์จะไม่ให้ใครเลยเพราะเพลงนี้เหมาะกับส้มคนเดียวอาจารย์บอกอย่างนี้ค่ะทีนี้ส้มก็เลยบอกว่าพอฟังเนื้อเพลงอาจารย์หนูโอเคเลยค่ะโอเคเลยค่ะก็เลยได้ร้องเพลงนี้ขึ้นมายิ่งแก่ยิ่งสวยค่ะ
0: เราเลยมีเซตสุดยอดเพลงแก่
3: เขาก็เลยบอกว่า
0: เก๋มากวันนี
3: ้ยิ่งแก่ยิ่งสวยเป็นเพลงสวยไว้ก่อนภาค2
1: อาจารย์ครับเวลาไปอยู่เป็นวงลูกทุ่งเกษตรด้วยกันหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตที่มีพี่ส้มด้วยกันอาจารย์พูดทันพี่ๆศิลปินท่านอื่น
5: ๆไม่ทันอะร้องอย่างเดียว
1: ร้องอย่างเดียว
3: ร้องอย่างเดียวแล้วก็นั่งฟังอย่างเดียว
0: แต่ได้ร้องเพลงนำเลยเนาะเนาะอาจารย์ขาช่วงข้อต่อค่ะระหว่างอยู่วงลุงยุ้ยแล้วหลังจากนั้นอาจารย์เป็นนักแต่งเลยไหมคะหรือเป็นนักร้องต่อหรืออาจารย์หายไปไหน
5: เป็นนักร้องต่อครับออกอัลบั้มมาชุดน
0: ึ
5: งชื่อส้มตำชื่อต้อย
0: อ๋อเป็นเพลงมีชื่อด้วย
5: ครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้แต่ง
0: อาจารย์ต้อง
3: ที่พี่สุเอามาร้องเปล่าคะอาจารย
5: ์ฮะที่พี่สุแล้วต่อมาพี่สุเอามาร้องร้องแก้ตัวตอบกันอีกทีหนึ่ง
0: ให้อาจารย์ลองให้ฟังหน่อยส้มตำชื่อต้อยอย่าเกินสี่พยานนะอาจารย์

0: อ๋อต่อได้ค่ะเพราะถือว่าแยกกันคนละร้อง
1: อ๋อไม่รู้เนื้อ
2: จำเนื้อไม่ได
3: ้พี่ส้มรู้ฮะ
0: จริงเหรอพี่ส้ม
2: ไม่รู้
3: อ๋อไม่รู้เหมือนกันพี่ส้มรู้
0: ทำไมเพลงนี้ดังมากคะใครเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อย
1: ไปพูดก็พูดเดี๋ยวจะหาว่าอาขัดนะถ้ารู้มาคุยอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกไม่เอาสายันปัญญามาด้วยเนอะโอ้ก็แต่ฮาไม่เลิกกันเลยเนอะ
0: กูกลัวเวลาคุยไม่พอค่ะอาขาแบ่งเป็นสองเซตนะคะ
1: เออข่าวหน้าเนอะถ้ามีโอกาส
0: ส้มตำชื่อต้อยนี่มาจากไหนยังไงคะ
4: บริษัท NTV Entertainment นะคะไปเจอตอนนั้นผมพอหลังจากลุงยุ้ยเสร็จปั๊บผมก็ไปลองตามคาเฟ่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็มาเจอแล้วเขาก็เลยชักชวนให้ไปอัดเพลงนี้เพราะแต่โชคไม่ค่อยดีโชคไม่ดีเลยว่างั้นเถอะเทปวางแผงได้5 วันก็ไปเกิด

0: อุบัติเหตุ
1: คุณอาประสบอุบัติเหตุ
0: อุบัติเหตุรถลงข้างทางหน้าเย็บไป500กว่าเข็ม
1: อยู่เลยเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: กี่เข็มนะครับ
0: 500เข็มหมอเย็บอยู่8ชั่วโมงมาดูอย่างกะเอาจักเย็บเลยพอ
1: ซึ่งหมายความว่าตอนนั้นจะไม่สามารถไปโชว์ร้องเพลงตัวเอง
0: ได้เลยไม่ได้เลยหลายปีเลยฮะกว่าแผลจะหายครับนี่ท่านในห้างท่านก็เลยหยุดไว้ก่อน
2: แต่ของอาออสอ่ะมีอยู่เพลงนึงเป็นผลไม้ด้วยฮะฮะที่มาที่ไปเปรี้ยวมากเพราะว่าเห็นบอกว่าสตาร์ทแค่ประโยคคำแซวนิดเดียวจากตอนนั้นคือเพลงอะไรครับอาตอนนั้น
3: คอยดูที่สวนลำไย
2: เพลงดังด้วย
3: คือเรื่องของเรื่องมีคอนเสิร์ตที่วัดท่าพระแล้วตอนนั้นอาแต่งหนูชอบอุณายขาแมลงสาบเพลงกำลังดังเลยและลุงยุ้ยลุยสวนกับคมสุภโชคเนี่ยเขาเป็นพิธีกรอยู่บนเวทีและอาเพราะมันอยู่ใกล้บ้านอาก็เดินเข้าไปเที่ยวพอเดินไปลุงยุ้ยก็หันมาเห็นก็อ้าวเพื่อนเรามาแล้วตอนนี้กำลังแต่งเพลงดังมากเลยยุ้ยญาติเยอะร้องนั่นก็คือหนูชอบแม่มาพอดีเลยเดี๋ยวว่าจะให้เพื่อนเพราะเขาเพิ่งจะลงมาจากจังหวัดลำพูนไปดูสวนลำไยมาย
1: ังอินอยู่
3: ก็ไปดูสวนลำไยที่จังหวัดลำพูนลงมาก็เดี๋ยวพอดีเดี๋ยวจะขึ้นไปลำพูนอีกรอบเดี๋ยวจะให้ออสโฟเอสแต่งคอยนวลที่สวนลำไยมันก็เลยเข้าสมอง
0: ก็เลยเป็นที่มา
3: เป็นที่มาของคอยนวลสวนลำไยกลับมาแล้วก็นอนแต่งคืนนั้นเลย
2: คอยนวลที่สวนลำไย
3: ใช่
2: คำถามคือนวลคือใครครับอาครับ
3: นวลคือใครมันลงคอนเซปต์ไงเพราะว่าอดีตตอนอายุ15-16เนี่ยมีแฟนชื่อนวล
2: โอ้
1: นวลนางที่หมายถึงผู้หญิงอ๋อชื่อนวลวันนี้ก็น่ารักมีเพลงคู่กันด้วยเพราะจริงๆอาออสเคยร้องคู่กับคู่ขวัญอีกท่านหนึ่งเอาไว้ใช่ไหมคะ
3: จริงๆแล้วเพลงนี้ไม้ลำเล็กกะโหลกร้องคู่กับสาวบึงสาวบึงบึงพลานคู่กันทีนี้ตอนหลังอามาทำเพลงนี้ก็เลยเอามาร้องคู่กับน้องโออยู่ในชุดคู่ซ่าคู่แซบ
1: ค่ะวันนี้ร้องคู่กับพี่ส้มแทน
3: ครับ
4: เป็นครั้งแรกเลยนะ
1: น่ารักมากเลยบรรยากาศ
3: เพลงนี้ผู้ที่แต่งตอนนี้เป็นพระไปแล้วเพื่อนกันวิทย์ดอกคูณพระวิทย์ดอกคูณเนี่ยเขาก็อยากเป็นนักแต่งหลังจากที่อาแต่งเพลงดังปุ๊บเขาก็อยากเป็นนักแต่งมากมีอยู่เพลงนึงชื่อสาวไหลบางเนี่ยสาวไหลบางนะไอ้ข้าวมันไก่เนี่ยอันนี้เขาอาขับรถตู้ไปเล่นตลกแล้วเขาก็นั่งแล้วที่บางแคเนี่ยมันมีสะพานนิดนึงอยู่ๆดีๆไปเจอร้านข้าวมันไก่มันเข้าตาเขาไงเขาก็เลยร้องขึ้นมาอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายและจังหวะรถมันเหินสะพานน่ะเข้าใจมั้ย
1: รถกระโดด
3: รถกระโดดนั่นแหละอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่อะไร
4: อ๋อขี่ก็เลยกระโดดสูงไป
3: อ้าก็เลยเพลงบ้าอะไรของมึงเนี่ย
1: แต่ว่าตลกชอบเอามาเล่นข้าวมันไก่
3: ทีนี้มันเข้าสมองอาเลยไงเฮ้ยเข้าท่าไว้เป็นนี้อยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่อยู่บางไผ่สร้างไว้ขายข้าวคำมันไปเลยฮะเนื้อมันมาเลย
2: งั้นมีอัปเดตหน่อยได้ไหมฮะเพราะอย่างอาออสนาลีพิฆาตนี่ทันสมัยนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังด้วย
3: ที่หนูไปเลยดงนั้นเลยเพลงนี้เกิดจากดงนั้นเลยดงมะนาวนั่นเลย
1: หนูฟังแล้วหนูสะอึกเลยนะเพลงเนี้ย
3: คำมะนาวไปด้วยตอกคำมะนาวไปด้วยก็หำขึ้นมาเลยนึกถึงคำพูดของใครว่าที่ว่านาลีพิฆาตเอาเสียพระกระจุยกระจายเหมือนตอนนี้เลยเราก็เลยมันก็เลยมันเป็นคำขึ้นมาเลยว่านาลีพิฆาตเกิดเรื่องอบัติวงการทรงคนทั้งโลกต่างคำมันมาเองอะลูกคำมันมาโดยปริยายของมันจะเกิดเป็นเพลงและจังหวะในห้างในห้างมันที่สีเหลืองโทรหาก็คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรงี้เสร็จเป็นว่าก็เลยหำขึ้นมาให้เขาฟังนารีพิฆาตเกิดเรื่องอบัติวงการทรงเขาก็ถามเพลงใครวะเพลงใครบอกเอ้าจะเพลงใครก็ผมหำเล่นๆอยู่เนี่ยมึงแต่งให้จบเดี๋ยวนี้เขาก็สั่งมาเลย
1: เข้าเหตุการณ์มากเลยค่ะ
3: ก็เลยต้องคว้าสมุดแล้วก็แต่งตรงนั้นเลยก็นั่งเขียนไปด้วยทำงานไปด้วยคือมันเป็นอย่างนี้
1: ติดตามผลงานคุณอาได้ที่ไหนบ้างคะช่องทางอยากให้ไปรำวง
3: ถ้าอยากได้รำวงก็อยู่ในเพจรำวงชาวบ้านออสโฟเอสรำวงชาวบ้านหรือว่ารำวงชาวบ้านออนไลน์หรือติดต่อกันก็โทรไปที่บริษัทก็ได้
1: อาจารย์
2: แสงเพชรล่ะครับ
0: อาจารย์ก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube ฮะจะชื่อแสงเพชรพรสวรรค์ท่านนะครับ
1: หรือถ้าอยากติดต่ออาจารย์ก็สามารถโทรมาหาสารพันลันทุ่งบางเขนได
3: ้ใช่ใช่
2: ได้
3: ติดต่อได้นะเดี๋ยวถ้าติดต่อได้เดี๋ยวให้หัวคิว500
1: เปลี่ยนเป็นมะนาวได้ไหมคะสัก5กิโลอะไรอย่างงี้
2: จากสวนอาออสนอกจากมะนาวแล้วต้องไปทางส้มด้วยเปรี้ยวไม่แพ้กันพี่ส้มฮะผลงานใหม่ในช่องทางไหนดีคร
4: ับยิ่งแก่ยิ่งสวยส้มบอกปลื้มขอบคุณสำหรับอาจารย์ประยูนแปลงยาวเป็น

0: แต่งเพลงนี้ตั้งใจให้ส้มร้องนะคะขอบคุณพี่หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์เป็นคนทำดนตรีออกมาสุดยอดมากแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลง FC ทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะทาง TikTok เขาเป็นลิปซิงค์คัฟเวอร์แบบเยอะมาก70อายุ70 80ก็ยิ่งแก่ยิ่งสวยเราเห็นแบบเห็นเขาเล่นในแบบเพลงเราปื้มอ่ะปื้มจนแบบน้ำตาไหลอ่ะนี่นะคะก็ติดตามได้ทาง TikTok ทาง Facebook ส้มสุดสุดาศิลำดวนคอร์ตี้นะคะ
1: ของอาก็มีแล้วนะตอนมีช่อง TikTok กันนะเริ่มทำ
2: เอาเริ่มทำแต่ถ้าใครคิดถึงไปหาที่ร้านอาหารได
1: ้มองดูคลองคาเฟ่อยู่บ้านวังศาลาตำบลวังศาลาซอย1นะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
2: วันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะ
3: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมค่ะวันนี้โอ้โหสนุกมากไม่อยากให้เวลาหมดเลยแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องรอก๊อก2นะคะนี่แหละได้เห็นเรื่องราวของแต่ละคนเป็นสายเอนเตอร์เทนตัวจริงแล้วก็วิถีลูกทุ่งเนี่ยผูกพันชาวไร่ชาวนาชาวสวนงานเกษตรเนี่ยดองกันอย่างนี้มานานแล้ว
3: จริงๆมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งที่แบบเราไม่เคยรู้นะพี่คุณผู้ชมรู้ได้ที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนย้อนความหลังทวงความทรงจำกันนะครับส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากเจอศิลปินทั้งไหนแนะนำติดชมมาได้นะครับที่ทางเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ก็027902625-7ครับ
2: รายการของเราเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะรีลันอีกครั้งวันจันทร์บ่าย 10:00 ถึงบ่าย 14:00 ฝากไว้ด้วยสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้กิ๊บปาร์คหนีไปก่อนดีกว่าฝากบทเพลงเพราะๆไว้วันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: แลกกันร้องเสียงดีสย่างรัชนกศรีโลพันธ์เจอฝนธนสุนทร
1: ยืมเป็นพี่ชายได้ไหมชั่วคราว
0: นักร้องเสียงดีรัชนกเปิดใจยืมเพลงฝนธนสุนทรร้องมาตลอด
2: ถึงพี่อยู่ฝั่งพะโนไรโพดน้องก็ไฟฟัน
0: ผูกพันทางไกลแบบที่ใครๆอาจไม่รู้เจอกันในสารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่16พฤษภาคม2569 3:00 น.ณจอไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะภายหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแสดงความดีใจต่อครอบครัวชินวัตรด้วยติดตามจากคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิรประภาคะ
1: ทอฝันคะนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อครอบครัวชินวัตรหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษนะคะส่วนมองบรรยากาศการเมืองหลังจากนี้อย่างไรก็มองว่ามีเรื่องที่น่ากังวลค่ะภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยย้ำถึงการทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาให้ถึงรัฐบาลค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษโดยย้ำนะคะว่าเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของนายทักษิณพร้อมแสดงความยินดีกับครอบครัวจึงอยากให้นายทักษิณได้ใช้เวลาส่วนตัวหลังจากนี้กับครอบครัวค่ะนายกรัฐมนตรียังยอมรับนะคะถึงโอกาสที่จะได้พบกับนายทักษิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกค่ะและย้ำนะคะว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลถึงบรรยากาศการเมืองหลังจากนี้หากเป็นการทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติค่ะในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของนอมินีต่างชาติผ่านคนไทยค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิรประภาค่ะพรรคการเมืองฝ่ายค้านยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา172หรือไม่ติดตามจากคุณญาณีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณญาณีคะ
2: โดยฝ่ายค้านชี้ว่าการตาพ.ร.ก.นั้นไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะโดยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยร่วมกันยื่นคำร้องถึงนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา172หรือไม่โดยชี้ว่าการออกพ.ร.ก.นั้นไม่ได้กระทบความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมกันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าพ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลนั้นมีความพยายามสอดไส้หรือโดยเอาเรื่องเงินเยียวยาเป็นตัวประกันค่ะพร้อมเปิดเผยว่าเนื้อหาในคำร้องนั้นมีข้อมูลเพื่อให้ศาลได้ประกอบการพิจารณาเช่นแผน PDP หรือว่าแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานค่ะโดยเชื่อว่าหากศาลได้พิจารณาจะเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนั้นสามารถดำเนินการได้ในระบบงบประมาณปกติจึงไม่มีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.ค่ะขณะเดียวกันฝ่ายการก็เสนอให้ตั้งยติกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาค่ะติดตามพ.ร.ก.ดังกล่าวด้วยค่ะขณะที่นายโสพลยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะยื่นได้ทันก่อนวันที่14พฤษภาคมหรือไม่เพียงแต่ยืนยันว่าจะพิจารณาดำเนินการโดยเร็วค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณญาณีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีค่ะ

0: เบาหวานก็มาเอาเนี่ยให้ทีละครึ่งนึงสรุปว่าเดือนนึงต้องมา2ครั้ง
1: เดือดร้อนนะคะถ้าไปรถเมล์ก็ลำบากขึ้นลนลำบากเสี่ยงอันตราย
2: เงินก็ไม่มีจะใช้แล้วให้ทำยังไงเราก็ต้องทำ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมครับมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเดต้านะครับซึ่งมีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนะฮะตัวเลขเนี่ยบอกมาครับมีมากถึง 20,000 คันด้วยกันก่อนหน้านี้นะครับมีผู้เสียจำนวนมากครับมีการร้องมายังรายการสถานีประชาชนครับด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นแบบปะปายไม่ได้รับของบ้างนะฮะไม่มีการจดทะเบียนบ้างรวมถึงอื่นๆอีกมากมายซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าล่าสุดแล้วศาลแพ่งกรุงเทพใต้ครับมีการรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มด้วยนะครับ
4: เพิ่งรับฟ้องกันไปเมื่อช่วงสายๆของวันนี้นะคะเนื้อหารายการสถานีประชาชนวันนี้เราจะแบ่งเป็น2ประเด็นใหญ่ด้วยกันค่ะประเด็นแรกคือผู้ใช้รถยนต์เนต้าฟังทางนี้นะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะคือเรื่องของสิทธิบัตรทองสปสช.บัตร30บาทนั่นเองค่ะอยู่ในประเด็นที่2นะคะคุณผู้ชมคะประเด็นแรกค่ะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อช่วงสายๆถือว่ามีความคืบหน้าของรถยนต์เนต้าล่าสุดนะคะศาลรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มแล้วซึ่งวันนี้ค่ะส่งตัวแทนมาทั้งหมด3ท่านบนเวทีนะคะเป็นผู้สองคนค่ะท่านแรกค่ะชื่อว่าคุณกิตติจารุภัทรพงศ์ค่ะเป็นผู้ใช้รถยนต์เนต้าค่ะท
5: ่
4: านที่สองค่ะผู้ใช้รถยนต์เช่นเดียวกันนะคะชื่อว่าพี่จักรชัยเงาศรีค่ะเป็นผู้ใช้รถยนต์ค่ะท่านที่สามค่ะเป็นทนายความที่ช่วยเหลือเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะพี่ทนายจินดารัตน์เตมียานนท์ค่ะทนายความนะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
3: สวัสดีสามท่านเลยนะครับเดี๋ยวคุยกันอย่างแน่นอนฮะชมฮะชวนคิดแบบเล่นๆนี้แล้วกันนะฮะหากว่า 20,000 คันเนี่ยตัวเลขนี้ที่ว่าผมอ้างถึงนะแล้วเกิดการขื่นขึ้นมามันจะไปกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดไหนในเรื่องของรถไฟฟ้าโอ้ล่าสุดนะฮะคือว่าตัวแทนของผู้ร้องครับก็ไปตามนัดของศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้วล่าสุดนะฮะศาลท่านก็มีการรับพิจารณาคดีด้วยเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะความคืบหน้าล่าสุดครับหลังจากที่สถานีประชาชนครับมีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนต้า2คนนี้ครับก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายจากทั้งหมด6คนด้วยกันที่ยื่นขอเป็นโจทย์ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มครับเพื่อเรียกร้องสิทธิทางแพ่งกับบุคคลและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเนต้ารวมทั้งหมดนะครับ4รายด้วยกันคือมีทั้งบริษัทผู้ผลิตบริษัทนำเข้าบริษัทจับจำหน่ายรวมถึงผู้บริหารชาวจีนด้วยซึ่งถือว่าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะครับ
4: ปรากฏว่าหลังยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ค่ะตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะซึ่งจำเลยบางรายได้มีการยื่นคัดค้านขอให้ศาลไม่รับเป็นคดีกลุ่มซึ่งศาลได้มีการสืบพยานแล้วก็ไต่สวนคำร้องไปแล้วก่อนนัดฟังคำสั่งในวันนี้ค่ะ
3: ครับทบทวนปัญหาหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ที่มีผู้ร้องมายังรายการสถานีประชาชนครับเช่นไม่ยอมจดทะเบียนรถให้กับลูกค้าหรือว่าดำเนินการล่าช้าลูกค้าหลายคนนะครับไม่ได้รับของแถมเช่นวอลชาร์ตนี่สำคัญมากเกิดปัญหาคุณภาพรถด้วยปัญหามูลค่ารถในตลาดมือสองที่ตกต่ำจากกระแสข่าวด้านลบรวมไปถึงปัญหาการลอยแพอะไหล่ครับการรับประกันก็โดนด้วยเหมือนกันรวมถึงบริการหลังการขาย

0: หลังจากที่บริษัทแม่เนี่ยมีการถอนตัวจากการทำธุรกิจในประเทศไทยครับ
1: ย้อนกันหน่อยค่ะรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเป็นรถสัญชาติจีนค่ะที่เข้ามาทำตลาดในไทยตั้งแต่ปี2565ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์จีนยี่ห้อหนึ่งที่ขายดีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามียอดจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไม่ต่ำกว่า 20,000 คันค่ะไปอัปเดตสถานการณ์การฟ้องคดีแล้วก็คำสั่งศาลล่าสุดกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเอาล่ะคุยกับพี่กิติก่อนพี่กิติเมื่อสักครู่นี้นะเราได้มีการเอ่ยไปแล้วแหละว่าศาลรับฟ้องแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ยาก
2: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้มีการลุ้นกันยังไงบ้างไหมคะพี่ว่ากว่าจะเป็นคดีกลุ่ม
2: คือพวกเราก็ถามว่าลุ้นมากเลยครับเพราะว่าเราพยายามกันมาครับรวมข้อมูลรวมความเสียหายรวมหลายๆอย่างเข้ามาเพื่อให้ศาลท่านเข้าใจว่าเราเนี่ยคือเรามีปัญหาเหมือนกันเพื่อรับเป็นคดีกลุ่มนะครับเรามีตรงนั้นอยู
1: ่คร
2: ับก็กับพี่คนนึงก็คือทำมาด้วยกันโดยตลอดครับทั้งให้ความรู้ด้วยแล้วก็ทั้งให้ความเรื่องข้อมูลการดูแลก่อนแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็พยายามคือเก็บสถิติคนที่มีปัญหาครับเรามาจัดเรียงหมวดหมู่ด้วยกัน
1: ทุกวันนี้ยังใช้รถยนต์เนต้าอยู่เมื่อเช้าถามว่าพี่ขับรถอะไรมาขับเนต้ามาอยู่รถที่กำลังจะเจอปัญหา
2: ถูกต้องจริงๆเจอปัญหาได้ด้วยซ้ำครับ
1: เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวแยกแยะให้ฟังก่อนคือถามว่าทำไมเป็นฟ้องคดีแบบเดี่ยวไม่ได้แล้วทำไมมันต้องเป็นคดีแบบกลุ่มมันมีอะไรที่แตกต่างกันขออนุญาตย้อนกลับไปถามพี่ทนายก่อนค่ะ
3: ค่ะ
1: ถ้าหากเป็นคดีกลุ่มเนี่ยมันแตกต่างจากฟ้องเดี่ยวๆยังไงคะ
3: คดีกลุ่มกับคดีเดี่ยวนะคะก็คดีเดี่ยวก็คือต่างคนต่างฟ้องนะคะคดีถ้า 20,000 รายเราฟ้องก็เป็น 20,000 คดีนะคะแต่คดีแบบกลุ่มเนี่ยเราส่งตัวแทนฟ้องเพียงคดีเดียวก็จะมีผลกับผู้ที่ประสบความเสียหายที่กระจัดกระจายนะคะถ้าศาลมีคำพิพากษาก็ดำเนินการแค่คดีเดียวก็จะจบทุกปัญหาค่ะ
4: ครับการจัดการอาจารย์ถนัดแบบไหนมากกว่าฮะเดี่ยวหรือกลุ่มครับอาจารย์ครับ
3: เราทำคดีกลุ่มเราก็ต้องถนัดคดีกลุ่มค่ะแต่ว่าการเริ่มต้นมันก็ต้องมาจากคดีเดียวก่อนนะคะมีความเชี่ยวชาญ
4: ที่ขานที่ว่าเป็นอาจารย์เพราะว่าเป็นอาจารย์จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นทนายความเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านของกฎหมายด้วยตอนนี้ก็ว่าพุ่งเป้าไปที่คดีกลุ่มเพราะว่ารับฟ้องเป็นคดีกลุ่มแต่เห็นว่ามีบางคนคือว่าเขาอยากให้มันเป็นคดีแบบรายเดียวนะฮะอาจารย์
3: เพราะว่าการเป็นผู้เสียสละในการฟ้องคดีกลุ่มเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งณตอนนี้ทุกคนก็เข้มแข็งกันมากที่จะอยู่แล้วก็เป็นตัวแทนในการยืนหยัดในการอยู่กับเราเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณะแบบสาธารณะเป็นคดีมหาชนเลยนะเพราะว่าผู้เสียหายจำนวนมาก
1: ค่ะพี่ทนายคะสมมุติถ้าหากวันเนี้ยมีกลุ่มคนที่ใช้รถยนต์เนต้าเขาไม่เคยมาร่วมตั้งแต่กระบวนการตั้งต้นย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนไม่เคยมายื่นเรื่องเลยวันนี้ศาลรับฟ้องไปคดีกลุ่มแล้วในกรณีที่ศาลตัดสินเขากลุ่มนี้ได้รับคุ้มครองด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยได้บอกอยู่แล้วว่าพอเรายื่นฟ้องเป็นคดีกลุ่มไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งรับและพิพากษาแล้วเนี่ยจะมีผลกับทุกคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มโดยที่ไม่ต้องโดยอัตโนมัตินะคะใช้คำนี้ดีกว่าอัตโนมัติเลยเหมือน IP หรอนะคะค่ะ
4: แบบนี้คนที่เป็นโจทย์เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยถึงขั้นพิจารณาคดีคือเขาต้องไปทุกรอบต้องเป็นผู้เสียสละ
3: ถูกต้องค่ะต้องไปศาลทุกนัด
4: พี่กิติคือยอมรับตรงนั้นได้
2: ใช่ครับยอมรับได้ครับเพราะเราทำเพื่อคนกลุ่มใหญ่เราทำเพื่อทุกคนนะครับที่ใช้รถเดต้าเหมือนกับเรา
4: ครับของพี่กิตินี่ปัญหานี่เกิดขึ้นยังไงนะฮะ
2: ของผมนี่เป็นปัญหาคือหม้อลมเบรกครับเรื่องของความปลอดภัยที่ชำรุดที่บกพร่องนะครับก็คือรถวิ่งไประดับกลางทางเลยโดยที่เราแก้ไขอะไรไม่ได
4: ้หม้อลมเบรกมีปัญหา
2: ใช่ครับ
4: แต่วันนี้ก็ขับมา
2: ตอนนี้คือได้กระบวนได้ก็ได้ซื้ออะไหล่มาซ่อมอยู่บ้างแล้วครับก็ลงทุนที่จะซ่อมเองก่อนครับ
1: เห็นบอกก่อนหน้านี้อะไหล่มันหาไม่ได้
2: หาไม่ได้ครับผมยอมซื้อจากรถที่ถูกชนมาแล้วครับมาใช้งานซึ่งเราก็วัด
5: ซากรถ
2: ซากรถพูดซากรถเราต้องคือเราเสี่ยงเรารู้ว่าเราเสี่ยงแต่ว่าเราก็ต้องใช้รถเหมือนกันเราเลยยอมที่ซื้อจากซากรถมา
4: จัดการปัญหาด้วยตนเอง
2: ใช่ครับ
4: นี่พอศาลท่านมีการรับฟ้องแล้วเนี่ยคือว่าพี่กิติวางแผนยังไงฮะที่จะต่อสู้แทนผู้เสียหายหลายคน
2: คือตอนนี้ครับยังก็ตามเนี่ยผมก็ยืนหยัดที่จะเป็นโจทย์นำฟ้องก็ผมยืนหยัดตามที่ทางอาจารย์นะครับที่แนะนำมายังจะสู้

0: ู้ต่อจนถึงที่สุดอะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงแม้รถมันจะเสียใช้งานไม่ได้จริงเราก็ยังที่จะฟ้องต่อ
1: พี่จักรชัยล่ะคะถือว่าเป็นผู้ร้องกลุ่มแรกๆที่มีปัญหาเรื่องนี้พี่ก็มารายการสถานีประชาชนบ่อยมากครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่ศาลรับฟ้อง
2: ใช้คำว่าเป็นชัยชนะเลยครับเพราะว่าทีแรกก็ไม่ทีแรกก็ยังกังวลอยู่ว่าศาลท่านเนี่ยจะรับเป็นฟ้องแบบกลุ่มหรือไม่ยังกังวลก็มีการคุยกับอาจารย์แล้วก็คุยกับประสานงานกับทางทีซีแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดของผู้ใช้คุยเคสเองด้วยในครั้งก่อนๆที่ออกมา
1: ค่ะ
2: เราก็วิตกกังวลมากว่าถ้าไม่รับแล้วมันจะเกิดขึ้นอะไรอีกแต่คือตอนนี้ศาลท่านเมตตาท่านรับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประตูแรกนะครับแล้วก็รอศาลท่านเมตตาอีกครั้งนึงก็พิจารณาคดีให้พวกเราชนะแล้วก็ให้พวกเราได้รับประโยชน์อย่าง
3: มีข้อกังวลไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านรับไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนการอุทธรณ์อะไร
2: ใช่
3: กังวลไหมฮะ
2: อุทธรณ์ผมไม่กังวลครับคือก็ตามขั้นตอนไปเลยได้ครับไม่มีปัญหาก็คือถ้าตามระยะเวลาของเขาครับเพราะว่าผมคิดว่าหลักฐานที่ผมช่วยรวบรวมครับ มันมากพอที่จะทำให้เราได้ประโยชน์ได
3: ้ครับผมหากว่าจำได้เนี่ยคือว่าท่านนี้เนี่ยท่านได้หลั่งน้ำตาเพราะว่าท่านพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วถึงขั้นว่าไปเรียนกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อคดีนี้โดยเฉพาะ
2: ใช่ครับ
3: ทำไมถึงขั้นว่าต้องไปเรียนกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อต่อสู้คดีนี้โดยเฉพาะ
2: คือมันเป็นเพราะว่าเราเป็นประชาชนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้กฎหมายไม่ได้รู้อะไรแล้วบางครั้งการต่อสู้กับนิติบุคคลในลักษณะแบบนี้เราจำเป็นที่ต้องรู้กฎหมายเพื่อช่วยเหลือคนอื่นบางทีบางคนโทรมาแล้วเราไม่สามารถโทรมาปรึกษาเราแล้วเราไม่สามารถตอบคำถามเบื้องต้นในเรื่องของกฎหมายได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จำเป็นที่ต้องไปเรียนเพื่อตอบเขาแล้วก็เพื่อให้เขาสบายใจลงเพราะว่าบางคนอ่ะเขาโทรมาเขาเครียดมากบางคนโทรมาร้องไห้เลยนะพี่ครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องแบบใจเย็นเดี๋ยวกฎหมายมันว่าอย่างนี้นะเบื้องต้นอย่างนี้นะ
1: จากผู้เสียหายศึกษาเรื่องนี้จนถ่องแท้ว่าอุ้ยถ้าหากเจอแล้วมันต้องทำยังไงต่อพี่จักรชัยปัจจุบันไม่ได้ใช้เนต้าแล้วรถพังยังหาอะไรซ่อมไม่ได
2: ้ผมยังใช้เนต้าอยู่ตอนทีแรกเนี่ยตอนที่มาออกรถยังไม่ชำรุดบกพร่องตอนนี้ชำรุดบกพร่องแล้วว
1: ันนี้ไม่ได้ใช้รถดีแล้วว
2: ันนี้ใช้อยู่วันนี้ยังใช้อยู่ก็คือขับมาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าคืออาการของผมเนี่ยคือแบตเนี่ยพอมันถึง 30% ปุ๊บมันจะลดทวบเลย มันจะลดไปเหลือแบบ30ปุ๊บแล้วสักเงยหน้าอีกทีมันลดเหลือ10อย่างเงี้ยครับ
1: มันเป็นคำถามต่อที่ฉันกำลังถามอาจารย์คือวันเนี้ยถือถ้าหากไปดูตามระบบมีการจดทะเบียนของเนต้าไม่ต่ำกว่า 20,000 คันนี่จำนวนมหาศาลมากๆนะคะมาถึงจุดนี้ที่ผู้เสียเขาเจอปัญหามายาวนานหลายเดือนบางคนบอกว่าต้องขายรถทิ้งไปแล้วกลุ่มนี้จะได้รับการคุ้มครองด้วยหรือไม่คะอาจารย์
4: อันนี้เป็นเรื่องที่ทางคุณจักรชัยเนี่ยถามตลอดเวลาเพราะว่าคดีนี้มันซับซ้อนนะคะมันมีกฎหมายหลายฉบับที่ซ้อนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเช่าซื้อรถนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นในของสภาองค์กรที่ทางคณะรัฐบาลก็ขอมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เชิญแบงค์ชาติเข้ามาหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็ถามว่าเป็นยังไงคนที่ขายไปแล้วทำยังไงเราเคยคุยกันในเรื่องนี้ว่าเมื่อเราครอบครองอยู
1: ่
4: การจ่ายเงินสิทธิ์เราอยู่ณวันที่เรายังจ่ายแต่พอเราเอารถไปคืนสิทธิ์เนี่ยที่ต่างว่ามีคนมาซื้อรถต่อไปเขาก็น่าจะเกิดสิทธิ์ใหม่ไหมคะใช่ไหมคะต่อเนื่องไปแล้วถามว่าผู้ใช้รถที่เคยใช้แล้วขายไปแล้วมันก็ชัดเจนว่าคุณก็จะมีสิทธิ์เฉพาะช่วงที่คุณเป็นเจ้าของรถ
1: แต่ถึงแม้ว่าช่วงนั้นเราจะเสียสิทธิ์ถือว่าคุ้มครองด้วยไหมคะอาจารย์เช่นบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซ่อมรถในช่วงเวลานั้นอาจารย
4: ์ต้องมีหลักฐานค่ะเพราะว่าพอศาลพิพากษากล่าวไปแต่แรกแล้วว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาก็จะมีวิธีการมีแผนว่าในการเคลมรถคืนหรือการจ่ายค่าเสียหายใดๆตามคำพิพากษาก็จะมีวิธีการที่ชัดแจ้งค่ะว่าใครบ้างที่จะใช้สิทธิ์นี้ตามคำพิพากษา
3: ถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างพี่กิติ

0: ที่อยู่บนเวทีเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนเรื่องของถุงลมอะไรเองเนี่ย
1: ห
0: ม้อลมใช่ไหม
2: ครับ
0: อย่างนี้เนี่ยคือว่าเขาเก็บหลักฐานตรงนั้นไว้แล้วหากว่าวันหนึ่งชนะเนี่ยเบิกต่อได้ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในการเขียนคำฟ้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายเราเรียกในส่วนของความชำรุดบกพร่องในการซ่อมไปด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยปลายทางสมาชิกกลุ่มที่ได้รับความเสียหายก็รวบรวมหลักฐานใบเสร็จใดๆไว้เพื่อไปยื่นขอรับที่กรมอันนี้เราคุยบวกนะคะปลายทางเลยนะคะแต่ต้องเก็บหลักฐานชัด
0: เป็นไปตามความจริงแต่ว่าสักครู่นี้ได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยก็สอดคล้องกับพี่จักรชัยด้วยไปทำยังไงฮะที่ไปดีลกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้เรามีแคมเปญอะไรล่ะครับเพื่อได้ช่วยเหลือผู้เสียหาย
3: ตอนนั้นประกาศลงไปใน Facebook แล้วก็ในกลุ่มของกลุ่มแชทของตัวเองนะครับว่าพอดีมันมีผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายเปราะบางก็คือเป็นผู้เสียหายที่ลดชำรุดบกพร่องระยะเวลาหลายปีเป็นหลักปีที่เคยมาออกแล้วคือคราวนี้ปัญหาของเขาคือเขาผ่อนไม่ไหวพอเขาผ่อนไม่ไหวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาว่าเราก็เลยคิดโครงการว่าอันนี้เราขอให้ทางไฟแนนซ์หรือทางแบงก์ชาติเนี่ยช่วยจับเป็นช่วยเหลือได้ไหมยกอย่างเช่นก็คือถ้าเกิดลดชำรุดบกพร่องนะครับให้เขาหยุดจ่ายในช่วงขณะนั้นได้ไหมมีระยะเวลาประมาณสัก3เดือนถึง1ปีนะครับไอ้6เดือนถึง1ปีนะครับต่อมาก็คือผู้ใช้เนต้าที่เราเขาตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าถูกลอยแพเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเราผู้ใช้เนี่ยบางท่านเนี่ยเขายังบางท่านเนี่ยเขาดาวไปเยอะแต่เขาดาวเยอะเพื่อจะได้ผ่อนน้อยบางท่านเนี่ยเขาไม่สะดวกใจในการนำรถไปคืนเขาขอลดดอกเบี้ยได้ไหมเพราะว่าดอกเบี้ยที่ทางไฟแนนซ์ได้เนี่ยมันอาจจะได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็จะทำขอไปแล้วก็ขอเปลี่ยนคู่สัญญานะครับขอเปลี่ยนคู่สัญญาของตัวนี้ก็คือให้ทางไฟแนนซ์หรือทางแบงก์ชาติเนี่ยจัดแคมเปญไปเลยโฆษณาว่าในทุนคนไหนสนใจที่จะมาเปลี่ยนสัญญากับผู้ใช้เนต้าทำเป็นทางการไปเลยทำเป็นกิจจะไปเลยดีกว่าไปลักเปลี่ยนกันเองแล้วบางทีสัญญามันอำพรางขึ้นมาเป็นเช่าช่วงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสร้างผลกระทบให้กับผู้ใช้เนต้าอันนี้ข้อ3ข้อที่4เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือคืนรถโดยที่ไม่ถูกฟ้องคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่เราก็ขอความกรุณาทางไฟแนนซ์แล้วก็ทางแบงก์ชาติแต่ก็คือสุดท้ายเนี่ย4เรื่องนี้ตกทั้งหมด
4: โอ้4ข้อเขาตอบรับไหมคะ
3: ก็คือแบงก์ชาติตอบมาอย่างเดียวเลยครับจากที่สรุปกันก็คือให้ไปในโครงการของเขาก็คือโครงการทางด่วนแก้หนี้หรือให้ทางผู้เสียหายเนี่ยโทรไปคุยกับทางไฟแนนซ์เองนะครับหรือสถาบันการเงินเองแล้วขอปรับโครงสร้าง
0: ครับ
3: นะครับแล้วถ้าเกิดไม่พอใจหรือไม่พอใจยังไงให้ร้องเรียนไปกับทางแบงก์ชาตินะครับ
0: โอ้เรียกร้องไป4ข้อ
4: แล้วตก
3: เลยตกหมดเลยครับ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยได้พูดคุยกันถึงขั้นว่าจะมีการคืนรถแล้วเรากำลังมองว่าหากว่าคืนรถกันทีเดียวหลายคันเนี่ยมันจะไปกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟฟ้ามันถึงขั้นหรือถึงเวลานั้นแล้วหรือ
3: ตอนนี้ไม่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แล้วครับจากที่มาออกรายการกันเมื่อครั้ง2ครั้งแรกเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมยั้งอยู่ว่าอย่าเพิ่งนำรถไปคืนณตอนนี้อัปเดตปัจจุบันเนี่ยในสมาชิกกลุ่มผมเนี่ยเฉพาะเป็นที่เป็น Open Chat อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ส่งหนังสือเอกสารมาว่าขอยกเลิกสัญญาแล้วจากในกลุ่มของผมเนี่ยณตอนนั้นมีประมาณเกือบ900คนตอนนี้เหลือ795คนอันนี้ผมอนุมานอย่างมีนัยยะได้ว่าเขานำรถไปคืนแล้ว
0: เอาไปคืนทั้งคันแล้วจะไม่ผ่อนปออย่าง
3: เ
0: งี้ยฮะ
3: เขาก็เอาคือต้องบอกงี้ก่อนว่าคือการคืนรถเนี่ยการคืนรถแบบถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็คือทาง TTC ต้องให้ทาง TTC แล้วก็ให้ทางอาจารย์ด้วยว่าคืออันนี้เขาบอกอยู่แล้วว่าการคืนแบบถูกต้องเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยเขาก็จะทราบขั้นตอนในการคืนรถแบบถูกต้องตามกฎหมายก็คือ573นั่นแหละนะครับแต่ผมยั้งเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีปัญหาเป็นผลกระทบลองคิดดูว่าธนาคารนึงแล้วมีคนนำรถไปคืน100คันสมมติจะเกิดอะไรขึ้นผมตั้งคำถามเนี้ยตั้งแต่แรกจนถึงตอนเนี้ยผมยังไม่ได้แล้ว
0: ยังไม่อยู่
3: ครับ
0: หลุดไปกี่คันแล้วตอนนี้เอาไปคืนนะ
3: คือตอนเนี้ยเท่าที่ผมทราบเป็นเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับก็คือน่าจะหลายคันแล้วครับ10ขึ้นนะฮะแล้วก็ที่มีขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วเนี่ยแล้วในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิพากษาแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับ ท่านพิพากษาออกมาว่าไม่ต้องชดใช้ผู้ที่เป็นจำเลยผู้ที่ถูกฟ้องหรือเป็นผู้ที่เสียหายเนี่ยไม่ต้องชดใช้
4: ค่ะแต่ว่าการคืนต้องมีขั้นมีตอน
3: ต้องมีขั้นมีตอนครับ
4: ค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมน่าจะเป็นผู้ใช้รถยนต์เนต้าถามอาจารย์ค่ะอาจารย์นี่คำถามนี้น่าสนใจเขาบอกว่าระหว่างนี้ในการใช้รถยนต์เนต้าตามท้องถนนที่เรายังคงเห็นกันใช้กันอยู่นะยังไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่เจอปัญหาแต่ระหว่างที่มีการฟ้องร้องรถเกิดเสียขึ้นมาจะได้รับการคุ้มครองในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่คะอาจารย
1: ์ได้รับค่ะได้รับค่ะเพราะว่าที่เราฟ้องไปเนี่ยคือสินค้าชำรุดบกพร่องแล้วก็สินค้าไม่ปลอดภัยนะคะเมื่อใครที่เข้าขายความชำรุดบกพร่องของตัวรถจริงๆในระบบการขับเคลื่อนแบบนี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มก็จะเสียกันเรื่องพวกนี้ค่ะพวงมาลัยระบบการขับเคลื่อนต่างๆมาเสียภายหลังก็เข้าอยู่ดี
4: มันมีกรอบระยะเวลาไหมคะอาจารย์ระหว่างการฟ้องคดีว่าจะต้องอยู่ในห้วงเวลานี้หรือว่าเปิดรับตลอดคะอาจารย
1: ์รถเขาเลิกผลิตไปแล้วนะคะทุกคันที่ผลิตในช่วงนี้ก็อยู่ในกรอบระยะเวลาอยู่แล้วนะคะค่ะ
0: อาจารย์หนักใจไหมครับเพราะว่าแหมผู้กรณีถือว่าเป็นในทุนต่างชาติด้วย
1: กฎหมายเท่าเทียมกันไม่หนักใจค่ะกฎหมายประเทศไทยก็คุ้มครองคนไทยอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: คือผมอยากฝากตรงนี้นิดนึงครับถึงรัฐบาลด้วยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลผมประมาณ 2-3 ยุคแล้วเนาะที่สนับสนุนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับคือแล้วพอมาตอนนี้คือรัฐบาลล่าสุดเนี่ยก็สนับสนุนในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมอยากให้เข้ามาดูแลนะครับเรื่องของผู้ประกอบการนะครับว่ามีธรรมาภิบาลในการขายหรือไม่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือในเรื่องของระบบการตรวจสอบต่างๆเนี่ยของรัฐบาลยังไม่มากพอเท่าที่ควรนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มากพอเท่าที่ควรแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อหน่วยงานรัฐนะครับรอจนถ้าเกิดไม่ไหวอีกทีหนึ่งถ้าผมหมดความอดทนอีกทีผมอาจจะต้องเอ่ยชื่อ
0: บอกบอแสหน่อยว่าที่บอกว่าไม่ตรวจสอบเท่าที่ควรหมายความว่าอะไรฮะมันมีเงิน
3: จาก
0: ทางภาครัฐเนี่ยไหลไป
3: คือบางอย่างเนี่ยเขาอ้างในส่วนของ ISO มาตรฐานของทั่วโลกมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเพราะมันมีมาตรฐานอยู่แล้วยกงงไหมฮะจริงๆมันต้องตรวจสอบถูกไหมครับเวลา
4: ต้องตรวจสอบให้รู้ว่าได้มาตรฐานหรือไม่แต่คราวนี้เขาไม่ได้ไปตรวจสอบเขาบอกว่าสินค้ายังคงได้มาตรฐานเพราะไม่มีคนไปร้อง
3: ใช่
4: ไหม
3: ใช่นั่นแหละนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็คือรบกวนนิดนึงเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นกรณีเนต้าโมเดลจากในหลายๆค่ายอันเนี้ยคำเนี้ยเรื่องมันจะใหญ่สุดๆเลยนะครับ
0: ครับเห็นว่าเป็นคนที่ว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยถามพี่กิติหน่อย
2: ครับ
0: เพราะตอนนี้เราเห็นมีคนเนี่ยเห็นตัวเลขการจองเนี่ยเยอะมากรถยนต์ไฟฟ้ายังน่าใช้อยู่ไหมหรือไงครับ
2: ถ้ามองในเชิงของเชื้อเพลิงโอเคยังน่าใช้อยู่น่าใช้มากจริงๆนะครับผมเห็นด้วยครับแต่ในมองในส่วนของการรับประกันอะไรเนี่ยสำคัญมากเพราะอย่าลืมว่าความคุ้มค่าของเชื้อเพลิงอ่ะแต่ถ้าจุดๆนั้นถ้าอะไรเราเสียขึ้นมาครับเราจะรับกันได้ไหม
0: ถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าคันนึงต้องดูยังไงให้ปลอดภัย
2: ต้องดูไงให้ปลอดภัย
3: ยากไหม
2: คำตอบนี้ตอบ
3: ยาก
2: เพราะนี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลครับเพราะหลายคนจะดูเรื่องรูปทรง
4: มีหลายอย่างที่ต้องพิจารณา
2: ใช่ถูกต้อง
4: เอาล่ะย้อนกลับไปถามอาจารย์นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะขอเช็คลิสต์หน่อยค่ะณเวลานี้ถ้าหากผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเฉพาะยี่ห้อนี้ก่อนนะคะอาจารย์ดูอยู่ต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างและขั้นตอนการดำเนินต่อไปเป็นยังไงคะอาจารย์
1: เนี่ยค่ะจะอัปเดตเรื่องนี้ว่าวันนี้ศาลมีคำสั่งรับเป็นคดีกลุ่มจริงนะคะแต่ว่าทางจำเลยที่3นะคะเขาจะอุทธรณ์นะคะอุทธรณ์คำสั่งเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอเขาอุทธรณ์เขาอาจจะขยายแต่เขาต้องอุทธรณ์ภายใน7วันนะคะซึ่งณตอนนี้ถามว่าทางประชาชนจะต้องเตรียมอะไรเอาแบบขั้นตอนก่อนว่าถ้าอุทธรณ์เสร็จแล้วศาลยังคงรับเราเป็นคดีกลุ่มอยู
4: ่
1: นะคะก็สิ่งต่อไปก็คือการออกจากสมาชิกกลุ่มค่ะว่าใครไม่ประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มเราต้องยื่นคำร้องขอออกค่ะเพราะว่าของเราเป็นอัตโนมัติไงรับเข้ามาแต่ถ้าใครไม่อยากอยู่กลุ่มเราต้องการฟ้องเองฟ้องเป็นรายเดียวต้องมาทำเรื่องขอออก
0: พราะจากทนายความหรือยังไงหรือว่าจากศาล
1: ค่ะ
0: ต้องไปที่ศาลเท่านั้นยื่นเรื่อง
1: แพ่งกรุงเทพใต
0: ้ถ้าเกิดจะสู้เองต
1: ั
0: ้งทนายเอง
1: ค่ะถ้าทนไม่ไหวช้า
4: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าศาลรับเราก็จะมีประกาศนะคะประกาศศาลก็จะประกาศนะคะสภาองค์กรก็จะประกาศว่าตอนนี้สมาชิกศาลรับแล้วน
4: ะ
1: ต
4: ้
1: องเตรียมอะไรเพื่ออ
4: าจารย์พอจะบอกไทม์ไลน์ได้ไหมคะ7วันที่อาจารย์ว่าก็น่าจะประมาณจะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่เราสามารถรับรู้จากศาลได้ว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างใช่ไหมคะ
1: ก็สมาชิกกลุ่มจริงๆตอนนี้ยังไม่ต้องเตรียมอะไรค่ะเตรียมว่าถ้ารถชำรุดเก็บไว
4: ้
1: รอเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วจึงมาเรียกร้องตามคำพิพากษาค่ะหร
0: ือ
1: ถ้าไม่ประสงค์ก็เตรียมมาเขียนคำร้องขอออกจากสมาชิกกลุ่ม
0: อ๋อแต่ถ้าเกิดเข้าใจง่ายตอนนี้เนี่ยทางสภาองค์กรนี่เป็นตัวแทนของภาคประชาชน
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็มีตัวแทนกลุ่มประมาณเป็นโจทย์6คนได้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปที่ศาล
1: เป็นตัวแทน
0: ทุกรอบอย่างนี้
1: ถูกต้องค่ะ
0: ยาวนานเท่าไหร่ฮะ
1: ยาวนานเท่าไหร่เราเทียบเคียงกับคดีที่วันนี้ฟังคำพิพากษาด้วยได้ไหมทิพยประกันภัยเราฟ้องประกันโควิดเราฟ้องเมื่อปี66นะคะแล้วก็ศาลเพิ่งรับฟ้องผ่านกระบวนต่างๆ
4: 3ปี
1: วันนี้เนี่ยเทียบเคียงแต่ถามว่าคดีในต้าเราเนี่ยท่านเมตตามากถือว่าเร็ว
4: ค
1: ่
4: ะ
1: นะคะก็ไม่ได้ยาวนานแบบคดีทิพยะจึงไม่สามารถเลยที่จะกำหนดหรือประมาณว่ายาวนานแค่ไหน
4: ค่ะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมค่ะได้ข้อสรุปก็คือถ้าหากใครเป็นผู้ใช้รถยนต์ Data ดูอยู่นะเวลานี้คือศาลเพิ่งรับฟ้องไปเป็นคดีแบบกลุ่มอาจารย์ฝากมาบอกว่าถ้าหากใครไม่ประสงค์ที่จะอยู่เป็นคดีกลุ่มก็สามารถมาแจ้งชื่อเพื่อจะออกจากคดีกลุ่มไปฟ้องเองได้บางคนอาจจะคิดในมุมมองว่าอยากจะเร็วกว่าเดิมนี่ในมุมมองกับอันที่2คือเรื่องของการเตรียมเอกสารหลังจากนี้จะต้องมีการรอเช่นเดียวกันแต่เอกสารที่ต้องเตรียมเอาไว้แน่ๆรอวันเรียกก็คือเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการซ่อมรถการเสียประโยชน์การเสียโอกาสต่างๆอันนี้สามารถเก็บเอาไว้ได้ถือว่าเป็นประโยชน์ทางคดีนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะ
1: สัญญาจะซื้อจะขายซื้อขายรถด้วย
4: สัญญาจะซื้อจะขายนี่ถือว่าเป็นสัญญาที่สำคัญในการฟ้องคดีกลุ่มด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของเราในวันนี้ค่ะคือกลับมาเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกแล้วนะคะคือเรื่องของระบบบัตรทองคือมันมีกระแสว่าบัตรทองกำลังจะล่มค่ะปรากฏว่าสปสช.ออกมาปฏิเสธนะคะว่านี่คือข่าวที่คลาดเคลื่อนย้ำว่าอาจจะยังไม่ใช่ความจริงใครเจอปัญหาเรื่องของบัตรทองสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราได้ในวันนี้เราจะคุยกันแบบยาวๆเลยนะคะอย่างอื่นนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้รับฟังเสียงของผู้ใช้บริการรักษาสุขภาพที่เจอปัญหาก่อนค่ะ
5: โรคประจำตัวก็มี4โรคแล้วโรคใหม่นี่ก็นิ้วเท้าโดนบาดพลาสติกบาดเย็บ3เข็มแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าห่วงไอ้โรคประจำตัวน่ะมันไป032ได้เพราะว่ารับยากันอยู่แต่ว่าไอ้โรคเนี้ยเขาไม่รับที่ศูนย์ต้องไปโรงพยาบาลขอพูดหน่อยยาเมื่อก่อนเบาหวานก็มาเอาเนี่ยให้ทีละครึ่งนึงสรุปว่าเดือนนึงต้องมา2ครั้งเขาบอกว่ายาเขาน้อยแล้วเขาจะเปิดโรงพยาบาลทำไมอ่ะ
6: ก็มาหาคุณหมอก็บางครั้งก็1เดือนบางครั้งก็3เดือนอยู่ที่ว่าเราคุมน้ำตาลได้ดีแค่ไหนก็กังวลอยู่ว่าการเดินทางถ้าย้ายไปที่ใหม่ถ้ามันไกลมากเราก็คงไม่สะดวกเดือดร้อนนะคะเพราะว่าอย่างผู้สูงอายุใช่ไหมคะไปมาก็ลำบากบางคนก็ขาไม่ดีอะไรเงี้ยถ้าบางคนมีเงินหน่อยมีรถเองก็ไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีรถเองต้องไปรถแท็กซี่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นถ้าไปรถเมล์ก็ลำบากขึ้นรถลำบากเสี่ยงอันตราย
7: ทำไงเราไม่มีอะแล้วให้ทำยังไงเราก็ต้องทำถ้าไม่ทำเราก็ไม่มียากินอ่ะเงินก็ไม่มีจะใช
4: ้คุณผู้ชมคะสถานีประชาชนขอเปิดพื้นที่ตรงนี้สำหรับผู้ป่วยที่เจอปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เวลานี้เลยค่ะ
0: ครับสองท่านนี้ครับมาช่วยกันหาทางออกนะครับท่านแรกนะครับท่านสมชายกระจ่างแสงครับท่านเป็นกรรมการนโยบายสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับส่วนท่านต่อไปนะครับท่านสรินทร์สนธิสิริกิจครับท่านเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและอนุกรรมการคณะทำงานยุทธศาสตร์สปสช.กทม.
8: ผู้แทนกิจชุมชนอบุญด้วยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่าน

0: ขอคุยท่านสมชายแล้วกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับกับคนที่ใช้บัตรทอง
1: คุยกับพี่สมชายว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองคะ
2: คือถ้าเป็นณปัจจุบันเนี่ยมีโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยขอลาออกนะครับขอลาออกจากการเป็นหน่วยปฐมภูมิคือถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเป็นปฐมภูมิด้วยเป็นหน่วยรับส่งต่อด้วยนะครับเขาขอลาออกจากการเป็นปฐมภูมิปฐมภูมิก็คือว่าอาจจะไปเช้าบ่ายกลับอะไรประมาณอย่างเงี้ยน
1: ะ
2: ครับคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่ได้ใช้หน่วยบริการประจำที่นั่นแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนหน่วยบริการใหม่นะครับสปช.เลยต้องทำการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนให้เขาใหม่อันเนี้ยผู้รับบริการเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าการขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยอาจจะคือเดิมอย่างเช่นโรงพยาบาลบางนาหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ปากซอยบ้านเขาแล้วพอหลังจากนี้ก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลที่ไกลขึ้นหรือว่าข้ามเขตไปอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในฝากฝั่งของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าต้องดูว่า2โรงพยาบาลเนี่ยมีตัวสมาชิกหรือเรียกว่าเมมเบอร์เนี่ยอยู่เท่าไหร่จะต้องไปหาหน่วยบริการใหม่ให้เขาทั้งหมด
1: เห็นบอกว่าล่าสุดได้หน่วยบริการรับตัวใหม่แล้วคือถ้าหากเรามองแบบผิวคือมองแบบนี้หมายความว่าโรงพยาบาลเองเขาก็อ้างว่าได้รับผลกระทบนะคะคือเงินไม่พอกับอันนี้กลุ่มนึงคือที่ฉันกำลังมองลึกลงไปว่าผู้ป่วยเนี่ยแหละได้รับผลกระทบมากที่สุดพี่สมชายถ้าหากเจอปัญหาแบบนี้ในอนาคตมันควรจะมีแผนในการป้องกันและแก้ไขในฐานระบบแบบนี้อยู่ไหมคะ
2: เอาเรื่องแก้ไขก่อนนะฮะเอาเรื่องแก้ไขก็คือว่าทำยังไงที่จะทำให้หน่วยบริการที่เป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยอยู่กับระบบให้ได้มากที่สุดหรือว่าอยู่กับระบบได้อันที่สองคือว่าหน่วยบริการที่มีอยู่แล้วที่เป็นของรัฐเนี่ยทำไงที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรับผู้ลงทะเบียนให้ได้มากขึ้นอย่างเช่นศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่ทั้งหมด69แห่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยทำไงที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับประชากรให้ได้มากขึ้นคือถ้ามีเหตุการณ์กรณีแบบนี้อีกเนี่ยก็จะสามารถรองรับหน่วยประชาชนได้เพราะผมค่อนข้างมีความหวังกับศูนย์บริการสาธารณสุขเพราะว่ามันกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานครมีตั้ง69แห่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในเชิงระบบการบริหารจัดการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็คงต้องกลับไปดูประเด็นหนึ่งของผมว่าจะทำยังไงที่จะทำให้หน่วยบริการทั้งรัฐและเอกชนในอยู่กับระบบให้ได้มากที่สุดนั่นหมายถึงเรื่องของการเบิกจ่ายหรือเรื่องของความคุ้มทุนไม่คุ้มทุนอะไรแบบนี้เพราะว่ามีหน่วยบริการเนี่ยที่เขาออกเนี่ยสะท้อนมาซึ่งอันนี้อาจจะต้องบาลานซ์เอามาดูหนึ่งคือเอาบัญชีมาดู2คือเอาระบบเบิกจ่ายมาดูเอามาชนกันว่าตรงไหนมันมีความคลาดเคลื่อนมีความที่ไม่สมดุลกันแบบไหนอย่างไรนะครับ
3: ครับภาคเสียงประชาชนเนี่ยเขามีความสับสนไหมในเรื่องของสิทธิ์ในการรักษาเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ
2: ก็อาจจะมีนะครับส่วนหนึ่งคือถ้ายังไม่ทราบคือถ้าคนมีอยู่แล้วละคนที่เขาไม่ได้ตามข่าวหนึ่งไม่ทราบข่าวว่าหน่วยบริการเขาขอยกเลิกจากการเป็นปฐมภูมิอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ทราบข่าวที่สองคือว่าสปช.ได้ไปหาหน่วยที่ใหม่ให้แล้วนะแล้วเวลาวันที่ป่วยเนี่ยฮะก็จะเดินไปหน่วยเก่า
1: เคว้งเลย
2: ก็จะถูกปฏิเสธเคว้งเราเคยเจอแบบนี้อยู่เมื่อสักปีน่าจะ6062อะไรประมาณนี้มีหน่วยบริการที่ออกจำนวนมากแล้วก็ขึ้นกันใหม่สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคว้งอยู่เวลามีเหตุการณ์แบบนี้คนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าตกเป็นตัวประกันเนี่ยคือประชาชนนะครับคือประชาชนในพรบเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นตาข่ายรองรับให้ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนไม่ว่าจะรวยมากหรือจนมากคุณมีระบบสุขภาพรองรับนั่นก็คือบัตรทองเขียนเอาไว้แบบนั้นแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของหน่วยบริการมีเข้ามีออกมีการบริหารจัดการใหม่แบบนี้ประชาชนเดือดร้อน
1: ดิฉันเริ่มจะสงสัยแล้วต้องถามคุณสรินทิพย์อะไรมันคือช่องโหว่คะที่ทำให้ทั้งเอกชนโรงพยาบาลรัฐหรือว่าคลินิกบางคลินิกไม่อยากอยู่ในระบบอีกต่อไป
4: คือตอนนี้นะคะถ้าเป็นภาครัฐออกไม่ได้เพราะว่าตัวกฎหมายเขียนไว้ให้อยู่แต่ถามว่าอยู่แล้วเขาอยู่แล้วในสภาพเนี้ยเขาอยู่ไหวไหมมันจะยืนยาวไหมต้องดูกันอีกทีนึงสำหรับเอกชนนะคะถ้ามันขาดทุนจนกระทั่งติดลบแล้วมันอยู่ไม่ได้เลยจริงๆมันก็คือบางคนต้องขายบ้านนะคะขายรถขายทุกอย่างมาหมดละแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือถ้าเขาอยู่ในระบบต่อก็คือเป็นหนี้คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้และยอมเป็นหนี้นะคะก็คืออาจจะต้องหยุดทีนี้เรามามองกันว่าเราจะทำยังไงให้ประชาชนไม่เดือดร้อนสามารถทำตรงนี้ต่อไปได้ไม่มีคลินิกไหนที่อยากออกนะคะแล้วก็หน่วยบริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางนามิตรประชา

0: ไรก็แล้วแต่ทุกที่เราเชื่อว่าไม่มีใครอยากออกจากตรงนี้แล้วรวมถึงอาจจะมีต่อไปอาจจะมี IMH อะไรพวกนี้นะคะที่ต้องออกเพราะว่าโรงพยาบาลทุกแห่งถ้าเขาไม่ได้รับเงินแล้วก็เหมาจ่ายรายหัวถ้าเป็นศูนย์เดี๋ยวจะดูเราจะมีตัวเลขให้เห็นนะคะถ้าไม่ได้รับเงินเลยแต่ต้องจ่ายเงินตลอดหรือว่าเป็นกระเป๋าตังค์ให้สปสช.ในการจ่ายเงินออกไปในการส่งตัวพวกเหล่านี้ค่ะเราต้องมานั่งดูให้มันบาลานซ์กันว่าเราจะทำยังไงให้ระบบเนี่ยมันยืนไม่มีใครอยากให้ระบบล้มแล้วเราเชื่อว่าเราเดินต่อไปด้วยกันได้โดยที่มันไม่ล่มนะคะแล้วไม่ล้มด้วย
1: ลักษณะแบบนี้คุณสลินทร์กำลังจะหมายความว่าความจริงแล้วควรจะได้รับเงินจากสปสช.แต่กลับจ่ายไม่ตรงงวดลักษณะต้องซัพพอร์ตจ่ายไปก่อนแบบนี้เลย
0: ไม่เชิงไม่ตรงงวดแต่มันเป็นการจัดระบบเมื่อกี้ก็คุยกับคุณสมชัยนะคะมันเป็นการจัดระบบที่อาจจะมองว่ากระเป๋าอาจจะมีหลายช่องหลายช่องบางช่องเนี่ยมันเหลือเลยแต่บางช่องเนี่ยมันขาดเลยมันไม่พอแต่ทำไมมันกระเป๋าเดียวกันกทม.เหมือนกันเป็นเงินของกทม.ด้วยกันเราจะมีการปรับเกียร์กันไหมเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้เห็นค่ะว่าเราสามารถปรับเกียร์กันได้เราจะปรับยังไงทำให้มันสมดุลขณะที่ตอนนี้คนไข้ในกรุงเทพนะคะเราจะพบว่ามีคนไข้คนป่วยที่อายุเยอะเนี่ยสูงอายุเยอะขึ้นคนที่ป่วยแล้วซับซ้อนเนี่ยพอไปโรงพยาบาลส่งไป1เรื่อง1โรคอาจจะต้องตรวจเจออีก10เรื่อง10โรคอะไรนะคะเยอะแยะไปหมดค่ะต่อไปเลยนะคะเราจะมองเห็นในหลายๆสไลด์นะคะปัญหาเหล่านี้เราจะมองเห็นเรื่องต้นทุนเนี่ยถ้ามันพอเราไม่ปิดหรอกค่ะ
1: คลิน
0: ิกไม่ปิดค่ะต่อเลยค่ะอันนี้นะคะเรามองว่าเพราะเรื่องงบเหมาจ่ายรายหัวมันไม่พอยังไงอันนี้อาจจะตัวเล็กไปนะคะแต่ว่าถ้ามองภาพไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นว่าบางคลินิกคือไล่ขอขยับไปอีกสไลด์นึงค่ะอีก2สไลด์เลยค่ะอีก2สไลด์เลยค่ะอีกนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นนะคะปีที่แล้วปี68บางคลินิกไม่ได้รับเงินอันนี้คือปลายปีนะคะไม่ได้รับเงิน68แห่งอีกสไลด์นึงค่ะบางคลินิกไม่ได้รับเงินเลยนะคะอย่างบางคลินิกเนี่ยทั้ง12เดือนเลยไม่ได้รับเงินเลยทั้ง
1: คำว่าไม่ได้รับเงินหมายความว่า
0: คือเหมาจ่ายรายหัวเราได้รับเงินเหมาจ่ายอธิบายง่ายๆว่าเราได้รับเงินมาก้อนหนึ่งสมมติน้ำแก้วเนี่ยนะคะเราได้รับเงินมาเต็มแก้วมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาเงินก้อนเนี้ยที่เรามีอยู่ที่ได้รับเงินเนี่ยไปส่งต่อให้โรงพยาบาลที่เรารับที่เราส่ง
1: ตัวคนไข้ไป
0: ถ้าเราเขาเรียกมา300,000เราจ่าย800แรกแต่อีกที่เหลือทั้ง300,000คลินิกเป็นคนจ่ายไม่ใช่สปสช.จ่ายนะคะคลินิกทุกคนต้องร่วมลงขันกันมาจ่ายและเมื่อจ่ายจนกระทั่งไม่พอไม่มีเงินเหลือเลยนะคะคลินิกก็ต้องไม่ได้รับเงินเลยไม่ได้รับเงินเลยแต่ถามว่ายังต้องจ่ายไหมเพราะคนไข้ยังมาไม่ได้รับเงินนะคะ0บาทแต่ยังต้องจ่ายออกไปต้องไปกู้เงินมาจ่ายค่าส่งตัวนั่นหมายถึงว่าบางเดือนเนี่ยได้0บาทก็จริงแต่คุณก็ยังเป็นหนี้โรงพยาบาลที่คุณส่งต่อไปด้วย
1: ก็คือจะปฏิเสธคนไข้ขาตั้งต้นมากับเราก็ไม่ได้ประเด็นนี้มันก็เลยเป็นประเด็นย้อนแย้งที่เคยเป็นกระแสดราม่าถ้าหากใครจำได้คือคลินิกไม่ส่งตัวหรือมีโควต้าประจำวันว่าจะไม่ส่ง
0: ขณะนี้ก็เป็นค่ะไม่ใช่ดราม่าขณะนี้ก็ยังม
2: ีทุกวันนี้คือว่าเป็น
0: ทุกวันนี้ก็ยังมีค่ะเพราะว่าถ้าส่งตัวทั้งหมดตามใจคนไข้ทั้งหมดอันนี้พูดในสองส่วนนะคะถ้าคนไข้ที่ติดโรงพยาบาลเคยไปโรงพยาบาลสมัยปี6667ที่เราส่งตัวทั้งหมดโดยที่เราเรียกว่า OP Anywhere หรือ Free Schedule แล้วส่งหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเราคนไข้ไปที่ไหนก็ได้เราจะเห็นคนไข้ช้อปปิ้งยาเห็นไหมคะไปที่คลินิกนี้ไปโรงพยาบาลโน้นไป10แห่งแล้วก็เอายาไปขาย
2: อ
0: ันนี้เราพบจริงนะคะเป็นพิสูจน์ข้อพิสูจน์ออกมาแล้วแต่สิ่งที่เราเจอก็คือปัญหาก็คือคนไข้ไม่ได้รักษาที่ต่อเนื่องไม่ได้ดูแลที่ไม่ได้มองเรื่องสมเหตุสมผล
1: อ
0: ันนั้นระบบล่มคลินิกได้รับเงินเหมาจ่ายเท่าไหร่รู้ป่ะครับตามฟรีสเกดูหักเหลือ 0.51 นั่นหมายถึงว่ารักษาไป100บาทตอนครั้งแรกเลยบอกว่าจ่ายมาแค่70บาทโอเค100นึงจะจ่ายแค่70บาทนะคะคือ 70% แต่ต่อมาพอมาปีที่แล้วมาบอกเราบอกว่าไอ้70เนี่ยจ่ายเกินต้องจ่ายแค่51เพราะฉะนั้นคลินิกเป็นหนี้อีก20ประมาณ 20% เพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาเงินเนี่ยไปกู้ที่ไหนก็แล้วมาคืนสปสช.
1: แล้วระบบมันไม่รองรับเลยเหรอคะมันถึงเจอปัญหาแบบนี้
0: คนเนี่ยค่ะที่ตอนนี้ที่โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ออกมาร้องว่าไม่เอา point system ขณะที่คลินิกโดนไปแล้วนะคะตั้งปี6667แต่เราก็ไม่ยอมรับหนี้นั้นเหมือนกันเพราะว่าเรารักษาไปแล้วลองนึกนะคะถ้าสมมติว่าคุณไปฉีดวัคซีนไปรับที่คลินิกมาแล้ว100คนอยู่ต่อมาสปสช.บอกไม่ใช่100ละขอเพิ่มเป็น150แต่เงินเท่าเดิมของเท่าเดิมเราเรียกคน100คนมาดูดเอาเลือดออกมากาสกัดเอาวัคซีนเอามาให้อีก50

0: คนเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอีก50คนทำไงคะจ่ายเงินของตัวเองในส่วนนั้นอันนี้มองง่ายๆค่ะว่าคุณจ่ายมาเท่านี้เรารักษาเท่านี้ไม่ได้
1: ที่ฟังมาเนี่ยประเด็นเหมือนว่าเป็นหนี้ใช่ไหมฮะ
0: บอกว่าเราเป็นหนี้ทั้งที่เรารักษาไปแล้วค่ะ
1: แล้วยังมีอีกกี่แห่งครับที่จะต้องมีการถอยแบบนี
0: ้ตอนนี้ที่ทราบปีที่แล้วนี่ออกประมาณ 40-50 แห่งมาครับปีนี้น่าจะออกอีกหลายสิบค่ะ
2: โอ้โห
1: คือเร็วๆนี้แหละฮะหรือว่าพยายามที่จะรั้งเอาไว้อยู
0: ่ยกตัวอย่างที่มองเห็นนี่แค่โรงพยาบาลแต่คลินิกจะออกอีกหลายแห่งค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไหวค่ะ
1: เพราะเป็นเอกชน
0: เอกชนทุกที่ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมายว่าต้องอยู่นะคะแต่ว่าจะบังคับว่าจะต้องออกได้คือปลายปีต้องเซ็นสัญญากันว่าต้องออกได้เมื่อเขาหาหน่วยบริการที่มารับส่งต่อแทน
1: เราอยากให้มีทางออกว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างน
0: ี้มีทางออกค่ะอันนี้มีทางออกแน่นอนขอตอบไปเลยค่ะอีกนิดนึงค่ะ
2: คุณหมอ
0: ขอต่ออีก2สไลด์ค่ะแล้วจะเห็น
2: ตอนนี้คุณหมออรรถพรสปสช.ฟังอยู่ในสายด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวคุณ
2: สรินทร์ว่าต่อไปอ
0: ีกนิดเดียวค่ะอีก2สไลด์นะคะ
1: ไปตรง
0: มันข้ามไปเลยค่ะข้ามสไลด์
1: นี่เ
0: ลย
1: ว่าจะมีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะตรงข้อ3
1: นะ
0: คะมันจะมีระบบแล้วมีทางออกค่ะแล้วมีเงินเหลือ PP อยู่ทุกปีใช่ไหมคะปีละ 1,500 ล้าน
2: PP คือส่งเสริมป่ะคะ
0: ส่งเสริมป้องกันค่ะเงินส่งเสริมป้องกันนะคะอย่าลืมว่าสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราคือกทม.ด้วยกันหมดเลยอันนี้คือเงินส่งเสริมป้องกันอันนี้คือเงินรักษา OP อันนั้น OP Refer ทั้ง3คนเนี่ยเป็นเงินกระเป๋าเดียวกันถามว่ากระเป๋าหนึ่งไม่พอเนี่ยแล้วเอาอีกกระเป๋าหนึ่งมาใช้ได้ไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้คือข้อเสนอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหลือทุกปีค่ะ
1: นี่จะเป็นทางออกนะเดี๋ยวเสนอได้เลยฮะทางออกเรื่องนี้จะเป็นยังไงฮะ
0: ทางออกเรื่องนี้ต่อไปอีกสไลด์หนึ่งค่ะอีกสองสไลด์ค่ะจะได้ใกล้เลยค่ะงบอันนี้เหลือแล้วต่อมาอีกทีนึงค่ะซึ่งมีหลายๆท่านบอกว่าทำไมเงินเหลือเนี่ยเพราะว่ากทม.เราทำ PP น้อยกว่าต่างจังหวัดหรือเปล่าไม่ใช่ยอดเราเยอะกว่านะคะเราทำเงินเราทำได้เยอะกว่าแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยต่างกันข้อเสนอก็คือทำไมไม่เอาเงิน OP เนี่ยค่ะมาเอาจาก PP เนี่ยมาใส่ OP ซะแค่ 1,200 ล้านพอค่ะจบเลย
2: งั้นเดี๋ยวถามคุณหมอให้คุณหมออยู่ในสายค่ะทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสปสช. อยู่ในสายค่ะคุณหมอเอกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแป้งครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: คุณหมอสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าคุณหมอทำธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดด้วยคุณหมอความจริงแล้วทีมงานของเรานัดหมายคืออยากให้คุณหมอคุยเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนที่มีการลาออกไปแต่มีประเด็นนี้แทรกมานิดนึงขออนุญาตเธอคุณหมอค่ะเนื่องจากว่ามองว่ามันน่าจะเป็นทางออกของเรื่องนี้คุณสรินทร์ค่ะเสนอว่าแบบนี้คุณหมอปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของงบมันไม่พองบไม่พอในกลุ่มของ OPD เนี่ยที่มันติดลบอยู่นะคะสามารถเอางบส่งเสริม PP เนี่ยเข้ามาเกลี่ยกันในกระเป๋าได้หรือไม่คะคุณหมอคะ
3: ผมตอบในหลักการก่อนนะว่าตอนที่เราทำงบประมาณขอสำนักงบตอนต้นปีเนี่ยนะครับเราต้องทำแยกสายแถวนะครับนะแยกกระเป๋าอะนะกระเป๋าสำหรับดูแลผู้ป่วยในเป็นเท่าไหร่กระเป๋าสำหรับการดูแลผู้ป่วยนอกเป็นเท่าไหร่กระเป๋าสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเท่าไหร่นะครับการทำงบประมาณขาขึ้นไปเนี่ยต้องมีเป้าหมายไปด้วยว่าเราจะมีเป้าหมายเท่าไหร่นะครับแล้วกติกาที่สำคัญก็คือว่าแถวงบประมาณที่ขอสำนักงบเป็นแถวไหนเนี่ยมันต้องเป็นแถวนั้นนะครับไม่สามารถจะเอาเงินมาปรับเกลี่ยเพื่อจะไปช่วยแถวอื่นได้อันนี้เป็นหลักการก่อนคราวนี้การบริหารงานในแต่ละพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยมันมีความไม่เหมือนกันหรอกครับอันนี้เมื่อกี้ผมก็เข้าใจพอดีผมเข้ามาตอนหลังเนา
2: ะ
3: ต้องขออภัยถ้าเกิดผมฟังไม่หมดนะฮะแต่มีความเฉพาะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยของกทม.เนี่ยนะครับความเฉพาะของเขาเนี่ยเนื่องจากเป็นเขตพิเศษนะครับคนเยอะมีวิธีการบริหารเฉพาะเขาก็จะมีคณะกรรมการเรียกว่าเป็นบอร์ดเล็กก็แล้วกันนะฮะบอร์ดเขตนะครับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตหรือพื้นที่เขต13เนี่ยนะครับพิจารณาซึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่ในนั้นดังนั้นผมคิดว่าเรื่องราวแบบเนี้ยนะครับผมเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะไปตอบแทนคณะกรรมการชุดนี้ได้แต่ผมคิดว่าก็เอาเรื่องเข้าไปหารือกันในคณะกรรมการครับนะครับถ้าคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรก็เอามานำเสนอในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชุดใหญ
2: ่
3: นะครับผมคิดว่าหลักการน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
2: งั้นแบบนี้คุณหมอเนื่องด้วยเวลาน้อยด้วยขออนุญาตไปประเด็นหลักที่เรานัดแนะกับที่ผู้สื่อข่าวถามไว้คือเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอจริงๆณปัจจุบันตอนนี้เอกชนที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยออก2โรงพยาบาลผู้ป่วยจะได้รับผลกระทบขนาดไหนคะคุณหมอหรือว่ามีแผนรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ไหมคะ
3: ถ้า

เอาเฉพาะ2โรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยขณะนี้นะครับเรามีโรงพยาบาลรองรับต่อเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นทางโรงพยาบาลบางนาหนึ่งเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลด้วยน้ำไทย3เนี่ยรับดูแลประชากรทุกคนแค่ย้ายไป 100% ส่วนโรงพยาบาล

0: สองโรงพยาบาลนี้อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้โรงพยาบาลที่แคมป์ผ่านฟอร์ม
1: ครับคุณหมอน่าจะมีภารกิจอยู่นะเสียงอาจจะขาดได้หายฮะ
0: ครับที่ผม
1: ครับ
0: ครับขออภัยนะพอดีกำลังเดินทาง
1: ครับ
0: ได้ยินนะครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่าอยู่ใกล้ฮะทีนี้ผู้ป่วยต้องมีการดำเนินการย้ายสิทธิ์อะไรยังไงฮะหรือว่าไปอัตโนมัติเลยนะฮะ
0: เดี๋ยวทางสำนักงานจะดำเนินการให้โดยอัตโนมัติครับ
2: เท่ากับว่า
0: ประชาชนไม่ต้องไปดำเนินการเองสำนักงานจะดำเนินการให้เลยครับ
2: ค่ะเท่ากับว่าผู้ป่วยเนี่ยในกลุ่มที่เปลี่ยนโรงพยาบาลอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบคุณหมอคะมีปัญหาตรงนี้ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่คุณหมอเข้ามาเรากำลังถกกันอยู่ว่าเอ๊ะระบบการจ่ายเงินของสปสช.ณปัจจุบันถือว่าเจอปัญหาไหมคะคุณหมอเพราะว่าตอนนี้มีคลินิกหลายแห่งก็บอกว่าเจอปัญหาเงินมันขาดอะค่ะ
0: เอาอย่างนี้ตอนนี้งบประมาณที่เราจัดสรรให้กับสปสช.เนี่ยจัดสรรให้กับคลินิกนะครับ
2: ค่ะ
0: มีหลายแบบเวลาเราจัดสรรที่หน่วยบริการหน่วยบริการมีทั้งรัฐและเอกชนนะครับวิธีการจัดสรรมีหลายแบบนะครับแบบหนึ่งถ้าเป็นหน่วยบริการประจำเนี่ยเราจะมีการจัดสรรตามรายประชากรมีประชากรกี่คนแล้วก็คูณจำนวนคูณเป็นบาทต่อหัวแล้วก็เอาส่งให้กับโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยไปบริหารจัดการนะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยมีในกรณีผู้ป่วยนอกเนี่ยนะครับจะมีกรณีที่ซับซ้อนกว่านิดนึงก็คือว่าถ้าเราให้งบประมาณทั้งหมดไปที่คลินิกนะครับแล้วเกิดการดูแลผู้ป่วยนอกแล้วเกินความสามารถนะครับแล้วต้องส่งต่อไปที่อื่นเนี่ยนะครับโรงพยาบาลที่รับส่งต่อก็จะมีหลายกลุ่มนะครับมีหลายกลุ่มซึ่งอาจจะมีวิธีการเก็บเงินไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันความเสียหายในวงกว้างเนี่ยเราก็จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งนะครับไว้ตามจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่รับส่งต
1: ่
0: อนะครับแต่ว่าไอ้วงเงินตรงนี้นะครับเงินตรงกลางเนี่ยมีไว้นะครับแต่จ่ายไม่หมดจะจ่ายไว้ในเพดานหนึ่งถ้าเกินจากเพดานนั้นเนี่ยนะครับคลินิกจึงตามจ่ายนะครับปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าวงเงินตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่พอซึ่งมันมีหลายสาเหตุนะครับมันจะมีรายละเอียดอีกย่อยไปหมดเลยมีทั้งเป็นคนไข้ไปเองโดยที่ไม่ผ่านคลินิกนะครับอันนี้คลินิกเขาก็ไม่รู้อ่ะนะจริงๆอาจจะเป็นโรคหรือเป็นอาการที่ทางคลินิกดูแลเองได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนไข้เกิดไปเองนะครับและกลับมาขอไปส่งตัวถ้าออกไปส่งตัวนี่ก็ต้องตามจ่ายนี่ก็ปัญหาหนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าส่งไปแล้วเราอยู่ในพื้นที่ที่มีที่เป็นโรคยากๆเราดูแลไม่ไหวจำเป็นต้องส่งต่อเยอะอันนี้ก็เป็นภาระทางงบมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต้องยอมรับว่าตรงนี้ก็มีปัญหาจริงๆนะครับในพื้นที่ก็มีปัญหาตรงนี้นะครับก็ถามว่าตอนนี้ทำยังไงอยู่ก็พยายามจะหาวิธีมาคุยร่วมกันนะครับว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในกทม.เนี่ยเขาจะมีคณะอนุกรรมการที่เป็นบอร์ดเล็กเนี่ยคอยดูแลตรงนี้นะครับภายใต้อำนาจหน้าที่และถ้าเกิดเกิดอำนาจหน้าที่ก็ส่งไปที่บอร์ดใหญ่เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวถามเรื่องสิทธิ์การรักษานะครับคุณบอกว่าคือสิทธิ์เนี่ยยังรักษาเหมือนเดิมไหมฮะเช่นพวกโรคเรื้อรังนัดตรวจหรือว่าการรักษาต่อเนื่องอะไรแบบนี้ฮะ
3: เหมือนเดิมค่ะ
0: ถูกต้องครับสิทธิ์ยังเหมือนเดิมครับ
2: ค่ะ
1: ก็สามารถถ้าเกิดว่าไปที่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยคือว่าก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้มีนัดหลังวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปครับจะต้องไปยังไงฮะไปโรงพยาบาลเก่าหรือว่าไปที่ใหม่เลยครับ
0: ไปที่ใหม่ได้เลยครับ
2: ค่ะ
0: ประชาชนสามารถไปถ้าเป็นกรณี2โรงพยาบาลนั้นเนี่ยไปที่ใหม่ได้เลยครับ
2: ค่ะคือสิทธิ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนตัวโรงพยาบาลเฉยๆคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปที่คุณหมออธิบายไปมันมีปัญหาทับซ้อนนิดนึงคือเรื่องของการรีเฟอร์การส่งตัวผู้ป่วยค่ะคุณหมอส่งตัวผู้ป่วยณเวลานี้จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะบางที่กักตัวไว้ไม่ส่งค่ะ
0: อันนี้เป็นปัญหาที่แก้ยากพอสมควรนะครับแก้ยากพอสมควรไม่สามารถจะตอบได้ในระยะเวลาสั้นๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายทางนะครับทางหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องกันเงินสำหรับการส่งต่อไว้มากขึ้นนะครับแต่การเงินไม่ส่งต่อมากขึ้นก็จะปิดปัญหาไปว่าลิงก์ของเงินในแต่ละปีเนี่ยมันจำกัดนะครับเพราะว่าสปสช.เนี่ยได้รับงบประมาณจ่ายปิดมาจากรัฐบาลนะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งเป็นแต่ละเขตว่าแต่ละเขตจะมีงบประมาณรวมเท่าไหร
2: ่
0: ดังนั้นฟิลลิ่งของงบประมาณในแต่ละเขตเนี่ยมันจะมีคงที่นะครับถ้าเราจะการงบประมาณส่วนหนึ่งมาไว้ตรงกลางเพื่อแก้ปัญหาเรื่องส่งต่อเนี่ยมันก็จะไปทำให้งบประมาณส่วนอื่นมันลดลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปี70

0: ข้าใจว่าปัญหาน่าจะคลี่คลายลงได้ระดับนึงเพราะว่างบประมาณที่เราได้รับการจัดสรรมาจากรัฐบาลเนี่ยน่าจะได้รับเพิ่มขึ้นแต่ตัวเงินได้รับเพิ่มขึ้นปัญหาเป็นที่
1: เอาล่ะคุณหมอเข้าใจว่าคุณหมออยู่ระหว่างการเดินทางด้วยถ้าหากไม่เป็นการรบกวนมากฝากคุณหมอรบกวนถือโทรศัพท์เพื่อที่จะฟังการสนทนาบนเวทีต่ออีกประมาณสัก10นาทีค่ะคุณหมอคะย้อนกลับมาถามพี่สมชายดิฉันเข้าใจทางสปสช.อย่างที่คุณหมอเอกอธิบายไปวันเนี้ยมารับเรื่องได้แต่เรื่องของการกระเป๋า3ช่องเนี่ยมันพอจะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้จริงๆไหมมันแก้ได้ถูกจุดแล้วใช่ไหมคะ
2: คือในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยจำเป็นต้องแยกกองเอาไปรวมกันไม่ได้
1: อ
2: ัน
1: นี้คือเรื่องปกติที
2: ่อันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างเช่นผู้ป่วยในเนี่ยจำเป็นจะต้องแยกกองเพราะว่าจะต้องบริหารจัดการกองรวมกันเพราะว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูงก็จะได้บริหารจัดการได้อะไรประมาณนี้คือให้ไปทั้งก้อนทั้งหมดเนี่ยอาจจะโรงพยาบาลอาจจะไม่พอได้อันนี้เป็นการบริหารแบบช่วยโรงพยาบาลไปในตัวด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีจะเรียกว่าจริงๆอยากจะมีกรณีพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าอย่างในกทม.เนี่ยคือปัญหาเนี้ยที่อื่นจะไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องของคลินิกต้องเป็นหนี้เรื่องของการส่งตัว อะไรประมาณนี้จนพันไปถึงคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนที่ไม่ได้รับการส่งตัวอะไรแบบนี้คือถ้ามันมีปัญหาเรื่องของเงินในกองที่เป็นเรื่องของเงินผู้ป่วยนอกเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้อย่างที่ข้อเสนอที่พยายามจะคิดกันว่าแต่ว่าเงิน PP มันเหลือเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะโยกเอาเงิน PP เนี่ยลองดูว่าลองเอามาใช้ดูแต่ว่าฟังเอาเงินส่งเสริมป้องกันโรคเนี่ยเอาลองบางส่วนมาใช้ได้ไหมในช่วงวิกฤตก็ได้แต่ว่าฟังหมอตะพรพูดเนี่ยเพราะว่าตอนขาขึ้นเนี่ยไปดีเฟนต์กับสำนักงบไว้ว่าจะบริหารแบบนี้ก็ต้องบริหารแบบนั้นเพียงแต่ว่าผมคิดว่าสำนักงบเองก็เป็นถ้ากว้างไปกว่านั้นก็เป็นคนในประเทศเดียวกันมันพอจะเจรจาต่อรองได้ไหมในปีต่อไปว่าวิธีการเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเพิ่มวิธีการแบบนี้ได้ไหมโดยให้อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยชี้ปัญหาก่อนว่าเรามีปัญหาเราไม่ได้อยากจะพิเศษกว่าเขตอื่นชี้ปัญหาว่าเราเจอปัญหาแบบนี้เราถ้าเจอปัญหาแบบนี้เราขอแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหม
3: ครับ
2: ด้วยหัวข้อของรายการเนี่ยว่าไอ้บัตรทองเนี่ยมันระเบิดเวลาเนี่ยมันจะล่มหรือจะรอดเนี่ยผมอยากจะออกจากคำถามนี้อยากจะออกจากโจทย์นี้คือมันต้องรอดเพราะถ้าบัตรทองไม่รอดเนี่ยประชาชน49ล้านคนนี่ก็จะไม่รอดไปด้วยเพราะว่าอันนี้คือพรบที่เป็นตะข่ายรองรับประชาชนทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเป็นประกันสังคมนะถ้าคุณออกจากประกันสังคมคุณต้องมาใช้บัตรทองคุณเป็นข้าราชการคุณออกจากข้าราชการคุณต้องมาใช้บัตรทองมันควรจะเป็นตะข่ายรองรับที่เป็นตะข่ายที่ดีที่สุดของประเทศนี้เพียงแต่ว่าไอ้การรอดเนี่ยมันก็ไม่ควรจะรอดไปเฉพาะผู้รับบริการผู้ให้บริการนี่ก็ต้องไปได้ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขาก็ต้องไปได้ด้วยเพราะว่าเขาบริหารงานแบบงบปลายปิดแปลว่าถ้าเขามีเท่านี้เนี่ยเขาต้องบริหารภายในปีให้ได้เขาจึงต้องเป็นหมวดเป็นก้อนๆ
3: นี่ต้องรอดท่านสิรินธรครับผมยังฟังไม่จบว่าทางรอดฮะของท่านที่เสนอไว้เอาอีกฮะ
4: ทางรอดที่เราเสนอนะคะไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องรวมกระเป๋ากันเราให้แยกกระเป๋าเหมือนเดิมแต่ให้บาลานซ์บัดเจ็ตต่างจังหวัดเนี่ยเขาเอาเงิน OP กับ PP เนี่ยให้หน่วยบริการเลยทั้งก้อนแต่เราเข้าใจว่าในกรุงเทพฯอ่ะท่านอาจจะบอกว่าถ้าให้หน่วยบริการไปทั้งหมดเลยเนี่ยคุณอาจจะไม่ทำงานส่งเสริมป้องกันก็ได้บางหน่วยอาจจะไม่ทำอาจจะทำแค่ตั้งรับไม่ทำเชิงรุกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสามารถทำได้คือแยกกองเหมือนเดิมแต่เพียงแต่บาลานซ์บัดเจ็ตก็คือในเมื่อฝั่งเนี่ยมันใช้จนกระเป๋าโป่งแล้วก็ขยับไอ้เงินที่มันเหลือทุกปีเนี่ยมาให้ตรงที่มันโป่งแล้วไม่พอสำหรับ IP เราไม่ยุ่งอยู่แล้วค่ะเราจะทำแค่3ส่วนแล้วก็ควรจะแยกเงินระหว่าง OP กับ OP Refer เนี่ยแยกชั้นกันเลยว่าถ้าสมมติว่าเหมาจ่ายไปที่ OP 60บาทต่อหัวต่อคนต่อเดือนคุณต้องรักษาตามเกณฑ์อันนี้นะคุณจะต้องมีหลักการว่าปฐมภูมิต้องรักษาปฐมภูมิให้ได้คุณจะต้องไม่หลุดออกไปและโรงพยาบาลเมื่อรักษาแล้วเนี่ยเกินศักยภาพส่งตัวทันทีไม่จำเป็นต้องส่งแบบถ้าไม่มีไปส่งตัวคุณก็สามารถไปได้เลยนะคะต้องสามารถดูตามระบบได้อันนี้จะสามารถแยกก็ประมาณแล้วคลินิกไม่กักตัวแน่นอนอยากส่งแต่ถ้าส่งแล้วมันเป็นหน้าที่ปฐมภูมิคุณส่งไปเพื่อจะลดต้นทุนค่ายาอันนี้โรงพยาบาลก็ต้องส่งกลับมาค่ะค่ะเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งอันนี้คุณหมอเป๊กคุณหมอธนศักดิ์เนี่ยได้พิจารณาจะทำนิวโมเดลในปีหน้าแต่จะร่มหรือจะรอดขึ้นอยู่กับว่า new model มันจะเกิดไหม
1: ความจริงแล้วมันดูเป็นปัญหาที่แก้ยากแต่เชื่อว่าแก้ได้
4: แล้วมีทางรอดแน่นอน
1: เดี๋ยววงหน้าค่ะต้องชวนคุณหมอเอกมานั่งร่วมกันแล้วนะคะ3ตำแหน่งบนเวทีเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลกันว่าสุดท้ายแล้ว

0: ต้องทำอย่างไรเรื่องของระบบของสปสช.ที่เข้าใจว่าณปัจจุบันพยายามจะแก้ไขปัญหาอยู่วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะ
1: ขอเสนอเชิญคุณหมอเป็กได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวจัดให้ทุกคนเอาล่ะคุณผู้ชมคะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถยนต์ทหารพรานในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายและมีเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก4คนรถยนต์กระบะของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อยู่ในสภาพพลิกคว่ำจากเหตุลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057เส้นทางบ้านน้ำขาวบ้านไม้ฟาดหมู่ที่3ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสโดยในจุดเกิดเหตุแรงระเบิดทำให้ถนนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างและมีสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องกระจายทั่วบริเวณรัศมีหลาย10เมตรส่งผลให้ทหารพรานซึ่งปฏิบัติภารกิจรถนำขบวนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ได้รับบาดเจ็บสาหัส3นายโดย10เอกอดิศรคำช่วยซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งรับการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้ชาวบ้านซึ่งได้เดินทางผ่านที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บอีก2คนด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บพยานหลักฐานเพื่อใช้ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของแนวร่วมผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่ก่อเหตุรุนแรงเพื่อลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปัดตอบปมความมั่นคงละหลวมหลังจับชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากนะคะด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลยังไม่ฟันธงว่าเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุวินาศกรรมหรือไม่ความคืบหน้าการขยายผลตรวจสอบกรณีนายหมิงเฉินซันชาวจีนถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากล่าสุดนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ปฏิเสธตอบคำถามถึงความคืบหน้ากรณีนี้นะคะโดยระบุเพียงว่าขอให้รอการชี้แจงจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้นายฉัตรชัยยังปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนความหละหลวมด้านการข่าวและระบบความมั่นคงของหน่วยงานรัฐหรือไม่ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและขยายผลโดยยังไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อก่อเหตุวินาศกรรมหรือไม่ทั้งหมดต้องรอผลการสืบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะความคืบหน้าการยกเลิก MOU 44ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันยังไม่มีข้อตกลงการใช้กลไก UNCLOS ประนอมข้อพิพาททางทะเลกับกัมพูชานะคะย้ำถึงเป้าหมายหลักคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสื่อกัมพูชารายงานว่าไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวโดยย้ำว่าหลังการยกเลิก MOU 44หากจะมีการหารือเรื่องพื้นที่ทางทะเลจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญากฎหมายทะเลซึ่งขั้นตอนหลักคือการเจรจาระหว่าง2ประเทศให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นตามกฎหมายระหว่างประเทศและต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายนายศรีหศักดิ์ระบุด้วยค่ะว่าฝ่ายกัมพูชามักมีลักษณะการสื่อสารที่รีบสรุปความเห็นหรือแถลงท่าทีล่วงหน้าก่อนเริ่มการพูดคุย

0: ซึ่งอาจเป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบในการเจรจาพร้อมย้ำว่าไทยจะไม่ยอมให้ประเทศเสียเปรียบอย่างแน่นอนส่วนการพบการหารือกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นหรือข้อผูกพันใดๆโดยเป้าหมายสำคัญของไทยคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจระหว่างกันมากกว่าการเปิดทางให้อีกฝ่ายนำผลการหารือไปอ้างเป็นชัยชนะทางการเมืองอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะชวนคุณผู้ชมดูแลสุขภาพไปด้วยกันกับเราตลอดทั้งรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพูดคุยกันนะคะเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องของไตวายค่ะพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาหลายคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าเกิดมีภาวะไตวายจะต้องไปฟอกเลือดล้างไตหรือว่ารอการเปลี่ยนถ่ายไตอย่างเดียวหรือเปล่านะคะก็อาจจะใช่สำหรับไตวายเรื้อรังค่ะแต่มีอีกหนึ่งภาวะก็คือไตวายเฉียบพลันค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่โรคประจำตัวนะคะแต่อยู่ๆจะเกิดขึ้นมาอย่างไรมันก็มีต้นสายปลายเหตุที่คนทั่วไปคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่อาจจะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันขึ้นมาก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดกันนะคะในการหาวิธีการป้องกันการดูแลแล้วก็ทำให้ไตของเรามีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้จะมาตอบคำถามสดๆในรายการคุณผู้ชมสงสัยเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBSแฟนเพจ Facebook คนสู้โรค X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะแต่จะไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้หากใครหาวิธีการลดน้ำหนักเซิร์ชออนไลน์ตอนนี้หนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าขึ้นหน้าฟีดกันบ่อยครั้งก็คือเรื่องของการปักปากกาค่ะคุณผู้ชมเขาแชร์กันว่าค่ะว่าปักเองที่บ้านก็ได้สะดวกรวดเร็วน้ำหนักเนี่ยลดลงไปหลายกิโลเลยก็รีวิวว่ากันไปโดยเฉพาะใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นเห็นเขาก็จะเชื่อแล้วก็ไปซื้อมาทำตามๆกันนะคะแต่ความจริงแล้วมันจะปลอดภัยใช้ได้จริงแล้ววางใจได้แค่ไหนมั่วหรือจริงอย่างไรวันนี้แฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: ำหรับการโฆษณาขายปากกาลดน้ำหนักที่บอกว่าปลอดภัยหายเร็วแล้วก็ลดน้ำหนักได้เร็วเนี่ยไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับยานะครับที่อยู่ในรูปแบบของปากกานะครับจะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แล้วก็จ่ายในโรงพยาบาลนะครับโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญการซื้อยาเหล่านี้มาใช้เองนะครับเสี่ยงต่อจะได้รับยาปลอมนะครับนอกจากนี้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันครับกลไกการออกฤทธิ์ของยาในปากกาลดน้ำหนักนะครับแท้จริงถ้าเป็นยาที่ถูกต้องนะครับก็จะช่วยลดนะครับหรือยับยั้งการหลั่งตัวของอินซูลินนะครับแล้วก็มีผลต่อทำให้อิ่มนะครับทำให้ลดความหิวนะครับซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะมีผลนะครับทำให้เกิดอาการแสบท้องปวดท้องได้หรือแม้แต่ท้องเสียได้นะครับกระบวนการนี้ควรจะเริ่มต้นในโรงพยาบาลหรือแม้แต่หมอที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อกำหนดโดสยาหรือขนาดยาอย่างถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะจ่ายให้ผู้ป่วยไปใช้เองที่บ้านครับข้อบ่งใช้ของปากกาลดน้ำหนักแท้จริงแล้วนะครับถูกพัฒนาขึ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับโดยภาวะของเบาหวานเองก็จะมีเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดสูงการฉีดปากกาลดน้ำหนักก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างที่กดการทำงานของความหิวนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายที่จะช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีครับฉะนั้นการใช้เนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับสำหรับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อปากกาลดน้ำหนักมาใช้เองนะครับหนึ่งก็คือเสี่ยงว่าปากกานั้นหรือผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายที่หลากหลายแก่ชีวิตนะครับไม่เว้นแม้แต่เรื่องของโรคตับโรคไตหรือแม้แต่เรื่องของการแพ้ที่รุนแรงจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับสำหรับปากกาลดน้ำหนักก็จะมีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไทรอยด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีการควบคุมนะครับแล้วก็การตรวจอย่างสม่ำเสมอโดยแพทย์ครับสำหรับคนที่ห้ามใช้นะครับก็จะเป็นคนที่มีอาการแพ้ของยาตัวนี้รวมถึงยาตัวนี้นะครับถ้าใช้เป็นระยะเวลานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหรือแม้แต่เรื่องของน้ำหนักที่อาจจะโยโย่ขึ้นมาได้ฉะนั้นการห้ามใช้เนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนนะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ครับปัญหาเรื่องของโยโย่เอฟเฟกต์นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่ลดน้ำหนักอย่างไม่ถูกต้องครับการลดน้ำหนักนะครับต้องควบคู่กับการออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปากกาลดน้ำหนักอาจจะช่วยในการลดน้ำหนักในช่วงแรกได้แต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่สร้างมวลกล้ามเนื้อก็ทำให้เกิดการโยโย่ได้เช่นกันครับฉะนั้นการควบคุมน้ำหนักการลดภาวะของโรคเบาหวานจำเป็นจะต้องมีการควบคุมอาหารและออกกำลังกายควบคู่กันครับสำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนักนะครับ1ถ้ามีน้ำหนักอ้วนมากเกินไปนะครับควรปรึกษาแพทย์นะครับก็จะมีวิธีการทั้งยาแล้วก็การออกกำลังกายหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยครับก็เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆได้เช่นออกกำลังกายมากขึ้นเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เลือกอาหารที่มีไขมันน้อยนะครับแล้วก็กินไฟเบอร์สูงๆกินโปรตีนให้เพียงพอก็จะทำให้น้ำหนักอยู่ในสภาวะที่ดีได้ครับ
1: ปากกาลดน้ำหนักตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่ในประกาศยาควบคุมพิเศษของอย.แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมใครที่จะไปหาซื้อมาปักเอาเองที่บ้านตอนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะซึ่งการซื้อขายกันยังไงเนี่ยก็ต้องให้แพทย์สั่งด้วยไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะอย่างที่คุณหมอได้แจ้งเอาไว้นะคะความเสี่ยงเนี่ยไม่น้อยเลยเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนนะคะหรือแม้แต่ความเสี่ยงรุนแรงอย่างเช่นเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไทรอยด์ได้หรือว่านิ่วในถุงน้ำดีได้ถ้าเรื่องของการลดน้ำหนักอาจจะต้องให้แพทย์ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยโดยเฉพาะหากมีโรคประจำตัวจะทำอะไรกินใช้ยังไงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะกลับมาเรื่องของภาวะไตวายค่ะคุณผู้ชมจะเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นนะคะดังนั้นการสังเกตอาการอย่างไรหรือว่าแยกความแตกต่างของสิ่งนี้จะทำให้เราช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นพูดคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะคะต้อนรับกันด้วยค่ะนายแพทย์จิรัตพันจิตนะคะอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอคะถ้าเกิดว่าแยกทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งไตวายเรื้อรังกับไตวายฉับพลันค่ะเฉียบพลันเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
2: ก็ จริงๆมันต่างกันที่ความรุนแรงของโรคแล้วก็ระยะเวลาการเกิดนะครับสำหรับโรคภาวะไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไตทำงานลดลงอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่เป็นหลักวันหรือหลักสัปดาห์นะครับแล้วก็มักจะมีอาการรุนแรงนะครับในขณะที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังหรือที่เรียกกันว่าไตวายเรื้อรังเนี่ยการทำงานของไตก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆช้าๆเป็นหลักปีถ้าตรวจสุขภาพประจำก็มักจะเจอก่อนได
1: ้อย่างที่หลายคนอาจจะทราบว่าไตวายเรื้อรังเนี่ยเขามีระยะด้วย1 2 3 4 5อะไรว่าไปกว่าจะไปถึงระยะที่จะต้องมีการปลูกถ่ายไตเนี่ยก็จะต้องอยู่ในความดูแลหรือว่าแพทย์อาจจะมีคำแนะนำและรักษากันอย่างต่อเนื่องมาก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไตวายเฉียบพลันคุณหมอบอกว่าภายใน1วันภายในไม่กี่ชั่วโมงมันเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะคุณหมอสาเหตุเป็นยังไงบ้าง
2: สาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลันเนี่ยแบ่งเป็น3สาเหตุหลักนะครับก็สาเหตุแรกเนี่ยก็จะเกิดจากมักจะเกิดจากโรคติดเชื้อนะครับมักจะเป็นจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือในประเทศไทยเรามีโรคทางเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกหรือโรคฉี่หนูเล็บต

0: สไปโรซิสเนี่ยก็จะทำให้อาจจะมีการบาดเจ็บที่ไตได
1: ้
0: ครับอาการที่สองก็คือเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอหรือเกิดภาวะไตขาดเลือดไม่ว่าจะเป็นคนมีการเสียเลือดประสบอุบัติเหตุขาดน้ำเสียน้ำจากท้องเสียรุนแรงหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคหัวใจที่หัวใจไม่สามารถบีบเลือดมาเลี้ยงไตได้ครับสุดท้ายซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญก็คือการรับประทานยาหรือสารที่มีผลต่อไตอย่างที่อาจจะรับประทานไม่เหมาะสมขนาดเกินหรือว่ารับประทานอย่างมีข้อห้ามก็ทำให้ไตบาดเจ็บได
1: ้โอ้นะคะ3เหตุผลหลักๆดังนี้แต่ถ้าพูดถึงในระดับย่อยๆกันบ้างคุณหมอเอาพฤติกรรมก่อนนะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากบางคนอาจจะคิดว่าอย่างเช่นนะการออกกำลังกายหนักมากๆอันนี้เป็นความเสี่ยงด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าการออกกำลังกายหนักมากๆเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไตก็คือมันจะมีภาวะที่เรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อสลาย
1: เคยได้ยินกล้ามเนื้อสลายไตวาย
0: ใช่ครับ
1: ก็
0: ค
1: ือมาคู่กัน
0: ก็คือแต่ว่ามันต้องเป็นการออกกำลังกายที่หนักมากๆหนักจนกระทั่งกล้ามเนื้อเราไม่ไหวแล้วหรือว่าบางอันมันจะเป็นการที่มีการใช้เครื่องช่วยเช่นใช้ไฟฟ้ากระตุ้นทำให้มีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเกิดกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันจะหลั่งสารพิษออกมาที่มีผลต่อไตได้
1: นะคะดังนั้นเนี่ยไตก็จะไม่สามารถทำงานได้นะคะเหมือนแบบว่าน็อกแบบนั้นเลยก็ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันขึ้นมาได้นะคะทีนี้ความอันตรายมันมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับไตเรื้อรังไหมคะคุณหมอเป็นยังไงบ้าง
0: ค่อนข้างต่างกันมากครับก็คือภาวะไตวายเฉียบพลันเนี่ยเป็นภาวะที่อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตในภายใน30วัน90วันหรือเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยเราเจอกันถึงประมาณ 20% หรืออาจจะมากกว่านั้นก็คือ
1: ถือว่าเยอะมาก
0: คนไข้10คนเสียชีวิต2คนหรือมากกว่านั้นถ้าไปถึงภาวะวิกฤตหรือต้องเข้า ICU อาจจะมากถึง4ใน10หรือ5ใน10
1: โอ้แล้วทำยังไงคะคุณหมอต้องรักษาอย่างไรคะ
0: การรักษาเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเราเจอสาเหตุเรารักษาที่สาเหตุเช่นถ้าขาดน้ำเราให้สารน้ำเพิ่มเติมถ้าติดเชื้อเราให้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อถ้าเจอยาหรืออะไรที่เป็นสาเหตุเราหยุดยาตัวนั้นนะครับอันที่2ก็คือการประคับประคองหรือการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นนะครับคนไข้ที่เป็นไตวายเฉียบพลันเนี่ยไตทำงานลดลงเนี่ยปัสสาวะเขาจะออกลดลงร่างกายขับน้ำออกไม่ได
1: ้
0: ก็จะเกิดอาการบวมทั้งตัวน้ำท่วมปอดไปจนถึงเกลือแร่ในเลือดผิดปกติเลือดเป็นกรดหอบเหนื่อยไปจนถึงหัวใจหยุดเต้นหรือว่าซึมลงจากของเสียที่ข้างในร่างกายได้ถ้าอาการหนักๆขนาดนี้เราก็ต้องรักษาด้วยการฟอกไตหรือล้างไตนะครับซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าการฟอกไตหรือล้างไตเนี่ยอันนี้สำคัญต่างจากคนที่เป็นไตวายเรื้อรังก็คือการฟอกไตหรือล้างไตในคนไข้ไตวายเฉียบพลันเนี่ยเราทำชั่วคราวก็คือการทำงานของไตเมื่อกลับมาเป็นปกติแล้วหรือพอทำงานได้เองแล้วเนี่ยเราก็สามารถหยุดได้จะไม่เหมือนกับคนไข้ไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตหรือล้างไตไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู
1: ่ค่ะดังนั้นแปลว่ารักษาได้แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกคือค่อนข้างสูงทีเดียวแต่รักษาให้หายขาดได้เหมือนกันทีนี้และระหว่างการรักษาค่ะคุณหมอหรือว่าเคสต้องเป็นแบบไหนถึงจะบ่งบอกได้ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวรักษาหายได้ส่วนเคสเนี้ยโหยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็ขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของคนไข้แล้วก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าเราเอาสาเหตุออกได้ไหม
1: ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติไตวายเฉียบพลันจากการรับประทานยาเกินขนาดหรือว่ารับประทานยาผิดวิธีอันนี้รุนแรงมากแค่ไหนคะ
0: ก็รุนแรงขึ้นอยู่กับประเภทยาและขึ้นอยู่กับลักษณะของยายาที่สำคัญที่มักจะเป็นสาเหตุหลักแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาเนี่ยก็คือกลุ่มยาแก้ปวด
1: ยาแก้ปวด
0: ยาแก้ปวดเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะครับยาแก้ปวดตัวที่มักจะมีปัญหาต่อไตเราเรียกว่ากลุ่มเอ็นเซ
1: ดเอ็นเซ
0: ดกลุ่มนี้จริงๆคนทั่วไปกินได้นะครับไม่ใช่ยาอันตรายเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการลดอักเสบลดปวดได้ดีแต่ในคนไข้บางคนเนี่ยที่รับประทานอาจจะมีโรคประจำตัวจะมียาอย่างอื่นอยู่ที่เป็นข้อห้ามใช
1: ้
0: หรือคนไข้ไตเรื้อรังที่ไตไม่ดีอยู
1: ่
0: หรือรับประทานยาแก้ปวดประเภทนี้เป็นระยะเวลานานๆหรือรับประทานเกินขนาดที่เกินขนาดเนี่ยสิ่งที่เราเจออันที่น่ากลัวของพิมก็คือว่าพวกนี้มักจะขายยัง
1: คือจัดมาเป็นเซ็ตแล้วผสมเอายาหลายแบบเข้ามาร่วมกัน
0: เป็นเอนเซตหมดเลยบางทีเจอว่าในหนึ่งชุดเนี่ยเป็นยาเอนเซตประมาณสัก4ตัวก็คือเรากินไป4เท่า
1: โอ้ยซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในการพิจารณาของแพทย์จะต้องดูแล้วว่า

0: างน้อยเนี่ยยาไม่ควรเอามารวมกันในลักษณะกลุ่ม NSAID เหมือนกันและต้องพิจารณาจากโรคประจำตัวของคนไข้ด้วยแต่ยาชุดในลักษณะนี้ไม่ได้มาจากแพทย์ถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ได้มาจากเภสัชด้วย
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นต้องระวังและถึงที่มาของการได้ยานะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าโอกาสแจ้งเตือนกันด้วยบางคนแบบบอกปากต่อปากนะกินแล้วหายอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องระวังค่ะเรื่องของยาสมุนไพรนะคะคุณหมอแต่นี้มีข้อกังวลไหมคะบางคนยังเข้าใจว่ากินยาสมุนไพรมากๆเนี่ยมีผลต่อตับไตยังไงบ้าง
1: ต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยเรามีหลายที่ม
0: าน
1: ะครับถ้ามันก็มีสมุนไพรบางอันที่สำหรับเรื่องไตก่อนปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่ามีสมุนไพรตัวไหนที่มีสรรพคุณในการบำรุงไตตรง
0: ๆ
1: นะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือคล้ายๆยาชุดครับก็คือสมุนไพรที่ได้รับการขายแบบไม่ได้รับการควบคุมหรือว่าอวดอ้างสรรพคุณหรือบางอันมีการผสมสารที่อาจจะเป็นพิษต่อไตในกระบวนการผลิตที่ไม่ได้รับการควบคุมเนี่ยนี้ก็จะเป็นอันตรายได
0: ้กินได้นะไม่ใช่กินไม่ได้นะคุณหมอบอกอย่างนี้หรือแม้แต่ยาแก้ปวดก็เหมือนกันนะคะกินได้แค่เพียงพิจารณาให้เหมาะสมกับคนไข้นั่นเองคุณผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะคุณหมอว่าอย่างกลุ่มยาเอ็นเซตเนี่ยค่ะนอกเหนือจากปริมาณระยะเวลาของการกินต้องพิจารณาด้วยไหมคะว่าจะกินไม่ควรเกินกี่วันหรืออย่างไร
1: โดยทั่วไปเนี่ยเราแนะนำว่าไม่ควรกินในระยะเวลาเกิน 3-5 วันเว้นแต่คนไข้บางโรคที่จำเป็นต้องกินจริงๆก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วต้องได้รับการตรวจติดตามผลข้างเคียงทั้งเรื่องตับและเรื่องไตอย่างต่อเนื่อง
0: ไม่เกิน 3-5 วัน
1: ถ้ากินเองถ้าซื้อกินเองคุณสุขภาพดีก็ไม่เกิน 3-5 วันแต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวหรือกินยาอย่างอื่นอยู่แนะนำให้ปรึกษาแพทย
0: ์
1: หรือเภสัชน้อยเภสัชกร
0: ค่ะนะหรือถ้ากินแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่านอกเหนือจากจะไม่ได้ผลแล้วต้องดูว่าเราเป็นอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะคุณหมอคะทีนี้การสังเกตอาการตัวเองสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าตัวบวมอันนี้ต้องดูแล้วว่าอาจจะมีภาวะแบบนี้การเป็นไตวายเฉียบพลันแม้จะเฉียบพลันแต่เรายังสังเกตตัวเองได้ยังมีระยะเวลาที่จะพาไปหาหมอได้ใช่ไหมคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าเราจะวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันเนี่ยเราวินิจฉัยจากการเจาะเลือดนะครับคือเจาะค่าการทำงานของไตในเลือดแต่สำหรับคนทั่วไปอยู่ที่บ้านเราสังเกตว่าไตเราเริ่มผิดปกติได้แล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าไตเรามีหน้าที่ขับน้ำออกถ้าไตขับน้ำไม่ได้เนี่ยหนึ่งคือปัสสาวะเราจะเริ่มออกลดลงสองก็คือตัวเราจะเริ่มบวมมากขึ้น
0: บวมตรงไหนคะหมอหน้าแขนขาหรือทั้งตัวเลย
1: โดยทั่วไปถ้าบวมจากโรคไตเนี่ยมันจะบวมเริ่มที่ขาแล้วก็บวมที่ขาสองข้างนะครับแล้วก็มักจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าน้ำท่วมปอดได้เลยคุณหมออันนี้เกิดจากภาวะไตแบบไหนคะ
1: ก็จะเกิดได้ทั้งไตเรื้อรังและไตเฉียบพลันนะครับแต่อันนี้อยู่ที่ความรุนแรงถ้าขับน้ำไม่ได้เยอะๆมันเริ่มบวมที่ขาก่อนบวมทั้งตัวมันก็ทนขึ้นมาทำให้หัวใจบีบตัวไม่ไหวแล้วก็จะท่วมน้ำท่วมปอดอีกอาการหนึ่งที่เจอได้นอกจากเรื่องของน้ำก็คือเรื่องของของเสียอันนี้คนไข้บางคนปัสสาวะยังออกได้ดีแต่ไตก็ทำงานลดลงขับของเสียออกไม่ได้อันนี้ก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนไปจนถึงซึมลงอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้ประเมิน
0: หรือว่าถ้าปัสสาวะแล้วรู้สึกขัดแสบอะไรแบบนี้เกี่ยวข้องไหมคะคุณหมอ
1: แสบหรือขัดเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับไตโดยตรงอาจจะไปเกี่ยวกับบริเวณทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะอักเสบมากกว่า
0: ค่ะแล้วเรื่องของการกินอาหารรสจัดมีผลต่อการทำให้ไตวายเฉียบพลันได้เลยไหมคะ
1: ไม่มีผลโดยตรงแต่ต้องเรียนว่าในระยะเหลือมีผลทำให้เป็นไตเรื้อรังแล้วก็ทำให้คนที่เป็นไตเรื้อรังอยู่แล้วแย่ลงได้นะครับโดยทั่วไปเราก็เลยแนะนำว่าคนเราไม่ควรกินเกลือหรือโซเดียมในเกิน2กรัมต่อวันหรือว่าง่ายๆ2กรัมอาจจะวัดยากก็จะให้ท่องว่าเป็นเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลาไม่เกิน1ช้อนโต๊ะต่อวัน
0: อ๋อเกลือ1ช้อนชาน้ำปลาไม่เกิน1ช้อนโต๊ะมันนิดเดียวเองนะคะคุณหมอ แต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่เรากินได้แค่นั้นจริงๆนะคะไม่งั้นเนี่ยไตจะทำงานหนักซึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถรักษาให้ไตกลับมาเป็นปกติได้อันนี้จริงไหมคะคุณหมอ
1: เราแบ่งเป็น2กรณีวันนี้เราคุยหลักๆเรื่องไตวายเฉียบพลันเนี่ยต้องบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นไตวายเฉียบพลันเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นะครับ
0: ไม่เรียกว่าไตเสื่อมไปเลยใช่ไหมคะถ้าไตแบบถูก ทำร้ายอะไรแบบนี้ค่ะทำงานหนัก
1: มีส่วนถูกก็คือคนไข้ประมาณ1ใน4หรือ1ใน5หลังจากเป็นไตวายเฉียบพลันแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังที่ต้องได้รับการติดตามต่อเนื่องระยะยาวเพราะฉะนั้นแม้จะเรียนว่าโรคไตวายเฉียบพลันเนี่ยมันรักษาหายขาดได้เนี่ยแต่คนไข้กลุ่มนี้เมื่อรักษาหายแล้วก็ควรได้รับการตรวจติดตามต่อเนื่องว่าเขาจะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังในอนาคตหรือเปล่า
0: ค่ะอย่างถ้าไตวายเฉียบพลันระยะเวลาในการรักษาที่ว่าสั้นเนี่ยแค่ไหนคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในระยะเฉียบพลันเราจะตัดที่3เดือน
0: 3เดือน
1: ส่วนใหญ่3เดือนจะหาย
0: โอ้ก็ไม่น้อยนะ
1: คะ
0: แต่ก็
1: แต่แล้วแต่คนบางคนก็เป็นสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและสาเหตุว่าเราออกได้ไหม
0: แล้ว3เดือนนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดเลยไหมคะ
1: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับ
0: รักษาที่บ้านได้ก็แค่ไปตามนัดหมาย
1: ถูกต้อง
0: แล้วระหว่าง3เดือนนี้ก็คือมีการเรียกว่าล้างไตตลอดเลยไหมคะ
1: คนไข้ที่ไตวายเฉียบพลันทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องล้างไตหรือฟอกไตเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรงแล้วก็ไตของเขาเนี่ยทำงานได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอันนี้จริงๆการล้างไตหรือการฟอกไตนะเราใช้คำว่าเราไม่ได้ไตออกมาฟอกเราเป็นการ
0: ฟอกเลือด
1: บำบัดทดแทนไตก็คือใช้เครื่องมือมาทำงานทดแทนไตของเราในช่วงที่เขาหยุดทำงานไปถ้าเป็นไตวายเฉียบพลันเนี่ยสักพักเราเอาสาเหตุออกไตเขากลับมาทำงานได้เราก็ไม่ต้องล้างไตต่อค่ะ
0: คุณผู้ชมถามมานะคะคุณหมอว่าแล้วเปอร์เซ็นต์ของอาการวิกฤตของภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะมีมากแค่ไหนคะ
1: ถ้าจะเอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 20-30% ของคนไข้ที่จะต้องไปสู่การหมายถึงว่าถ้าต้องล้างไตใช่ไหมครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มาเร็วมาหาเราเร็วไหมสิ่งที่โรคที่คนไข้เป็นสาเหตุที่คนไข้ทำให้ไตวายเฉียบพลันเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
0: อ๋อถ้าเกิดเริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวบวมขึ้นนะคะปัสสาวะไม่ออกเริ่มมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวอันนี้ต้องส่งไปถึงมือแพทย์ภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ก็ถ้ามีอาการถึงขั้นนั้นก็ควรจะมาห้องฉุกเฉินเลย
0: อ๋อทันที
1: ครับ
0: ค่ะเร็วที่สุดยิ่งดีค่ะและถ้าเกิดว่าระหว่างทางหรืออยู่ที่บ้านรอการเดินทางไปหาคุณหมอค่ะจะดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงได้บ้างไหมคะ
1: อันนี้ต้องเรียนว่าค่อนข้างยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับรีบมาโรงพยาบาลเร็วที่สุดดีกว่าแล้วก็ถ้าสมมติว่าสังเกตแล้วว่าเฮ้ยเรากินตัวยาที่มีความเสี่ยงอยู่เช่นเพิ่งได้ยาชุดจากเพื่อนบ้านมาแล้วประทานยาที่เป็นกลุ่มเอนไซม์อยู่หยุดทานยากลุ่มนั้นก่อน
0: นะคร
1: ับแล้วก็รีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเพิ่มเติมอย่างน้อยเราต้องยืนยันวินิจฉัยก่อนเพราะว่าจริงๆบวมเนี่ยมันไม่เป็นโรคไตอย่างเดียวมันเป็นได้หลายโรคนะคร
0: ับ คุณหมอบอกแล้วนะว่าระยะเวลาของการรักษาไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3เดือนแล้วถ้าหลังจากนั้นต้องติดตามไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: หลังจากนั้นถ้าไตไม่ฟื้นกลับมาเนี่ยเราจะก็คนไข้ก็จะเข้าสู่ภาวะหรือโรคที่เรียกว่าโรคไตเรื้อรังนะครับอันนี้ก็รักษากันไปยาวๆครับ
0: โอ้ยยาวๆเลยนะแล้วถ้าคนเป็นโรคไตเรื้อรังอยู่แล้วมีโอกาสจะเป็นไตเฉียบพลันซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกได้ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่ง
0: ค
1: ล้ายๆว่าคนเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยคล้ายๆเราคนไข้เขาค่อยๆเดินลงเนินไปเรื่อยๆแต่ไตถ้ามีไตวายเฉียบพลันมาเนี่ยเหมือนคนไข้จะสะดุดตกเหวลงไปกลับมาก็มักจะไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้ที่ไตเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ยาหรือพวกสมุนไพรหรืออะไรต่างๆควรจะปรึกษาแพทย์ก่อน
0: ค่ะต้องระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากผู้ที่เป็นโรคประจำตัวไตเรื้อรังอยู่แล้วโรคอื่นๆมีโรคไหนใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องระวังไตวายเฉียบพลันด้วยค่ะคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับอันนี้หัวใจทำงานไม่ดีก็เลือดไปเลี้ยงไตน้อยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการปวดที่จำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆอันนี้ก็ถ้ามีอาการปวดเรื้อรังหรือว่าปวดรักษาเองไม่หายสักทีแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย
0: ์
1: เพื่อจะได้ใช้ยาต่างๆได้อย่างถูกต้องอย่าซื้อยาเอง
0: สักเล็กๆน้อยๆคุณหมอคะวิธีการดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรงขอสั้น
1: ๆก็อย่างที่เรียนกันไปครับหนึ่งก็คือควรจะควบคุมอาหารเค็มอาหารไทยเราเค็มมากๆอย่างที่บอกไปว่าเกลือไม่เกิน1ช้อนชาน้ำปลาไม่เกิน1ช้อนโต๊ะนะครับดื่มน้ำคนเราปกติดื่มน้ำก็ควรจะ8ถึง10แก้ว ต่อวันโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนๆเราเสียน้ำเสียเหงื่อเนี่ยก็ควรดื่มน้ำมากขึ้น
0: โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายด้วยนะคะอย่าลืมที่จะดื่มน้ำทีนเองก็ต้องเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะทีเดียวนะคะและความเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรังรวมไปถึงวิธีในการป้องกัน

0: ตัวเองให้ห่างจากโรคนี้ด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะนายแพทย์จิรัตน์พันจิตอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะ
1: ขอบคุณครับ
0: โรคภัยไข้เจ็บอยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนนะคะเราก็มีองค์ความรู้มากมายทีเดียวที่จะช่วยดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีได้และชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูแลตัวเองร่วมกันพร้อมกับข้อมูลสาระดีๆกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้พีนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: จารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
1: ์โอ้นี่วันนี้จับชายเลยเหรอ
2: ไม่จับ
3: ไม่ยอม
4: การใหญ
3: ่การใหญ่นะแล้วนักวิชาการจากทางจุฬาด้วยทั้งสื่อแล้วก็คุณเค้กมา
1: แล้วรู้สึกว่าวันนี้คุณจะอยู่ข้างรัฐบาลมาก
3: นะไม่หรอกผมจะเงี่ยหูฟังว่าอาจารย์อธิบายอย่างนี้เนี่ยสองคนที่เขารับได้หรือเปล่า
1: ติดตามครับ
3: กับผมว่านะครับผู้เงินสะดุดหยุดแรมบิดครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: ดีครับทุกทีทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยครับมาเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเมนูมะม่วงแปรรูปทั้งคาวหวานช่วงราคาตกต่ำจากคณะข้ากรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรส่งเสริมเพิ่มบริโภคผลไม้ไทยเกษตรหนองบัวลำพูติวเข้มหมู่บ้านเลี้ยงวัวควายมาฝึกปฏิบัติผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายสารชีวพันธุ์ใช้เองลดปัญหาปุ๋ยยาราคาแพงสรรเสน่ห์พลอยวิไลพาไปชมเกษตรกรบ้านโพนก่อจังหวัดนครพนมรวมกลุ่มปลูกกล้วยตานีนำใบตองแปรรูปเป็นภาชนะใส่ขนมสร้างรายได้ชาวบ้านคุณผู้ชมยังมีรถเร่หรือว่ารถพุ่งพวงนะครับที่เอาของเข้าไปขายกันถึงในซอยบ้านไหมครับแต่บ้านผมก็ยังมีอยู่แล้วก็รถแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รอคอยของบรรดากลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะแม่บ้านผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่สะดวกจะออกไปไหนไกลๆครับมีรถมาขายของที่หน้าบ้านแล้วก็ขายของราคาไม่แพงด้วยครับทำเป็นถุงง่ายๆครับ10 บาท20 บาทราคาตัดสินใจซื้อง่ายที่ราชบุรีครับมาจอดให้เลือกซื้อกันง่ายๆถึงหน้าบ้านแบบนี้ครับถูกใจลูกค้าเป็นที่สุดเลยครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ออกไปไหนมาไหนลำบากต่างก็รอรถเร่ขายผักของนางสาวสโรชาอภิวัฒนปัญญาชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอายุ25 ปีนะครับที่เขาตระเวนขายผักสดไปตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ครับเริ่มต้นถุงละ10 บาทเท่านั้นเองผักที่เอามาขายครับส่วนใหญ่เป็นผักสวนครัวครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยเขาต้องไปเลือกซื้อผักจากตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีไปตั้งแต่ตี 2ครับเพื่อได้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันแล้วก็กลับมาคัดแยกเอามาตัดแต่งแล้วก็เอาบรรจุใส่ถุงนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทไปจนถึง25บาทนะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆด้วยครับที่ถือว่ามาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในจุดเดียวกันไปเลยอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปเส้นขนมจีนปลาทูปลากระป๋องพริกแห้งหอมกระเทียมรวมถึงขนมปังก็มีครับ
1: ก็เป็นแบบว่าบางทีคือผักอ่ะมันเป็นผักพื้นบ้านอยู่แล้วเป็นผักแบบที่ว่ากินง่ายๆทำอาหารง่ายๆบางทีก็ติดขนมมามั่งติดปลาทูขนมจีนน้ำยาล้างจานกะปิพริกแกงอะไรเงี้ยค่ะก็คือสลับกันไปบางทีมีผักแปลกๆแล้วก็เอามามั่งเป็นบางครั้ง
2: อย่างเงี้ยค่ะว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยค่ะเห็นว่าเอามาใส่ถุงเพื่อแบบแยกเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยมันดียังไงอะคะ
1: มันซื้อง่าย10 บาท 10 บาทแต่คือเหมือนว่าแบบถ้าสมมติอย่างหนึ่ง20 บาทเงี้ยมันก็ไม่สามารถซื้อได้ไงเหมือนแบบอย่างเงี้ย2 อย่างเนี้ยก็คือเหมือนว่าแค่20 บาทก็คือเป็นเมนูนึงแล้วครับ
0: แล้วก็เริ่มตระเวนขายแบบนี้ตั้งแต่8 โมงนะครับไปตามหมู่บ้านต่างๆก่อนจะไปปักหลักขายบริเวณหน้าโรงงานในช่วงเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะครับรูปแบบการขายแบบนี้รับไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการดำรงชีพของประชาชนในชุมชนเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ค่าเดินทางนะครับและยังสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าในระยะยาวด้วยเกิดความไม่วางใจกันนะครับแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงครัวเรือนในพื้นที่มากเลยครับ
3: คือไปไม่ไหวเพราะว่าใช้หลานก็แดดร้อนๆเนี่ยสงสารแล้วทุกคนเขามีงานทำนะเขาก็ไปทำงานกันเด็กๆเล็กๆก็ขี่รถไม่เป็นต้องไปตลาดนัดตรงนี้ข้ามฝั่งไป
2: ขนาดมีตลาดนัดใกล้ๆก็ยังไปไม่สะดวกเหมือนกัน
3: ไม่สะดวกคือแต่ก่อนนี้ไปเองค่ะหนูทีนี้ด้วยวัย78 79แล้วไปไม่ไหวแล้ว
2: ค่ะโดยมากว่าจะซื้ออะไรบ้างคะ
3: ก็นี่แหละผักมีเขาจะมีปลาทูมีทุกอย่างอาหารที่ว่าเราต้องการจะทำอะนะมีปลาทูนึ่งมีปลากระป๋องมีอะไรทุกอย่างอะเหมือนร้านของชำแต่เขามีผัก
0: เหตุที่เลือกประกอบอาชีพนี้ครับเพราะว่าต้องการบริหารเวลาเพื่อดูแลลูกชายที่กำลังศึกษาในระดับปฐมวัยครับเนื่องจากว่าลักษณะงานประจำก็อาจจะไม่เอื้อต่อการใช้เวลาในครอบครัวได้ตัดสินใจลงทุนทำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากที่สำคัญคือเริ่มต้นทำงานได้ทันทีครับ ผลพลอยได้อีกอย่างนะครับก็คือลูกค้าแล้วก็ลูกหลานของผู้สูงอายุเนี่ยก็สบายใจไปด้วยที่พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องออกจากบ้านไปตลาดไกลๆเพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้รวมถึงลูกค้าบางคนก็ไว้วางใจกันจนสนิทกันนะครับถ้าอยากได้ของอะไรพิเศษก็ถามแม่ค้าถ้าแม่ค้าหามาให้ได้ก็จะเอามาส่งให้ถึงที่บ้านด้วยครับผลผลิตอย่างมะม่วงช่วงนี้ราคาตกต่ำกันหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นการหันมาส่งเสริมให้มากินมะม่วงกันเยอะๆนะครับด้วยรูปแบบที่แตกต่างไปจากการกินผลสดก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าคณะข้ากรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับทำแปรรูปนะครับเมนูทั้งคาวทั้งหวานจากมะม่วงได้หลากหลายเลยครับเริ่มที่เมนูแรกครับกะปิหวานน้ำจิ้มมะม่วงนี่ก็ใช้กะปิคลองโคลนนะครับน้ำตาลมะพร้าวหอมแดงซอยพริกป่นแล้วก็น้ำเปล่าผสมมะนาวส่วนมะม่วงให้ใช้มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับที่มีรสชาติหวานมันเกากะปิน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำคลุกเคล้ากันนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงซอยแล้วก็พริกป่นก็เป็นเครื่องจิ้มได้เมนูต่อมาครับเป็นยำปลาทูครับมีปลาทูทอดแกะเนื้อมะม่วงซอยเป็นเส้นนะครับมีน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยแล้วก็ใบสะระแหน่เอาส่วนผสมทั้งหมดลงคลุกเคล้ากันปรุงรสจนได้ที่ครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปคลุกอีกรอบหนึ่งก็เสร็จนะครับตักขึ้นแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ก็เป็นอันแซ่บใช้ได้อีกเมนูนึงนะครับตัวอย่างก็คือสเต็กอกไก่ซันซ่ามะม่วงนะครับมีส่วนผสมประกอบไปด้วยอกไก่เกลือน้ำมันพืชพริกไทยหอมแดงซอยละเอียดมะม่วงแก้วขมิ้นที่หั่นซอยเป็นลูกเต๋าครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นซอยละเอียดเอาอกไก่ทอดพร้อมกับโรยเกลือจนสุกเหลืองก็นำขึ้นเรียงบนจานนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้ากันนำเรียงบนเนื้อไก่เราก็เอามะม่วงน้ำดอกไม้ลงปั่นใส่เกลือเล็กน้อยให้กลายเป็นครีมนะครับนำมาราดบนเนื้อไก่นี่เป็นตัวอย่างการแปรรูปมะม่วงที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรโดยอาจารย์รุ่งธรรมศรีวรรธนศิลป์เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนคณะข้ากรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอาจารย์ผู้ทรงคุณค่าของกรมอาชีวศึกษาครับก็นำมะม่วงเอามาต่อยอดนะครับจากการกินสดเพียงอย่างเดียวมาทำเป็นเมนูทั้งของคาวของหวานของกินเล่นหลายเมนูครับ
4: ก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของมะม่วงแล้วก็มะม่วงกำแพงเพชรเนี่ยจะออกมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกเราจึงอยากส่งเสริมให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนำมะม่วงเนี่ยนอกจากทานสุกทานดิบแล้วก็มาแปรรูปเป็นอาหารเมนูต่างๆครับ
5: อร่อยทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เป็นความน่าทึ่งอย่างนึงค่ะที่มะม่วงสามารถจะไปอยู่ในทุกๆเมนูได้ค่ะแต่ละเมนูทำไม่ยากเลยค่ะก็อย่างอันนี้ค่ะง่ายสุดละสำหรับอย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างตองเนี้ยค่ะก็จะง่ายตรงที่เป็นเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็สามารถนำมาผสมได้เป็นแบบเครื่องเคียงของยำทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็นำส่วนผสมมามีหอมมีตะไคร้ใบมะกรูดพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถมาผสมรวมกันแล้วก็ใส่เพิ่มเติมมะม่วงลงไปค่ะก็จะเป็นมะม่วงดิบแล้วก็เป็นปลาทูค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยของหวานที่หน้าตาไม่ธรรมดาครับเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงที่นำข้าว

0: ียวใส่ลงในพิมพ์ใส่วุ้นที่ละลายแล้วลงไปทับบนข้าวเหนียวครับแล้วก็ราดทับด้วยวุ้นผสมน้ำกะทิจากนั้นใส่มะม่วงน้ำดอกไม้สุกที่หั่นเป็นชิ้นทับลงไปรอจนวุ้นแข็งตัวก็ราดด้วยน้ำวุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วประดับด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ที่พิมพ์เป็นรูปต่างๆด้านบนราดทับด้วยวุ้นผสมน้ำกะทิอีกชั้นนะครับส่วนชั้นบนสุดราดน้ำกะทิสดที่เคี่ยวสุกแล้วนะครับรอจนวุ้นเซตตัวจนแข็งก็สามารถเสิร์ฟได้เลยครับอาจารย์เนี่ยยังมีฝีมือในการทำพวกอาหารใหม่ๆเมนูใหม่ๆครับที่ต่อยอดมาจากผลไม้ที่ออกแต่ละฤดูกาลนะครับเอามาประยุกต์ดัดแปลงเป็นทั้งของคาวของหวานได้อีกหลายอย่างเลยครับช่วงนี้ครับปัญหาอีกอย่างนึงของคนที่ทำไร่ทำนาชาวสวนทั้งหลายก็คือราคาปุ๋ยเคมีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับฉะนั้นการส่งเสริมให้ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้ใช้เองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้วิธีทำนะครับทำให้เกษตรหนองบัวลำพูก็เลยจับชาวบ้านนะครับที่เขาเลี้ยงวัวควายแล้วก็มีมูลพวกนี้มากอยู่แล้วครับเอามาติวเข้มปฏิบัติการสอนทำปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วก็ยังขยายสารชีวพันธุ์เอาไว้ใช้เองด้วยครับ
1: นะมีมาก
0: กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสังจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการขยายสารชีวพันธุ์ใช้เองครับที่ฟาร์มของนางทองผัดศรีประจงหมู่ที่7ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังนะครับมีชาวบ้านมาเข้ารับการฝึกฝนประมาณ30คนที่นี่ก็จัดอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆแก่เกษตรกรในพื้นที่ครับที่เขาเลี้ยงโคกระบือไว้เยอะอยู่แล้วครับอย่างเช่นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์การผลิตปุ๋ยไนโตรเจนจากมูลสัตว์เทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ผลจากมูลสัตว์แล้วก็การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกองนะครับรวมถึงสอนผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเอาไว้ใช้ควบคุมเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในพืชเอาไว้ทดแทนการใช้สารเคมีด้วยครับ
2: ค่ะมันก็สิได้ช่วยลดต้นทุนเพราะว่าปุ๋ยแพงเลยค่ะความรู้ก็เกี่ยวกับปุ๋ยหมักนี่แหละค่ะปุ๋ยยูเรียนี่ถ้ามีถุงเขียวเด้อเฮาหยิบดีๆแล้วเฮาไม่ใส่ฝุ่นแม่นบ่เฮามีถังเฮาไปแช่ไว้จักคืน2คืนเฮาจะไปโฮดของเฮาคิดว่าเป็นเรื่องยากบ่ค่ะบ่ยากค่ะ
0: โนนสังนะครับมีการเลี้ยงโคกระบือกันค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับเขื่อนอุบลรัตน์ก็มีเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือครัวเรือนละประมาณ 5-10 ตัวครับแล้วก็มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เลี้ยงโคกระบือเป็นรุ่นเป็นระยะอยู่ต่อไปครับ
3: ที่3และหมู่ที่7ตำบลหนองเรือจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ละหมู่บ้านประมาณ 300-400 ตัวแล้วก็มีมูลสัตว์เหล่านี้แต่ละปีประมาณ 300-400 ตันถ้าเกษตรกรได้นำเอามูลสัตว์เหล่านี้มาใช้ในการบำรุงพืชผลทางการเกษตรก็จะทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ลดค่าใช้จ่ายลงได
0: ้แล้วก็ยังใช้วัสดุที่เหลือในไร่นาต่างๆอย่างเช่นฟางข้าวใบไม้ครับทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองรวมถึงธาตุอาหารเสริมแล้วก็จุลธาตุที่พืชต้องการครับส่วนเวลาผลิตเสร็จแล้วเวลาเอาไปใช้ครับปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกก็คือ 300-3,000 กิโลกรัมต่อไร่หรือว่าไม่เกิน2กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของดินด้วยครับการอบรมในครั้งนี้ครับไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐใดเลยนะครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีต้นทุนที่ได้มาฟรีๆก็คือพวกมูลวัวมูลควายต่างๆรวมถึงวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรก็ขนเอามาเป็นตัวอย่างในการทดสอบแล้วก็การหัดทำปุ๋ยต่างๆเอาไว้ใช้งานที่บ้านตัวเองครับที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้ชาวสวนยางพาราเนี่ยก็เปลี่ยนมาหาอาชีพเสริมแล้วก็กลายเป็นอาชีพหลักไปเลยนะครับเพราะว่าเขามาปลูกข้าวโพดแทนการกรีดยางปรากฏว่าขายได้ราคาดีครับทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วลูกค้าสั่งจองกันถึงหน้าไร่เลยครับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดขายประมาณ10ปีแล้วครับแทนอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราที่นางพัฒนาบัวเพชรอายุ57ปีอยู่บ้านยางงามตำบลนาท่ามใต้ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับหันมาปลูกข้าวโพดแบบหมุนเวียนในพื้นที่ว่างในสวนปั๊มน้ำมันขนาดเล็กเป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาให้ทำฟรีไม่ได้คิดเงินหรือว่าคิดค่าเช่าโดยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด10ไร่ด้วยกันก็วางแผนการปลูกแบ่งเป็นรุ่นๆนะครับรุ่นละประมาณสัก 1-2 ไร่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันนะครับเพราะว่าที่นี่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากคลองลำพูราและก็คลองแม่น้ำตรังสายพันธุ์ที่ใช้ครับคือข้าวโพดหวานจำ

0: โบสวีทใช้เวลาปลูกประมาณ70วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ครับแล้วก็ยังวางแผนปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวไว้ในแปลงเดียวกันกับข้าวโพดหวานเลยครับเพื่อให้ได้สีของข้าวโพดเหนียวตามต้องการทั้งข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยก็จะโตแล้วก็เก็บผลผลิตได้พร้อมกันนะครับให้น้ำหนักดีด้วยประมาณสัก 2-3 ฝักต่อ1กิโลกรัมครับ
1: ปลูกทั้งปีแต่ช่วงฤดูฝนปลูกน้อยกว่าประมาณ5ไร่เพราะว่าดูแล้งมันจะได้ผลผลิตเต็มร้อยเลย
2: ตัวหน้านหน้าฝน
1: กาหน้าฝนมันก็มีอุปสรรคมาก
2: น้ำท่วมบ้าง
1: กาน้ำท่วมบ้างฝนตกเยอะก็ไม่ดี
2: แต่ว่าพอหน้าแล้งนี่มันได้ผลผลิตดี
1: ก็ได้ผลผลิตดีแล้วก็ได้เกือบจะเต็ม 100% เลย
2: แล้วราคาล่ะคะช่วงหน้าฝนกับช่วงหน้าแล้งไหนมากดีกว่ากัน
1: หน้าแล้งดีกว่า
2: ค่ะหน้าฝนได
1: ้หน้าฝนประมาณสูงสุดก็ประมาณ13บาท
2: 3บาทหน้าสวน
1: ค่ะ
2: ขายส่ง
1: ขายส่ง
2: แล้วตอนนี้ราคากิโลเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณตอนนี้15
2: หน้าสวน
1: ค่ะหน้าสวน15
0: นอกจากนี้ครับยังมีเทคนิคการปลูกอีกประการก็คือจะเว้นฝักที่สมบูรณ์ไว้แค่ต้นละ1ฝักเท่านั้นนะครับถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยจะหักขายเป็นข้าวโพดอ่อนทั้งหมดเพราะว่าหากเว้นไว้ฝักก็จะแย่งอาหารกันเลี้ยงตัวเองครับแต่เมื่อเหลือต้นละฝักก็ทำให้ข้าวโพดได้ฝักที่เรียงเมล็ดสวยงามเต็มฝักแล้วก็โตเต็มที่ครับตอนนี้มีข้าวโพดที่เก็บผลผลิตขายได้ทุกวันนะครับลูกค้าก็เป็นคนในหลายพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอกำตังอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองตรังนะครับส่วนใหญ่มาซื้อข้าวโพดหวานแบบนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวแบบนี้ก็จะเอาไปต้มขายต่อส่วนรายได้นะครับปีนึงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 300,000 บาทได้ครับพาไปชมเกษตรกรที่บ้านพลก่อตำบลรามราชที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับที่นี่เขาก็รวมกลุ่มการปลูกกล้วยตานีครับแล้วก็เอาใบตองเนี่ยมาแปรรูปนะครับทำเป็นที่ใส่ขนมกะละแมตอนนี้ขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีรับติดตามกับคุณสรรษฎีพลอยวิไลครับ

0: วเหนียวทนคุณสมบัติเด่นของใบตองกล้วยตานีทำให้กลุ่มปลูกกล้วยตานีบ้านโพนกอตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนำมาทำเป็นใบตองห่อกาละแมผลิตใบตองคุณภาพเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายใบตองได้เป็นอย่างดีและมีตลาดรองรับจนผลิตกันแทบไม่ทันค่ะ
1: ครับ
2: พี่สมบูรณ์เห็นบอกว่ากว่าจะมีเตาเยอะขนาดนี้คือเมื่อก่อนเริ่มต้นเพียงแค่3เตาเองเหรอคะ
1: เริ่มจาก3เตา
2: ลองผิดลองถูกมานานเลยกี่ปีพี
1: ่ลองผิดลองถูกนี้2ปีจากจะรู้เทคนิคในการทำยังไงจะทำให้ไวทำยังไงจะไม่ให้ไหม้ทำยังไงจะได้มาตรฐานของลูกค้าที่ต้องการใบตองจะไม่ไหม้แล้วหอมนะครับ
2: แล้วจุดเริ่มต้นอะไรให้เรามาทำตัวใบตองห่อกาละแมตรงนี้พี
1: ่เริ่มจากที่ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการกาละแมที่ธาตุพนมแล้วเราทราบปัญหาว่าการทำกาละแมเนี่ยจุดสำคัญที่ขาดที่สุดหายากที่สุดแล้วก็ไม่พอและมีความต้องการสูงที่สุดคือใบตองห่อกาละแมในกลุ่มเราก็ปลูกกล้วยตานีอยู่แล้วก็เลยรับออเดอร์นั้นมาทำแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาทำอยู่2ปีเรียนเรียนถูกกิจอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้7ปีแล้ว
0: ขั้นตอนในการทำใบตองห่อกะละแมเริ่มจากนำใบตองมาฉีกให้ได้ขนาดแล้วนำไปกรีดให้เป็นรูปวงรีหรือจะใช้เครื่องมือในการตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมต้องบอกว่าในขั้นตอนของการแปรรูปตัดใบตองตรงนี้ก็มีตัวช่วยเป็นนวัตกรรมในการช่วยตัดให้ได้มากขึ้นเหรอคะ
1: ครับเพราะว่ากรีดด้วยมือเนี่ยจะได้ครั้งละ8ถึง10แผ่นแต่ใช้นวัตกรรมจากอุตสาหกรรมภาคที่5ขอนแก่นได้เข้ามาช่วยได้ครั้งละ50แผ่นขึ้นไป อย่างน้อยนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ทำให้นวัตกรรมตัวนี้ช่วยแก้ไขตรงกระบวนการผลิตขึ้นรูปเป็นข้อขวดทำให้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าไฟแค่4บาทแต่ว่าสามารถผลิตได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นแผ่น
2: ค่ะ
1: ได้ถึง1แผ่น
2: ค่ะอย่างใบตองที่เอามาต้องมีลักษณะแบบไหนคะถึงเอามาใช้ได้พี
1: ่ใบตองนี่เขาใช้ใบตองกล้วยตานี
2: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าเวลาไปเก็บแล้วน้อยสุดประมาณนี้ความกว้างความยาว9นิ้ว
2: ค่ะ
1: นะครับก็ความกว้างความยาว9นิ้ว

0: ความกว้าง8นิ้ว
1: ส่วนขั้นตอนการรีดจะเริ่มจากนำถ่านมาใส่ในเตารีดแบบนี้ค่ะซึ่งถ่านก็จะเผาเองแล้วก็จะใช้ไฟกลาง
2: นี่ค่ะอุปกรณ์แบบคลาสสิกมากคุณผู้ชมโบราณเลยนะแบบเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมพี่เนาะ

0: ความร้อนเตาจะทำให้ใบตองไหม้ความหอมก็หายไปเหลือแต่กลิ่นไหม
1: ้จะกลายเป็นกลิ่นไหม้แทน
0: ครับ
1: ไฟก็คือสำคัญมากก็ต้องพอดีด้วย
0: ต้องควบคุมไฟแล้วก็ถ้าอ่อนไปก็ยังมีมันจะมีความชื้นทำให้กะละแมเสียใบต้องควบคุมตั้งเบื้องต้นด้วย
1: ไม่ง่ายเลยนะคะ
0: ใช่ครับอายุถ้าเราไล่ความชื้นออกหมดแล้วส่งไปห่อกะละแมทำให้อายุกะละแมก็ได้มากขึ้นก็ไม่ต้องใส่สารกันบูดอะไรเลย
2: เมื่อใส่ถ่านในเตารีดแล้วก็จะนำมาวางทับใบตองประมาณ30วินาทีค่ะการทำต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ
0: เราสไลด์ออก
1: สไลด์เราไม่เน้นยกนะ
0: ไม่ยกแงะนิดเดียว
1: อ๋อแบบนี้ไม่ต้องเปลืองแรงเราด้วยนะ
0: แต่ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ได้แล
0: ้วก็หยิบเข้ามาแล้วก็สไลด์เข้าเลยแล้วไม่ต้องยก
1: คือการรีดให้ได้ที่อย่างเงี้ยคือช่วยอะไรบ้างพี
0: ่รีดให้ได้ที่เนี่ยมันจะลักไปไล่ความชื้นออกจนเหลือแต่ความหอมซึ่งมันมีอยู่ในกล้วยตานี
1: ค่ะ
0: กล้วยตานีที่หอมที่สุดคือกล้วยตานีหินแล้วก็มีกล้วยตานีฝ้ายในนครพนมมี2พัน
1: ที่พร้อมจำหน่ายแล้วเป็นแบบนี้เลยมัดหนึ่งมีกี่แผ่นคะพี
0: ่ร้อยแผ่น
1: ร้อยแผ่นราคาอยู่ที่กี่บาท
0: 35บาท
1: 35บาทเห็นบอกว่าเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีจากตอนแรกค่ะใบตอง1ก้านอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร
0: ่ก้านละบาท
1: ก้านละบาท
0: แต่ถ้าแปรรูปมันจะได้ก้านละ3บาทถึง5บาทแล้วแต่ความยาวของก้านใบตอง
1: ค่ะแล้วก็อย่างกลุ่มลูกค้าที่เราส่งก็คือมีเจ้าเดียวเลย
0: ตอนนี้ทั้งกลุ่มผู้ปลูกใบตองตานีของเราที่รวมกลุ่มกันก็ตอนนี้ผลิตใบตองกะละแมส่งกะละแมที่ท่าพนมคือกะละแมทูนใจส่งเจ้าเดียวซึ่งเอาไปประกอบแล้วก็ห่อแบบนี้ครับใบตอง
1: คือเขาเป็นกลุ่มกะละแมของชุมชนนะเป็นสินค้าโอท็อปด้วย
0: สินค้าโอท็อป
1: เป็นวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูนใจนะคุณผู้ชมก็อุดหนุนกันได้นะคะนะคะก็เป็นของขึ้นชื่อของนครพนมใช่ไหมพี่อย่างเดือนนึงนี่เราส่งให้เขาเยอะไหมคะ
0: แล้วแต่ใบตองเรามีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ในกลุ่มเราส่งได้แค่ เดือนละไม่ถึงแสนแผ่นทั้งที่มันมากกว่านั้นเดือนละ600,000แผ่น700,000แผ่นนะครับตอนนี้เรากำลังขยายการปลูกให้มากขึ้นมีนวัตกรรมมาช่วยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทางราชการสนับสนุน
2: จากนี้ใบตองยังถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งห่อหมูยอห่อแหนมข้าวต้มมัดหรือแม้แต่การนำไปทำเป็นบายสีเพื่อเพิ่มมูลค่าราคาใบตองค่ะ
3: จังหวัดนครพนมเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเกี่ยวกับสายมูค่ะความจำเป็นใช้ใบตองในเรื่องของการประดิษฐ์เครื่องสักการะโดยใช้ใบตองนี่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการปลูกกล้วยตานีเพื่อใช้สอยประโยชน์ในการห่อขนมห่อกะละแมห่อหมูยอห่ออะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นการประโยชน์ใช้สอยของเขาแต่มันก็จะมีตัวนี้ที่สามารถใช้ใบตองที่หลุดสเปคก็คือไม่สามารถเอาไปทำเป็นใบตองกะห่อกะละแมได้แล้วไม่สามารถห่ออื่นๆได้แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในเฉดสีที่มันใช้ทำใบสีแล้วมันสวยแล้วสามารถหยิบมาทำได้เลยในขั้นตอนการทำห่อทุกอย่างที่เป็นใบตองที่ไม่อยากใช้แล้วอะอย่างนี้เราก็สามารถเอามาสร้างมูลค่าให้เขาได้ถ้าเราทิ้งมันก็เป็นปุ๋ยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปุ๋ยได้คุณภาพดีสักเท่าไหร่มันไม่มีคนไปตามวัดตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราหยิบมาทำเป็นใบสีตรงนี้มันสร้างมูลค่าได้เลยค่ะบางทีเรานั่งทำงานอยู่ด้วยกันอีกคนนึงไปทำใบตองห่อกะละแมเศษที่ทิ้งเสียดายก็หยิบมาทำค่ะเป็นการใช้ทรัพยากรพื้นถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2: ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกล้วยตานีในอำเภอท่าอุเทนมี20ไร่ส่วนของกลุ่มกล้วยตานีบ้านโพนกอมีทั้งหมด11ไร่ค่ะพื้นที่1ไร่จะปลูกกล้วยได้ประมาณ250ต้นช่วงหน้าแล้งและหน้าหนาวการดูแลจะค่อนข้างลำบากเนื่องจากจะมีลมพัดแรงทำให้ใบตองแตกค่ะทางกลุ่มจึงทำแนวกันชนปลูกต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบและก็จะปลูกต้นกล้วยในบริเวณชุมชนเพื่อเป็นกันชนธรรมชาติค่ะ
3: เราก็จะเว้นระยะห่างนะคะ2เมตร50คูณ3เมตรนะคะเพื่อง่ายต่อการไปเก็บใบตองนะคะ ่า

0: โดยเราจะใช้ปุ๋ยหมักนะคะจากมูลสัตว์ในชุมชนของเรานะคะก็คือจากโคกระบือนะคะที่จะมีมูลสัตว์แล้วก็มาหมักนะคะผสมกับน้ำของกรมพัฒนาที่ดินนะคะมาหมักเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการปลูกพืชไปในด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะคะเนื่องจากเป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะ
1: เน้นการปลูกแบบอินทรีย์ใช่ไหมคะปลอดสาร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วปลูกไปประมาณเท่าไหร่ถึงจะตัดใบไปใช้งานได้คะ
0: 1ปีค่ะ
1: 1ปีแล้วอย่างกล้วยตานีที่ปลูกนี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะ
0: พันธุ์หินค่ะเนื่องจากมีคุณสมบัตินะคะสีจะเขียวสดนะคะแล้วก็เหนียวแล้วก็ทนค่ะเหมาะสำหรับการมาทำใบสีนะคะแล้วก็ทำที่ห่อกาละแมค่ะ
2: การรวมกลุ่มแปรรูปใบตองกล้วยตานียังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มปลูกกล้วยทั้งหมด12คนค่ะเฉลี่ยปลูกคนละ 1-2 ไร่ซึ่งก็เป็นอาชีพเสริมแต่ละเดือนมีรายได้ประมาณ 8,000 บาทค่ะ
3: ก็ได้รายได้เพิ่มในครัวเรือนค่ะจากที่ทำเกษตรนิดๆหน่อยๆก็มาปลูกกล้วยตานีก็เพิ่มรายได้ในครัวเรือนค่ะ
4: ก็เหมือนกันค่ะมันก็มีรายได้แล้วกล้วยตานีมันก็ทำได้หลายอย่างอย่ามันจะเห็ดทำใบสีห่อข้าวต้มห่อกะละแมได้ทุกอย่างห่อส้มปลาส้มสิ้น
5: สภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมนะครับก็เราได้มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับได้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรของเราอย่างยั่งยืนนะครับในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมเราจะพบว่ามันมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ว่าทางจังหวัดนครพนมของเราจะสร้างองค์กรให้มันเข้มแข็งขึ้น
2: กล้วยตานีเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพสร้างรายได้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะพื้นที่1ไร่รายได้ต่อครัวเรือนแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ 150,000 บาท
6: ใบตองตองกล้วยตานีใบตองตองกล้วยตานีมันเป็นของดีของชาวอีสานใบตองละวันนี้มีงานใบตองวันนี้มีงานเอามาห่อกะละแมของแม่ทุนใจใบตองใบนี้คือนครพนมใบตองใบนี้ของนครพนมกินแล้วเสร็จเนาะ

ในอนาคตนะครับทางประธานกลุ่มก็เตรียมที่จะขยายพื้นที่การปลูกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะครับรวมถึงเตรียมทำพื้นที่การแปรรูปเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็ภาชนะสินค้าต่างๆที่เขาผลิตออกมาเนี่ยได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยงานจ้างหนังกลางแปลงไปฉายให้ผีดูครับคุณผู้ชมในพิธีล้างป่าช้าของมูลนิธิสว่างแสงธรรมสูงเนินที่จังหวัดนครราชสีมาครับฉายกันทั้งหมด3วันรวม9เรื่องนะครับเน้นหนังผีไทยล้วนๆเลยตามความเชื่อว่าฉายหนังผีเพื่อให้ผีดูนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะคดีพบอาวุธสงครามจำนวนมากในบ้านพักของหนุ่มชาวจีนที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาค้าอาวุธกับทหารเรือและก็พลเรือนรวม5คนค่ะที่เชื่อมโยงกับการขายอาวุธปืนสงครามให้กับผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้นะคะขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีก็คุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนกับยังศาลจังหวัดพัทยาค่ะหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เตรียมนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีค่ะตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีควบคุมตัวนายหมิงเชิญซันอายุ33ปีผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.นาจอมเทียนนำตัวกลับไปยังศาลจังหวัดพัทยาค่ะโดยระหว่างถูกนำตัวลงจากอาคารเพื่อขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังของสภ.นาจอมเทียนนายหมิงเฉินซานมีสีหน้าที่เรียบเฉยไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนและก่อนขึ้นรถนายหมิงเฉินซานก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่เพียงว่ายาผมอยู่ที่ไหนภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการที่ศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีค่ะเนื่องจากตลอดช่วงที่มีการควบคุมตัวไม่มีญาติหรือบุคคลใดติดต่อเข้าเยี่ยมหรือว่ายื่นขอประกันตัวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาเบิกตัวผู้ต้องหาจากเรือนจำมาสอบปากคำเพิ่มเติมภายหลังศาลมีคำสั่งฝากขังผลัดแรกเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ระหว่างถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันแรกเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องหาไม่ยอมกินอาหารดื่มเพียงน้ำแล้วก็ขอสูบบุหรี่เป็นระยะนอกจากนี้ยังมีอาการเงียบไม่ค่อยพูดแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาเจ้าหน้าที่จึงได้จัดนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงให้รับประทานยาตามกำหนดเนื่องจากว่าผู้ต้องหามีประวัติป่วยโรคซึมเศร้าค่ะคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันภายหลังจากที่ขับรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำก่อนที่จะขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะไปพบแล้วก็ตรวจยึดอาวุธปืนสงครามอาวุธปืนสั้นวัตถุระเบิด C4 ระเบิดมือรวมถึงอุปกรณ์สำหรับทำระเบิดจำนวนมากเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาหนักหลายข้อหานะคะได้แก่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรครอบครองอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ครอบครองวัตถุระเบิดและครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งบางข้อหาก็มีอัตราโทษสูงสุดถึงจำคุก10ปีค่ะขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.นาจอมเทียนควบคุมตัวผู้ต้องหา5คนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้มาสอบปากคำนานอยู่หลายชั่วโมงค่ะก็ประกอบด้วยนายคเชนครูฝึกยิงปืนพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือจ่าเอกวัชรินหรือว่าจ่าบอยพันจ่าเอกปฐมพลหรือว่าจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือและรวมถึงนายจำลองเมืองต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้หลังพบพฤติการเกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธปืนและระเบิดจำนวนมากให้กับนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้ขณะเดียวกันตำรวจสภ.นาจอมเทียนก็ได้ส่งของกลางทั้งหมด18รายการทั้งอาวุธปืนระเบิดอุปกรณ์ทางยุทธวิธีอีกหลายรายการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2เพื่อตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะระเบิด C4 และวัตถุระเบิดชนิดต่างๆแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการจัดหาอาวุธรวมถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธสงครามเป็นขบวนการหรือไม่ค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมกับกรมการปกครองตรวจสอบการได้สัญชาติไทยของนายเฉินเจ้าหวูกับสำนักงานเขตบางแคค่ะหลังจากที่ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องของเอกสารและก็กระบวนการพิสูจน์สัญชาติที่ย้อนตรวจสอบไปถึงรุ่นปู่และบิดาค่ะนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
ลงพื้นที่สำนักงานเขตบางแคค่ะเพื่อตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและหลักฐานการได้สัญชาติของนายเฉินเจ้าหวูหลังมีการเผยแพร่ภาพบนหลังมีการเผยแพร่ภาพบัตรประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์และก็ตั้งข้อสงสัยถึงการได้สัญชาติไทยของนายเฉินเจ้าหวูค่ะโดยนายเทียนชัยวงสุวรรณผู้อำนวยการเขตบางแคเปิดเผยว่านายเฉินเจ้า

0: ้าหูเข้ามาทำบัตรประชาชนเมื่อปี2551ผ่านการพิสูจน์สัญชาติทางสายเลือดตามบิดาซึ่งระบุว่าบิดามีสัญชาติไทยแต่ก็ยังไม่ยุติการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้สิ้นสงสัยค่ะ
1: ยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคสที่ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตมีการตรวจสอบอะไรกันยังไงบ้างพอมีเคสมีข่าวขึ้นมาเราก็ต้องมาเปิดดูนะแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ครับ
2: อยากขอยืนยันคือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาความสะอาดดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลยใช่ไหม
1: พอยืนยันไม่ได้ครับแต่ว่าทางได้คุยกับทางผู้กำกับสน.เพชรเกษมท่านบอกว่าในเบื้องต้นที่มีท่านได้มีการเชิญไปให้ถ้อยคำด้วยนะครับทางท่านผู้กำกับท่านก็แจ้งในเบื้องต้นว่าไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ในสำหรับเขตเองเรายืนยันไม่ได้ครับ
0: ด้านนายชาคริต ตันพิรุณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองระบุว่าขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบย้อนหลังถึงรุ่นปู่และบิดาเนื่องจากว่าในเฉินเจ้าหูได้สัญชาติไทยค่ะจากการพิสูจน์สัญชาติตามบิดาก็พบว่ามีพี่น้องรวม5คนได้สัญชาติไทยแล้ว4คนส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าได้สัญชาติไทยไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางก็จะต้องพิจารณาเพิกถอนสัญชาติตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองมีแนวทางในการขยายผลตรวจสอบกระบวนการสวมบัตรประชาชนและการสมรสเท็จของต่างชาติกับคนไทยเพื่อให้ได้สัญชาติไทยค่ะ
3: มีข้อสงสัยของการได้สัญชาติไทยในรุ่นของพ่อเขาแม่เขานะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงรุ่นปู่รุ่นย่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรวจสอบในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับ
2: มีการปลูกมีอยู่ในเขียนเขียนโยนเลยนะครับมีสำนักงานเข
3: ีย
2: นอ
3: ยู่ที่อื่นครับผมอยู่ที่อื่นแล้วก็เราได้ประสานกับสำนักงานปกครองของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับว่าให้ประสานเขตที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมเอกสารไว้ให้กรมการปกครองชุดโดปไหนนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับ
0: ขณะที่นายสุภาพสิริผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1เปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่พบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าการได้บัตรประชาชนของนายเฉินเจ้าหูถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของทุกคนในครอบครัวเรื่องนี้นายดุทินชัยวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่มีการมองว่าฝ่ายความมั่นคงรวมถึงกระทรวงมหาดไทยมีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรให้กับชาวจีนจนทำให้เกิดการสวมสิทธิ์กันว่าตอนนี้การออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติมีความเข้มข้นมากโดยยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องสังคายนาใหม่เพราะว่าเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วโดยหากมีใครทำผิดกฎหมายก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการค่ะ
4: กฎระเบียบดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอย่าให้คนที่มันมีปัญหานะครับทำผิดกฎหมายมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นเองเราก็อย่าแกล้งเซอร์นะครับมันไม่มีทางหลุดรอดพ้นนะครับกระบวนการตรวจสอบหรือว่าพิจารณาของราชการไม่ได้หรอกครับถ้าหลุดไปก็แกล้งนั่นแหละครับแล้วก็ดำเนินการลงโทษกันไปเป็นอีกคนแล้วใช่ไหมที่เชียงใหม่เอาอะไรไปขายอ่ะบัตรประชาชนไปอะไรนะคิดเรื่องสัญชาติอ่ะในอำเภออะไรที่เกี่ยวข้องก็โดนคดีโดนให้ออกแล้วจากราชการนะครับมันใครเราก็ว่าไปใครทำผิดก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการไป
0: ส่วนจะต้องมีการทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าด้วยหรือไม่นั้นนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงกำลังทบทวนอยู่ค่ะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะเพื่อติดตามกรณีชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารคนไทยก็ระบุว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเปิดธุรกิจแข่งขันแล้วก็เริ่มเติบโตมากขึ้นก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมค่ะเจ้าของร้านผัดไทยที่ตั้งอยู่บริเวณหาดริ้นบนเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงติดป้ายข้อความ No Israel Tourist ให้เห็นชัดเจนค่ะพร้อมกับสวมเสื้อเซฟเกาะพังงานโดยชี้แจงว่าร้านของตัวเองไม่ให้บริการชาวอิสราเอลค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ว่าก็คือลูกค้าชาวอิสราเอลมีพฤติกรรมที่

0: ไม่เหมาะสมหลายครั้งจนเกิดการกระทบกระทั่งไม่ว่าจะเป็นการเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินโดยอ้างว่าไม่ชอบอาหารที่ตนเองทำหรือการเข้ามายุ่งกับการทำอาหารบางคนต้องการรู้ขั้นตอนบางคนต้องการให้นำเนื้อสัตว์มาล้างให้ดูต่อหน้าเพื่อมั่นใจว่าถูกสุขลักษณะจึงได้ตัดสินใจค่ะติดป้ายดังกล่าวเพื่อลดปัญหาเจ้าของร้านผัดไทยยอมรับว่าช่วงแรกนะคะได้รับผลกระทบบ้างเพราะว่าถูกโจมตีจากชาวอิสราเอลที่ให้คะแนนรีวิวต่ำแต่ต่อมาก็มีลูกค้าอื่นๆเข้ามาใช้บริการต่อเนื่องและเมื่อมีการสอบถามตนเองก็แจ้งถึงที่มาที่ไปเป็นรายๆไปและตนเองก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ประกอบการที่สามารถทำได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังกล่าวถึงการเข้ามาของชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจแย่งงานแย่งอาชีพของคนท้องถิ่นซึ่งก็มีทั้งร้านอาหารที่พักแล้วก็รถเช่าว่าเกิดขึ้นนับ10ปีแล้วค่ะมีหลายสัญชาติไม่เฉพาะชาวอิสราเอลเท่านั้นซึ่งตนเองมองว่าเป็นการเข้ามาครอบครองพื้นที่แทนคนไทยและคนในท้องถิ่นอย่างชัดเจนโดยหากสังเกตนะคะจะเห็นร้านอาหารบางแห่งไม่มีภาษาไทยและไม่มีภาษาอังกฤษค่ะซึ่งบ่งบอกว่าให้บริการเฉพาะลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้นจึงอยากให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งคำถามว่าการเข้ามาประกอบธุรกิจทั้งหมดดำเนินการได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องค่ะ
1: ร้านอาหารที่มาเปิดของนักท่องเที่ยวอิสราเอลฝากหน่วยงานรัฐเข้าไปดิจ่ายภาษีท้องถิ่นไหมจริงไหมตามจริงเกาะได้เลยบางคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าใช้คำว่ายึดมันเสียศักดิ์ศรีคนก่อเขาไม่ได้ยึดว่าเอ้ยตอนนี้ควบคุมไม่ได้หมดประมาณนี้เขาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแต่แล้วเราก็จะด้อยลงด้อยลง
0: ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้พลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะลงมาที่เกาะพังงานเพื่อตรวจเยี่ยมและก็มอบนโยบายกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาะพังงานค่ะหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่าชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจโดยใช้นอมินีและก็ร่วมพบปะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนสีธนูที่พบว่ามีชาวอิสราเอลอาศัยอยู่หนาแน่นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกเกาะพังงานทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวมีกว่า 4,000 คนต่อวันนะคะโดยเฉพาะชาวอิสราเอลมีประมาณถึง 1,000 คนค่ะขณะที่ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่ามีบริษัทที่จดทะเบียนแล้วก็ตั้งอยู่บนเกาะพังงาน 4,761 รายในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 3,213 รายโดยพบว่ามีชาวอิสราเอลร่วมถือหุ้นมากที่สุดนะคะ720รายถัดมาก็เป็นชาวฝรั่งเศส426รายและสหราชอาณาจักร359รายค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อยกระดับในการปราบปรามนอมินีโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะพังงานและก็เกาะสมุยค่ะหลังพบว่าบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 10,000 รายค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยกระดับในการปราบปรามนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะพังงานและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจะนำข้อมูลบริษัททั้ง 11,426 บริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกกลุ่มเสี่ยงที่อาจเข้าข่ายเป็นบริษัทนอมินีค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมขยายปฏิบัติการไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินโดยจะมีการบูรณาการความร่วมมือกันทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดอย่างจริงจังค่ะ
2: นี้เราก็พยายามทำตามนโยบายรวมไปถึงหน้าที่ของกรมเองนะครับในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินผู้ถือหุ้นรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการทำให้คนกลุ่มนี้แคบลงแล้วก็จะได้นำส่งหรือชี้เป้าอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการเนี่ยนะครับให้ทาง DSI แล้วก็หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
0: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเน้นจับจริงแล้วก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายค่ะเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะ นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกปล่อยตัวคุมประพฤติและกลับถึงบ้านจันทร์สองล่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งในช่วงที่ถูกปล่อยตัวหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก็มีมวลชนสวมใส่เสื้อสีแดงไปรอรับให้กำลังใจกันอย่างคึกคักค่ะพร้อมกับครอบครัวชินวัตรซึ่งนำโดยนางสาวแพทองธารนะคะที่ไปยืนรอก่อนที่จะเข้าไปสวมกอดให้กำลังใจกับนายทักษิณที่หน้าประตูเรือนจำค่ะนายทักษิณชินวัตรเดินพ้นประตูชั้นในของเรือนจำกลางคลองเปรมภายหลังที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้เข้าไปติดกำไร EM พร้อมกับแจ้งรายละเอียดให้ทราบเสร็จสิ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รับตัวออกมาส่งยังประตูชั้นนอกซึ่งก็มีนางสาวแพทองธารชินวัตรพร้อมกับครอบครัวแล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งรอรับอยู่ด้านนอกค่ะโดยนายทักษิณได้เดินทางทักทายประชาชนที่มารอให้กำลังใจก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมตรงไปยังสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรายงานตัวจากนั้นก็ได้เดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าตามที่พำนักที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติค่ะสำหรับการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณในวันนี้สืบเนื่องจากว่าได้รับการพิจารณาให้พักการลงโทษตามเงื่อนไขของผู้เข้าหลักเกณฑ์ในกลุ่มปกติทั่วไปซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่วมกันไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมา
3: ได้กลับบ้านนะคะ
4: จำศีลมา8เดือน
3: สุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพเป็นไงคะท่านนายก
5: ท่านนายกครับ8เดือนเป็นไงบ้างฮะได้เรียนรู้อะไรจากท่านนายบ้างครับ
4: ไปจำศีลมา
5: ไปจำศีลมา
4: ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
3: สุขภาพเป็นไงบ้างคะท่านคะท่านนายกคะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะท่านนายกสุขภาพแข็งแรงนะคะ
5: วันนี้
3: ย
5: ัง
3: บอกอะไรไหมยังบอกไหม
0: นายทักษิณจะถูกคุมประพฤติที่บ้านจันทร์สองล่าตามสถานที่แจ้งตลอดระยะเวลา4เดือนนะคะจนครบกำหนดโทษ1ปีแล้วก็จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งพร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนกำหนดการคุมประพฤติ4เดือนจนกว่าจะครบกำหนดโทษ1ปีก็เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะโดยพิพากษาบังคับโทษจำคุก1ปีในคดีการรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อครบกำหนด1ปีหรือคือเมื่อถึงวันที่9กันยายนปี2569นายทักษิณก็จะถือว่าพ้นโทษอย่างสมบูรณ์นะคะแต่ในคดีความนายทักษิณยังมีอีกหนึ่งคดีอาญานั่นก็คือคดีความผิดตามมาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่ยังอยู่ในกระบวนการชั้นอุทธรณ์ค่ะหลังจากที่ฝ่ายค้านได้รวบรวมรายชื่อส.ส.ส่งประธานสภาเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้ความเห็นนะคะว่าเป็นการทำตามหน้าที่ค่ะแต่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลนั้นก็ต้องยึดหลักในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีขอเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าขัดวินัยการเงินการคลังหรือไม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าเป็นการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านแต่ในฐานะรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่ย้ำถึงเจตนาคือการช่วยเหลือให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นค่ะส่วนที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุถึงการกู้เงิน400,000 ล้านบาทแต่ใช้กระดาษเพียง5แผ่นนั้นนายกรัฐมนตรีก็มองว่าถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพค่ะ
7: อย่างคุณสิริกัญญาบอกว่าของงบประมาณต้อง400,000 ล้านแต่ว่าใช้กระดาษแค่5ใบ
8: ถือว่าเป็นประสิทธิภาพ
9: ท่านนายกกรณีถ้าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาล
8: นี่คือสิ่งที่ถึงบอกไงว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยต้องพูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกแม่
10: ขอบคุณครับ
6: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องของระเบียบการกู้และกรรมการกันกรองโครงการและหลังจากเสร็จสิ้นจะให้หน่วยงานเสนอโครงการตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนและการเปลี่ยนผ่านพลังงานพร้อมกับย้ำว่าจะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ
10: คือมันจะชิมเลยก็คือทั้งสองอันเนี่ยชิมเราเอามาใช้ด้วยกันได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของการพี่ถามว่าวันนี้มันจำเป็นไหมล่ะที่ประเทศไทยทุกคนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนผ่านเราจะรอสภาพวันนี้ที่เราต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแบบนี้แล้วถ้าเราไม่รีบเร่งเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยเราช่วยเยียวยาประชาชนพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านอันนี้คือสิ่งที่กระตุ้นสั้นแล้วก็ได้ไม่ใช่กระตุ้นสั้นแต่ว่าเยียวยาคนในระยะสั้นช่วยคนระยะสั้นเขาได้ผลยาว
6: ด้านนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับถึงตัวเลขการโอนงบปีงบประมาณ2569ที่ต่ำกว่าเป้าค่ะโดยได้ไม่ถึง 30,000 ล้านบาทค่ะเนื่องจากโครงการต่างๆต้องดำเนินการต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการใดที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการภายใต้เส้นตาย30เมษายนก็จะต้องถูกดึงงบประมาณกลับค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะกระทรวงการคลังก็จะเสนอแผนการปรับปรุงบริหารหนี้สาธารณะโดยจะมีการเสนอกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากปีงบประมาณ2569จากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาททั้งหมดค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งโครงการที่ถูกพูดถึงของรัฐบาลชุดนี้ก็คือโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งวันนี้นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ตอบกระทู้เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์นี้นะคะโดยย้ำว่าให้รอผลการศึกษาความคุ้มค่าในห้วง90วันนี้ก่อนค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยและรัฐบาลนั้นก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างเร่งรีบแต่ว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
11: ค่ะคุณพึ่งนภาคะด้วยมีข้อกังวลและห่วงใยจากหลายฝ่ายรวมถึงสว.ที่ตั้งกระทู้ถามค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อหาในร่างกฎหมาย SEC ที่ห่วงว่าจะเป็นการเอื้อต่อนายทุนหรือไม่พร้อมกับหยิบยกประเด็นเรื่องของการเช่าที่ดินมาชี้เห็นค่ะประเด็นการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอบกระทู้ถามของนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรที่สะท้อนข้อกังวลและตั้งคำถามไปยังรัฐบาลค่ะโดยทางรัฐบาลได้เรียงสถานการณ์และชี้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์คือโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีได้ศึกษาความคุ้มค่าในกรอบ90วันจึงขอให้ติดตามผลการศึกษาก่อนค่ะพร้อมยืนยันว่าร่างกฎหมาย SEC ควรเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงมากกว่าการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนพร้อมกับชี้แจงประเด็นเรื่องของการเช่าที่ดิน99ปีค่ะหลังผู้ตั้งกระทู้ถามแสดงความกังวลในหลายประเด็นทั้งเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่ต้องถมทะเลทำท่าเรือและต้องนำมรดกโลกทางธรรมชาติที่จังหวัดระนองค่ะไปแลกกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการจี้ถามหลักประกันค่ะว่าสายเรือทั่วโลกจะยอมมาใช้เส้นทางดังกล่าวหรือไม่และถามถึงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานสากลมีการล็อกคำตอบว่าจะต้องมีโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่ด้วยโดยเฉพาะประเด็นกฎหมายพิเศษตามร่างพรบ. SEC ค่ะที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรรมการชุดเดียวก่อนที่จะหยิบยกเรื่องของสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดินมาอธิบายค่ะ
12: นักลงทุนต่างชาตินะครับอาจจะไม่ใช่ผลตอบแทนโครงการแลนด์บริดจ์นะครับแต่สิ่งที่เขาอยากได้ก็คืออภิสิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในไพ่กฎหมาย SEC อย่างเช่นสิทธิเช่าที่ดินยาว99ปีสิทธิในการใช้ที่ดินราชพัสดุที่ดินสปก.ให้ทำอุตสาหกรรมได้มากกว่าและผมก็เชื่อนะครับว่ารัฐบาลก็ทราบดีในเรื่องนี้และผมก็อยากจะถามรัฐบาลรับประกันได้หรือไม่ว่าภาคใต้จะไม่ซ้ำรอยปัญหาสังคมปัญหาอุตสาหกรรมและก็มลพิษแบบภาคตะวันออก
13: วันนี้รัฐบาลถูกกล่าวหามากเหลือเกินว่าจะให้เขาเช่า99ปีอันนี้คือท่านพูดแบบสั้นไงครับแต่ในความเป็นจริงคือรัฐบาลบอกว่าเช่าได้ไม่เกิน99ปีเช่าได้ไม่เกิน99ปีกับเช่า99ปีก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขามีระยะเวลาเริ่มต้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาในสัญญาเขาก็บอกว่าให้เช่าได้50ปี 50ปีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะโครงการนี้รัฐบาลไม่ใช้งบประมาณแต่เป็นโครงการที่รัฐบาลใช้วิธี PPP ครับให้ภาคเอกชนมาลงทุนดังนั้นมันต้องมีระยะเวลาให้เขาดำเนินการ
11: ค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับการประชุมวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้นะคะมีวาระการพิจารณารายงานของกรรมาธิการที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงการแลนด์บิดค่ะ

0: ือนะคะยัตติของนายนรเศรษฐ์ปัจจยากรค่ะที่ขอให้รัฐบาลทบทวนค่ะโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะนานาชาติเร่งนำตัวผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญที่พบการระบาดของไวรัสฮันตากลับประเทศนะคะพร้อมกับติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่พบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส1คนและอเมริกันอีก1คนกลายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์สหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าผู้โดยสารชาวอเมริกัน1คนจาก17คนที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวานนี้ตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์ Andes ซึ่งแพร่ระบาดได้จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสใกล้ชิดอย่างมากขณะที่อีกคนหนึ่งพบมีอาการป่วยเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่พลเมืองอเมริกันทั้งหมดกำลังเดินทางกลับสหรัฐโดยผู้ที่ป่วยและพบเชื้อจะเดินทางโดยถูกกักตัวอยู่ในตู้ปลอดเชื้อซึ่งทั้งหมดจะเข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงศูนย์การแพทย์ในเนเบรสกาค่ะส่วนผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสเดินทางกลับถึงกรุงปารีสแล้วเช่นกันโดยทางการจะตรวจร่างกายอย่างละเอียดในช่วงกักโรค72ชั่วโมงแรกก่อนให้กลับไปกักตัวที่บ้านหากไม่มีอาการท่ามกลางกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและประเทศต่างๆอยู่ระหว่างการติดตามหาตัวผู้โดยสารของเรือที่ลงจากเรือมาก่อนที่จะมีการยืนยันว่าเกิดการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญลำนี้ล่าสุดทางการฝรั่งเศสยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส1คนมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกขณะที่ผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก4คนยังมีผลตรวจเป็นลบแต่ทั้งหมดต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปอีกอย่างน้อย15วันขณะที่รถฉุกเฉินและรถโดยสารเริ่มเคลื่อนย้ายผู้ที่กลับจากเรือสำราญหลังทยอยเดินทางกลับถึงเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคระบาดซึ่งผู้โดยสารทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อทันทีที่เดินทางถึงก่อนจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่หรือสถานกักตัวของรัฐส่วนบางรายจะได้รับอนุญาตให้กักตัวที่บ้านค่ะภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ชุมชนเช่นเดียวกับผู้โดยสารและลูกเรือชาวอังกฤษ22คนที่เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลใกล้กับเมืองลิเวอร์พูลเพื่อกักโรคในระยะแรกไม่เกิน72ชั่วโมงโดยหลังจากนั้นจะต้องกักตัวที่บ้านอีก45วันค่ะผู้นำสหรัฐวิจารณ์ศาลสูงสุดกรณีตัดสินคดีเก็บภาษีนำเข้าจากนานาประเทศโดยกล่าวโทษว่าทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณนับแสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อคำตัดสินของศาลสูงสุดที่สั่งยกเลิกมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรทั่วโลกโดยระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวทำให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระในการคืนเงินภาษีมหาศาลให้กับเหล่าผู้นำเข้าทั้งระบุว่าหากศาลสูงสุดระบุข้อความว่าเงินจำนวนใดก็ตามที่มีการชำระให้แก่สหรัฐแล้วไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายคืนไว้ในคำวินิจฉัยจะช่วยประเทศประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 159,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐชนวนเหตุความไม่พอใจนี้เกิดจากคำตัดสินของศาลสูงสุดที่สั่งให้มาตรการภาษีซึ่งประกาศใช้ภายใต้อำนาจฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐถือเป็นโมฆะตามมาด้วยคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ระงับการจัดเก็บภาษีทดแทนชั่วคราวตามมาตรา122แห่งกฎหมายการค้าซึ่งคำตัดสินเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงให้รัฐบาลสหรัฐต้องคืนเงินภาษีจำนวนมหาศาลแต่ยังสกัดกั้นนโยบายกีดกันทางการค้าที่ทรัมป์ใช้เป็นจุดขายอีกด้วยค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ทักษิณบนหมากกระดานการเมืองเกมต่อไปจับตาความสัมพันธ์แดงน้ำเงิน
3: ไปจำศีลมา
2: แจ้งข้อหาค้าอาวุธทหารเรือพลเรือนรวม5คนโยงค้าปืนให้หมิงเฉินซันพบสนามยิงปืนไทยจุดหมายยอดนิยมชาวจีนแกะรอยทางทะเบียนบัตรสีชมพูยกระดับสิทธิวีซ่าอยู่ในไทยด้วยบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลีทรับฟ้องคดีแบบกลุ่มผู้ซื้อรถไฟฟ้า700คนสคบ.เข้มอุตสาหกรรมรถ EV เดินหน้าตรวจศูนย์บริการซ่อมนานสงครามราคาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: จารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
1: ์โอ้นี่วันนี้จับชายเลยเหรอ
2: ไม่จับ
3: ไม่ยอม
2: เรื่อง
3: โครงการใหญ่นะแล้วนักวิชาการจากทางจุฬาด้วยทั้งสื่อแล้วก็คุณเค้กมา
1: แล้วรู้สึกว่าวันนี้คุณจะอยู่ข้างรัฐบาลมากนะ
3: ไม่หรอกผมจะเงี่ยหูฟังว่าอาจารย์อธิบายอย่างนี้เนี่ยสองคนที่เขารับได้หรือเปล่า
1: ติดตามครับ
3: ครับกับผมว่านะครับผู้เงินสะดุดหยุดแรมบิดครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: หลากเรื่องราวจากโลกจริงที่อบอุ่นและน่าค้นหาท้องโลกกว้าง11 และ 12 พฤษภาคมพลังที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการกับความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความร้อนแรงมหัศจรรย์ภูเขาไฟ13 และ 14 พฤษภาคมการเติบโตจากจุดเริ่มสู่ไม้ใหญ่อาจมีเรื่องราวมากมายที่คุณไม่เคยรู้ความลับแห่งต้นไม้15 พฤษภาคมความสุขที่โต๊ะอาหารกับจานอร่อยที่รวมทุกคนให้ใกล้กันมากขึ้นเจมี่โอลิเวอร์กับเมนูสุขสันต์วันรวมตัวเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17 นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: เดิมระบบราชการที่ดูแลพื้นที่เนี่ยมันลงมาเป็นแท่งแล้วภายใต้พื้นที่เดียวกันเนี่ยอาจจะมีสถานะในทางกฎหมายมีข้อมีกฎระเบียบต่างๆที่ซ้อนทับในพื้นที่เดียวกันเนี่ยหลายกฎหมายซึ่งก็ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะจัดการพื้นที่ตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่นั้นบังเอิญไปตั้งอยู่ในอุทยานหรืออุทยานมากดทับมาประกาศใช้ภายหลังมันก็มีกฎหมายอุทยานเข้ามาซ้อนทับไปอีกก้อนหนึ่งโดยสรุปก็คือว่าการจะเข้าใจวิธีการจัดการพอยซอสในแต่ละแบบในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต้องไปดูสภาพความเป็นจริงของแต่ละที่ขึ้นมามันไม่ใช่คิดแบบเหมารวมว่าทำไมไปจัดการแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นระบบราชการที่สั่งการจากส่วนกลางที่เป็นวันไซฟิตออสั่งตูมมาคิดว่ามันจะเกิดปัญหาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ
1: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะจับตาร่างพรบอากาศสะอาดว่าพุธนี้จะเป็น1ใน31ร่างกฎหมายค้างสภาที่ถูกผลักดันเดินหน้าต่อหรือไม่นะคะคำถามสำคัญไม่ใช่การเดินหน้าต่ออย่างเดียวค่ะแต่ว่าเนื้อหาในกฎหมายจะคงเจตนารมณ์เดิมของกฎหมายหรือไม่นะคะและจะมีเขี้ยวเล็บพอจัดการกับผู้ก่อมลพิษหรือเปล่านะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ค่ะลองชมภาพกันหน่อยนะคะที่ลานสามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสภาลมหายใจเชียงใหม่ภาคประชาชนเครือข่ายนักวิชาการเขาชวนกันออกมาเดินมาวิ่งมาปั่นจักรยานขับรถไฟฟ้าถือป้ายรณรงค์อากาศสะอาดนะคะอยากจะให้กฎหมายอากาศสะอาดเดินหน้าค่ะส่งเสียงว่าคนไม่ยอมรับวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาการแก้เรื่องฝุ่นเรื่องไฟจบลงด้วยการโยนความผิดให้กับเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยแต่ไม่เคยแตะไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรทุนใหญ่หรือมลพิษข้ามพรมแดนซึ่งเป็นต้นตอใหญ่ของปัญหาฝุ่นค่ะ
2: สิ่งที่คิดในการแก้ปัญหาก็คือที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 เรื่องหมอกควันทางภาคเหนือเนี่ยเราใช้กฎหมายบรรเทาสาธารณภัย
3: บรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านผู้ชม
2: บรรเทาสาธารณภัยคือต้องรอให้ภัยก่อนเกิดขึ้นก่อน
3: แล้วก็จะเป็นอะไรที่ temporary จะเป็นระยะสั้นเดี๋ยวก็หาย
2: เป็นฤดูกาล
3: เป็นฤดูกาล
2: เพราะฉะนั้นใน mindset ในการมองเรื่องนี้มันจึงมองเป็นเหมือนกับเดี๋ยวมันก็มาก็ไปบางเกิดสภาต้องพิจารณาต่อสวต้องพิจารณาต่อ
3: เราจะย
2: ัง
3: ไง
2: เป็นหนังยาวเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเราต้องช่วยกันเขียน
3: ช่วยกันเขียน
2: ต้องช่วยกันเขียนบท
1: นอกจากนี้ค่ะภาคประชาชนร่วมกันผลักดันแคมเปญบอกให้ทุกคนรู้ว่าจังหวัดของคุณต้องการพรบอากาศสะอาดนะคะเพื่อย้ำว่าวิกฤตฝุ่นไม่ใช่ปัญหาของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเป็นปัญหาร่วมกันของเราทั้งประเทศและมันไม่ใช่ฤดูกาลมันอยู่กับเราตลอดค่ะส่วนวันที่6พฤษภาคมปี2569ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะคะเปิดเวทีผนึกกำลังผ่าทางออกวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ค่ะรวบรวมเสียงนักวิชาการภาคประชาชนองค์กรท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์และหน่วยงานรัฐเพื่อยืนยันตรงกันว่าปัญหาฝุ่นไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่เรื่องนี้มันครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะคุณพรประภัยท่านเป็นประธานกสม.ระบุว่าอากาศสะอาดคือสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพนะคะแต่กระทบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งระบบหนึ่งในเสียงสำคัญจากเวทีคือข้อเสนอเรื่องกระจายอำนาจค่ะอยากให้หลายๆชุมชนมองว่าส่วนกลางใช้วิธีการคิดแบบเดียวกันในการแก้ฝุ่นแต่ว่าเรื่องนี้เขาบอกมันมีนิเวศที่ต่างกันคิดเหมือนกันแก้ด้วยวิธีเดียวไม่ได้ค่ะสอดคล้องกับมุมมองของคุณก่อชิเพชรไพรพนาวันท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองที่เชียงใหม่สะท้อนว่ามาตรการห้ามเผาแบบเด็ดขาดในบางพื้นที่กลับทำให้เชื้อเพลิงสะสมและเกิดไฟรุนแรงกว่าเดิมนะคะขณะที่ท้องถิ่นกลับไม่มีอำนาจไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกมุมนึงค่ะคุณปริศนาพรหมมาท่านเป็นตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ก็เสนอ5ทางออกสำคัญทั้งการมองไฟแบบเหมารวมในเลิกเถอะการจัดการเชิงพื้นที่ต้องเกิด ดขึ้นการเพิ่มอำนาจเพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่นสนับสนุนอาสาดับไฟและอยากจะให้มีการคงมาตรการตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดข้ามพรมแดนเรื่องเหล่านี้ต้องอยู่ในพรบ.อากาศสะอาดค่ะเป็นข้อเสนอเชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะคุยกันเพิ่มเติมค่ะเพื่อขยายข้อกังวลใจว่าเนื้อหาไส้ในมีอะไรต้องจับตาบ้างนะคะออนไลน์คุยกันกับอาจารย์ไพศิษฐ์พานิชกุลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับคุณแป้งสวัสดีครับ
1: อาจารย์คงไม่กังวลว่ากฎหมายจะได้ไปต่อไหมคือได้ไปต่อแน่ๆแต่ไส้ในสิ่งที่อาจารย์กังวลคืออะไรคะ
4: คือผมคิดว่าหลักการหลายข้อที่ใส่ไว้ในกฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเป็นกลไกในการจัดการพื้นที่ที่เกิดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างจริงจังแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีข้อทักท้วงมีข้อกังวลจากหลายฝ่ายโดยไม่ยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลไกในระดับของจังหวัดซึ่งเป็นฐานสำคัญในการที่จะไปแก้ปัญหาพอยซอร์ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละที่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันที่สองอาจจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายที่มาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเรื่องอากาศสะอาดแต่ตรงนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่อาจจะถูกตั้งคำถามได้ว่ามันมีกรรมการมากชุดเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญซึ่งเป็นการจะเป็นกลไกสำคัญในการไปเปลี่ยนโครงสร้างของปัญหาก็คือเรื่องของกองทุนอากาศสะอาดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีข้อกังวลว่าถ้าหากเรื่องสำคัญสำคัญอย่างที่ได้เรียนไป 4-5 ประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายอากาศสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้กฎหมายฉบับนี้อาจจะไม่มีเครื่องมือสำคัญในการไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของมลพิษทางอากาศนะครับ
1: อืมค่ะอย่างเรื่องกองทุนน่ากังวลแค่ไหนคะแล้วอาจารย์คิดว่าถ้ามันจะต้องถูกถอดเนี่ยมันรูปแบบมันจะเป็นแบบไหนคะอาจารย
4: ์คือเท่าที่ประเมินก็เหมือนกับว่าการมีกองทุนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยนักการคลังภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการมีกองทุนแยกมาต่างหากเพราะว่าถูกมองว่าจะทำให้เสียวินัยทางการเงิน แม้ในกฎหมายอากาศสะอาดจะมีร่างจะมีเรื่องของกองทุนเข้าไปซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาระยะยาวที่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเชิงฤดูกาลภายใต้งบประมาณปกติส่วนนี้เนี่ยแม้จะมีการเขียนอยู่ในกฎหมายแต่ว่าข้อกังวลก็คือว่าเท่าที่ประเมินก็คือเหมือนกับอาจจะต้องกองทุนนี้อาจจะยังไม่สามารถใช้บังคับได้ในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้เช่นภายใน1ปีหลังจากที่มีกฎหมายที่ออกมากองทุนยังไม่มีสภาพบังคับสำหรับอันนี้คือหมายกับโดนบทเฉพาะการซึ่งถ้าหากว่าโดนบทเฉพาะการก็อาจจะมีโอกาสถูกฟีดต่อไปในปีต่อๆไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อกังวลส่วนตัวนะฮะที่ผมคิดว่ามันทำให้เกิดข้อติดขัดขึ้นมาครับ
1: สมมุติ worst case ข้อกังวลเป็นไปตามสิ่งที่อาจารย์กังวลค่ะฟีดกองทุนไว้อะไรจะเกิดขึ้น
4: ก็คือก็ต้องกลับมาใช้รูปแบบของวิธีการงบประมาณปกติบวกกับงบฉุกเฉินที่

0: ที่ต้องใช้งบกลางซึ่งจะมีเงื่อนไขต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการในการแก้ปัญหาตามแต่ละที่ตามประเภทของ point source ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้คือข้อที่จะเกิดเป็นปัญหา worst case แล้วก็จะทำให้วงจรการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM2.5 ก็จะเข้าสู่ลูปเดิมนะฮะ
1: ค่ะไม่จบแล้วยากขึ้นด้วยอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์คือคณะกรรมการเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงอะค่ะคณะกรรมการมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกระจายอำนาจด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับคือจริงๆแล้วจากเดิมวิธีแก้เนี่ยก็คือใช้แบบรวมศูนย์นะฮะ single command ต่างๆนี่ลงมาซึ่งก็สะท้อนจากความเป็นจริงแล้วว่า single command ไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ว่าจากการที่ทดลองจากการวิจัยการให้อิสระกับพื้นที่ในการจัดการ point source ในแต่ละประเทศเพราะว่าในแต่ละประเภท point source เนี่ยมันมีวิธีการที่จัดการไม่เหมือนกันมันไม่สามารถใช้คำสั่งแบบ one size fits all มาได้เพราะงั้นการที่กฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของกลไกในระดับจังหวัดซึ่งเป็น focal point สำคัญที่กระจายจากส่วนกลางลงมาสู่พื้นที่แต่ละพื้นที่ในการที่ออกแบบกลไกในการจัดการตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ที่ออกแบบให้มีคนข้ามนับการอากาศสะอาดจังหวัด เป็นกลไกสำคัญแต่ว่าก็จะมีข้อถกเถียงว่าจะให้ท่านผู้ว่าเป็นประธานหรือจะให้ท่านนายกอบจเป็นประธาน
1: ใครนั่งหัวโต๊ะดี
0: ใช่ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่จะทำให้กลไกนี้อาจจะสะดุดขึ้นมาก็ได้ถ้าหากว่าในขั้นของการพิจารณาของสภามีข้อถกเถียงข้อนี้แล้วก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกก็ดีหรือท่านผู้ว่าก็ตามเนี่ยมันยังมีกลไกที่มีตัวแทนของภาคประชาสังคมมีกลไกของทีมวิชาการมีกลไกของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทำงานในรูปคณะกรรมการซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะท่านใดเป็นประธานเนี่ยก็พอที่จะทำให้กลไกนี้ทำงานต่อไปได้นะครับ
1: ค่ะแต่กลไกที่อาจารย์ว่านี้แหละเป็นหัวใจสำคัญของคำว่ากระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้จัดการเรื่องนี้
0: ใช่ครับให้พื้นที่ในการจัดการเรื่องนี้พื้นที่ที่เป็น point source แบบอุตสาหกรรมก็ต้องจัดการไปแบบ point source ที่เป็นคมนาคมต้องจัดการแบบ point source ที่เป็นภาคป่าไม้ภาคเกษตรต้องจัดการไปอีกแบบเพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดที่มี point source แบบนี้มันจึงต้องการวิธีการในการจัดการ point source ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณี point source ที่เป็นเรื่องของข้ามแดนในนี้จะต้องใช้กลไกของส่วนกลางในการเข้าไปแก้ปัญหานะฮะไอ้นี่ก็คือการออกแบบที่ทำให้กลไกในการแก้ปัญหา point source มันมีความยืดหยุ่นครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะถึงตรงนี้อาจารย์คิดว่าเขี้ยวเล็บทางกฎหมายมันจะถูกแบบสลับไปสลับมาแล้วไม่เหลือเขี้ยวเล็บเลยโดยเฉพาะเรื่องการก่อมลพิษแล้วต้องจ่ายเนี่ยอย่างเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คนพูดกันเยอะว่าจะถูกลดทอนหรือทำให้มันเบาลงไหมอาจารย์มองยังไงคะ
0: คือผมคิดว่าวุฒิภาวะของสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับกฎหมายที่ดีที่จะนำไปสู่การมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้ซึ่งเครื่องมือในการแก้ปัญหาเนี่ยมันผ่านกระบวนการในการศึกษาวิจัยถอดบทเรียนจากพื้นที่จริงจากเคสจริงออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะแล้วก็ความมีมุมมองทางวิชาการของท่านสภาผู้แทนราษฎรกับท่านวุฒิสภาด้วยในการที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้นะฮะซึ่งผมก็เข้าใจว่าทั้งสภาผู้แทนราษฎรกับท่านวุฒิเนี่ยมีสติปัญญาในระดับที่ผมคิดว่ามองเห็นว่ากลไกสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่ควรจะมีและควรจะต้องเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะเป็นเรื่องที่ผ่านการทำงานมายาวนานจริงๆค่ะคุณผู้ชมจากหลายภาคส่วนก็คาดหวังเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพเศษว่าพรบอากาศสะอาดจะเป็นตัวกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานให้เราทุกคนได้มีอากาศสะอาดภายในรัฐบาลนี้จริงๆนะคะวันนี้ลารายการพร้อมกับความหวังและต้องจับตานะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะอีกนางงามค่ะที่พิสูจน์ว่าความพยายามไม่ทรยศความตั้งใจนะคะน้ำผึ้งกัญจิราเตชะภัทรธนากุลค่ะเธอคว้ามงกุฎ Miss World Thailand 2026มาครองได้สำเร็จนะคะทำกลางเสียงเชียร์และความยินดีจากแฟนนางงามค่ะหลังจากนี้ค่ะพร้อมทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยบนเวที Miss World งานนี้คงต้องไปขอเคล็ดลับจากรุ่นพี่โอปอสุชาตามงฟ้าคนแรกของไทยแล้วค่ะ

0: างกันตรงที่ระดับความก้าวหน้าค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำผึ้งน้ำผึ้งเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองในเรื่องของการได้รับโอกาสและทำโอกาสนั้นสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตจนมายืนอยู่บนเวทีนี้ค่ะแต่สิ่งนึงที่ก้าวระดับขึ้นไปคือวันนี้น้ำผึ้งเป็นผู้หญิงที่ให้แรงบันดาลใจให้สิ่งดีๆให้กับผู้คนและมอบโอกาสและความหวังให้กับเด็กไร้สัญชาติบนเวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์ค่ะเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีและความเท่าเทียมให้กับสังคมโลกเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: จากอดีตที่ต้องสู้กว่าจะได้สัญชาติไทยค่ะปัจจุบันจึงขอเป็นตัวแทนส่งทั้งเสียงเรียกร้องและส่งความหวังให้กับเด็กไร้สัญชาติเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมโลกนะคะพูดชัดเจนและทรงพลังภายใน1นาทีมงลงไปเลยค่ะสำหรับน้ำผึ้งการธีราเตชะภัทรรัตนกุลนะคะที่คว้ามงกุฎ Miss World Thailand 2026ไปครองเมื่อคืนนี้ค่ะสาวงามหน้าไทยจากจังหวัดเชียงรายค่ะเธอเติบโตมาในครอบครัวชาติพันธุ์ไทยใหญ่และเคยเป็นเด็กไร้สัญชาติที่ต้องต่อสู้กับข้อจำกัดในชีวิตจนได้เข้าถึงการศึกษาในที่สุดสามารถเรียนจบพร้อมใบปริญญาจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์อีกด้วยนะคะนอกจากความสวยและความสามารถค่ะน้ำผึ้งยังมีบทบาทด้านสังคมอย่างโดดเด่นเคยร่วมเวทีประชุมกับผู้แทน UNHCR และรัฐบาลจาก16ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะรวมถึงเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติและคว้ารางวัล Special Award นะคะจาก USAID มาได้การเบนเข็มสู่เส้นทางนางงามเพราะตั้งใจอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่ขาดโอกาสค่ะโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้และผลักดันให้ทุกคนมีโอกาสและมีที่ยืนในสังคมอย่างเท่าเทียมค่ะ
2: เวลาเราคุยกันในที่เก็บตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเรานั่งคุยในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนมันคือการคัดผู้คนที่มีลักษณะสังคมเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็การวางตัวการพูดจาหรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมในกองร่วมกันก็เหมือนเด็กห้องคิงจริงๆค่ะว่าเวลาเราว่างเราก็พากันหาโน่นนี่นั่นทำบ้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางทีเวลาเราว่างเวลาเด็กห้องคิงเครียดก็จะพากันเต้นหัวเราะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันคือการคลายเครียดที่ถูกต้องของเด็กห้องคิงสุดๆอะไรเงี้ยดังนั้นน้ำผึ้งมองว่ามันเรียกชื่อว่าเด็กห้องคิงอาจจะเป็นเพราะแค่เวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดูเป็นวิชาการดูทั้งนู่นทั้งนี่แข่งขันตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงเราก็คือเด็กคนหนึ่งที่มีความพยายามและความสามารถเหมือนกันค่ะ
1: อีกหนึ่งสาวงามค่ะที่แฟนนางงามจับตามองไม่แพ้กันคือมาลัยกะคานค่ะร้องอันดับหนึ่ง Miss World Thailand 2026จะเป็นลูกครึ่งไทยปากีสถานนะคะเชื้อสายไทยลือค่ะแม้ลงประกวดในนามตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์แต่มีพื้นเพเป็นคนจังหวัดเชียงรายค่ะมาลัยเป็นสาวงามอีกคนที่โดดเด่นนะคะทั้งความสวยงานจิตอาสาเคยร่วมโครงการดับไฟป่ากับมูลนิธิกระจกเงาจังหวัดเชียงรายทำงานช่วยเหลือในโรงพยาบาลสนามเป็นอาสายุวกาชาติรวมถึงอาสาสมัครมูลนิธิศูนย์เพื่อนน้องหญิง Center for Girls ต่อเนื่องมากว่า5ปีค่ะเพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงและการค้ามนุษย์มุ่งคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีพร้อมผลักดันความเท่าเทียมและความปลอดภัยให้ผู้หญิงในสังคมและยินดีหากในอนาคตจะได้ร่วมงานกับโครงการอื่นๆค่ะส่วนสาวงามรองอันดับ2นะคะคือคิมจิราภัทรดาทุมมาค่ะรองอันดับ3คือสาวน้อยวัย19ปีอาติน่าคนทรสพันธ์วาสนาอาชาสกุลและรองอันดับ4ค่ะคือเบนซ์ปันนิกาบุญสิริถากรซึ่งได้รับตำแหน่ง Talent Fast Track ค่ะจากเสียงร้องอันทรงพลังซึ่งเมื่อคืนนี้ยังได้โชว์ร้องเพลง Like the Passion Share the Dream ค่ะ

กี่ยวกับโครงการของเบนนะเอาจริงๆก็เบนก็ยังอยากจะ continue โครงการของเบนเกี่ยวกับเรื่องเสียงเพลง

0: ราสองคนก็คือยังเป็นพี่น้องกันจากเชียงราย
1: ใช่ค่ะเป็นลูกหลานพ่อขุนเมืองรายนะคะก็มาลัยก็ดีใจ

ค่ะน้ำผึ้งกัญชิรามีแพลนพัฒนาตัวเองเรื่องการพูดการสื่อสารรวมไปถึงการใช้โซเชียลมีเดียค่ะส่งต่อโอกาสดีๆให้กับผู้อื่นก็ต้องมารอดูนะคะว่าเธอจะเสิร์ฟอะไรก่อนไปประกวดที่ประเทศเวียดนามกันยายนปีนี้ค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะน้ำผึ้งเผยว่านางงามรุ่นพี่ค่ะพี่โอปอสุชาตาค่ะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้พัฒนาตัวเองเพื่อเข้าใกล้มงฟ้าที่สุดและมองเห็นว่าโอปอนี่แหละคือต้นแบบการเป็นมิสเวิลด์ค่ะ

โอปอลก็มาอำลาตำแหน่งสวยงามในมงฟ้าเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะจากแวดวงนางงามค่ะไปแวดวงดนตรีไทยกันต่อค่ะเราเพิ่งได้เห็นการเปิดตัวเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกกันไปไม่นานนะคะเรียกว่าตะภาพค่ะทำหน้าที่เป็นเบสของวงจนถึงวันที่ได้เปิดตัวแสดงจริงในคอนเสิร์ตเพลงไทยจากรากสู่โลกครั้งที่4ค่ะปีนี้มาในธีมเพลงอัตลักษณ์มรดกไทย10เพลง10เรื่องนะคะเล่าเรื่องอย่างมีท่วงทำนองค่ะตามฝันของร้อยเอกสมนึกแสงอรุณที่อยากทำวง Traditional Orchestra ขึ้นในเมืองไทยค่ะ

ม่ท้าทายนักดนตรีของวงคือการได้เล่นเพลงใหม่ตลอดคอนเสิร์ตด้วยเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครค่ะเพราะเกิดจากการแต่งเนื้อร้องทำนองใหม่ทุกบทเพลงเช่นบทเพลงนาฏศิลป์ไทยขับร้องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พานุพักโมกขศักดิ์และมีชนทิชาพิมพรัตน์แสดงรำแม่บทค่ะสร้างมิติใหม่ให้คอนเสิร์ตดุริยางค์ไทยร่วมสมัยของปีนี้บนเวทีหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งที่4ค่ะที่นักดนตรีไทยและวงดุริยางค์ได้ร่วมงานกับร้อยเอกสมนึกแสงอรุณผู้ปลุกปั้นโปรเจกต์เพลงไทยร่วมสมัยขึ้นมาในรูปแบบคอนเสิร์ตค่ะผสมผสานเสียงดนตรีหลากหลายกว่า40ชิ้นในวงจนปี2569นี้ได้เปิดตัวเครื่องดนตรีตภาพค่ะพร้อมกับนำขึ้นบรรเลงกับวงใหญ่สร้างเสียงใหม่กับบทเพลงทั้งหมดผ่านมือของนักดนตรีหญิงค่ะโดยอาศัยคุณลักษณะของเสียงจากแต่ละเครื่องดนตรีมาเรียบเรียงให้สมดุลกันพร้อมกับนำมรดกไทยในด้านต่างต่างมาร้อยเรียงเป็นเนื้อเพลงทั้งภาษาอาหารการแต่งกายเครื่องดนตรีเวชกรรมไทยแสดงภูมิปัญญารักษาในยามป่วยไข้ค่ะ

0: ของไทยเข้าไปอยู่ในเพลงเนี่ยหมดเลยน้ำปลาน้ำพริกกะปิปลาละอะไรเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงเดียวกันได้เนี่ยแล้วก็อีกเพลงนึงก็เพลงยาเพลงเขาเรียกว่าเวชศาสตร์เวชศาสตร์คือการรักษาการสุขภาพการนวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมุนไพรเนี่ยอันนี้ยากเพราะว่าแบบกว่าจะรวบรวมกว่าจะรีเสิร์ชกว่าจะเขียนโอ้กว่าจะเพลงจะคลอดนะครับทำงานยากวงก็แบบเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาว่าก็จะทวงว่าครูเพลงเสร็จหรือยังมาหรือยังแล้วก็กดดันอยากซ้อมแล้วอะไรเงี้ย
1: ผมภูมิใจมากสำหรับปีนี้คือว่าเราสามารถสร้างนักดนตรีผู้หญิงตัวเล็กๆคุมวงได้เครื่องเบียดขนาดใหญ่ได้ภายในเวลา2เดือนมันเป็นอะไรที่ผมถามกับเลยนะคุณคิดว่าวงไหนบ้างที่จะสามารถสร้างนักดนตรีหญิงที่เล่นดับเบิ้ลเบสขนาดนี้ให้ทันภายใน2เดือนจากศูนย์ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถทำได้เพราะว่าเขามีพื้นฐานของแจ็คเก้ตแล้วเขาสามารถปรับอะแดปเข้ามาใช้กับสภาพได้เลยทันที
2: เกิดขึ้นไม่บ่อยเลยแล้วก็หาฟังได้ยากมากแล้วก็เป็นผมรู้สึกว่าเป็นก้าวแรกของดนตรีไทยนะที่มีเครื่องเบสมาแบบอุ้มอยู่ข้างหลังแล้วทำให้รู้สึกเหมือนวงซิมโฟนีขนาดย่อมๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันคงจะต่อยอดไปอีกได้ไกลแน่นอนครับในวงการดนตรีไทย
3: ความโดดเด่นของเครื่องดนตรีทั้งการดีดสีตีเป่าแสดงไว้ในบทเพลงโหมโรงมรดกไทยค่ะโดยเลือกเครื่องดนตรีมาแสดงทั้ง2ท่อนเพลงก็คือมโหรีวิถีไทยและสุขใจชโยค่ะทำให้เห็นซุ้มเสียงจากการเดี่ยวซอ3สายเดี่ยวระนาดเอกเดี่ยวปี่อยู่ในบทเพลงเดียวกันรวมถึงการเดี่ยวกระจับปี่เครื่องดนตรีโบราณที่มีนักดนตรีรุ่นใหม่แทนคุณเรืองสวัสดิพงศ์วัยเพียง17ปีร่วมวงเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากผ่านออดิชั่นมาพร้อม

0: กับเยาวชนอีก8คนในรุ่นเพื่อให้พื้นที่การแสดงออกกับเยาวชนสายดนตรีไทยรุ่นใหม่ๆได้ทำงานกับนักดนตรีรุ่นพี่และครูดนตรีที่มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมพร้อมถ่ายทอดให้กับเยาวชนในวงมีประสบการณ์ใหม่ไปจากการขึ้นเวทีจริงกับวงใหญ่ระดับประเทศค่ะ
1: ยากตอนอ่านโน้ตเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมก็อ่านไม่ค่อยคล่องเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องฝึกอ่านไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเอง
2: ใช่ครับก็ตามที่บอกเลยครับเพราะว่าความยากที่คนดนตรีไทยมาเล่นแบบนี้ก็คือการอ่านโน้ตครับเพราะมันต่างทุกอย่างที่เคยเห็นแต่ก็ยังมีข้อดีที่ว่าด้วยคอนเซปต์ของปีนี้มันคือมรดกก็คือมันยังมีพวกเขายังนำเอาบางลูกที่เราคุ้นชินมาใส่ในเพลงก็เลยจะทำให้ง่ายขึ้นครับ
3: มีน้องๆมัธยมมากขึ้นก็เลยเหมือนเราก็จะต้องสอนเขาในวิธีการทำงานเพราะว่าทีมส่วนใหญ่เนี่ยเคยทำงานกันมาแล้วแบบ 2-3 ซีซั่นก็จะเข้าใจว่าเวลาโน้ตมาต้องทำยังไงเวลามาถึงต้องจัดเครื่องยังไงต้องนั่งยังไงต้องฟังคำสั่งครูยังไงอะไรค่ะเพราะนี้ก็มีน้องๆเข้ามาอยู่ในพาร์ทใหม่ๆของเราค่ะก็จะต้องคอยดูแลว่าหนูต้องเตรียมตรงนี้นะลูกหนูต้องเอานี้มานะคราวหน้าต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่แสดงในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจจากมรดกภูมิปัญญาที่ผ่านการสร้างสรรค์ทำนองอย่างไทยและประพันธ์คำร้องที่สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมวิถีชีวิตค่ะแตกต่างจากทั้ง3ครั้งที่เคยแสดงไปค่ะโดยให้ความสำคัญกับทักษะการบรรเลงของเครื่องดนตรีไทยการประพันธ์และการเรียบเรียงเพลงสำหรับวงดุริยางค์ไทยค่ะรวมถึงการพัฒนาเครื่องดนตรีไทยให้ไปต่อไม่หยุดนิ่งด้วยความมุ่งหมายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีร่วมสมัยค่ะน้ำอ้อยแจ่มจิตไทย PBS รายงานค่ะ
4: คุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดไอเดียของอาจารย์สมนึกแสงอรุณศิลปินศิลปาธรค่ะไว้ในดนตรีมีเรื่องเล่าด้วยนะคะติดตามกันได้หลายคอลัมน์ของไทยบันเทิงเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางหน้าจอทีวีเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ทักษิณบนหมากกระดานการเมืองเกมต่อไปจับตาความสัมพันธ์แดงน้ำเงิน
1: ไปจำศีลมา
0: แจ้งข้อหาค้าอาวุธทหารเรือพลเรือนรวม5คนโยงค้าปืนให้หมิงเฉินซันพบสนามยิงปืนไทยจุดหมายยอดนิยมชาวจีนแกะรอยทางทะเบียนบัตรสีชมพูยกระดับสิทธิวีซ่าอยู่ในไทยด้วยบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลีทรับฟ้องคดีแบบกลุ่มผู้ซื้อรถไฟฟ้า700คนสคบ.เข้มอุตสาหกรรมรถ EV เดินหน้าตรวจศูนย์บริการซ่อมนานสงครามราคาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
3: ์โอ้วันนี้จับชายเลยเหรอ
4: ไม่จับ
5: ไม่ยอม
4: การใหญ
5: ่การการใหญ่นะแล้วเอานักวิชาการจากทางจุฬาด้วยทั้งสื่อแล้วก็คุณเค้กมา
3: แล้วรู้สึกว่าวันนี้คุณจะอยู่ข้างรัฐบาลมาก
5: นะไม่หรอกผมจะเงี่ยหูฟังว่าอาจารย์อธิบายอย่างนี้เนี่ยสองคนที่เขารับได้หรือเปล่า
3: ติดตามครับ
5: กับสมมติว่านะครับผู้เงินสะดุดหยุดแรมบิดครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการทะลุกว้างกันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามคุณดาราโอไบรอันครับที่จะพาเราท่องโลกมหัศจรรย์ของภูเขาไฟกันบ้างครับโดยจะมีทั้งความลึกลับพลังทำลายล้างและก็การรังสรรค์สภาพภูมิประเทศโดยรอบขึ้นมาใหม่ตลอดจนการกำหนดวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขาไฟยักษ์อย่างแอตนาและสตรอมโบลีครับลองนึกภาพกันดูนะครับว่าปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็คือขวดแชมเปญคุณผู้ชมที่พอถึงจุดหนึ่งเมื่อแรงดันสูงเกินไปจุกก็กระเด็นออกมาครับแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเนี่ยส่งผลกระทบไปทั่วเลยมีเสียงดังสนั่นวันไหวท่ามกลางเปลวเพลิงแล้วก็ควันมากมายด้วยล่ะครับโดยจะมีเส้นบางๆกั้นระหว่างอารยธรรมที่เราสร้างขึ้นมาและแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นผิวโลกด้วยครับและหนึ่งในสถานที่เหล่านั้นก็คือกาตาเนียซิซิลีครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Wonders of Volcanoes with Dara O'Brien มหัศจรรย์ภูเขาไฟตอนที่1ครับ
1: For millions of years volcanoes have shaped our planet. These fiery engines of Earth's power have the ability to create new worldsand obliterate old ones.
2: So that burns that side of the head.
3: Exactly. And produce the evaporation of the brine.
2: It exploded.
3: Yes.
2: But why do they exist? What causes these giants to erupt? And can we ever escape their fury?
1: Volcanoes are unpredictable forces of immense power, just waiting to explode.
4: We have to image Etna like a bottle of champagne.
1: At some point, that pressure is too big and it pops the cork.
4: Exactly.
1: Their impact reverberates across the land.
5: The sound of it is amazing.
6: The boom
5: is so strong that it sort of rattles windows.
1: Through smoke and flame, they sculpt the surface of our planet.
2: This is not that normal landscape. This is stuff that got blown out of a mountain.
7: Oh, wow.
1: And carve secret subterranean worlds.
2: Oh, it goes on for miles.
1: They reveal the Earth's beating heart.
2: It's like the floorboards being lifted up, and you see what's going on underneath the planet.
1: And remind us of just how fragile we are.
4: This lava fountain started in grow and grow and grow and grow and reaching 2 kilometers in the sky. And we thought, okay, we are dead.
2: I've always been fascinated by the fundamental forces that shaped our planet. But with that much power and that much danger, how do people live their lives right next to a volcano?
8: Jesus.This is the reality of living on top of a supervolcano.
2: Join me as I take a journey into the Earth's fiery heart.

0: Baci, baci, di amore mi baci.
1: คุณผู้ชมครับเมล็ดกาแฟที่ปลูกไว้บนภูเขาบลูเมาน์เทนส์ในจาเมกาที่เกิดจากภูเขาไฟโบราณนั้นเนี่ยซึ่งทำให้เมล็ดกาแฟมีราคาสูงเลยนะครับหรืออย่างเมลอนยูบาริคิงของญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตำนานการปลูกบนปล่องภูเขาไฟบนเกาะฮอกไกโดก็ขึ้นชื่อมากเรื่องของรสชาติที่หวานฉ่ำแล้วก็เนื้อกรอบด้วยล่ะครับก็เรียกว่าน่าสนใจดีนะครับหากคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบหรือสนใจเรื่องราวเหล่านี้สามารถส่งกันเข้ามาพูดคุยนะครับคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับใน Facebook ของเราในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อครับกับ Wonders of Volcano with Dara O'Brien มหัศจรรย์ภูเขาไฟตอนที่2นะครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อให้ได้นะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยทีเดียววันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
3: เดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี
4: ้ทุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตร่วมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ ทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: านทักษิณบนหมากกระดานการเมืองเกมต่อไปจับตาความสัมพันธ์แดงน้ำเงิน
1: ไปจำศีลมา
0: แจ้งข้อหาค้าอาวุธทหารเรือพลเรือนรวม5คนโยงค้าปืนให้หมิงฉินซันพบสนามยิงปืนไทยจุดหมายยอดนิยมชาวจีนแกะรอยทางทะเบียนบัตรสีชมพูยกระดับสิทธิวีซ่าอยู่ในไทยด้วยบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลีทรับฟ้องคดีแบบกลุ่มผู้ซื้อรถไฟฟ้า700คนสคบเข้มอุตสาหกรรมรถ EV เดินหน้าตรวจศูนย์บริการซ่อมนานสงครามราคาติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: ทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
1: 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
2: อาจารย์ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
3: ์โอ้วันนี้จับชายเลยเหรอ
4: ไม่จับ
5: ไม่ยอม
4: การใหญ
5: ่โครงการใหญ่นะแล้วนักวิชาการจากทางจุฬาด้วยทั้งสื่อแล้วก็คุณเค้กมา
3: แล้วรู้สึกว่าวันนี้คุณจะอยู่ข้างรัฐบาลมาก
5: นะไม่หรอกผมจะเงี่ยหูฟังว่าอาจารย์อธิบายอย่างนี้เนี่ยสองคนที่ก็รับได้หรือเปล่า
3: ติดตามครับ
5: กับผมว่านะครับกู้เงินสะดุดหยุดแรมบิดครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
6: ทุกอย่างดูแบบสร้างเอาไว้แล้วก็แบบไม่มีใครสนใจที่แห่งนี้เคยเป็นที่ฟูมฟักแก๊งอิทธิพลขนาดใหญ่หรือที่เขาเรียกว่าเมกะแก๊ง
7: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาตามหาสมาชิกแก๊งนะครับซึ่งเคยไล่ออกไปจากชุมชน905นี่แล้วแต่ว่าอาจจะกลับมาอยู่ตรงนี้อีกรอบ
6: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
8: เอริเทรียประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาจากดินแดนที่เคยอยู่ห่างไกลจากการรับรู้สำหรับคนทั่วไปในวันที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากสงครามที่ระเบิดขึ้นในหลายจุดวันนี้เอริเทรียกำลังกลายเป็นที่หมายปองเนื่องเพราะมีสิ่งที่หลายชาติมหาอำนาจต้องการนั่นก็คือชายฝั่งกว่า 1,300 กิโลเมตรที่ติดกับทะเลแดงเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกและชายฝั่งที่ติดกับทะเลแดงนี้เองที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเอริเทรียกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่และกำลังทหารมากกว่าอย่างเอธิโอเปียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่13พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
9: แจ้งว่ามีดินสไลด์หน้าบ้านไปช่วยดูหน่อยจังหวะที่กำลังเปิดทางน้ำหันมาทีนี้ไม่เกินประมาณ10วิเนี่ยลงพุ่มสักพักเขาว่าพ่อหลวงยุทธก็หายไปที่สุดลงไปอันนี้ก็ล่าสุดเนาะเราจะต้องจัดการออกแบบถนนให้มันดีกว่านี้ในความสูญเสียเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นที่ชุมชนนี้เหมือนกันต้องทิ้งไว้ลุกขึ้นมาสู
10: ้สารคดีคนจนเมืองซีซั่น6ตอนพ่อหลวงวีลาหูกู้ชีวิตดินถล่มวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนี้3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS

0: นี้ขออนุญาตนะคะจะมาเอามงเหมือนเดิมค่ะ
1: งานนี้เป็นเสียงอันหนึ่งที่ทำให้แมตช์การแข่งขันอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้นะคะ
2: เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วกีฬาฮะมันไม่มีเพศ

0: เปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต 11 นาฬิกา 5 นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก 13 นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 14 นาฬิกา 5 นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด 14 นาฬิกา 30 นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้ 15 นาฬิกา 5 นาทีปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15 นาฬิกา 30 นาทีหอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดราชบุรีครั้งนี้น้องซีและน้องพลีนแท็กทีมกับแขกรับเชิญพี่อิงและอาจารย์ณรงค์เทียมเมฆนักวิ่งเจ้าถิ่นที่จะมาร่วมออกวิ่งไปกับเราเริ่มต้นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีที่ถือเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สำคัญที่สุดของจังหวัดก่อนจะมาปิดท้ายกันที่รูปปั้นเด็กดินผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีวิ่งเลยวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ชวนเสริมโปรตีนด้วยถ้วยน้ำพริกที่มีทีเด็ดอยู่ที่เนื้อปลาและแมลงจากทุกภาคทั่วไทยมาดูกันว่าแต่ละภาคจะมีการเลือกสรรและประยุกต์ใช้โปรตีนในท้องถิ่นมากินเป็นน้ำพริกได้แซ่บแค่ไหนในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่16พฤษภาคมนี้14:05 นทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

่านทักษิณบนหมากกระดานการเมืองเกมต่อไปจับตาความสัมพันธ์แดงน้ำเงินแจ้งข้อหาค้าอาวุธทหารเรือพลเรือนรวม5คนโยงค้าปืนให้หมิงเฉินซันพบสนามยิงปืนไทยจุดหมายยอดนิยมชาวจีนแกะรอยทางทะเบียนบัตรสีชมพูยกระดับสิทธิวีซ่าอยู่ในไทยด้วยบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลีทรับฟ้องคดีแบบกลุ่มผู้ซื้อรถไฟฟ้า700คนสคบเข้มอุตสาหกรรมรถ EV เดินหน้าตรวจศูนย์บริการซ่อมนานสงครามราคา

0: ปจำศีลมา
1: ไม่ต้องศีล
0: เออตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมคิดว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาจะวางมือทางการเมืองไหมครับก่อนหน้านี้คนที่บอกว่าจะวางมือเนี่ยไม่ใช่ตัวเขานะนั่นมันคุณอิงคุณทักษิณยังไม่เคยพูดจากปากเลยแล้ววันนี้ออกมาก็ไม่ได้ยืนยันไม่ได้ประกาศจุดยืนใดๆนะครับวันนี้พูดน้อยดูเหมือนจะสงวนท่าทีอย่างมากครับอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงพักโทษอีก4เดือนโน่นตอนพ้นโทษโน่นอาจจะมีเซอร์ไพรส
3: ์วันนี้ตอนที่ออกมาจากเรือนจำเนี่ยเราได้เห็นช็อตนี้นะคะคนแรกที่นายทักษิณโผล่เข้ากอดเนี่ยก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะกลายเป็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรี2คนในเฟรมเดียวกันนะคะวันนี้บรรยากาศที่นายทักษิณชินวัตรออกมาจากเรือนจำก็มีหลายจังหวะนะคะที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีโอกาสพูดคุยกับสื่อมวลชนหลักๆเนี่ยค่ะนายทักษิณบอกว่าที่หายไปเนี่ยไปจำศีลมา
2: ครับ
3: ไปจำศีลมา8เดือนบอกจำอะไรไม่ได้ละเป็นอัลไซเมอร์ไม่รู้ว่ากำลังสื่อสารไปยังใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่หรือกำลังสื่อสารไปยังมวลชนแล้วก็ไม่ชัดว่านี่ลืมจริงๆหรือว่าแกล้งลืมกันแน่ไม่รู้ว่าที่บอกว่าจำไม่ได้นะมันเป็นเหตุการณ์ก่อนเข้าเรือนจำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้กับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนายทักษิณคงจะกลับมาฟื้นพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยในยุคต่อไปอาจจะเป็นยุคของหลานค่ะขณะนี้หลายฝ่ายจับตามองไปที่2คนด้วยกันคือนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ไปจนถึงไปนายสุภเสกอมรชัดวัย23ปีลูกชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะภาพแรกที่นายทักษิณชินวัตรปรากฏตัวคือจังหวะที่เดินออกมาจากประตูชั้นในของเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบภาพนี้นายวินยัติชาติมนตรีทนายความเป็นผู้ถ่ายและเผยแพร่นะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เดินออกมานะคะภาพนี้นะคะนายวินยัติชาติมนตรีเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เผยแพร่ออกมานี่เป็นภาพแรกนะคะแต่ภาพที่ปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกคือช็อตนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะจังหวะที่หลายคนกำลังเฝ้ารอทั้งครอบครัวลูกสาวลูกชาย3คนมากันครบรอนายทักษิณออกมาจากเรือนจำนะคะช็อตนี้ค่ะทันทีที่ก้าวข้ามประตูเรือนจำชั้นนอกก็มีคนในครอบครัวมารอต้อนรับแล้วก็โผล่เข้ากอดคนแรกที่นายทักษิณเข้าไปสวมกอดคือนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งนายทักษิณได้กอดแล้วก็หอมแก้มลูกสาวค่ะกลายเป็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรี2คนในเฟรมเดียวกันตามมาด้วยลูกสาวคนกลางค่ะนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรบงต่อมาคือหลานชายลูกชายของนางสาวพินทองทานายพานทองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตนายณัฐพงศ์คุณากรบงลูกเขยนายปิดกสุขสวัสดิ์ลูกเขยตามลำดับนะคะอีกคนคือลูกสะใภ้ค่ะภรรยาของนายพานทองแท้ชินวัตรและไฮไลท์ก็คือคนที่ถูก

0: ามองนายทักษิณสวมกอดนายสุภเสกอมรฉัตรหรือไปป
1: ์
0: ลูกชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะส่วนน้องสาวของนายทักษิณที่มารับวันนี้คือนางเยาวเรศชินวัตรค่ะ
2: อีกหนึ่งโฟกัสสำคัญครับก็คือบุคคลใกล้ชิดแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับไล่ไปเลยวันนี้เนี่ยเห็นเป็นพิเศษก็คือนายการุณโหสกุลหรือว่าเก่งการุณเป็นอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยนะครับย้ายไปหลายพรรคตอนนี้สังกัดพรรคกล้าธรรมมีแกนนำคนอื่นๆครับนายภูมิธรรมเวชยชัยนายสมศักดิ์เทียบสุทินนายอดิศรเพียงเกตครับรวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงนะครับนายทักษิณเนี่ยใช้เวลาในการเดินทักทายแล้วก็ขอบคุณมวลชนครับที่มารอให้กำลังใจในระยะหนึ่งแล้วก็พบปะกันแบบค่อนข้างใกล้ชิดนะครับก่อนที่ทั้งหมดจะมายืนเคารพธงชาติครับ
0: จากนั้นค่ะนายทักษิณก็ขึ้นรถออกจากเรือนจำพร้อมนางสาวแพทองธารนะคะซึ่งระหว่างทางนายทักษิณก็ยังลดกระจกลงมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอรับตลอดสองข้างทางค่ะหลังจากนั้นค่ะนายทักษิณไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตบางพลัดสถานที่พักโทษก็คือบ้านจันทร์สองล่าตามที่ผู้อุปการะของนายทักษิณได้แจ้งเอาไว้พร้อมติดกำไร EM นะคะซึ่งนายวินยัติชาติมนตรีทนายความบอกว่านายทักษิณไม่ได้ขอยื่นอุทธรณ์เรื่องการติดกำไร EM มีจังหวะนึงค่ะที่นายทักษิณคุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆก่อนจะขึ้นรถกลับนะคะบอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วค่ะ
3: จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร
4: ์
3: แล
4: ้
3: ว
4: รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ไม่รู้นะฮะที่จำไม่ได้เนี่ยคือความเจ็บช้ำหรือว่าความเจ็บแค้นไหนจะผลการเลือกตั้งไหนจะการจับมือกับค่ายสีน้ำเงินในการตั้งรัฐบาลนะครับพอมาถึงหน้าบ้านจันทร์สองล่าก่อนจะเข้าบ้านนายทักษิณลดกระจกจังหวะนี้เลยคุยกับผู้สื่อข่าวอีกรอบบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนครับ
3: ไม่ได้ละ
0: ดังสาวแพทองธารเป็นคนการเมืองคนหนึ่งที่ใช้ IG หรือว่าบัญชี Instagram ในการสื่อสารมาโดยตลอดนะคะภาพแรกลงใน IG Story เป็นภาพคู่อดีตนายก2พ่อลูกพร้อมข้อความ Welcome back Daddy ส่วนอีก2รูปเนี่ยในโพสต์นะคะเป็นภาพนายทักษิณพร้อมลูกๆทั้ง3คนรูปหนึ่งแล้วก็อีกรูปเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะนายทักษิณลูกชายลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้รวมถึงนายบรรพตดามาพงศ์พี่ชายของคุณหญิงพจมานพร้อมข้อความตอนหนึ่งบอกว่าขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลย
2: ดูขั้นตอนหลังจากนี้นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการพักโทษคุมประพฤติครับนายทักษิณจะถูกคุมประพฤติที่บ้านจันทร์สองล่านะครับตามสถานที่แจ้งตลอดระยะเวลา4เดือนครับจนกว่าจะครบกำหนดโทษ1ปีแล้วก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งนะครับพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในระหว่างการพักการลงโทษครับมีเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำคัญการพักการลงโทษหลายเงื่อนไขด้วยกันต้องพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดแต่หากจะย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและต้องได้รับการอนุมัติครับให้ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งนะครับให้ประกอบอาชีพที่สุจริตถ้าเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือย้ายงานใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติให้รับทราบทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบในการรายงานตัวครั้งต่อไปครับ
0: ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูจะรายงานตัวเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวให้ขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใดห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่

0: าจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีกค่ะ
1: ผมถามอีกครั้งว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองมีมุมมองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์มองว่าในช่วงที่พักโทษ4เดือนเนี่ยหลังจากนี้อาจจะมีการเรียกรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทยที่ร่วมรัฐบาลอยู่นะครับมาคุยกันแล้วก็ต้องปั้นผลงานให้เป็นรูปธรรมครับหลังพ้นโทษ4เดือนไปแล้วอันนั้นล่ะถ้าจะมีเซอร์ไพรส์มันจะมีช่วงนั้นแหละ
2: ชัดเจนเพราะว่าสงวนท่าทีนะแล้วก็รู้ว่าพูดอะไรไปเป็นประเด็นแน่ในวันนี
3: ้ถามว่าแข็งแรงดีไหมก็ไม่ตอบนะ
2: ก็ไม่ตอบนะบอกแค่ว่าจำอะไรไม่ได้นะซึ่งเขาก็คงจะท่องอาขยานนี้อีกสักสัปดาห์นึงไงเพราะว่าอยากจะให้ภาพหลังจากนี้เนี่ยเป็นภาพที่อยู่กับครอบครัวนะแล้วก็กิจกรรมที่2จากการที่ต้องมาตัดสินใจเรื่องกทม.นะครับคือจะต้องพูดคุยกับรัฐมนตรีของตัวเองของพรรคเพื่อไทยนะ
3: ครับ
2: 5บวก3ว่าการ5แล้วก็ช่วยว่าการ3ว่าจะเคลื่อนอย่างไรให้เร็วที่สุดในการปั้นผลงานให้ได้อย่างน้อยเนี่ยถ้า4เดือนปั้นได้แล้วคุณทักษิณ นั้นพ้นโทษพอดีมันอาจจะเห็นอะไรที่เป็นฉากทัศน์มันๆหลังจากพ้น4เดือนผมว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่2ที่ต้องรีบทำภายใน 2-3 วันนี้คือการเรียกเข้ามาประชุมกันหารือ
3: ครับ
0: อาจารย์ปุรวิทย์เชื่อค่ะว่านายทักษิณจะทำหน้าที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยและช่วยสงบคลื่นลมภายในพรรคในช่วงที่ผ่านมาได้นะคะแต่เรื่องยากของนายทักษิณก็คือจะทำอย่างไรเพื่อลดบทบาทของตัวเองหรือว่าโลโปรไฟล์ซึ่งขัดกับธรรมชาติของตัวนายทักษิณค่ะ
4: ต้องไม่มีบทบาทเด่นชัดมากนักผมเชื่อว่าออฟไซด์ด้วยซ้ำในช่วงรัฐบาลคุณแพทองธาร
5: ค่ะ
4: ถ้ามองในแง่ทางการเมืองเนี่ยแต่ในทางนึงเนี่ยการโลโปรไฟล์มันก็ขัดกับธรรมชาติของคุณทักษิณนะครับ
5: นั่นสิคะ
4: อาจารย์ทักษิณก็เป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ทำให้คนรู้ว่าผมทำนะผมอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยฉะนั้น4เดือนเอาแค่พักโทษก่อนนะครับยังไม่ต้องพ้นโทษผมว่า4เดือนเนี่ยเป็นความท้าทายมากในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองของเพื่อไทยและทักษิณ
1: ขณะที่ความเห็นของนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับพูดชัดเจนบอกไม่เชื่อว่านายทักษิณเนี่ยจะวางมือทางการเมืองครับซึ่งหากจะเป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองก็ขอให้นายทักษิณประกาศให้ชัดครับแล้วก็เตรียมรับมือกับคดีความที่เหลือนะครับรวมถึงเตรียมรับมือกับผู้คัดค้านนายทักษิณด้วยครับ
6: คือไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณจะวางมือเหมือนคนไทยไม่เชื่อว่าเสือเนี่ยจะไม่กินเนื้อจะกินถั่วฝักยาวนะฉันใดก็ฉันนั้นแต่อย่างไรก็ตามคุณทักษิณก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเข้าสู่กระดานทางการเมืองในฐานะผู้สนับสนุนเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้สมัครเพียงแต่ว่าต้องตรงไปตรงมาก่อนหน้าที่จะมีการพิจารณาเรื่องการพักโทษคุณอุ๊งอิ๊งก็ออกมาแถลงว่าพ่อจะวางมือไม่วางมือไม่ได้แล้วผมยังกระเซ้าขนาดนั้นว่าแล้วคุณวิ่งเชื่อหรือเปล่าแล้ววันนี้ต้องถามกลับว่าคุณทักษิณเชื่อตัวเองอย่างนั้นหรือไม่คือถ้าคุณทักษิณมีความประสงค์ที่จะต้องอยู่ในแวดวงทางการเมืองต่อคุณทักษิณก็ประกาศตรงไปตรงมาเพราะบทเรียนที่ผ่านมาพอประกาศว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานและมาทำงานการเมืองก็เป็นปัญหาวันนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณทักษิณต้องการความสงบก็วางมือก็ไม่มีใครไปยุ่งนะครับยกเว้นคดีความที่ค้างเก่าแต่ว่าถ้ามีความประสงค์นะครับจะต้องเข้าสู่วงการเมืองกันตามก่อนที่จะเข้าเรือนจำนั้นนะครับคุณทักษิณก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับคนที่เป็นฝ่ายต่อต้านเขาก็ต้องออกมาต่อต้านคุณทักษิณฝ่ายสนับสนุนก็สนับสนุนคุณทักษิณนะครับแต่ผมก็มองเห็นว่าคุณทักษิณก็ย่อมที่จะมีสิทธ
3: ิ์
6: นะครับผลทางข้างหน้าก็ว่ากันทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณทักษิณเอง
1: พรครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่า2คดีที่เหลือเนี่ยก็คือคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในช่วงที่พักรักษาตัวในช่วงแรกที่รับโทษไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าคดีชั้น14เนี่ยจะมาเร็วกว่าคดี112ซึ่งอยู่ในชั้นอุทธรณ์ครับ
0: ประเมินบทบาทนายทักษิณชินวัตรหลังจากนี้กันนะคะว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดจะวางมือทางการเมืองแล้วออกไปเลี้ยงหลานหรือจะกลายเป็นการฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มรูปแบบหรือจะดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าจะไปต่ออย่างไรกับพรรคภูมิใจไทยนะคะช่วงเวลานี้วิเคราะห์กับคุณประจักษ์มะวงศาบรรณาธิการอาวุโสค่ะ

0: คุณประจักษ์คะทำไมไม่มีใครเชื่อเลยล่ะคะว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมือง
1: คำตอบง่ายนิดเดียวครับถ้าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองออกจากเรือนจำมาให้สัมภาษณ์ทันทีประกาศเลยผมจะวางมือทางการเมืองผมจะไม่ไปต่อบนเส้นทางทางการเมืองนี่คือช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุดแต่เราก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากให้วางมือทางการเมืองอย่างที่ลูกสาวพูดแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้ประกาศวางมือ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะหยุดยั้งเพียงแค่นี้
2: จำไม่ได้หรือเปล่าคุณทักษิณบอกจำอะไรไม่ได้เลย
1: จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะเรื่องนี้วันสำคัญที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำทุกคนเฝ้าจับตาดูแต่สังเกตไหมครับมีคนพูดอยู่สองคนก็คือคุณทักษิณที่บอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้ละนัยยะก็คือว่าไม่ต้องถามมา
2: ครับ
1: ผมจำอะไรไม่ได้ผมไม่ตอบสองก็คือคนที่ออกมาพูดก็คือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เคยร่วมงานคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณเป็นผู้บังคับบัญชาเก่า
2: ครับ
1: ทำงานทางการเมืองร่วมกันมานาน20ปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนคุณทักษิณหลังจากพ้นโทษก็เข้าใจว่าคงจะหลังจากวันที่9กันยายน
2: ครับ
1: ตอนนี้เวลาของคุณทักษิณน่าจะให้กับครอบครัวและพักผ่อนนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินพูด
2: ครับ
1: เรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณทักษิณออกจากเรือนจำขนาดนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทุกคนอยากจะรู้มีคนพูดอยู่2คนนะ
2: แสดงว่าหลังบ้านเนี่ยเขาคุยกันแล้วใช่ไหมแบบนี้
1: คือด้านหนึ่งอาจจะมองว่าอุ่นมันก็ดีสิเขาคุยกันน้อยมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่มองในอีกมุมหนึ่งบอกเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของการพูดคุยเจรจาตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: ดีลอะไรอีกหรือเปล่า
1: เพื่อให้การออกจากเรือนจำของคุณทักษิณเนี่ยมันชิวๆไม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกตั้งเป็นข้อสงสัยเหมือนกัน
0: ค่ะระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้กลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนคะหลังจากที่คุณทักษิณออกมาแล้วแบบนี
1: ้คือชัดเจนคุณทักษิณเนี่ยเดินหน้าต่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาคุณทักษิณเนี่ยอาจจะแยกเป็น2ขยัก
2: ครับ
1: ก็คือขยักแรกเนี่ยช่วง4เดือนนับจากนี้จนกระทั่งถึงวันพ้นโทษ9กันยายน2519นะครับเราคงจะได้เห็นคุณทักษิณเนี่ยอาจจะขยับไม่มากนะจะขยับแบบสงบเสงี่ยม
2: เก็บเนื้อเก็บตัว
0: สงวนท่าท
1: ีสงวนท่าที
2: เลี้ยงหลานจริง
1: ไหวอะไรมากนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันเรื่องสมรรถภาพและความรู้สึกอันดีที่มีระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยให้รักษาต่อไปได
2: ้
1: คือสองพรรคนี้เป็นแกนหลักสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนนำพาประเทศฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
2: อ
1: ันเป็นผลพวงจากความไม่สงบในตะวันออกกลางและตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะน้ำมันมันเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคคนบ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็นำไปสู่เรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไงซึ่งแน่นอนที่สุดทางพรรคภูมิใจไทยก็ต้องส่งสัญญาณพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรครวมรัฐบาลก็รู้ว่าจะต้องสนับสนุนร่างพรก.ฉบับนี้ในการเข้าสู่การพิจารณาของสภา14พฤษภาคม
2: ต้องผ่านร่างเงินกู้400,000 ล้านก่อน
1: ใช่ต้องมาช่วยกัน
2: อันนี้อันที่หนึ่ง
1: หลังจากนั้นแลนด์บริดจ์ครับโครงการที่มีทั้งฝ่ายเชียร์ฝ่ายสนับสนุนตัวของพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเดินหน้าเต็มที่อยู่แล้ว
2: ครับ
1: นี่จะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่พรรคภูมิใจไทยบอกว่าเพื่อไทยจะต้องช่วยสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ให้กับผมด้วยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเจรจาอาจจะมีข้อต่อรองซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าไม่นานเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ภารกิจที่ค้างที่คุณทักษิณยังทำไม่สำเร็จหรือเปล่าเรื่องนำพาน้องสาวก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี
2: อันนี้4เดือนแรกนะอยู่ใน4เดือนแรกด้วยเหรอ
1: คือในช่วงจังหวะ4เดือนแรกเนี่ยการขยับจะเป็นไปอย่างระมัดระวัง
2: ครับ
1: คือถ้าเป็นภาพผิวเผินที่มองข้างนอกก็จะเป็นเรื่องของการขยับอาจจะมีอีเวนต์บ้างสิ่งที่จะเป็นชิดเป็นอันถ้าในช่วงกรอบระยะเวลา4เดือนแรกก็คือคุณทักษิณอาจจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำ
0: ค่ะ
1: เพื่อไทยส่งสก.ไหมเพราะถึงขนาดนี้ยังแตกเป็นสองฝ่ายว่าตกลงจะส่งหรือไม่ส่ง
2: ครับ
1: คือเข้าใจว่าหลักๆเนี่ยจะอยู่ในหลุมนี
2: ้
1: แต่เรื่องที่จะมีการขยับเรื่องของการเจรจาเรื่องเงื่อนไขของสองพรรคการเมืองซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาลเนี่ยเรื่องของการเจรจาเรื่องต่อรองหรือแม้แต่เรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยยังทำไม่สำเร็จก็คือการนำพาน้องสาว

0: าวกลับประเทศเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
0: นี่ผ่านสงกรานต์มา2-3 ปีแล้วยังมาไม่ได้เลย
2: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะมีระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการคุมขังนอกเรือนจำปี2567นี่ออกมาแล้วนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีคนไปขับเคลื่อนมีต้องมีคนไปผลักดันตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเข้าคุมเรื่องกระบวนการยุติธรรมอยู่ขออภัยคุมกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม
2: ครับ
0: คือภูมิใจไทยเข้าคุมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องรอจังหวะรอโอกาสในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเรื่องที่ทางภูมิใจไทยให้เพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนโครงการสำคัญเนี่ยทางเพื่อไทยก็จะต้องมีการเจรจาต่อรองเช่นเดียวกันเพียงแต่อำนาจการเจรจาใครจะหนักใครจะเบาแค่ไหนอย่างไรมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: อันนี้เฟสแรกแล้วเฟสสองล่ะหลังสี่เดือน
0: เฟสสองหลังสี่เดือน
2: พ้นโทษ
0: หลังสี่เดือนเนี่ยเราน่าจะได้เห็นความเข้มข้นเกิด
1: มีเซอร์ไพรส์เหรอคะ
0: คือตัวคุณทักษิณเนี่ยโดยบุคลิกท่านนะโดยบุคลิกท่านคือเป็นคนที่ไม่ท้อถอยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ
2: ครับ
0: ชอบสิ่งที่มันท้าทายอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณรู้ดีอยู่ณขณะนี้ก็คือว่าหนึ่งเรื่องของการเดินหน้าของพรรคเพื่อไทย
2: ครับ
0: ถึงแม้ว่าโดยข้อที่จริงเนี่ยได้เจนใหม่นะได้อาจารย์ยศชนันก็ไปเป็นหัวหน้าทีมของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลกับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้คุณแพทองธารเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขับเคลื่อนพรรคคือเป็นเจนใหม่แล้วก็ยังมีรุ่นเก่าอาวุโสเนี่ยร่วมสนับสนุนกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
2: ค
0: ุณทักษิณถ้าส่งผ่านงานของพรรคให้กับเจนใหม่นี่จะถือว่าเป็นการถอยออกมาอย่างมีราสง่าราศีมากที่สุดต้อนรับคุณทักษิณ นะ
2: แต่เมื่อกี้อาจารย์เขาบอกมันขัดธรรมชาตินะ
0: แต่เขา
2: คุณทักษิณจะให้โลโปรไฟล์เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของคุณทักษิณ
0: มันไม่ใช่อุปนิสัยไม่ใช่บุคลิก
2: เล่นเล็กเนี่ยไม่ใช่นิสัย
0: ใช่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนหลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นการขยับแต่จะขยับแบบเปิดเผยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเรายังต้องรอลุ้นรอติดตามกันแต่เอาง่ายๆว่าคุณทักษิณก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดียังหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นพรรคใหญ่อันดับหนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดคุณทักษิณต้องเข้าไปขับเคลื่อน
2: ครับ
0: นะฮะสองก็คือว่าในแง่ของการเดินหน้าสำหรับเรื่องที่ยังค้างอยู่สำหรับคุณทักษิณเนี่ยมันมีหลายเรื่องเรื่องคดีความตั้งแต่กรณี112น
2: ี
0: ่ทางอัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะฮะเรื่องการชดใช้ภาษีหุ้นชินคอบกรณีขายกับกองทุนเตมาเซ
2: ก
0: สุดท้ายศาลกับคำพิพากษาให้คุณทักษิณต้องจ่าย17,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่คุณทักษิณเองก็มีภารกิจมีสิ่งสำคัญที่รอท้าทายอยู่นี่ยังไม่นับรวมเรื่องคดีความนะเรื่องคดีความอื่นๆซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันอีลุงตุงนางระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย อย่างกรณีของกปค.คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยซึ่งเพิ่งมีมติ6-1บอกว่าคำสั่งโยกย้ายอธิบดีกรมสำคัญ2 กรมในกระทรวงมหาดไทยสมัยคุณภูมิธรรมเวชยชัย มันไม่ชอบด้วยกฎหมายโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ
2: ่
0: มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเรื่องการนำเสนอเข้าครม.และการพิจารณาเสนอรายชื่ออธิบดีเนี่ยปลัดกระทรวงต้องเป็นคนเสนอนะครับ
2: คุณทักษิณต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยเหรอ
0: มันเกี่ยวข้องไปถึงพรรคเพื่อไทยไง
2: ม
0: ันเกี่ยวข้องไปถึงพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดว่าฟังจากท่าทีของ2อดีตอธิบดีเนี่ย บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นดำเนินการทางกฎหมายคุณอันสิทธิ์สมัตรัตน์ปลัดกระทรวงซึ่งก็จริงๆแล้วคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นผู้เสนอเข้าครม.แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงในช่วงปลายรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะก็คนกันเองอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่ามีการยื่นฟ้องเอาเรื่องกับคุณภูมิธรรมเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงไปถึงคุณอันสิทธิ์อ่ะ
1: คุณประจักษ์คะการกลับมาของคุณทักษิณในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกมองถูกวิเคราะห์ว่าคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นการเมืองแบบเก่าระเบียบเก่าถ้าคุณทักษิณกลับมาต้องการจะฟื้นพรรคเพื่อไทยให้กลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้อีกครั้งเนี่ยยังขลังอยู่ไหมคะสำหรับยี่ห้อทักษิณประชานิยมแบบคุณทักษิณยังขายได้ไหมคะ
0: คือในความคิดของคุณทักษิณเนี่ยเขายังคิดว่าสามารถที่จะรื้อฟื้นกลับมาให้ยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นอีกกรณีนึงนะจะทำได้หรือทำไม่ได้อย่างไรเนี่ยมวลชนประชาชนโดยทั่วไปจะเป็นผู้ที่ตัดสินกูรูทางการเมืองหลายคนเนี่ยก็มองว่าความพยายามของคุณทักษิณเนี่ยมันอาจจะยาก
2: ครับ
0: เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยทำไ และน่าจะมีส่วนในการช่วยพรรคเพื่อไทยก็คือรักษา FC แฟนคลับเบบี้บูมเบอร์กับ Gen X เนี่ยเอาไว้ได้เยอะที่สุด
2: เพิ่มไม่ว่าแต่ขออย่าลดแล้วกัน
0: ใช่ส่วนจะไปหวัง Gen Y Gen C เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะทางพ
2: ร
0: รคค่ายสีส้มหรือพรรคการเมืองอื่นเขาจับจ้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณจะขับเคลื่อนเดินหน้าไปก็จะทำในสิ่งที่สามารถที่จะทำได้แต่อย่าลืมว่ามวลชนเสื้อแดงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพ
2: ร
0: รคเพื่อไทยเอาง่ายๆนะคือการมีมวลชนแม้จำนวนจะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ก็ถือว่าเป็นมวลชนที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนสนับสนุนเอากันง่ายๆวันนี้คุณทักษิณออกจากเรือนจำมวลชนคนเสื้อแดงไปที่เรือนจำกลางคลองเปรมแม้จะไม่มากอีกส่วนนึงไปที่บ้านจันทร์สองล่าแม้จะไม่มากแต่ว่าในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ก็มีการส่งกำลังใจมีการให้กำลังใจกันเกิดขึ้นอยู่สะท้อนให้เห็นว่าเขามีมวลชนอยู่ในมือจะมากจะน้อยไม่รู
2: ้
0: ขณะที่พ
2: ร
0: รคการเมืองอื่นมีพ
2: ร
0: รคไหนที่มีมวลชนยกเว้นพรรคสีส้ม
2: อันนั้นมีด้อม
0: อันนั้นเป็นด้อมส้มใช่ไหม
2: ครับนอกจากฐานมวลชนที่สนับสนุนพันธมิตรทางการเมืองล่ะมีสหายเก่าอย่างผู้กองเนี่ยเขาจะกลับมารักกันได้ไหม
0: คือความเป็นไปได้ในเชิงทางการเมืองอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะฮะร้อยธรรมนัสกับคุณทักษิณเนี่ยเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยตั้งพ
2: ร
0: รคไทยรักไทยใหม่ๆน
2: ะ
0: ก่อนที่ในเวลาต่อมาก็จะกลับมาร่วมงานกันตอนลงสมัครสสเข้าใจว่าน่าจะเป็นพรรคพลังประชาชนแต่ว่าสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะซะก่อนแล้วร้อยธรรมนัสก็จับพลัดจับผลูมาอยู่พรรคพลังประชารัฐมาหนุนลุงตู่มาหนุนลุงป้อมแต่ว่าความจริงเขาก็รู้จักกันเคยช่วยงานทางการเมืองมาด้วยกันโอกาสที่จะไปช่วยโอกาสที่จะมีการหารือพบปะกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะทั้งคู่เนี่ยมีหลายภารกิจที่ไปด้วยกันอะ
2: ครับ
0: เรื่องเบนสมิธเรื่องไปเจอคู่นำมาเลเซียก็ไปด้วยกันอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะคุยกันในเชิงทางการมันมีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกในช่วง4เดือนแรกคุณทักษิณจะระมัดระวังอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการขยับเพื่อป้องกันสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเอาไว้ก่อน
2: ครับ
0: แล้วค่อยมาว่ากันใหม่หลังจาก4เดือนไปแล้วเนี่ยการเมืองอาจจะมีความเข้มข้นก็ได้หรืออาจจะไม่เข้มข้นคุณทักษิณอาจจะรอดูสัญญาณอีกสักระยะหนึ่งหรือรอดูเงื่อนไขในการเจรจาว่าจะนำพาคุณยิ่งลักษณ์กลับมาได้หรือไม่มันมีเงื่อนไขอะไรในเชิงทางการเมืองมันเต็มไปด้วยเรื่องการต่อรองแต่ที่แน่ๆคุณทักษิณออกจากเรือนจำมาการเมืองสนุกแน่มีเรื่องราวที่ต้องติดตามกันแน่คอการเมืองก็จึงหากันแน่นะ
1: ค่ะคุณประจักษ์คะถ้าดูจากบทวิเคราะห์ของนักข่าวต่างประเทศสื่อต่างประเทศที่วันนี้เขาพาดหัวข่าวกันเนี่ยเขามองในมุมนึงบอกว่าเวลานี้คุณทักษิณสูญเสียความไว้วางใจจากหลายๆครั้งอย่างเช่นการที่ตอนแรกมีท่าทีว่าจะวางมือทางการเมืองจะกลับมาเลี้ยงหลานสุดท้ายก็ไม่ใช่คุณประจักษ์มองแบบนั้นไหมคะ
0: คือธรรมชาติของนักการเมืองเอาอย่างนี้ดีกว่าธรรมชาติของนักการเมืองเวลาพูดกับการกระทำบางอย่างเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันหรอกมันไม่ได้ไปด้วยกัน
2: เชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยหรอ
0: เอาง่ายๆนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง
2: ครับ
0: กกต.เนี่ยปวดหัวทุกรอบ เพราะว่านโยบายที่หาเสียงไว้แต่พอถึงเวลาไม่ได้ปฏิบัติ
2: ครับ
0: หรือหาเสียงไว้ไม่ทำตามเงื่อนไขว่าที่มาของงบประมาณที่จะใช้เนี่ยเอามาจากไหน
2: ครับ
0: อ้างว่าเอามาจากงบประมาณแผ่นดินไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าตอบแบบกำปั้นทุบดินอะ
2: แต่คุณทักษิณเขาไม่ใช่นักการเมืองสังกัดพรรคกกต.ก็ไม่ต้องปวดหัวไงอันนี้บอกเดี๋ยวกลับมาเลี้ยงหลานไม่เลี้ยงก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
0: คุณทักษิณก็เคยพูดตอนกลับมาปี2566บอกจะกลับมาเลี้ยงหลานสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้อยู่กับหลานเนี่ยแค่ไหนอย่างไรแต่เชื่อว่าช่วงเนี้ย4เดือนแรกเนี่ยได้เจอหลานได้กอดหลานได้อยู่กับครุกครีอยู่กับหลานแน่นอน
2: กำลังจะบอกว่าเนี้ยเหรอที่ทำให้คนไม่ไว้ใจเขาอะ
0: คือโดยธรรมชาติของการเมืองอย่างนี้ดีกว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าอย่างนี้ชัดเจน 100% อย่างนี้ยั่งยืนอย่าไปเชื
2: ่
0: อมันมีโอกาสที่พลิกผันได้ตลอด
1: ค่ะคุณประจักษ์เบอร์หนึ่งของพรรคเพื่อไทยเวลานี้วันนี้คือใครคะคือคนชูโรงก็อีกคนหัวหน้าพรรคก็อีกคนแล้วผู้นำทางจิตวิญญาณออกมาแล้วแบบนี
0: ้คือผมเชื่อว่ายังไงเสียเนี่ยการขับเคลื่อนผ่านงานของรัฐบาลยังเป็นอาจารย์ยศชนันยังเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าเป็นรองนายกเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะนำครม.รัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสร้างผลงานต้องไม่ลืมนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องภาคเกษตร นี่เป็นส่วนสำคัญที่กุมชะตาชีวิตของประชากรคนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เอาไว้ในมือนะครับอยู่กับพรรคเพื่อไทยครับเกษตรก็คุมการศึกษาซึ่งหลายคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราล้าหลังติดลมแพ้แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาอย่างสปป.ลาวเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ยศชนันเนี่ยสังเกตดูนะครับบุคลิกท่าทางการแสดงวิสัยทัศน์มีความน่าเชื่อถือเคลือบแฝงอยู่ในตัวคนที่อาจจะไม่ใช่เอฟซีของเพื่อไทยแต่ก็ชอบอาจารย์ยศชนัน
1: ใน
0: แง่ของการนำเสนอไม่เวอร์นะฮะแล้วก็ขยับแบบคือเหมือนกับเป็นคนที่มีจังหวะจากโคนอ่
1: ะ
0: ไม่ได้อวดรู้อวดมีความศักยภาพอะไรมากมายคือบุคลิกดีอะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะปล่อยให้อาจารย์ยศชนันนั่นแหละเป็นคนขับเคลื่อนไปส่วนคุณนุ้งอิงคุณจิรพรสสรุ่นใหม่ๆในพรรคก็ไปขับเคลื่อนงานทางพรรคไปทำคู่ขนานกันไปถ้าคุณทักษิณเนี่ยยอมถอยออกมาห่างเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่พรรคเพื่อไทยจะได้ขับเคลื่อนแต่ด้วยคุณสมบัติด้วยบุคลิกด้วยความเชื่อมั่นในตัวของคุณทักษิณเนี่ยยังไงคุณทักษิณก็ไม่วางมือ
1: ไม่วางมือทางการเมืองอย่างแน่นอนแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะสงวนท่าทีหรืออาจจะมีคลื่นใต้น้ำแล้วไปรอชุดใหญ่ไฟกระพริบตอนพ้นโทษเดือนกันยายนวันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับ
2: ท่านผู้ชมครับมาดูปฏิกิริยาความคิดความเห็นความรู้สึกของคนโดยเฉพาะคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบมันก็ต้องมีนะการเมืองมันเป็นเรื่องของรสนิยมครับอย่างที่สันกำแพงเชียงใหม่แน่นอนครับบ้านเกิดของคุณทักษิณย่อมมีคนเชียร์อยู่แล้วสันกำแพงเชียงใหม่ครับนี่เป็นบ้านเกิดของนายทักษิณชินวัตรนะครับก็ติดตามข่าวการพักโทษนายทักษิณครับหลายคนแสดงความดีใจและมองว่าประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนายทักษิณยังเป็นประโยชน์นะครับถ้าได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลเพื่อช่วยทำงานให้กับประเทศครับแต่ในอีกมุมนึงก็แฝงไปด้วยความห่วงใยที่อยากให้อดีตผู้นำได้ใช้เวลาช่วงนี้พักผ่อนครับ
3: ก็ดีละดีใจที่สุดแล้วแล้วเปิดจึงว่ากันว่าหมดโลกเนี่ยทักษิณนั่นน่ะนายกทักษิณนั่นน่ะยอมติดคุกเป็นแบบเนี่ยนั่นน่ะเป็นนั่นน่ะกะแล้วถ้าเปิดออกมาแล้วเปิดจะทำการเมืองก็ยังได้เขากับบุว่าเขาก็ถึงเสียเปิดแล้วคนบ้านเดียวกันเน
4: ี่ยคือถามว่าถ้าความอยากของเรานะก็ยังอยากให้ท่านให้คำปรึกษากับทางรัฐบาลดังนั้นผมก็อยากฝากไปเนี้ยถึงบริบทของสังคมไทยเราทั้งหมดแล้วกันว่าในเมื่อท่านทักษิณท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณประโยชน์ขนาดนี้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ท่านจะทำหรือไม่เรื่องของท่านนะคือเราไม่ก้าวล่วง
1: เช่นเดียวกับชาวจังหวัดลำพูนและแพร่นะคะแสดงความยินดีที่นายทักษิณได้พักโทษเพราะมองว่าอายุมากแล้วและนายทักษิณเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะ
5: เป็นห่วงค่ะ
6: ยังไงพี่
5: เพราะว่าเห็นแกมีอายุแล้วสุเป็นห่วงสุขภาพ
6: พี่ตั้งตารอไหม
5: ก็มีความหวังอยู่ค่ะ
6: ว่า
5: สักวันท่านทักษิณจะได้ออกมารับใช้ประชาชนเหมือนเดิม
2: ข้ามไปฝั่งอีสานกันบ้างครับนายสำราญแก้วรานอายุ70ปีนะครับในอดีตเป็นอดีตประธานนปช.อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับบอกว่ายังเลื่อมใสศรัทธาในตัวทักษิณหวังให้กลับมาช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องอีกครั้งครับ
7: ทุกอย่างอยากให้มาดูแลคือเราถ้าเป็นไปได้
8: เพราะว่าการบริหารตอนแต่ก่อนเราเป็นยังไงเป็นทีวะ
7: ก็มันเป็นหนังสือบริทุกคนนี่ดอกถ้าทีมบริหารดีพวกคนนี้อีกถ้าทีมบริหารดีเขาเข้าใจประชาชนเขาเห็นใจคนยากคนจน
2: เช่นเดียวกับที่อุดรนะครับสมัยหนึ่งสมัยโน้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงครับวันนี้หลายคนก็แสดงความยินดีและมองว่านายทักษิณยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศในด้านต่างๆได้ครับ
1: การนำปลานิลมาใส่ในปลากระป๋องแทนปลาซาดีนหรือว่าปลาแมคเคอเรลนั้นถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ยี่ห้อเดียวเจ้าเดียวหรือไม่มีเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจริงก็คือลักษณะของการขายอาหารที่ไม่ตรงกับที่ระบุเอา

0: ไว้ในบรรจุภัณฑ์หรือระบุเอาไว้ในฉลากตอนนี้ทั้งอย.ประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศในการคุมเข้มตรวจทั้งโรงงานและร้านจำหน่ายปลากระป๋องนะคะเพื่อตรวจสอบดูว่าปลากระป๋องนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยค่ะว่าได้ส่งหนังสือเวียนถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ทั่วประเทศให้เร่งตรวจสอบโรงงานผลิตและร้านจำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดหลังได้รับการร้องเรียนกรณีใช้ปลาไม่ตรงกับที่ระบุเอาไว้ในฉลากการตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP เรื่องความสะอาดสุขลักษณะรวมถึงชนิดของปลาที่ใช้บรรจุโดยประสานกรมประมงตรวจสอบสายพันธุ์ปลาและส่งตรวจคุณภาพด้านเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนักที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางสสจ.สมุทรสงครามครับเข้าไปตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งนะครับพบไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ครับแล้วก็สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศนะครับก่อนจะยืนยันว่าภายในกระป๋องเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาซาดีนตามฉลากครับจึงอายัดแล้วก็เรียกคืนสินค้า235กระป๋องนะครับปัญหานี้เกิดเฉพาะบางยี่ห้อครับโดยเฉพาะสินค้าราคาถูกที่อาจมีข้อจำกัดด้านต้นทุนนะครับไม่ได้กระทบกับผู้ประกอบการทั้งหมดแต่ช่วงนี้จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบทั่วประเทศครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาทำหน้าที่มันเราเหมือนอย.มอบอำนาจเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานปกติของเขาเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วในเรื่องการอนุญาตอาหารตรวจโรงงานอาหารเครื่องสำอางอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่บังเอิญในช่วงขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องปลากระป๋องซึ่งเราจะต้องเฝ้าระวังตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษคืองานเนี่ยงานอย.เนี่ยโดยปกติเยอะอยู่แล้วเรามีแผนเก็บตัวอย่างประจำปีเรามีงานทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโปรดักต์ไม่มีปัญหาอะไรปนไม่หาเนี่ยมันก็อาจจะมีความถี่ในการตรวจที่ห่างนะแต่ถ้าช่วงนี้ก็เข้มเข้าไปตรวจทุกที่ค
0: ่
2: ะ
0: เลขาธิการอย.ระบุว่าการนำปลาชนิดอื่นมาสวมแทนตามที่ระบุเอาไว้ในฉลากเข้าข่ายอาหารปลอมตามพรบ.อาหารพุทธศักราช2522นะคะมีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาทส่วนกรณีฉลากทำให้เข้าใจผิดอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทและถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐานมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ
1: คงต้องใช้ว่าทำตามนัดครับทำตามกรอบเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลกู้แน่ๆ 400,000 ล้านครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่จะเอาไปใช้อะไรก็ได้นะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์แล้วก็มีบอร์ดคัดกรองบอร์ดกันกรองขึ้นมาชุดหนึ่งที่คลังจะเป็นคนสแกนนะครับว่า 400,000 ล้านเอาไปใช้อะไรบ้างขณะที่ฝากฝั่งของฝ่ายค้านครับบอกจะยื่นวันจันทร์นี้ส่งให้ประธานสภาส่งให้ศาลตีความว่าการกู้เงิน 400,000 ล้านนั้นมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้ก็ยื่นแล้วครับสองพรรคการเมืองร่วมฝ่ายค้านนะครับก็คือพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ครับจับมือยื่นหนังสือถึงนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีความกรณีรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทครับว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ฝ่ายค้านเนี่ยมองว่ารัฐบาลนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อสอดไส้งบประมาณด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานจำนวน 200,000 ล้านบาทซึ่งไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเงินที่รัฐบาลจะใช้เนี่ยตั้งเป็นงบประมาณตามปกติก็ได้ครับ
3: พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรก.เงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องที่ได้ยื่นต่อประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: ซึ่งจากที่พวกเราได้ศึกษาข้อเสนอของรัฐบาลนะครับแล้วก็ดูจากสภาวะการเศรษฐกิจณปัจจุบันเทียบกับกรณีการออกพรก.ในอดีตซึ่งล้วนเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกครั้งเราจะมีข้อสรุปนะครับว่าการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลชุดนี้เนี่ย ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ครับ
0: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่แปลกใจละค่ะที่ฝ่ายค้านเดินหน้ายื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยประเด็นพรก.กู้เงิน400ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาเยียวยาคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ปฏิเสธเปรียบเทียบระหว่างโครงการไทยเข้มแข็งกับไทยช่วยไทยนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
5: ประสบการณ์ทางการเมืองทุกคนมันก็มีหมดเนาะก็ดูในเรื่องของก็ดูทุกคนก็ประสบความสำเร็จมาหมดนะในการทำงานของแต่ละท่านแต่เราอย่าเอามาข่มกันอย่ามาเปรียบกันเพราะถ้ามาเอามาเปรียบกันเดี๋ยวมันก็เห็นกันอยู่นะ
6: ท่านนายกอย่างคุณศิริกัญญาบอกว่าของงบประมาณต้อง400ล้านแต่ว่าใช้กระดาษแค่5ใบ
5: ถือว่าเป็นประสิทธิภาพ
7: ท่านนายกกรณีถ้าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาล
5: นี่คือสิ่งที่ถึงบอกไงว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานเนี่ยต้องพูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกแม่ข
0: อนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าการเร่งออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนนะคะโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งจะเร่งเสนอเข้าครม.วันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานงบประมาณนะครับบอกว่าการโอนงบคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ตามความจำเป็นของประเทศนั้นมีความคืบหน้าครับล่าสุดเนี่ยตรวจสอบตัวเลขที่จะโอนคืนนะครับอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทไม่ถึง 30,000 ล้านบาทนะครับที่เกลี่ยงบมาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็บอกว่าโครงการใดที่ยังไม่มีการดำเนินการภายในเส้นตาย30เมษายนที่ผ่านมาจะต้องถูกดึงงบกลับมาทั้งหมดครับสำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันนะครับรัฐบาลเลือกใช้วิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกจากเดิมเนี่ยเคาะว่าจะจ่ายเงินให้ปีแรก 20% อาจจะลดเหลือ 10-15% ครับไม่ให้โครงการนั้นเกิดผลกระทบขณะที่พรก.เงินกู้ 400 ล้านซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้ศาลตีความแต่เนื่องจากกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังเดินหน้าต่อได้ตามปกตินะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเสนอเรื่องไปยังสภาและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าประธานสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมในช่วงวันที่14พฤษภาคมนี้ครับแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภานะครับว่าจะเอาเรื่องเข้าเลยหรือไม่

สว.ให้ความสนใจการไฟเขียวของรัฐบาลต่อโครงการแลนด์บริดจ์นะคะก่อนหน้านี้สว.ออกมาเปิดเผยบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้จำเป็นต้องเดินหน้าให้เหตุผลเรื่องของภาวะสงครามแล้วก็ปัญหาจากช่องแคบซึ่งสว.เขามองว่ามันเป็นเหตุผลที่ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเป็นเหตุผลที่อ่อนเกินไปวันนี้ก็ตั้งกระทู้ถามกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสว.เรื่องโครงการแลนด์บริดจ์นะคะโดยย้ำว่าให้รอดูผลการศึกษาเรื่องความคุ้มค่าที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบในห่วงเวลา90วันก่อนและมองว่านี่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นการสนับสนุนเรื่องการจ้างงานโดยรัฐบาลไม่ได้เร่งรัดที่จะดำเนินการนะคะแต่ว่าจะเร่งพิจารณาตามสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงค่ะการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ยังมีข้อกังวลจากหลายฝ่ายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ค่ะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.แสดงความกังวลหลายประเด็นทั้งเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรือและความเสี่ยงที่จะต้องนำมรดกโลกทางธรรมชาติที่จังหวัดระนองไปแลกกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมองว่ายังไม่มีหลักประกันที่แน่ชัดว่าผู้ประกอบการจะยอมใช้เส้นทางนี้หรือไม่รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตประเด็นกฎหมายพิเศษตามร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SE

0: 4ที่จะรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรรมการชุดเดียวและกรณีสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดิน99ปี
1: เราอยากได้ก็คืออภิสิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในไพ่กฎหมาย SEC อย่างเช่นสิทธิเช่าที่ดินยาว99ปีสิทธิในการใช้ที่ดินราชพัสดุที่ดินสปก.ให้ทำอุตสาหกรรมได้มากกว่าและผมก็เชื่อนะครับว่ารัฐบาลก็ทราบดีในเรื่องนี้และผมก็อยากจะถามรัฐบาลรับประกันได้หรือไม่ว่าภาคใต้จะไม่ซ้ำรอยปัญหาสังคมปัญหาอุตสาหกรรมและก็มลพิษแบบภาคตะวันออก
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะผู้แทนรัฐบาลนะครับชี้แจงบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครับที่ไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลกนะครับซึ่งนายกมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกไปศึกษาความคุ้มค่าตามกรอบ90วันจึงขอให้รอติดตามผลการศึกษาครับแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ละทิ้งเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนนะครับเพราะข้อเสนอจากการฟังของประชาชนจะนำไปสู่การร่างพรบ SEC เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ครับแล้วก็จะสร้างรายได้อย่างแท้จริงมากกว่าการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนะครับแล้วก็ชี้แจงข้อกล่าวหาเมื่อสักครู่การเช่าที่99ปีบอกว่าตามรายละเอียดสัญญาจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาเริ่มต้นเอาไว้เพื่อให้คุ้มทุนครับ
3: รัฐบาลถูกกล่าวหามากเหลือเกินว่าจะให้เขาเช่า99ปีอันนี้คือท่านพูดแบบสั้นไงครับแต่ในความเป็นจริงคือรัฐบาลบอกว่าเช่าได้ไม่เกิน99ปีเช่าได้ไม่เกิน99ปีกับเช่า99ปีก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขามีระยะเวลาเริ่มต้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาในสัญญาเขาก็บอกว่าให้เช่าได้50ปีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะโครงการนี้รัฐบาลไม่ใช่งบประมาณแต่เป็นโครงการที่รัฐบาลใช้วิธี PPP ครับให้ภาคเอกชนมาลงทุนดังนั้นมันต้องมีระยะเวลาให้เขาดำเนินการ
0: วันพรุ่งนี้ค่ะที่ประชุมวุฒิสภาก็จะยังมีวาระการพิจารณาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ต่อเนื่องนะคะโดยคณะกรรมาธิการคมนาคมจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์และยติของนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรที่ขอให้รัฐบาลทบทวนเรื่องการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะ
2: หนึ่งในเหตุผลที่รัฐบาลบอกว่าแลนด์บริดจ์มันจะคุ้มค่านะครับถ้าอ้างตามคำพูดของนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับนั่นก็คือการจ้างงานเขาอ้างว่าในอนาคตจะมีการจ้างงานจากเมกะโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่นี้อาจจะเป็นอัตรานับแสนตำแหน่งเลยทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยจะไปเปรียบเทียบกับ EEC ที่เกิดขึ้นตอนนั้น EEC ก็บอกว่าจะมีการจ้างงานเยอะเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันเป็นไปตามนั้นไหมติดตามกับคุณออนอุษาพรมออสครับ
4: เราจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกหลายๆอาชีพเราจะมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนอัตรา
5: เมื่อมีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาคนในพื้นที่อาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมที่ดินอาจจะถูกเวนคืนไปเพื่อสร้างเส้นทางสร้างท่าเรือแลนด์บริดจ์ค่ะซึ่งนี่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเพียง4จังหวัดนำร่องตาม SEC เท่านั้นนะคะข้อมูลชุดนี้ดูเหมือนจะย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐพยายามออกมาบอกว่าถ้าสร้างแลนด์บริดจ์แล้วจะเกิดการจ้างงานคนในพื้นที่ถึง 280,000 อัตราแต่ถ้าดูโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่าง EEC ค่ะที่ชวนฝันแบบเดียวกันนี้แต่ในภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กลับต่างออกไป
6: อดีตวิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ EEC ซึ่งทำงานมานานกว่า7ปีในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตเขาเคยเชื่อว่า EEC จะเป็นโอกาสของคนในพื้นที่แต่กลับพบว่าแรงงานส่วนใหญ่ในโรงงานที่เขาทำอยู่ไม่ใช่คนไทยและเป็นแรงงานที่นายทุนต่างชาติพาเข้ามา
7: จากที่เราเกิดเขตประกอบการ EEC เนี่ยคือเราคาดฝันว่าคนไทยในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องเป็นแรงงานไทยที่มีงานทำนะครับไม่ต้องอพยพไปต่างพื้นที่แต่พอเราเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยปรากฏว่าแรงงานเนี่ยคือจะเป็นมาจากบริษัทของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นจีนเงี้ยก็จะเอาแรงงานตั้งแต่พื้นฐาน

0: เป็นฝ่ายผลิตเทคนิคเชียนเอนจิเนียร์หรือฝ่ายบริหารก็จะเป็นคนจีนมาเกือบทั้งหมดนะครับก็คนไทยจะเป็นสัก 5-10% ทั้งโรงงานนะครับ
1: อดีตวิศวกร

0: ังวิกฤตโควิด-19 และยังมีแรงงานต่างชาติเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
1: แต่ทีนี้หลังจากพอสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติครับก็มีเกิดการจ้างงานขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนตามปกติภาพที่เห็นมันไม่ใช่เป็นพนักงานที่เป็นคนไทยที่เป็นส่วนมากเหมือนในตอนนั้นนะครับกับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเนี่ยรถของบริษัทเนี่ยรถบัส2คันรถโดนมาส่งขับมาส่งปุ๊บลงรถมาเนี่ยมีแต่คนจีน
2: มีข้อมูลที่ยืนยันจากเลขาธิการ EEC นะคะบอกว่าตลอดการดำเนินงาน7ปีที่ผ่านมานั้นมีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่เมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดก็พบว่าไม่มีข้อมูลชุดไหนนะคะที่ระบุได้ว่าคนในท้องถิ่นได้รับการจ้างงานไปจำนวนเท่าไหร่เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระบุว่าตั้งแต่มีการตั้ง EC นั้นพบว่ามีเม็ดเงินจากการลงทุนเฉลี่ย7ปีที่วัดจากมูลค่าการออกบัตร BOI อยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทขณะที่อัตราการจ้างงานในช่วง7ปีที่ผ่านมาตัวเลขอยู่ที่ 173,291 คนโดยเฉลี่ยการเติบโตในเรื่องการจ้างงานของพื้นที่ EC จะอยู่ที่ปีละประมาณ 5.5% ค่ะแต่เมื่อถามว่าแรงงานในจำนวนนี้เป็นแรงงานในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเลขาธิการ EEC ตอบเพียงแต่ว่าไม่สามารถแยกได้เพราะการจ้างงานขึ้นอยู่กับความสามารถของแรงงานกับอุตสาหกรรมที่เข้ามาค่ะแต่ก็มีประชากรแฝงประมาณ 40%
3: ก็แล้วแต่ความสามารถของคนที่จะทำงานในกับอุตสาหกรรมที่เข้ามาแต่หลักๆแล้วเนี่ยเป็นที่สังเกตคือในการจ้างและเชิงประชากรนะครับในพื้นที่ของ EEC เนี่ยประชากรแฝงมีอยู่ประมาณสัก 40% นะฮะในกรณีที่จะเข้ามาทำงานถ้าเราไปดูกันเนี่ยฉะนั้นหมายความว่าถ้าในเชิงเปรียบเทียบกันแรงงานโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จำเป็นต้องอาศัยคนนอกพื้นที่3จังหวัดเข้ามาทำงานนะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะในบ้านเราเพราะว่าในถึงแม้ในตัวกรุงเทพเองแรงงานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ส่วนใหญ่จะมาจากหลายๆท้องที่ขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมอะไรจะเหมาะสมกับทักษะแรงงานของคนแต่ละอุตสาหกรรม
2: ด้านประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยหรือสพท.ตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขการจ้างงานที่คนไทยได้รับประมาณ 200,000 คนนั้นแต่กลับไม่ได้ถูกจ้างเท่าที่ประชาสัมพันธ์ไว้อาจเป็นไปได้จาก2เหตุผลค่ะคือ 1. นักลงทุนที่มาจากจีนมีการนำคนของเขาเข้ามาด้วยซึ่งปัจจุบันไทยเปิดรับแรงงาน4สัญชาติเท่านั้นก็คือเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามส่วนจีนยังไม่มีค่ะแต่อาจจะเป็นการจ้างแรงงานทักษะตามสัดส่วนของ BOI 2. การย้ายสถานประกอบการไปอยู่ในพื้นที่ EEC เมื่อแรงงานไทยไม่ย้ายตามเขาก็จะดึงคนจากประเทศของเขาเข้ามาทำงานค่ะ
4: ทุนเนี่ยมาจากจีนเนี่ยนะส่วนมากเขาจะเอาคนของเขาเข้ามาด้วยในการจ้างงานเนี่ยซึ่งประเทศของเราเนี่ยนะประเทศไทยเราจะไม่เปิด MOU นะครับรับแรงงานจีนเข้ามานอกจากเป็นการจ้างทักษะก็คือกรณีที่ในจ้างที่เป็นทุนจีนนะอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยมีอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่ลงทุนบ้านเราเนี่ยนะฮะย้ายโรงงานสถานประกอบการมาอยู่โซน EEC นะก็คือชลบุรีนะครับถ้าคนไทยไม่ย้ายตามเนี่ยนะเขาก็ดึงคนประเทศเขามาทำงานนะครับวันนี้ก็ทำให้แรงงานไทยเราเนี่ยแทนที่จะมีงานทำก็ตกงานเลยนะตัวแม้แทนที่จะจ้างคนในพื้นที่ก็ไม่จ้างแล้ว
2: จากการจ้างงานที่เราเห็นในพื้นที่ EEC นะคะอาจจะพอทำให้สรุปได้ว่าจนถึงเวลานี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานคนในพื้นที่นะคะแต่ก็พอจะเป็นบทเรียนค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาในอนาคตนั้นแรงงานไทยมีทักษะและโอกาสมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการอ้างว่าจะจ้างแรงงานในพื้นที่
5: ขอบคุณคุณอนุสาครับท่านผู้ชมครับมาที่เรื่องใกล้ตัวกันบ้างครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าค่ายเนต้าผมยอมรับเลยว่าตอนเห็นข่าวเนี่ยตกใจนะครับเพราะคนใช้กันเยอะวันดีคืนดีบริษัทรถที่เราใช้อยู่เจ๊งทำยังไงล่ะฮะจะซ่อมยังไงศูนย์ซ่อมล่ะมีหรือเปล่าขนาดดีลเลอร์คนที่เอารถนี้มาขายในประเทศไทยเขายังประคองตัวลำบากเลยนับประสาอะไรกับชาวบ้านธรรมดาที่ใช้รถอยู่แต่วันนี้อย่างน้อยก็มีสัญญาณที่ดีครับที่ศาลรับฟ้องนะครับเป็นการฟ้องกลุ่มของผู้เสียหายที่ใช้รถเนต้านี่ก็อาจจะเป็นประตูบานหนึ่งสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

0: ตามจริง
1: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือมันมีคนที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วเจอปัญหาขึ้นจริงๆนะคะมันกระทบต่อเรื่องความเชื่อมั่นในห่วงเวลาที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันให้คนไทยหันมาใช้รถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะทางสคบค่ะเตรียมที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ตรวจสอบเรื่องมาตรฐานในอุตสาหกรรมรถ EV สักประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะคะไปดูเรื่องการซ่อมนานสงครามราคาแล้วก็ดูเรื่องของศูนย์ซ่อมศูนย์บริการต่างๆค่ะเกือบ2ปีแล้วค่ะที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนต้าถูกลอยแพหลังบริษัทแม่ในจีนอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกิจการตามกฎหมายล้มละลายส่งผลให้บริษัทเนต้าออโต้ประเทศไทยตลอดจนดีลเลอร์ทยอยปิดตัวไม่สามารถให้บริการหลังการขายได้ตามสัญญาล่าสุดศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือ class action พร้อมกับรับสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นโจทย์ร่วมกับผู้เสียหายนะคะเพื่อเอาผิดกับบริษัทผู้ผลิตบริษัทนำเข้าบริษัทจัดจำหน่ายรวมถึงผู้บริหารชาวจีนซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภคจับตาคำร้องอุทธรณ์ของเนต้าหลังศาลรับเป็นคดีรับฟ้องนะคะพร้อมบอกว่าการรับคดีเนต้าเป็นคดีฟ้องกลุ่มนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้รถเนต้าทั่วประเทศกว่า 20,000 คันสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก่อนจะนำไปสู่การเรียกร้องชดเชยความเสียหายตามวิธีบังคับคดีต่อไปค่ะ
2: ประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ศาลพิพากษาให้เราชนะเอาแบบบวกนะคะก็จะมีการเรียกร้องตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะทางกรมบังคับคดีในวิธีการก็จะมีการกำหนดของศาลว่าจะต้องดำเนินการยังไง
0: คนใช้รถเนต้าบางส่วนเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี67ครับบริษัทเนต้าเริ่มประสบปัญหาหลายอย่างนะครับนำไปสู่การประกาศปิดกิจการทำให้คนซื้อไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกหรือไม่สามารถออกป้ายขาวได้ครับรวมถึงไม่สามารถติดตั้งชุดอุปกรณ์ชาร์จไฟในบ้านตามสัญญานะครับขณะเดียวกันก็พบปัญหาคุณภาพรถครับเช่นระบบเบรกและระบบประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงานและศูนย์บริการไม่สามารถซ่อมได้นะครับเนื่องจากไม่มีสต็อกอะไหล่อย่างเพียงพอจนคนใช้รถต้องจัดหาอะไหล่จากซากรถบ้างหรืออาจจะเป็นอะไหล่ทดแทนเจ้าอื่นบ้างจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับร่วมกับผู้เสียหายดำเนินคดีกับเนต้าเพื่อเป็นคดีตัวอย่างในการให้ความสำคัญกับผู้บริโภคครับหลังรัฐบาลดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้รถ EV เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
3: มันสวนทางกับนโยบายสนับสนุนนโยบายสนับสนุนเนี่ยคือเร่งให้มันแบบทุกคนจะต้องใช้รถไฟฟ้ามันจะได้ประหยัดคุณเพราะว่าค่าพลังงานเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่รู้มันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ซึ่งมันก็โอเคเราเข้าใจได้แต่ในขณะที่คุณสนับสนุนคุณก็ต้องมีมาตรการมาดูแลตรงนี้ด้วย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกประชุมผู้บริหารหรือตัวแทนค่ายรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง21แห่งเพื่อหารือถึงการออกมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคตามมติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมนะคะโดยรถ EV ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากสินค้าโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงฉลากให้เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: ที่ประชุมครับได้มอบหมายให้สคบนะครับจัดทำฉลากรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบอีบุ๊กครับรวบรวมข้อมูลรถ EV ทุกยี่ห้อนะครับเพื่อให้คนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อรวมไปถึงการเฝ้าระวังการโฆษณาและกำกับดูแลผู้ประกอบการครับให้ทำตามสัญญามาตรฐานใครที่วางแผนจะซื้อรถ EV นะครับสามารถตรวจสอบฉลากสินค้าแล้วก็สัญญาอย่างรอบคอบครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับท่านผู้ชมซื้อรถเนี่ยบางทีเราคิดว่าเอกสารที่เขาเอามาโชว์มาอวดไม่มีความสำคัญแต่เวลาฟ้องร้องทั้งใบเสร็จใบจองโบรชัวร์เอกสารโฆษณาทุกชิ้นเก็บไว้เป็นหลักฐานให้หมดครับสุดท้ายถ้ามันไม่เป็นจริงตามนั้นถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นไปตามที่โฆษณาจะได้เป็นหลักฐานเอาไปฟ้องสคบได้ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับบอกว่าจะติดตามปัญหากรณีบริษัทเนต้าอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็รับพิจารณารับข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคศึกษาความเหมาะสมเกี่ยว

0: กับการกำหนดกรอบระยะเวลาซ่อมมาตรฐานการจัดหาอะไหล่สำคัญอย่างเพียงพอตลอดจนการกระจายศูนย์บริการครับให้พอกับการขยายตัวของรถ EV
1: เป็นข้อเสนอไปที่จะไปเวิร์กช็อปกันนะคะเพื่อจะได้ข้อสรุปออกมาว่ามันควรจะอยู่ในสัญญามาตรฐานแบบใดอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นข้อสรุปของเวิร์กช็อปแล้วก็การปรับระบบมาตรฐานต่างๆการปรับระบบสัญญาการปรับระบบของการรับซ่อมรับเคลมประกันต่อไปอะค่ะ
2: นางสาววรังคณาสาสิธรกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโมโมดาแอนด์เจคูประเทศไทยบอกว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะคะและชี้แจงว่าปัญหาขั้นตอนระเบียบราชการที่ซับซ้อนส่งผลกระทบต่อการนำเข้าอะไหล่ทำให้มันล่าช้าจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค่ะโดยในช่วงปี2567ถึง2569มีประชาชนร้องเรียนกรณีรถ EV รวม 1,348 รายสามารถยุติข้อพิพาทได้แล้ว402รายสามารถดำเนินการเรียกค่าเสียหายคืนผู้บริโภคคิดเป็นเงินมากกว่า103ล้านบาทสำหรับรูปแบบปัญหาที่ผู้บริโภคมักเจอแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักๆนะคะส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ52กังวลปัญหาบริการหลังการขายค่ะรองลงมากลัวว่าศูนย์บริการจะปิดตัวแล้วก็มีเรื่องปัญหาการซื้อขายตามลำดับค่ะ
0: จากคลิปถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่นาทีนะครับนำไปสู่ความไม่พอใจและเกิดปรากฏการณ์รวมตัวกันในพื้นที่ซอยรามคำแหง53เมื่อค่ำวานนี้ครับนี่อาจเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการรับมือกับความเห็นต่างความไม่พอใจของอีกฝ่ายด้วยการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางแสดงออกครับพลังของช่องทางการสื่อสารนี้นะครับอาจขยายปมความขัดแย้งไปในวงกว้างซึ่งในมุมมองของนักสันติวิธีและนักวิชาการด้านการสื่อสารนะครับมีมุมมองที่ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกติดตามจากรายงานของคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับ
3: ท่ามกลางเสียงอึกทึกในโลกออนไลน์ที่คลิปถ่ายทอดสดเพียงไม่กี่นาทีกลับกลายเป็นความร้อนระอุในซอยรามคำแหง53เมื่อกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งถูกมองว่ามีพฤติกรรมดูหมิ่นไม่ให้เกียรติทางศาสนานำไปสู่การโต้ตอบกันหลังจากมีการรวมตัวผู้คนจำนวนมากที่ถูกนัดหมายผ่านช่องทางนี
4: ้มากันทั้ง53เลย
3: ปรากฏการณ์ที่มากไปกว่าใครถูกใครผิดคือรอยด่างพร้อยในท่าทีของทุกฝ่ายการใช้อารมณ์และถ้อยคำรุนแรงตอบโต้ความผิดทำให้สถานการณ์บานปลายจนยากจะควบคุมการรวมตัวของคนที่คิดเห็นสอดคล้องและพยายามติดตามคนที่เห็นต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นปฏิบัติการที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
5: ถ้าเราตักเตือนในกรอบของกฎหมายมันก็จะถูกหลักการศาสนาเพราะศาสนาสอนให้เราเนี่ยตอบโต้สิ่งที่เลวด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อศาสนาสอนให้ตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าในเมื่อถ้าเรารับไม่ได้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีการที่เราเข้าไปใช้วิธีแบบนี้ในการตักเตือนเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำตามหลักการศาสนาแล้วสุดท้ายมันก็นำไปสู่การผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าถ้าเขาแจ้งความขึ้นมาเนี่ยโทษของการละเมิดเนี่ยมันน้อยมากนะครับโทษของการดูหมิ่นศาสนาเนี่ยมันก็ในระดับนึงแต่โทษของการไปละเมิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผิดทั้ง PDPAคุกคามข่มขู่เนี่ยรวมกระทงกันแล้วเนี่ยมากกว่าโทษของคนนั้นอีกถ้าไปด้วยดีต้องไม่ไปด้วยกล้องต้องทำแบบมิดชิดต้องทำแบบปิดในลักษณะพูดคุยกันถ้าจะขอให้เขาขอโทษก็ควรขอให้เขาขอโทษในพื้นที่ที่มันมิดชิดในพื้นที่ที่มันปิดเพื่อป้องกันความเกลียดชังเพื่อป้องกันความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้น
3: ข้อเสนอของนักวิชาการการจัดการที่เหมาะสมควรเริ่มจากองค์กรศาสนาที่เป็นกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเข้าไประงับเหตุตามขั้นตอนไม่ใช่ปล่อยให้กระบวนการนอกกฎหมายนำหน้าความยุติธรรมสิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์ราม53ต่างจากการระงับความขัดแย้งในอดีตคือผลพวงของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือขยายวงได้อย่างรวดเร็วผู้คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้รับทราบเหตุการณ์ได้พร้อมๆกันจำนวนมาก เฉพาะผู้ที่ติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดมีนับแสน
6: ขอบคุณนะ 30,000
7: ให้เขาพูดก่อนครับ
8: เราออกจากตรงนี้ก่อนนะบางผมรู้ทุกคนมีความโกรธอยู่ในตัวทุกคนนะที่มันเป็นแบบนี้ไม่มีใครชอบนะครับแต่เราต้องฟังก่อนฟังเหตุผลฟังอะไร
3: เมื่อหน้าจอไม่ได้ทำหน้าที่สื่อสารแต่เกิดพฤติกรรมตัดสินจากความคิดของคนกลุ่มหนึ่งขยายความขัดแย้งทางสังคมในพริบตาน
9: ี่คืออนุภาพของการไลฟ์สดมันมีอิมแพคที่สูงมากๆถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเปราะบางแล้วมันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังมันยิ่งจะก่อให้เกิดทวีคูณแล้วโดยเฉพาะเพราะแพลตฟอร์มที่มันมากับอัลกอริทึมมันมากับเอ็กโคแชมเบอร์มันกลายเป็นการรวมกลุ่มของคนที่คิดเห็นเหมือนกันในขณะเดียวกันแล้วมันก็เกิดการพิพากษาเกิดขึ้นและครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การล่าแม่มดอย่างเดียวเนาะมันไปถึงขั้นที่บอกว่าจากของโลกเสมือนจริงลงไปถึงโลกแห่งความเป็นจริงและขณะเดียวกันก็ใช้ไลฟ์สดเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ส่งต่อไปอีกเพื่อขยายไปถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เห็นคิดเหมือนกันข้อที่สำคัญมากคือนอกจากเราจะมีเรื่องของ Critical Digital Literacy แล้วเราจะต้องมีเรื่องของ Digital Empathy ค่ะ
3: สำหรับคนจากชายแดนใต้รามคำแหง53ไม่ใช่แค่ชุมชนหอพักแต่มันคือพื้นที่แห่งความหวังความฝันและบ้านหลังที่2หากหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กำหนดโมเดลการจัดการที่สมดุลระหว่างความรู้สึกทางศาสนาและหลักกฎหมายรามคำแหง53ที่เคยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงอาจกลายเป็นพื้นที่เปราะบางได้ทุกเมื่อนี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่สังคมไทยต้องร่วมกันถอดรหัสเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกและนำไปสู่การสุ่มเสี่ยงใช้ความรุนแรงในอนาคตอัฟนันอับดุลเลาะห์ไทย PBS รายงาน
2: ตำรวจขยายผลคดีชาวจีนประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในจังหวัดชลบุรีก่อนจะไปเจอว่าเขาซุกซ่อนอาวุธสงครามเอาไว้เป็นจำนวนมากนะคะการตรวจสอบเวลานี้ก็ยังพบความผิดปกติหลายประเด็นที่ชัดเจนแล้วและต้องขยายผลต่อก็คือเขาซื้อปืนมาจากทหารเรือและพลเรือนนะคะประเด็นที่2มันมีปืนกระบอกหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นปืนโครงการสวัสดิการตำรวจรวมไปถึงการออกบัตรสีชมพูแล้วก็พบว่าผู้ชายคนนี้มีการย้ายชื่อย้ายทะเบียนบ้านหลายครั้งเอาประเด็นแรกก่อนนะคะกรณีที่ขยายผลไปเจอว่าเขาซื้อปืนมาจากทหารเรือและพลเรือนรวม5คนด้วยกันซึ่งทั้งหมดให้การปฏิเสธนะคะแต่ว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะตำรวจสภ.นาจอมเทียนขยายผลการจับกุมในหมิงฉนซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนและระเบิดจำนวนมากในบ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดชลบุรีจนนำไปสู่การสืบสวนเครือข่ายค้าอาวุธปืนและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรวม5คนประกอบไปด้วยนายคเชนคนนี้เป็นครูฝึกสนามยิงปืนแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองพัทยานายจำลองเป็นพลเรือนค่ะเป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่2กรมสารวัตรทหารเรือจ่าเอกวัชรินหรือที่เรียกกันว่าจ่าบอยสังกัดกองการบินทหารเรือและพันจ่าเอกปฐมพลหลวงชัยหรือที่เรียกกันว่าจ่าแหบคนนี้เป็นอดีตข้าราชการกองพันสารวัตรทหารเรือที่2ค่ะสำหรับแนวทางการสอบสวนของตำรวจระบุว่าในหมิงเฉินซันเดินทางไปใช้บริการที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาและรู้จักกับนายคาเชนซึ่งเป็นครูฝึกสนามยิงปืนก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นหมิงเฉินซันส่งภาพอาวุธปืน M16 ให้กับนายคาเชนดูพร้อมขอให้ช่วยติดต่อหาอาวุธปืนดังกล่าวค่ะ
0: นายคเชนครับประสานไปยังพันจ่าเอกเมธีนะครับแล้วก็ส่งภาพปืนให้ตรวจสอบก่อนที่พันจ่าเอกเมธีจะติดต่อไปยังพันจ่าเอกปฐมพลนะครับเพื่อช่วยจัดหาอาวุธปืนต่อมาพันจ่าเอกปฐมพลครับติดต่อไปยังจ่าเอกวัชรินเพื่อจัดหาปืนนะครับก่อนแจ้งกลับมายังพันจ่าเอกเมธีว่าสามารถหาปืนได้แล้วพร้อมกับเสนอราคาซื้อขายจำนวน 200,000 บาทครับหลังจากมีการนัดหมายพบกันที่บริเวณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่อำเภอสัตหีบชลบุรีนายคเชนเป็นคนขับรถ พานายหมิงเฉินซันไปพบกับพันจ่าเอกเมธีครับเพื่อส่งมอบปืนที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างกันนะครับหลังจากตรวจสอบอาวุธปืนแล้วนายหมิงเฉินซันตกลงซื้ออาวุธปืนดังกล่าวแล้วก็โอนเงิน 100,000 บาทให้กับพันจ่าเอกปฐมพลแล้วก็โอนอีก 100,000 บาทเข้าบัญชีของนายจำลองครับซึ่งทำหน้าที่เป็นบัญชีรับโอนเงินหลังจากนั้นนายจำลองก็โอนเงินกลับไปยัง

0: พันจ่าเอกปฐมพลอีก 100,000 บาทจากนั้นพันจ่าเอกปฐมพลก็แบ่งเงินเป็น4กองครับโดยโอนเงินให้นายจำลอง500บาทเป็นค่าบัญชีขณะที่พันจ่าเอกเมธีได้รับเงิน 9,000 บาทนายคเชนครูฝึกสนามยิงปืน 20,000 บาทค่าประสานงานนะครับส่วนที่เหลือก็แบ่งเงินให้กับจ่าเอกวัชรินทร์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธปืนนอกจากนี้นายหมิงเฉินซันก็ได้โอนเงินเพิ่มเติมไปยังนายคเชนครูฝึกสนามยิงปืนอีก 10,000 บาทครับเป็นค่าช่วยจัดหาอาวุธปืน
1: ทั้ง5คนนี้นะคะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การภาคเศษยืนยันจะสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลค่ะตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีควบคุมตัวในหมิงฉนซันผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเพื่อนำส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.นาจอมเทียนนำตัวกลับไปศาลจังหวัดพัทยาระหว่างถูกนำตัวลงมาจากอาคารเพื่อขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังของสภ.นาจอมเทียนผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นหมิงเฉินซันมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนโดยก่อนขึ้นรถได้สอบถามเจ้าหน้าที่เพียงว่ายาผมอยู่ที่ไหนค่ะ
0: เสร็จจากศาลพัทยานะครับเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีครับเนื่องจากตลอดช่วงที่มีการควบคุมตัวไม่มีญาติหรือบุคคลใดติดต่อขอเยี่ยมหรือยื่นขอประกันตัวนะครับขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามคดีที่สภ.หนองปลือนะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายหมิงเฉินซันฐานความผิดครอบครองอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนหญิงชาวจีนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเบื้องต้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเพิกถอนวีซ่าของทั้งสองคนเอาไว้ก่อนแล้วจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาครับมีพฤติกรรมชื่นชอบการฝึกยิงปืนแล้วก็สะสมอาวุธจริงแต่ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงนะครับว่าเตรียมก่อเหตุที่กระทบต่อความมั่นคงในไทยแม้จะพบข้อมูลว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วครับ
2: ความคืบหน้าในการสอบปากคำทั้งหมดในการพิสูจน์ทราบในการสืบสวนเนี่ยยังไม่พบความเชื่อมโยงที่นายหมิงจะมาก่อเหตุที่ไม่เหมาะควรในประเทศไทยนะครับแต่เราก็จะใช้เวลาที่มีอยู่ในการเร่งทำการสืบสวนทางเทคนิคไม่ว่าในเรื่องของโทรศัพท์ก็ดีในเรื่องของเส้นทางการเงินในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งทางท่านผู้การตำรวจชาติท่านผู้การตำรวจภูธรภาค2ท่านได้มาสั่งการและก็มอบหมายแล้ววันนี้ผมก็ได้มาตรวจสอบแล้วเราก็จะนัดหมายนะครับติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ทางชุดสืบสวนได้ไปใช้เวลาในการสืบสวนได้พอสมควรแล้วนะครับ
1: ตำรวจยังคงตรวจสอบข้อมูลเชิงเทคนิคเส้นทางการเงินและข้อเท็จจริงเรื่องสัญชาติอย่างละเอียดนะคะเนื่องจากผู้ต้องหาถือพาสปอร์ตหลายสัญชาติทั้งจีนโดมินิกันเกาหลีรวมถึงบัตรสีชมพูค่ะบัตรประจำตัวสีชมพูของไทยซึ่งยังไม่พบการถือสัญชาติกัมพูชานะคะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ยืนยันมาในวันนี้ตำรวจสภ.นาจอมเทียนส่งของกลางทั้งหมดมี18รายการทั้งอาวุธปืนระเบิดอุปกรณ์ทางยุทธวิธีอีกหลายรายการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2ตรวจสอบโดยเฉพาะระเบิด C4 และวัตถุระเบิดชนิดต่างๆค่ะเพื่อหาเส้นทางเชื่อมโยงไปยังของกลางทั้งหมดค่ะ
0: คดีนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนภาพความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในฝั่งของผู้ต้องหานะครับแต่ก็มีคำถามไปยังฝั่งของเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันหลายคนเป็นอดีตทหารซื้อขายปืนไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนี้ได้ยังไงปืนบางกระบอกเป็นปืนสวัสดิการตำรวจอย่างน้อยก็1กระบอกที่เจ้าหน้าที่ยึดมาได้เป็นปืนสวัสดิการตำรวจที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันถึง3มือครับซึ่งตามระเบียบแล้วจริงๆแล้วมันขายต่อไม่ได้พอไปถามมือแรกที่ขายทำไมเอาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเปิดเผยการตรวจความเชื่อมโยงของปืนของตำรวจสน.สายไหมที่ไปอยู่ในครอบครองของนายหมิงเฉินซันครับบอกว่าเป็นปืนสวัสดิการที่ตำ

0: ตรวจเนี่ยซื้อจากโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อปี45นะครับเงื่อนไขในใบอนุญาตเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดห้ามซื้อขายหรือโอนเว้นแต่ตกทอดทางมรดกขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นมานะครับได้สอบย้อนหลังไปถึงผู้ครอบครองตั้งแต่ต้นทางครับพบมีการเปลี่ยนมือประมาณ3ทอดแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบสวนแล้วนะครับโดยเฉพาะความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำผิดเงื่อนไขชุดสอบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาครับ
1: อาวุธปืนกระบอกนี้ในใบป.4ได้มีการระบุไว้ว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซื้อขายต่อจึงไม่ถูกต้องนะครับในการเปลี่ยนมือเนื่องจากว่าระบุไว้ชัดเจนว่าตามโครงการนะว่าตกทอดเป็นมรดกนะครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังเปิดเผยผลสอบตำรวจเจ้าของปืนเดิมให้ข้อมูลบอกว่าขายปืนไปตั้งแต่ปี2554เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวค่ะส่วนเส้นทางการครอบครองอยู่ระหว่างการขยายผลพร้อมย้ำว่าปืนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลไม่ใช่อาวุธหลวงจึงไม่มีระบบตรวจสอบประจำปีเหมือนกับอาวุธราชการสำหรับประเด็นเรื่องการซื้อขายเปลี่ยนมือปืนสวัสดิการนะคะประเด็นนี้นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นบอกว่าอาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการตำรวจนั้นกฎหมายกำหนดให้มีไว้เพื่อใช้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุในสังคมโดยให้สิทธิ์ซื้อในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แต่การนำปืนไปขายต่อหรือว่าให้ผู้อื่นครอบครองโดยผิดกฎหมายนั้นอันนี้ถือว่ามีความผิดแม้ว่ากรณีนี้จะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนอกจากนี้ยังตั้งคำถามไปเรื่องประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุมและติดตามการซื้อขายเปลี่ยนมือซึ่งอาจจะหลุดไปลักลอบจำหน่ายเป็นปืนมือสองอยู่ในวงจรตลาดมืดค่ะ
3: ถามว่าการที่หลุดเล็ดลอดออกไปเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อในปืนสวัสดิการและเขาไปกระทำผิดกฎหมายในส่วนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้แก่หนึ่งเมื่อเขาได้ครอบครองปืนถูกกฎหมายแล้วแต่การที่เขานำปืนที่ถูกกฎหมายของตนเองเนี่ยไปส่งมอบให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือรับโอนแบบไปป.3เขาก็กระทำผิดอย่างแรกละอย่างที่สองบุคคลดังกล่าวเนี่ยเมื่อซื้อไปแบบที่ยังตนเองยังไม่ได้รับใบอนุญาตเขาย่อมไม่นำปืนเหล่านี้ไปจดทะเบียนให้ถูกต้องอยู่แล้วดังนั้นปืนเหล่านี้ก็เลยถูกขายทอดไปจนยากที่จะติดตาม
0: นายธิติธรครับเสนอแนวทางแก้ปัญหาซื้อขายเปลี่ยนมือปืนนะครับบอกว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยควรให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองและการซื้อขายปืนเพื่อให้การโอนการขึ้นทะเบียนและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นไปอย่างถูกต้องครับนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดด้านโควต้านำเข้าอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายนะครับแต่ละปีเนี่ยผู้ประกอบการสามารถนำเข้าปืนพกสั้นได้ประมาณ 15,000 กระบอกซึ่งรวมไปถึงโครงการสวัสดิการปืนของข้าราชการตำรวจด้วยซึ่งจำนวนที่นำเข้า 15,000 กระบอกเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความต้องการของคนที่ใช้จริงครับมันเลยมีช่องว่างให้ข้าราชการบางส่วนเอาอาวุธปืนที่มีสิทธิครอบครองนั้นไปขายเปลี่ยนมือข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีสถิติความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนในช่วงปี2560ถึงปี2568ครับ8ปีมานี้พบว่าปืนไม่มีทะเบียนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสูงกว่าปืนที่มีทะเบียนในทุกปีนะครับแล้วก็มีอัตรามากกว่าถึง5เท่าตัวโดยเฉพาะ3ปีย้อนหลังครับปี66มีการใช้ปืนไม่มีทะเบียนก่อเหตุ 35,618 กระบอกขณะที่ปืนมีทะเบียนอยู่ที่ 6,714 กระบอกปี67ครับปืนไม่มีทะเบียนใช้อยู่ที่ 32,206 กระบอกปืนมีทะเบียนอยู่ที่ 6,897 กระบอกและปี2568ปืนไม่มีทะเบียน 36,647 กระบอกครับส่วนปืนมีทะเบียนอยู่ที่ 6,937 กระบอกครับ
2: จากการตรวจสอบพบว่าชายชาวจีนคนนี้ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะชอบยิงปืนชอบสะสมอาวุธแล้วก็ไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่ง อยู่ในจังหวัดชลบุรีไปเจอครูฝึกติดต่อกันแล้วก็พากันไปซื้อปืนท่ามกลางความกังวลใจพอตรวจสอบไปแล้วไปเจอข้อมูลว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเข้ามาใช้บริการที่สนามยิงปืนทีนี้ทีมข่าวลงไปสำรวจอีกจุดนึงเป็นสนาม

0: ยิงปืนที่อยู่ในจังหวัดระยองนะคะเขาก็ยืนยันบอกว่าเปิดให้ทำกิจกรรมสันทนาการเท่านั้นถ้าเป็นชาวต่างชาติโดยยืนยันไม่มีการเปิดสอนหรือว่าฝึกใช้อาวุธเชิงยุทธวิธีให้กับชาวต่างชาติค่ะสนามยิงปืนแห่งนี้เปิดให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในสนามยิงปืนค่ะบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนสนใจกิจกรรมยิงปืนในประเทศไทยเพราะว่าข้อจำกัดด้านกฎหมายในจีนไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปครอบครองอาวุธปืนหรือเข้าฝึกซ้อมได้ง่ายๆยกเว้นนักกีฬายิงปืนทำให้ชาวจีนเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทดลองยิงปืนในไทยในสนามยิงปืนยืนยันมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับเข้มงวดประสานงานร่วมกับตำรวจสภ.บ้านกร่ำเพื่อคัดกรองกำกับดูแลการใช้บริการหากพบว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมผิดปกติจะสั่งยุติกิจกรรมทันทีเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดสำหรับขั้นตอนการคัดกรองผู้ใช้บริการคนไทยต้องแสดงบัตรประชาชนและสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการยิงปืนค่ะเนื่องจากจะมีครูฝึกคอยให้คำแนะนำแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องแสดงพาสปอร์ตก่อนใช้บริการและอนุญาตให้ยิงปืนในลักษณะเป็นกิจกรรมสันทนาการเท่านั้นไม่มีการเปิดสอนหรือฝึกใช้อาวุธในเชิงยุทธวิธีเพื่อลดความเสี่ยงในการนำทักษะไปใช้ก่ออาชญากรรม
1: ครับก็จะถ้าเป็นมาคนเดียวเนี่ยจะขอตรวจพาสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มอาจจะขอตรวจสัก 1-2 คนประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะขอพยายามขอตรวจทุกคนครับ
2: แล้วต่างชาติที่มาใช้สนามยิงปืนของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นจีนแล้วก็สวีเดนครับ
2: ข่าวที่เป็นอยู่ตอนนี้มันทำให้เราต้องตรวจสอบอะไรมากมายหรือเปล่ามีผลกระทบกับสนามยิงปืนของเราไหม
1: อ๋อมีแน่นอนครับผมก็จากเมื่อก่อนนะครับจะตรวจสอบแค่ป้องกันระวังเรื่องการมาทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับการฆ่าตัวตายเท่านั้นเองแต่หลังจากนี้น่าจะตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประวัติของนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับ
3: ต่างกันครับเราสำรวจไปอีกจุดหนึ่งที่ชลบุรีไทย PBS สอบถามไปยังสนามยิงปืนบางแห่งที่ชลบุรีนะครับพนักงานเนี่ยให้ข้อมูลครับว่าให้บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติกรณี Walk-in สามารถเลือกซื้อแพ็คเกจแล้วก็ใช้บริการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องแสดงพาสปอร์ตครับแต่ถ้าจองล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องนำเอกสารการจองมาแสดงนะครับและถ้าเป็นลูกค้าชาวจีนก็มีล่ามให้บริการครับ
4: อ๋อไม่ต้องค่ะ
5: เหมือนกับเราเข้าไปยิงเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นหรือสนามอะไรปกติค่ะ
6: อ๋อแล้วถ้าสมมติเราอยากพาเพื่อนต่างชาติไปเราจะทำยังไงได้ไหมคะ
5: ก็พาเข้ามา walk in ได้ปกติค่ะลูกค้า
6: เราต้องถ้าต่างชาตินี่ต้องให้เขาเตรียมเอกสารอะไรไหมคะพาสปอร์ต
5: ไม่ต้องค่ะถ้าลูกค้าไม่มี booking มาก่อนก็ไม่ต้องเตรียมพาสปอร์ตค่ะก็มาซื้อสินค้าหน้างานได้ค่ะเขาจอง booking จากทางช่องทางอื่นมาอย่างนั้นต้องมีเอกสารมาแนบด้วยค่ะยืนยันตัวตนว่าคนนี้ booking มาแบบนี้ค่ะ
0: นี่เป็นตัวอย่างแพ็กเกจสนามยิงปืนของเอกชนในพื้นที่พัทยาและชลบุรีนะคะก็จะขายเป็นแพ็กเกจค่ะให้บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีปืนให้เลือกหลากหลายประเภทเช่นปืนพกปืนยาวปืนลูกซองและครูฝึกกรณีทดลองยิงเริ่มต้น 2,500 บาทถ้าปืนหลายประเภทราคาเริ่มต้น 10,000 บาทขึ้นไปการใช้บริการมีทั้ง Walk-in แล้วก็การจองผ่านแพลตฟอร์มนะคะตรวจสอบความนิยมเรื่องการยิงปืนของชาวจีนก็พบว่ามีเว็บไซต์หนึ่งมีการเผยแพร่ในประเทศจีนพบข้อความลักษณะเชิญชวนว่าสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการซ้อมยิงปืนโดยมีแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นตามประเภทของอาวุธปืนซึ่งก็มีลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการค่ะ
3: อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสงสัยครับก็คือข้อมูลทางทะเบียนของนายหมิงเฉินซันครับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเนี่ยยังคงขยายผลตรวจสอบเส้นทางทะเบียนของหมิงเฉินซันนะครับล่าสุดพบมีการขอออกบัตรสีชมพูถึง3ครั้งในช่วงเวลา2ปีครับและที่สำคัญเขามีการย้ายทะเบียนบ้านไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครและอำเภอเชียงดาวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพฤติการนี้ไม่ปกตินะครับแล้วก็เตรียมขยายผลต่อ
7: จ จ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในตำบล

0: บนเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังพบเบาะแสเชื่อมโยงกับนายหมิงเฉินซันจากการพูดคุยเจ้าของบ้านอ้างว่าไม่ได้รู้จักกับนายหมิงเฉินซันแต่ยอมรับมีคนติดต่อขอให้ย้ายชื่อชายคนนี้เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านจริงในปี2565ดีเอ็กซิสแกะรอยเส้นทางทะเบียนจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าหมิงเฉินซันมีสัญชาติจีนเกิดที่มณฑลเฮหลงเจียงประเทศจีนปี2538และพบการครอบครองบัตร Thailand Elite ในเดือนมีนาคม2565หลังจากนั้นเริ่มพบร่องรอยทางทะเบียนในไทยปี2565จากการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยที่สำนักงานเขตจตุจักรและพบจุดสังเกตว่าหนึ่งในพยานการจดทะเบียนสมรสเป็นคนพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่งได้รับสัญชาติไทยในช่วงเวลานั้นถัดจากนั้น13วันชื่อของนายเหมิงเฉินซันได้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านทร13หรือทะเบียนบ้านเล่มเหลืองสำหรับชาวต่างชาติซึ่งเป็นเลขที่บ้านของคู่สมรสในเขตคลองสำวากรุงเทพมหานครและในวันเดียวกันได้แจ้งทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูที่ขึ้นต้นด้วยเลข6เป็นครั้งแรกผ่านไปเพียง2เดือนพบนายหมิงเฉินซันย้ายชื่อเข้าไปยังทะเบียนบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยเจ้าของบ้านอ้างว่าไม่รู้จักนายหมิงเฉินซันแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแนะนำว่าทำได้โดยได้รับเงินจากชาวจีน 2,000 บาทและที่น่าสังเกตคือวันเดียวกันนายหมิงเฉินซันได้ขอทำบัตรสีชมพูเป็นครั้งที่2ที่ว่าการอำเภอเชียงดาวต่อมาปลายปี2566พบนายหมิงเฉินซันย้ายชื่อกลับมายังบ้านในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและขอทำบัตรสีชมพูเป็นครั้งที่3โดยอ้างว่าบัตรชำรุดเจ้าหน้าที่ระบุว่าพฤติการลักษณะนี้มีความเป็นไปได้หลายอย่าง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยประจวบเหมาะกับกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเคยมาลงจับกลุ่มในกรณีอย่างเดียวกันนี้ด้วยแล้วมันเคยเกิดในเคสลักษณะเดียวกันซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโอป้าไนท์เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะเฝ้าระวังในเรื่องนี้นะครับว่ามันเป็นรูปแบบอย่างเดียวกันไหมเพราะว่าในการทุจริตในทางทะเบียนเนี่ยมันจะมีการทุจริตในหลายๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิดเท็จที่โคราชเนี่ยครับหรือเป็นกรณีของการสมรสโดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบที่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็ลักษณะอันนี้ก็อย่างเดียวกันครับก็จะคล้ายๆกับกรณีของเวียงแขงก็คือเอาชื่อบุคคลอื่นซึ่งไม่มีความผิดเกี่ยวข้องและไม่มีสิ่งที่อยู่จริงๆเลยในพื้นที่เนี่ยแล้วก็มีการมาสวมตัวทำบัตรของบุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะได้อันเนี้ยมันมีประเด็นมันมีเหมือนแบบแนวฎีกาที่มันเคยเกิดขึ้น
0: พฤติการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือรู้จักกับเจ้าของบ้านประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพตั้งข้อสังเกตว่าไม่เป็นปกติโดยเฉพาะการย้ายชื่อมายังอำเภอชายแดนที่เคยพบประวัติการสวมสัญชาติและเคยพบตัวเลขการเรียกรับเพื่อดำเนินการสูงถึงหลักล้านบาทต่อคน
2: กลุ่มมูลนิธิที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยที่ทำงานเรื่องสถานะบุคคลเราทราบดีว่ามีแก๊งชาวจีนเทาจีนดำซื้อสิทธิ์สวมสัญชาติเข้ามาจำนวน 1.5 ล้านถึง 4 ล้านบาทต่อคนต่อสัญชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแก๊งพวกนี้มันจะยังซึมซาบอยู่ในประเทศไทยเยอะแยะมากมายครับ
0: เดี๋ยวเสร็จตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองพบว่าบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลข6แบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่มานานโดยจัดทำทะเบียนประวัติครั้งสุดท้ายในพ.ศ. 2542หลังจากนั้นไม่มีการจัดทำทะเบียนประวัติเพิ่มอีกส่วนบัตรสีชมพูของนายหมิงเฉินซันอยู่ในประเภทที่2ออกให้กับคนต่างด้าวเข้าเมืองซึ่งกฎหมายบังคับให้คนต่างด้าวที่ได้รับวีซ่าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่6เดือนต้องทำบัตรนี้โดยสิทธิการอยู่อาศัยเป็นไปตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในวีซ่าเมื่อรวมกับสิทธิประโยชน์ของบัตร Thailand Elite หรือ Thailand Privilege Card ที่นายหมิงเฉินซันครอบครองทำให้เขามีสิทธิ์ที่ต่างออกไปจากบัตรที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ The Exit นำไปค้นหาข้อมูลพบว่าค่าสมาชิกอยู่ที่1ล้านบาทอายุการเป็นสมาชิก20ปีโดยต่อทุก5ปีและได้สิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเปิดบัญชีธนาคารโดยโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2546ดูแลโดยรัฐวิสาหกิจมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือหุ้นใหญ่ปัจจุบันมีต่างชาติถือบัตร Thailand Privilege Card มากกว่า 40,000 คนจาก50สัญชาติเจษฎาต้นจำปา

0: ไทย PBS รายงาน
1: ในระหว่างที่มีการตรวจสอบชายชาวจีนที่ซุกอาวุธที่ชื่อว่าหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะปรากฏชื่อเป็นชื่อจีนอีกชื่อหนึ่งบนบัตรประชาชนไทยคนนี้ชื่อว่านายเฉิงเจ้าหวู่ค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยตามที่ระบุเอาไว้ในเอกสารก็คือบัตรประชาชนบอกว่าเขาอยู่ในเขตบางแคต่อมาค่ะผู้กำกับสน.เพชรเกษมยืนยันว่า2ชื่อนี้ไม่เกี่ยวข้องกันคราวนี้ก็ไล่ไปตรวจสอบที่เฉิงเจ้าหวู่เนี่ยค่ะโดยกรมการปกครองและปปท.ตรวจสอบการได้สัญชาติไทยของเฉิงเจ้าหวู่เนี่ยนะคะหลังจากที่ถูกระบุตั้งข้อสงสัยเรื่องเอกสารแล้วก็กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเพราะว่าไปเจอชื่อจีนปรากฏอยู่บนบัตรประชาชนไทยโดยเบื้องต้นได้สัญชาติไทยตามบิดาค่ะนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่สำนักงานเขตบางแคเพื่อตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรและหลักฐานการได้สัญชาติไทยของนายเฉิงเจ้าหวู่หลังจากมีการเผยแพร่ภาพบัตรประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์และตั้งข้อสังเกตเรื่องการได้สัญชาติไทยนะคะนายเทียนชัยวงสุวรรณผู้อำนวยการเขตบางแคบอกว่าเฉิงเจ้าหวู่เข้ามาทำบัตรประชาชนเมื่อปี2551ผ่านการพิสูจน์สัญชาติทางสายเลือดตามบิดาโดยระบุว่าบิดามีสัญชาติไทยแต่ยังไม่ได้ยุติการตรวจสอบนะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้สิ้นสงสัยค่ะ
2: ยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคสที่ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตมีการตรวจสอบอะไรกันยังไงบ้างพอมีเคสมีข่าวขึ้นมาเราก็ต้องมาเปิดดูนะแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ครับ
3: อยากขอยืนยันคือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาความจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลยใช่ไหม
2: พอยืนยันไม่ได้ครับแต่ว่าทางได้คุยกับทางผู้กำกับสน.เพชรเกษมท่านบอกว่าในเบื้องต้นที่มีท่านได้มีการเชิญไปให้ถ้อยคำด้วยนะครับทางท่านผู้กำกับท่านก็แจ้งในเบื้องต้นว่าไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ในสำหรับเขตเองเรายืนยันไม่ได้ครับ
4: นายชาคริต ตันพิรุณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนกรมการปกครองนะครับบอกว่าจะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงบิดาแล้วก็รุ่นปู่ของนายเฉิงเจ้าหวูว่าได้สัญชาติไทยมาได้อย่างไรครับเจ้าหน้าที่บอกว่าการพิสูจน์สัญชาติตามบิดาพบว่านายเฉินเจ้าหวูมีพี่น้องรวม5คนนะครับได้สัญชาติไทยแล้ว4คนส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบว่าการได้สัญชาติไทยไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางก็จะต้องพิจารณาเพิกถอนสัญชาติตามกฎหมายครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองนะครับมีแนวทางขยายผลการตรวจสอบขบวนการสวมบัตรประชาชนและการสมรสเท็จของต่างชาติกับคนไทยครับเพื่อให้ได้สัญชาติไทย
5: มีข้อสงสัยของการได้สัญชาติไทยในรุ่นของพ่อเขาแม่เขานะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงรุ่นปู่รุ่นย่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรวจสอบในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับอยู่ที่อื่นครับผมอยู่ที่อื่นแล้วก็เราได้ประสานกับสำนักงานปกครองของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับว่าให้ประสานเขตที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมเอกสารไว้ให้กรมการปกครองชุดโดปไหนนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับ
1: ขณะที่นายสุภาพสิริผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐระบุค่ะว่ายังไม่พบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการได้บัตรประชาชนของเฉิงเจ้าหวูถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของทุกคนในครอบครัวค่ะสำหรับกรณีนี้ตำรวจสน.เพชรเกษมเรียกตัวนายเฉิงเจ้าหวูและภรรยามาสอบถามแล้วนะคะยืนยันได้บัตรมาอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี2551ขณะนี้พักอาศัยแล้วก็ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยค่ะ
4: ตรวจสอบกันต่อนะครับก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนให้ไปตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับระยะเวลา6เดือนเนี่ยปรากฏว่าใช้น้ำมันไปกว่า1ล้านลิตรเบื้องต้นสตง.เรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องมาสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนนี้ดูแนวโน้มแล้วสอจะไม่โปร่งใสครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15และเจ้าหน้าที่ปปช.นะครับเข้าไปตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลทั้งเรือขุดรถแบ็คโฮโครงการขุดลอกคลองชะอวดแรกเมืองระยะที่2ตำบลบ้านแหลมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปตรวจสอบปริมาณงานการตัก

0: ากรดินและการใช้เครื่องจักรกลครับว่าสอดคล้องกับการใช้น้ำมันหรือไม่หลังพบว่ามีการขอใช้น้ำมันในโครงการสูงถึง1ล้านลิตรระหว่างการดำเนินโครงการแค่6เดือนนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่8สำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานครับชี้แจงบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการตักตะกอนดินที่ทับถมทางออกน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนมีระยะทาง7กิโลเมตรครับวงเงิน60ล้านบาททำโครงการมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วสิ้นสุดโครงการสิ้นเดือนนี้มีเรือขุดลอกทั้งหมด6ลำแต่หลังการลงพื้นที่ตรวจสอบครับพบว่ามีเรือแค่2ลำที่สามารถใช้งานได้ตามปกติที่เหลือเจ้าหน้าที่อ้างว่าอยู่ระหว่างการซ่อมเครื่องยนต์ครับเจ้าหน้าที่ปปง.ขออภัยครับเจ้าหน้าที่ปปช.และสตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบคลังเก็บน้ำมันในโครงการนะครับที่มีประมาณ20ถังปรากฏว่าแทบไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจัดเก็บเลยปัจจุบันสตง.เนี่ยอยู่ระหว่างการเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะครับเช่นเอกสารบันทึกการทำงานเพื่อเปรียบเทียบว่าปริมาณงานในแต่ละวันนั้นสอดคล้องกับการเบิกใช้น้ำมันหรือไม่ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่าทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับ
1: คือตัวผมยังไม่ได้สอบตรวจสอบรายละเอียดนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยได้ยินมาเหมือนกันเดี๋ยวจะไปดูครับ
2: แล้วก็เห็นวันนี้มีการตั้งกรรมการสอบสวน
1: เดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนครับขอดูรายละเอียดครับ
0: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรครับบอกว่าสั่งการให้นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานนะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เร็วที่สุดกรมชลเนี่ยมีการชี้แจงผ่าน Facebook นะครับถึงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่าทำตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างปี60อย่างถูกต้องโดยจัดซื้อเพื่อให้เรือขุดทำงานต่อเนื่องวันละ14ชั่วโมงครับปัจจุบันโครงการเนี่ยงานแล้วเสร็จประมาณ 92% และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณกว่า 90% โดยยังคงเหลืองานอีกเพียง 7%ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จตามแผนครับ
3: ครม.เงานำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะเรียกร้องให้ครม.มีมติยืนยันร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มหมวด15ทับ1นะคะเพื่อส่งกลับมาให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วค่ะหนึ่งในผลการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนก็คือข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วนะคะโดยอ้างถึงการเลือกตั้งปี2569พร้อมการทำประชามติ21ล้านเสียงเห็นชอบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วค่ะพรุ่งนี้ครม.ก็ควรจะมีมติยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างจากสภาชุดที่แล้วเพิ่มเติมโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเน้นย้ำไปที่ร่างกฎหมาย PRTR โรงงานนิรโทษกรรมคดีที่ดินคุ้มครองแรงงานธรรมนูญศาลทหารและสภาครูรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256หมวด15ทับ1นะคะเพื่อส่งกลับมาให้สภาพิจารณาเห็นชอบด้วยค่ะ
4: ดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าทางรัฐบาลมีความจริงใจจริงนะครับผมว่าปล่อยให้กลไกในรัฐสภาเนี่ยตัดสินเองว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญร่างเดิมเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านสภาในสภาชุดนี้ไม่ควรเอามาเป็นข้ออ้างทั้งที่ตัวเองอาจจะมีวาระแอบแฝงในใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วเป็นข้ออ้างในการปัดตกตั้งแต่ในชั้นครม.ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยจริงใจแล้วก็เคารพในเสียงประชาชนเองจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องนำร่างเดิมเนี่ยกลับมาพิจารณาต่อในสภาชุดนี้ครับ
0: ฝั่งประธานสภาครับบอกว่าผลการหารือวิป4ฝ่ายนะครับพร้อมเรียกประชุมรัฐสภาในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ครับมีวาระการให้ความเห็นชอบพิจารณาร่างกฎหมายที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จรวม31ฉบับที่ครม.มีมติยืนยันมาแล้วนะครับโดยประธานสภาย้ำถึงการพิจารณาอภิปรายร่างกฎหมายทั้ง31ฉบับในกรอบเวลา9ชั่วโมงครับถ้าประชุมไม่เสร็จจะเพิ่มเวลาอีก30นาทีโดยแบ่งเวลาตามสัดส่วนนะครับดังนั้นขอให้ผู้แสดงเจตจำนงในการอภิปรายกำหนดเนื้อหาอภิปรายให้สั้นและกระชับเพื่อให้การประชุมเกิดประโยชน์สูงสุดครับ
5: ไม่ว่าจะประชุมยาวหรือสั้นนี่ไม่เป็นไม่ใช่ประสิทธิภาพว่าประชุมยาวแล้วประสิทธิสภาได้ประโยชน์นะประชุมผมจึงบอกว่ามันอยู่ที่เนื้อหาว่าเรานำเสนออะไรนะครับมันอยู่ที่เนื้อหาถ้าสมมุติเราเห็นด้วยก็พูดพอประมาณ

0: ถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยใช้เวลาในการที่จะซักถามหรืออภิปรายเพื่อให้ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านเขาได้ทราบอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นไหนที่เห็นด้วยก็ควรจะนิ่งนะครับเอาพอสมควรแต่บางเรื่องเราระยะหลังเราใช้คำว่ากรอบให้กรอบเวลาไปเราก็เลยไปพูดตามกรอบเวลาที่ให้ซึ่งถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจบถ้อยกระบวนความแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้กรอบเวลาที่เกินเลยเนี่ยนี่ผมอยากเห็นสภาเป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: และก่อนการประชุมร่วมกันของรัฐสภา1วันนะคะประธานวิปรัฐบาลนายกรวีปริศนานันทกุลระบุค่ะว่าสภาผู้แทนราษฎรเตรียมตั้งกรรมาธิการสามัญของสภารวม35คณะให้แล้วเสร็จส่วนกรณีที่ประธานสภายังไม่บรรจุวาระยติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเนื่องจากส.ส.พรรคฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งก็บอกว่าน่าจะรอฟังคำวินิจฉัยของศาลก่อนค่ะ
2: หลังจากผู้ป่วยที่ติดไวรัสฮันตานะครับขึ้นฝั่งแล้วตอนนี้ก็มีกระแสความกังวลเกิดขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับติดตามเรื่องนี้ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: ู้โดยสารชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งจะเริ่มมีอาการป่วยและผู้โดยสารชาวอเมริกันกลายเป็น2คนล่าสุดนะคะที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาระหว่างที่มีการทยอยส่งตัวผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบนเรือสำราญ MV Hondius กลับประเทศค่ะซึ่งภารกิจดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเรือสำราญ MV Hondius เติมน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเตเนริเฟ่ก่อนที่จะเริ่มทยอยส่งตัวผู้โดยสารชุดสุดท้าย22คนขึ้นเครื่องบินไปเนเธอร์แลนด์นะคะโดยเรือสำราญลำนี้พร้อมด้วยลูกเรืออีก30คนจะเดินทางต่อไปยังเนเธอร์แลนด์ซึ่งเรือจะถูกทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยค่ะส่วนเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเรือสำราญชาวอเมริกัน17คนและชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอีก1คนโดยสารมาด้วยเดินทางถึงในบรัสก้าแล้วนะคะและผู้โดยสารทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยในบรัสก้าในโอมาฮาเพื่อตรวจคัดกรองค่ะโดยถ้าไม่มีอาการเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจหาเชื้อนะคะและถ้าประเมินว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจะสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะไปรอดูอาการที่เนบราสกาหรือว่าจะกลับไปกักตัวที่บ้านนาน42วันก็ได้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยติดตามอาการอีกทีนึงนะคะโดยก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐระบุเขาว่าได้มีการตรวจพบผู้โดยสารเรือสำราญชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสอย่างน้อย1คนและอีก1คนมีอาการป่วยเล็กน้อยโดยทั้ง2คนถูกแยกกักกันคนละที่ค่ะศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยในบรัสก้าถือเป็นสถาบันกักกันโรคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงแห่งเดียวของสหรัฐนะคะและเคยใช้ดูแลผู้ป่วยในช่วงอีโบลาระบาดเมื่อปี2014และผู้ป่วยโควิด -19 ที่ลงจากเรือสำราญ Diamond Princess เมื่อปี2020ด้วยค่ะแม้ไวรัสฮันตาจะไม่ใช่เชื้อไวรัสชนิดใหม่นะคะโดยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกปีละหลายหมื่นคนหรือว่าอย่างในสหรัฐค่ะเริ่มมีการเก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มาตั้งแต่เมื่อปี1993แล้วแต่ในระยะหลังๆมานี้มีการตรวจพบการระบาดเพิ่มขึ้นนะคะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในทวีปอเมริกาจำนวน229คนใน8ประเทศค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ย59คนด้วยกันมีอัตราการป่วยตายอยู่ที่ 25.7% นะคะจุดที่น่าสนใจคือคุณชมคือกรณีของอาร์เจนตินาค่ะโดยมีการพบผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมากกว่า100คนเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10% ด้วยนะคะขณะที่พื้นที่ที่พบการระบาดหนักๆในขยับจากภูมิภาคทางตอนใต้ไปอยู่ทางตอนกลางของประเทศอย่างเช่นในภูมิภาคบัวโนสไอเรสซึ่งพบผู้ติดเชื้อในปีนี้แล้วอย่างน้อย42คนด้วยกันค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ยืนยันนะคะว่ามาตรการรับมือไวรัสฮันตามีความรัดกุมและทางการใช้แผนรับมือกับโรคนี้แบบเดียวกับสมัยที่มีการระบาดเมื่อปี2018ซึ่งได้ผลดีค่ะหลังจากกระแสความหวาดกลัวโรคระบาดเนี่ยถูกจุดขึ้นในสังคมอเมริกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่ามกลางการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆซึ่งรวมถึงคลิปวิดีโอชิ้นนี้ด้วยค่ะ
1: Cosco know that we don't because it was just rows and rows and rows and rows of toilet paper.
0: ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนนี้เขาเผยแพร่คลิปวิดีโอชิ้นนี้นะคะแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันเป็นวงกว้างคุณผู้ชมสังเกตดูค่ะภาพเนี่ยจะเป็นภาพของกองกระดาษทิชชู่ตั้งสูงเต็มคลังของศูนย์การค้าแบบค้าส่งแห่งหนึ่งในสหรัฐเพื่อสื่อว่าศูนย์การค้าแห่งนี้กำลังเตรียมรับกับการระบาดของไวรัสฮันตาเหมือนกับสมัยโควิด-19 ที่ผู้คนแห่กันไปซื้อกระดาษทิชชู่มากักตุนเอาไว้ค่ะปัจจัยที่ทำให้สาธารณชนกังวลนอกจากเรื่องของข่าวลวงข่าวปลอมแล้วเนี่ยยังอาจจะพูดได้ว่าการสื่อสารของ CDC อาจจะมีไม่เพียงพอหรือว่าไม่ดีพอหรือไม่นะคะขณะที่ CDC เองยืนยันว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการรับมือแบบเดียวกับโควิด-19และไม่อยากให้สาธารณชนตื่นตระหนกค่ะแต่มาตรการที่ออกมากลับสร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญส่วนหนึ่งรวมไปถึงตัวของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกด้วยนะคะที่ออกมาเตือนว่าระเบียบกักตัวผู้โดยสารเรือสำราญของสหรัฐที่มีความยืดหยุ่นมากๆแบบนี้อาจจะเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคแม้จะไม่ได้บังคับให้ประเทศต่างๆดำเนินมาตรการตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกก็ตามค่ะแม้ว่าไวรัสฮันตาจะไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆเหมือนกับโควิด-19 แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการรับมือจะหย่อนยานหรือว่าละหลวมได้นะคะเพราะว่าการรับมือกับโรคระบาดที่ผิดพลาด ย่อมนำมาสู่ผลกระทบที่รุนแรงมหาศาลโดยถ้าเรานำข้อมูลของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เคยสร้างความกังวลไปทั่วโลกมาเปรียบเทียบกันคุณผู้ชมจะเห็นว่าไวรัสฮันตาเนี่ยมีระยะฟักตัวสูงที่สุดนะคะถึง8สัปดาห์หรือว่า56วันหลังจากมีการสัมผัสเชื้อขณะที่ซาร์สเนี่ยมีระยะฟักตัว2ถึง7วันเมอร์สและโควิด19อยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ส่วนอัตราการป่วยตายของโควิด19จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ภูมิภาคที่พบนะคะขณะที่ไวรัสฮันตาเองในโซนอเมริกามีอัตราการป่วยตายสูงถึง 50% ด้วยกันค่ะรัฐบาลของแต่ละประเทศพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศของตัวเองนะคะหลังจากมีความกังวลว่าการระบาดในครั้งนี้จะซ้ำรอยกับสมัยโควิด-19 หรือไม่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเห็นตรงกันเขาว่าความเสี่ยงของการระบาดเป็นวงกว้างยังอยู่ในระดับต่ำนะคะเพราะว่ารูปแบบของการระบาดของไวรัสฮันตาต่างจากโควิด-19 ค่ะส่วนสเปนในฐานะประเทศเจ้าบ้านที่อนุญาตให้เรือสำราญขึ้นฝั่งบนเกาะเตเนริเฟ่ยืนยันถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดที่ครบถ้วนและรอบด้านนะคะหลังจากพบชาวอเมริกันและฝรั่งเศสที่ลงจากเรือติดเชื้อไวรัสฮันตาค่ะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการขยายตัวของเมืองและการรุกล้ำถิ่นที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มาจากสัตว์ค่ะซึ่งสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเหล่านี้ตอกย้ำให้มนุษย์เราตระหนักถึงภัยนี้ที่กำลังเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
3: สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะวันนี้อิหร่านออกมาย้ำบอกว่าข้อเสนอยุติสงครามของฝ่ายอิหร่านนั้นมีความชอบธรรมแล้วก็ใจกว้างต่อภูมิภาคหลังจากผู้นำสหรัฐดูเหมือนจะไม่พอใจคำตอบของอิหร่านที่มีต่อข้อเสนอของสหรัฐค่ะขณะเดียวกันมันก็สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่ยังเกิดขึ้นก่อนที่ผู้นำสหรัฐกำลังจะเดินทางไปเยือนจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะเครื่องบินลำเลียงทางทหาร47 2ลำของกองทัพอากาศสหรัฐลงจอดที่สนามบินนานาชาติในกรุงปักกิ่งของจีนวันนี้ค่ะคาดว่าบรรทุกอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ยืนยันแล้วนะคะว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมตามคำเชิญของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกว่าทรัมป์จะหารือกับผู้นำจีนในหลายเรื่องค่ะล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไต้หวันอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิหร่านโดยคาดว่าผู้นำสหรัฐจะใช้โอกาสนี้เพิ่มแรงกดดันต่อจีนมากขึ้นให้ลดการส่งความช่วยเหลือแก่อิหร่านด้วยโดยเฉพาะการจัดหาสินค้าที่ใช้ได้2วัตถุประสงค์รวมไปถึงการส่งออกอาวุธที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะประกาศคว่ำบาตรบริษัทดาวเทียมจีน3แห่งโดยกล่าวหาว่าจัดหาภาพถ่ายและบริการอื่นๆให้กับอิหร่านเช่นเดียวกับกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะคว่ำบาตรบริษัทที่ตั้งอยู่ในจีน1แห่งโดยกล่าวหาว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้อิหร่านในการจัดซื้ออาวุธจากจีนค่ะ
2: ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านครับเปิดเผยถึงมุมมองของจีนต่อสงครามอิหร่านนะครับซึ่งอ้างว่าได้รับทราบระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจีนตระหนักดีว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่อิหร่านถูกมัดมือ

ชกให้สู้ศึกและเป็นการกระทำฝ่ายเดียวของสหรัฐครับที่ยังคงละเมิดกฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศซึ่งถ้าโอกาสเอื้อมหน่วยจีนจะแจ้งเตือนอิหร่านเกี่ยวกับมาตรการและการกระทำใดๆของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังยืนยันด้วยนะครับว่าข้อเสนอยุติสงครามของอิหร่านนั้นเป็นข้อ

0: รัฐยังคงเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลส่วนคำตอบของอิหร่านนั้นเหมาะสมดีแล้วครับท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐบอกว่าไม่พอใจการตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐและไม่อาจยอมรับคำตอบนี้ได้ครับขณะที่สื่อทางการอิหร่านตอบโต้นะครับว่าแผนของสหรัฐหมายถึงการที่อิหร่านต้องยอมจำนนต่อความโลภของทรัมป์ครับ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไร้ความแน่นอนทำให้หลายประเทศยังเผชิญกับเรื่องวิกฤตพลังงานอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอินเดียนะคะนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้เชื้อเพลิงด้วยการหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือใช้รถยนต์ร่วมกันรวมถึงขอให้เปลี่ยนไปทำงานจากที่บ้านค่ะ work from home และยังขอให้ประชาชนทบทวนการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นท่ามกลางต้นทุนทางพลังงานโลกที่ยังเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรนะคะผู้นำอินเดียเรียกร้องให้ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ครับยังจำกันได้ไหมครับมีการส่งปลาแค้ที่มีตุ่มพุพองผิวหนังพุพองซึ่งไปเจอที่น้ำโขงที่เลยแล้วก็จังหวัดหนองคายครับส่งไปให้มอนเรสวนเขาตรวจสอบนะครับตอนนี้ผลออกแล้วครับผลการตรวจสอบเนี่ยพบสารโลหะหนักปนเปื้อนทำให้ปลาป่วยครับตัวอย่างปลาที่ส่งตรวจสอบมี2ตัวนะครับก็คือตัวแรกเป็นปลาที่ตายแล้วพบในแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นปลาเป็นจับได้ที่จังหวัดหนองคายนะครับนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเผยผลการตรวจสอบครับพบว่าปลาแค้จากจังหวัดเลยพบสารตะกั่วและปลอดเกินค่ามาตรฐานส่วนตัวอย่างปลาที่จับได้ที่จังหวัดหนองคายพบสารแมงกานีสและแคดเมียมสูงกว่าปลาปกติเมื่อเอาข้อมูลการตรวจปลาที่จังหวัดเชียงรายมาประกอบสรุปได้ว่าปลาได้รับสารพิษจากโลหะหนักจนทำให้ป่วยเมื่อปลาอ่อนแอจะมีพยาธิมาเกาะจนเกิดเป็นตุ่มตามผิวหนังครับ
2: ตุ่มมันคือพยาธิคำถามคือทำไมพยาธิมันเข้าเยอะจนน่ากลัวขนาดนั้นก็เพราะว่าคนป่วยปลาป่วยทำไมปลาป่วยอ่ะปลาป่วยก็ภูมิคุ้มกันไม่ดีทำไมภูมิคุ้มกันมันแย่ขนาดนั้นอะไรคือหลักฐานว่าภูมิคุ้มกันแย่อ๋อเม็ดเลือดขาวเพียบเลยติดเชื้อกระจายเลยเม็ดเลือดกระดูกแปลกๆนะครับหลักฐานคือสิ่งเหล่านี้มันไปสัมพันธ์กับโลหะหนักที่มีงานวิจัยเยอะแล้วเขาลองเอาปลาครับเขาทำก่อนหน้าเราเป็น 20-30 ปีอ่ะเอาปลาแล้วเอาโลหะหนักหยดไปแล้วก็วัดภูมิคุ้มกันมันก็พบว่ามันตกนะครับแล้วมันก็จะติดโรคติดเชื้อได้ง่ายเหมือนเราเป๊ะเลย
1: อาจารย์สรัญพรเกิดเกาะอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติและหัวหน้าโครงการระบบวิทยาศาสตร์พลเมืองที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับและแก้ไขภาวะวิกฤตเร่งด่วนด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะระบุว่าหลังจากนี้จะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตรวจเพิ่มเติมรวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขค่ะรวมถึงจะหาแหล่งที่มาของสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำโขง
3: การออกรายงานเผยแพร่นะคะกับสำหรับการตรวจปลาในชุดแรกนี้นะคะซึ่งมีประมาณ1-2 ตัวก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะทยอยออกมาเป็นระยะนะคะหลังจากนั้นก็คงจะมีการพูดคุยกับทางจังหวัดนะคะทางภาครัฐเพื่อดำเนินการต่อไปว่าเราควรจะ เรียกว่า move ไปในทิศทางไหนกันนะคะเพื่อแก้ไขปัญหานี้หรือว่าเพื่อจะหาแหล่งต้นตอของที่มาของสารโลหะหนักค่ะ
0: ทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรครับบอกว่าการผ่าวิเคราะห์ปลาแค้พบว่าปลาป่วยทำให้เม็ดเลือดมีความผิดปกตินะครับและพยาธิเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของตัวปลาดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทครับระหว่างรอผลการศึกษาอยากจะให้ประชาชนที่จับปลามารับประทานนะครับขอให้ปรุงสุกเอาไว้ก่อนครับท่านผู้ชมงดรับประทานปลาดิบนะครับเพราะในปลาป่วยเนี่ยมันจะมีพยาธิใบไม้อยู่ทุกส่วนของร่างกายครับ
1: ภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะคะแล้วพรุ่งนี้มีคำเตือนให้ประเทศไทยตอนบนระวังเจอกับอากาศร้อนแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

สวัสดีค่ะท้ายสัปดาห์นี้ฤดูร้อนก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะและพอถึงช่วงสุดสัปดาห์ก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนค่ะส่วนสภาพอากาศในคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะบริเวณที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากกระแสลมฝ่ายตะวันออกที่มีกำลังแรงขึ้นพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ค่ะเตือนประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่ม

0: ต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะสำหรับชาวเรือบริเวณด้านฝั่งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเพราะว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานมีกำลังอ่อนลงนะคะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเนื่องจากยังมีกระแสลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนเกษตรกรนะคะช่วงนี้ให้เสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้ก็ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง 60% ของพื้นที่ทางตอนบนและทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะช่วงนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันยังมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันตกและก็บริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด37องศาค่ะสำหรับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงด้วยประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาคค่ะภาคกลางจะมีอุณหภูมิสูงสุด38องศานะคะส่วนกรุงเทพปริมณฑลมีอุณหภูมิสูงสุด37องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกช่วงนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันและยังมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิสูงสุด38องศาคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนทั้งตกหนักถึงหนักมากนะคะ 60% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสค่ะอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้36องศานะคะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศนีอมรมลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนีโคเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธารทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพระราชวชิรคุณาธารเกิดวันที่1 ธันวาคม 2512ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเดิมชื่อนายทองดีเพชรพิจิตรเป็นบุตรของนายชวีกับนางสุรินทร์เพชรพิจิตรสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านปลายห้วยอุปสมบทเมื่อปี2532ที่วัดวังกระทึงต่อมาสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดใหม่ปลายห้วยพระราชวชิรคุณาธารจำพรรษาและเริ่มบูรณะวัดใหม่ปลายห้วยตั้งแต่ขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านเพื่อขยายพื้นที่วัดดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุที่จำเป็นจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2549ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่ทองดีอนีโคเมื่อปี2563เพื่อเป็นองค์กรหลักทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณะศาสนสถานและสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่พระภิกษุสามเณรรวมถึงประชาชนผู้ยากไร้และมีโครงการบ้านปันสุขเพื่อสาธารณกุศลสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุพระราชวชิรคุณาธารเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดจนได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชวชิรคุณาธารมรณภาพเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2568สิริอายุ56 ปีพรรษา35สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพร่วมกับโรงเรียนผู้รู้ยศศ80สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมซิสเซนโยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัททรงสมัยสังฮีจำกัดมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดปุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครและวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีรวม10 รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปและมอบแก่ราษฎรตำบลดอนเจดีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ
จากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและราษฎรกลุ่มเปราะบางต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระกรุณาพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569ทำให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่มีลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงในแนวเขตสายสุพรรณบุรีดอนเจดีโค่นล้มหักเสียหายจำนวน120ต้นมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลตลิ่งชันตำบลบ้านโพอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกับบ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีอำเภอศรีประจันและอำเภออู่ทองรวม4อำเภอ28ตำบล140หมู่บ้าน3ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1,976 ครัวเรือน 5,162 คนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,976 หลังซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆเช่นประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงและตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎรใช้เป็นการเร่งด่วนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้

ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วแล้วในวันนี้องคมนตรียังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุบัติภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและให้ข้อแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งประสานความร่วมมือเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความคล่องตัวและทันกับสถานการณ์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์ยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569มีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมงานณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งภายหลังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเมื่อปี2566มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมการมีจิตอาสาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตสำหรับการจัดกิจกรรมในปี2569นับเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นรุ่นที่3มีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศด้วยกิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ควบคู่กับการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นคนราชภัฏที่พร้อมทำงานเพื่อท้องถิ่นและประเทศชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นการมีจิตสาธารณะและการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าเยาวชนราชภัฏจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติในอนาคตสมดังนามพระราชทานราชภัฏอันหมายถึงคนของพระราชาข้าของแผ่นดินคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางอุดรธานีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 4,580 คนมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการพร้อมกันนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดห้องฝึกวิชาชีพเบเกอรี่ต้นแบบมาตรฐานอย. Inspire Bakery สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพและผลิตเบเกอรี่จำหน่ายให้แก่ร้านค้าของเรือนจำและร้านค้าภายนอกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับฝึกวิชาชีพต่างๆช่วงบ่ายกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่ออาชีพวิถีใหม่ณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองอุดรธานีมีผู้พ้นโทษผู้ถูกคุมความประพฤติและคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวน29คนจากนั้นคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพ

0: ยังบูรณาการความร่วมมือกับภาคีรวม23หน่วยงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบตามพระปณิธานต่อจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบณตำบลนาคาอำเภอเมืองอุดรธานีหลังจากนำทักษะความรู้จากการฝึกอบรมภายในเรือนจำมาประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ้าใบและให้เช่าเต็นท์ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษในเรือนจำกลางอุดรธานีเข้ามาทำงานในร้านด้วยคณะบุคคลสมาคมและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลสมาคมและบริษัทต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 14:30 น.บริษัทไทยทราฟโฟแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดบริษัทสีมาคอนเทนเนอร์แบ็กจำกัดบริษัทเอกาโกลบอลจำกัดบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2516และบริษัท Relationship Republic จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดทองนพคุณและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดสะแกวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดวิเวการามวัดประชาคมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17:00 น.สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีบริษัทชินรัตน์โฟร์เทคเตอร์จำกัดพระครูสิริธรรมสารและคณะศิษยานุศิษย์และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดบรมนิวาสวัดธาตุทองวัดดวงแขและวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่วัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดป่าธรรมาภิรมย์จังหวัดลำพูนและวัดศรีภูมิจังหวัดเลยเวลา 19:00 น.บริษัทละอพาณิชย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปและวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอาทิเทศบาลนครสงขลากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสมอแขจังหวัดพิษณุโลกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอสินีครับ
2: จากข้อสังเกตข้อร้องเรียนเรื่องการทำธุรกิจนอมินีบนเกาะพะงันเกาะสมุยนะคะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือกับ DSI ในการยกระดับการปราบปรามกลุ่มธุรกิจนอมินี2จุดนี้ค่ะหลังจากมีเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันก็พบบริษัทที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นใน2เกาะนี้นะคะรวมกันแล้วมากกว่า 10,000 รายซึ่งคิดเป็นเกือบ 70% ของบริษัททั้งหมดในพื้นที่ค่ะจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีบริษัทเข้าข่ายนอมินีในกลุ่มกิจการที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวนมากจึงหารือร่วมกับ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อยกระดับการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายระยะแรกก็คือเกาะพังงันและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะพะงันค่ะมีบริษัทที่ต่างชาติร่วมลงทุน 3,213 รายจากบริษัทจำกัดทั้งหมด 7,000 ขอ

0: ภัยค่ะทั้งหมด 4,761 รายสัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุดก็คืออิสราเอลฝรั่งเศสและอังกฤษนะคะส่วนอำเภอเกาะสมุยอันนี้มีต่างชาติร่วมลงทุน 8,213 รายจากบริษัทจำกัดทั้งหมด 12,050 รายสัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุดก็คือฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียค่ะ
1: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับบอกว่าจะนำข้อมูลนิติบุคคลทั้ง 11,426 บริษัทนะครับที่มีต่างชาติร่วมประกอบธุรกิจมาจำแนกความเป็นไปได้ที่จะเป็นบริษัทโนมินีครับโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มข้นเช่นกรมการท่องเที่ยวกรมสรรพสามิตขออภัยครับกรมสรรพากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับรวมไปถึงเตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทยในสัปดาห์หน้าครับเพื่อยกระดับการตรวจสอบแหล่งเงินของผู้ถือหุ้นนะครับก่อนจะรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อป้องกันโนมินีนิติบุคคลครับ
2: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยนะครับในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัท
0: มีการส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงให้ DSI ตรวจสอบแล้ว34รายนะคะส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดย DSI จะรับคดีที่มีมูลค่าทรัพย์สินเกิน100ล้านบาทเป็นคดีพิเศษและมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนค่ะเช่นพวกสำนักงานกฎหมายหรือบัญชีที่ช่วยกันจัดตั้งบริษัทนอมินีอธิบดี DSI บอกว่ากำลังผลักดันให้ความผิดฐานนอมินีเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและยึดทรัพย์สินนอมินีได้ค่ะ
3: ถ้ากฎหมายบังคับใช้แล้วเนี่ยการปราบปรามว่าก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถตรวจเงินในทุกเส้นเงินที่มาเงินที่ไปนะมีรายได้ตรงนี้แล้วโอนไปที่ใครจำหน่ายจ่ายโอนไปยังกี่ทอดเราก็สามารถไล่เส้นทางการเงินไปได้หมดแล้วก็ทุกทอดที่รับโอนเงินก็จะเป็นความผิดจะมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการทางแพ่งที่ตามยึดทรัพย์สินได้ตรงนี้อาจจะเป็นมาตรการที่เพิ่มสิทธิภาพไปมากขึ้น
0: และจะขยายผลตรวจสอบบริษัทในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆนะคะทั้งที่ภูเก็ตกระบี่พังงาหัวหินและพัทยาซึ่งก็มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะ
1: กีฬาคำนี้ครับชวนไปวิเคราะห์ปัจจัยนะครับที่ทำให้เมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีสโมสรมาครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับปิดฉาก17ปีบนลีกสูงสุดของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดกับการตกชั้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นเหตุของฝันร้ายครั้งนี้และก้าวต่อไปของเมืองทองที่ต้องหล่นไปเล่นในไทยลีก2จะเป็นอย่างไรครับติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ
1: แล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมการแข่งขันนะครับ
2: ทันทีที่เสียงนกหวีดหมดเวลาที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมดังขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจของแฟนบอลกิเลนพยองเป็นอย่างมากที่สุดเมื่อเจ้าถิ่นสุโขทัย FC ที่ต้องการชัยชนะเพื่ออยู่รอดเปิดบ้านถล่มเมืองทองยูไนเต็ดไปถึง3ประตูต่อ0ส่งผลให้เมืองทองจบอันดับที่14ของตารางตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการร่วมกับพลังการและนครราชสีมาซึ่งปัจจัยแรกที่ปฏิเสธไม่ได้คือการสูญเสียขุมกำลังหลักอย่างต่อเนื่องเมืองทองเปลี่ยนโมเดลธุรกิจมาเน้นปั้นดาวรุ่งและขายตัวหลักเพื่อพยุงสถานะทางการเงินแต่ในนาทีที่ต้องหนีตายขุมกำลังชุดนี้กลับไม่แกร่งพอที่จะประคองทีมให้รอดพ้นวิกฤตกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาปัจจัยที่2คือเกมรับที่กลายเป็นจุดบอดตลอดฤดูกาลสถิติบ่งชี้ชัดว่าเมืองทองเสียประตูง่ายและเสียบ่อยครั้งในช่วงนาทีบาปความพ่ายแพ้ถึง16นัดสะท้อนถึงระเบียบวินัยแผงหลังที่ล้มเหลวรวมถึงการขาดสมาธิในเกมนัดสำคัญที่มักจะเสียแต้มในจังหวะที่ไม่ควรเสียจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่มั่นใจที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งสโมสรสุดท้ายคือทิศทางการบริหารการจัดการที่ขาดความต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นบ่อยครั้งทำให้นักเตะหลงทางอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสข่าวลือมีการยืนยันว่าไม่มีการยุบทีมเมืองทองจะลุยต่อในไทยลีก2เพื่อเป้าหมายเดียวคือการคัมแบ็กกลับสู่ไทยลีก1ให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวหากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของกิเลนพยองมาจากทีมโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ก่อนจะก้าวสู่ยุคทองในปี2550เมื่อกลุ่มสยามสปอร์ตเข้ามาบริหารจัดการจนสร้างบริษัท3ปี3แชมป์จากดิวิชั่น2ขึ้นสู่แชมป์ไทยลีกสูงสุดในปี2552ทันทีความยิ่งใหญ่ของเมืองทองยังถูกจารึกด้วยสถิติแชมป์ไร้พ่ายในปี2012และเป็นศูนย์รวมแข้งทีมชาติทั้งธีรศิลป์ชนาธิปและธีรธรพาทีมกวาดแชมป์ไทยลีกรวม4สมัยและบอลถ้วยอีกมากมายตลอด17ปีบนลีกสูงสุดซึ่งนับจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าอดีตมหาอำนาจลูกหนังทีมนี้จะใช้เวลาแค่ไหนเพื่อกลับมาทวงความภาคภูมิใจในศึกไทยลีก1อีกครั้งวิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงาน
0: จากนั้นเราไปต่อที่กีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับเมื่อนักกีฬาเยาวชนและก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยวอนการกีฬาแห่งประเทศไทยยึดแนวทางให้นักกีฬาเข้าพักโรงแรมหรือว่าที่พักที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อสวัสดิการและก็ยกมาตรฐานของการแข่งขันด้วยครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติจัดให้นักกีฬาพักโรงแรมหรือว่าห้องพักติดเครื่องปรับอากาศต่อจากจังหวัดชลบุรีเจ้าภาพคนที่แล้วนะครับซึ่งยอดนักกีฬากว่า 16,000 คนทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็เจ้าภาพเนี่ยสามารถจัดสรรให้เข้าพักโรงแรมหรือว่าที่พักแบบติดแอร์ได้ทุกคนเลยครับซึ่งก็ทำให้นักกีฬาได้มีความเป็นอยู่ที่สบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทีมมวยจากจังหวัดตากเผยว่าก่อนหน้านี้พวกเขาต้องนอนที่วัดนอนที่โรงเรียนและไม่มีแอร์นะครับนอนไม่หลับยุงก็เยอะครับพอได้พักห้องแอร์ก็นอนหลับสนิทตื่นมาก็สดชื่นมีแรงที่จะไปแข่งขันครับจึงอยากวอนให้การกีฬาแห่งประเทศไทยช่วยจัดที่พักแบบมีเครื่องปรับอากาศหรือว่าพักโรงแรมให้อีกครั้งในการแข่งขันครั้งต่อไปเพื่อความเป็นอยู่ของนักกีฬาที่ดีขึ้นครับ
3: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าซ้อมมาเหนื่อยๆได้นอนห้องแอร์ก็รู้สึกหลับสบายค่ะแล้วก็ที่พักดีค่ะ
4: ก็ดีกว่านอนวัดนอน
3: โรงเรียนอะไร
4: ใช่ค่ะ
5: ก่อนหน
4: ้
5: านี้นอนวัดโรงเรียนเป็นไงเหมือน
4: เขาร
3: ู้
5: สึกย
3: ัง
5: ไง
3: มันร้อนค่ะซ้อมมัน
4: ลำบากด้วยค่ะร้อนแบบถ้าวันไหนอากาศร้อนก็แบบนอนร้อนอบอ้าวค่ะก็อยากให้นอนโรงแรมแบบพี่ๆหนูได้นอนค่ะอยากให้ได้นอนสบายเหมือนกันค่ะ
5: ดีกับพวกเรา
4: ใช่ค่ะ
6: ก็ปกติแล้วก็นอนตามโรงเรียนนอนตามวัดครับใช่ครับเป็นธรรมเนียมของกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติทุกกีฬาครับแต่ที่นี่ดีครับเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ดีเลยครับเพราะว่าโรงแรมเด็กก็ได้นอนอิ่มนะครับได้นอนเต็มที่นะครับมีแรงที่จะซ้อมแล้วก็ได้ประกอบอาหารด้วยครับครั้งหน้าก็ปีหน้าก็จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับอยากให้น้องๆนะครับนักกีฬาทุกชนิดกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นมวยหรือว่าอะไรชนิดกีฬาอื่นๆก็ช่างนะครับก็ได้พักโรงแรมนะครับเพื่อที่ว่านักกีฬาจะได้มีผลงานที่ดีครับ
0: ซึ่งรอบนี้นอกจากน้องๆได้นอนโรงแรมแล้วนะครับเบี้ยเลี้ยงยังอวนตรงด้วยนะครับต่อที่กรีธาที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไฮไลท์วันนี้อยู่ที่100เมตรชายรอบชิงครับปรากฏว่าอนุชาสง่าบ้านโคกล้มกบนุ่นจากแดนใต้ของสตูลนะครับที่ออกแรงเร่งสปีดแซงคู่แข่งและเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปครองเป็นสมัยแรกรวมถึงทำสถิติดีที่สุดในชีวิตของตัวเองอีกด้วยเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นของจังหวัดน่านทั้ง2เหรียญครับ100เมตรหญิงครับรอบชิงเหรียญทองเป็นทางด้านของชานเทลมอริเซตนะครับล้มกดดีกรีทีมชาติไทยจากสุรินทร์ที่ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีคว้าเหรียญทอง100เมตรเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจังหวัดตากและก็เหรียญทองแดงเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาดูแบดมินตันประเภททีมรอบชิงชนะเลิศทีมชายปรากฏว่ากรุงเทพมหานครเอาชนะเชียงใหม่ได้3-0คู่ส่วนประเภททีมหญิงปทุมธานีก็เอาชนะกรุงเทพมหานคร3-1คู่

0: คว้าเหรียญทองไปครองครับส่วนผลฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเนี่ยทีมสาวไทยครับแพ้เกาหลีเหนือขาดลอยนะครับ6ประตูต่อ0เกาหลีเหนือผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและก็ได้สิทธิ์เป็นโควต้าของทวีปเอเชียนะครับไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศโมร็อกโกต่อไปครับคุณประวิศาวเจษดาครับ
1: ขอบคุณคุณวิริยะครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับคุยกันถึงการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดนัลด์ทรัมป์ปัดตกเงื่อนไขอิหร่านไม่ยอมอ่อนข้อโครงการนิวเคลียร์อ่านเกมปูตินส่งสัญญาณสงครามยูเครนใกล้จบเปิดทางเจรจาความมั่นคงยุโรปอพยพผู้โดยสารและลูกเรือลงจากเรือ MV Hondius หลังไวรัสฮันตาระบาดท่ามกลางการเฝ้าระวังเข้มทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3 ทุ่มตรง

มก็เคยเป็นผู้ใต้คำตาท่านผมก็ต้องยินดีกับท่านและครอบครัวด้วยมันก็ยังมีเรื่องกระบวนการทางด้านกฎหมายที่เราที่ท่านจะต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นเรียบร้อยไปก่อนด้วยดีนะครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้คุยกันเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ผู้คนให้ความสนใจที่สุดของวันก็คือเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะซึ่งได้รับการพักโทษแล้วก็ออกจากเรือนจำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปใส่กำไล EM แล้วก็จะ อยู่ในความควบคุมประพฤติอีก4เดือนก็จะเป็นอิสระจากคดีชั้น14แต่ว่ายังไม่หมดวิบากนะคะเพราะว่ายังมีอีก2คดีที่มีความเกี่ยวเนื่องกันคดีหนึ่งคือคดีชั้น14อันหนึ่งก็คือ112นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันกับ2ท่านนะคะท่านแรกก็เป็นคนที่เคยอยู่กับคุณทักษิณชินวัตรท่านที่2เป็นนักวิชาการโดยประเด็นที่เราอยากจะคุยกันก็คือเรื่องว่าวิบากของคุณทักษิณถ้ายังไม่หมดมันจะกลับมาเร็วขนาดไหนและอันที่2ในระหว่างนี้คุณทักษิณจะกลับมามีบทบาททางการเมืองหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดกลับมามีเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อคดีที่เหลืออยู่นะคะอยู่ในรายการท่านแรกกับเราวันนี้คุณสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คนที่สองคำถามของคุณกรุณาเนี่ยมันพูดได้เป็น3ชั่วโมงเลย
0: วันนี้มีให้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเราจะมีแขกรับเชิญอีกท่านนึงซึ่งอาจารย์ปริญญายังมาไม่ถึงนะ
1: กำลังเดินทาง
0: กำลังเดินทางเพราะฉะนั้นคุยกับคุณ
1: ข้อกฎหมายเดี๋ยวถามอาจารย์
0: ใช่ข้อกฎหมายเพราะว่ามันจะมีไอ้คดีที่จะต้องตามมาอยู่ซึ่งจะเกี่ยวพันกับเรื่องใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถามคุณชวนันก่อนวันนี้เห็นภาพคุณทักษิณตอนออกมาเนี่ย
1: คือวันนี้ผมต้องผมดีใจนะ
0: ค่ะ
1: คือผมเคยเป็นลูกน้องท่านเคยทำงานกับท่านตั้งแต่อยู่พลังธรรมมาอยู่ไทยรักไทย
0: ค่ะ
1: แล้วช่วงที่เป็นเลขานายกของคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้มีโอกาสพบท่านบางครั้งแต่ผมคิดว่าผมดีใจแล้วก็ดีใจแทนท่านและครอบครัวที่มันเหมือนกับวิบากกรรมเนี่ยมันหมดไปคือก่อนกลับมาแล้วก็ติดคุกไม่ติดคุกแล้วอะไรวันนี้8เดือนที่แล้วคุณทักษิณตัดสินใจเดินเข้าเรือนจำยอมรับผลของคดีใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เหมือนกับมันพ้น
0: อ
1: ่ะมันพ้นจากวิบากกรรมอีกขั้นหนึ่งแล้วมันวิบากกรรมสำคัญ
0: ขั้นแรกนะ
1: ใช่แต่ว่าม
0: ันยังมี
1: แต่ว่าการติดคุกไม่มีใครอยากติดคุกใช่ไหมฮะ

0: แล้วก็พอพ้นออกมาแล้วเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าโล่งอ่ะผมดู
1: หน้าตา
0: ภาษากายดูหน้าตาคุณทักษิณเนี่ยมีความสุขมีความสมบูรณ์แล้วผมว่ามีความไร้ซึ่งความกังวลจริงๆเอ้าคุณกรุณาเปรียบเทียบตอนที่ท่านกลับมารอบที่แล้วเมื่อกี้
1: ปี2566
0: ใช่ไหมฮะกลับมาจากต่างประเทศกลับมาวันที่คุณเศรษฐาเป็นนายกมันมีอะไรของความกังวลและตอนที่ช่วงที่ต้องฝ่าฟันทางการเมืองโดยเฉพาะช่วงที่คุณแพทองธารเป็นนายกซึ่งเป็นลูกสาวท่านแล้วเกิดพลาดพลั้งทางการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยหน้าอะไรมันมีแต่ความเครียดความกังวลวันนี้ดูท่านสบายใจ
1: อนุมานได้ไหมคะว่าพอห่างจากการเมืองแล้วมีความสุขขึ้น
0: ผมคิดว่าท่านได้พักผ่อนจริงๆคือการติดคุกมันไม่ดีหรอกแต่ว่าท่านได้พักอยู่ของท่านแล้วก็ท่านถ้าถามผมเดาใจว่าท่านน่าจะทำใจในหลายๆเรื่องได
1: ้
0: คิดตกในหลายๆเรื่องแล้ววันนี้ถือว่าได้รับอิสรภาพแน่นอนยังเป็นอิสรภาพที่ยังมีข้อจำกัดอีก4เดือนแต่ภายใน4เดือนเนี่ยคุณทักษิณเป็นฟรีแมนนะเป็นบุคคลที่มีอิสระอย่างเต็มที่จะทำอะไรก็ได
1: ้ะ
0: นะครับ
1: เมื่อช่วงสัก2เดือนที่แล้วจำได้ว่าคุณแพทองธารชินวัตรเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณแล้วก็ออกมาน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่มีข่าวว่าคุณทักษิณจะต้องโดนยึดทรัพย์ 17,000 ล้านบาทใช่ไหมฮะ
0: เป็นภาษี
1: เป็นภาษีแล้วตอนนั้นคุณแพทองธารบอกว่าคุณพ่อคงเลิกละไม่เอาละการเมืองคงไม่มีใครรู้ดีเท่าคุณทักษิณแต่ว่าถามคุณสุวรรณในฐานะคนที่เคยอยู่เนี่ยคิดว่าคุณทักษิณทำได้ไหมคะถ้าไม่อยู่กับการ
0: คุณกรุณาพูดถูกคือคุณทักษิณเป็นทั้งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอัศวินคลื่นลูกที่สาม
1: ใช่
0: มาทำพรรคการเมืองก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เจอวิบากกรรมมหาศาลตอนทำธุรกิจก็ล้มแล้วขึ้นจนกระทั่งยืนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกถ้าจะตอบคุณกรุณาคือคุณทักษิณเป็นนักสู้คุณทักษิณเป็นนักสู้แล้วคุณทักษิณเป็นนักสู้ที่บางทีเนี่ยเรายังไม่กล้าเสี่ยงเท่าท่านเลยคือในชีวิตเรานะท่านเสี่ยงอ่ะท่านกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียดีกว่าอย่าเรียกว่าเสี่ยง
1: แปลว่าโอกาสจะกลับมาการเมือง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณยังมีอะไรที่คาใจอยู่นะครับลูกเล่นวันนี้ก็เห็นอยู
1: ่ใช่
0: นะนี่คือความคมของคุณทักษิณที่มีลูกเล่นของนักการเมืองแต่อาจจะไม่ถึงกับเป็นสายล่อฟ้าอย่างรอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วอย่าลืมว่าเพราะว่าลูกสาวตัวเองอยู่ในตำแหน่งท่านเองมีความเป็นห่วงท่านก็ออกมาลุยถูกไหมก็มีคนที่ชอบไม่ชอบเราเองยังเคยวิพากษ์เลยว่าท่านไม่น่าต้องออกมาลุยอย่างนี้แต่เราเห็นใจแต่วันนี้เนี่ยไอ้แรงกดดันตรงนั้นมันไม่มีเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณทักษิณอาจจะบอกว่าแหมพรรคเพื่อไทยมันก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยวันนี้ยังมีคนที่ฝากความหวังไว
1: ้
0: ถ้าจะรื้อฟื้นมันได้ช่วยฟื้นช่วยคุณแพทองธารซึ่งคุณแพทองธารวางคนรุ่นใหม่อยู่ในพรรคถ้าที่ผมได้ข่าวถ้าคุณทักษิณมีบทบาทที่จะมาฟื้นฟูพรรคผมว่าท่านก็คงอยากทำและอีกหลายๆเรื่องที่ท่านมีความรู้เนี่ยท่านก็อาจจะอยากพูด
1: แต่อาจจะทำด้วยความสบายตัวมากขึ้นถ้าเรายังไม่พูดถึงเรื่องคดี
0: ทำด้วยความสบายตัวแล้วก็ทำด้วยความที่ผมหวังว่านะเพื่อไม่ให้เกิดกรรมใหม่หรือวิบากกรรมใหม่เนี่ยทำอะไรที่ไม่เป็นสายล่อฟ้าที่ทำให้ศัตรูทางการเมืองของท่านเนี่ยฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาอีก
1: การเมืองมันมีอะไรไม่ล่อฟ้าด้วยหรอคะ
0: มันมีครับมันมีก็จริงๆแล้วเนี่ยในเกมการเมืองที่ช่วงชิงอำนาจเนี่ยคุณทักษิณก็รู้ดีกว่าเราเยอะนะครับเราผมก็อยู่ในหลายเหตุการณ์แต่ว่า เมื่อแพ้เกมตรงนั้นแล้วมันมีการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมาเนี่ยบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่มันคงต้องเกิดขึ้นแต่บางเรื่องอย่างที่เราคุยกันนอกรอบเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมกับคุณทักษิณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณทักษิณก็น่าจะมีโอกาสถ้าผมเชื่อว่าถ้าท่านคิดว่าท่านมีโอกาสที่พูดหรือบรรยายหรือเขียนหนังสือผมแนะนำให้ท่านเขียนหนังสือนะวันนี้เจอคุณจักรภพเพนแคร์บอกฝากไปบอกให้ท่านเขียนหนังสือ เป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ย มันอาจจะทำให้มีอะไรที่มีประโยชน์ในการ อย่างน้อยเราศึกษาข้อดีและข้อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนปี49ที่ถูกรัฐประหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางออกของประเทศ ถูกไหมฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทักษิณทำผิดจะด้วยจะมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องอะไรเนี่ยการฟ้องต่อองค์กรอิสระมันก็เป็นมีทางเป็นเส้นสั้นทางของมันอยู่แล้วแล้วถ้าไม่มีการรัฐประหารสมมติองค์กรอิสระบอกว่าผิดก็โดนดำเนินคดีองค์กรอิสระบอกไม่ผิดแต่วอเตอร์

0: สมมติมีการเลือกตั้งแล้ววอเตอร์บอกเอ้ยฉันไม่ไว้ใจแล้วฉันไม่ลงคะแนนให้คุณทักษิณก็จะเป็นนักการเมืองที่หมุนเวียนกับระบบมันยังอยู
1: ่
0: แต่ว่าพอกระบวนการที่เริ่มต้นในการสอบคุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยคนหลายคนมีความติดใจว่ามันมาจากการรัฐประหารหลายคนที่พูดนักวิชาการหลายคนก็พูด
1: มันก็เลยเป็นปม
0: มันก็เลยเป็นปมใช่ไหมมันก็เลยเป็นปมที่ทำให้ระบบมันบิดเบี้ยวมาจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: แล้วมันก็ทำไปให้เกิดรัฐธรรมนูญ50ซึ่งห่วยกว่ารัฐธรรมนูญ40แล้วตอนนี้ก็มีรัฐประหารผมก็โดนรัฐประหารรอบที่2ด้วยน
1: ะ
0: ปี57รัฐธรรมนูญ60ก็ห่วยกว่ารัฐธรรมนูญ40แล้วกระบวนการตรวจสอบผมเป็นคนนึงที่เห็นด้วยกับองค์กรอิสระคือในการทำงานขององค์กรอิสระในการคานและดูอำนาจของนักการเมืองแต่พอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีความบิดเบี้ยวที่มันเกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันปรากฏการณ์ของคุณทักษิณมันเป็นบทเรียน
1: เ
0: ป็นบทเรียนที่ทำให้เราเรียนรู้ได้แต่บทบาทของคุณทักษิณต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณทักษิณออกมาลุยแบบเดิมแล้วศัตรูทางการเมืองของท่านใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะแก้ไขระบบในทางที่มันไม่ควรไม่อยู่ในเส้นทางประชาธิปไตย มันก็อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้นึกถึงเหตุการณ์คืออย่างนี้ในช่วงสัก25ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่คุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกสมัยแรกแล้วต่อสมัยที่2เนี่ยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งสีเอางี้ดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนั้นขายหุ้นชินวัตรแล้วก็มีการเกิดขึ้นของกลุ่มเสื้อเหลืองแล้วก็มีเสื้อแดงมาเรื่อย
0: ๆประชาธิปไตย
1: คืออาจจะพอพูดได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยคือเป็นนักการเมืองที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยเกิดวิวาทะคือจะพูดในแง่ดีหรือแง่อะไรก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่สร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองสูงมากนะ
0: ทีนี้ซึ่งอันนี้ต้องพูดก่อนน
1: ะ
0: ผมก็ไม่ได้เชียร์พันธมิตรแต่ว่าพันธมิตรเขาอาจจะมีประเด็นก็ได้นะ
1: ทีนี้ที่จะถามคุณสุนันท์ก็คือว่า25ปีผ่านไปเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่คุณทักษิณจะกลับมาเป็นคนที่เป็นตัวเยียวยามองเห็นบทนี้ไหมคะ
0: ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่คุณทักษิณก็เป็นผมเรียกว่าเป็นฟีโนเมนอนนะเป็นปรากฏการณ์แล้วก็อย่างที่ผมใช้คำว่าสายล่อฟ้าเนี่ยคือมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังรักท่านวันนี้ก็เห็นแต่มีอีกคนอีกหลายกลุ่มที่บอกไม่ใช่ละมองท่านเป็นศัตรูมองท่านเป็นคนที่นำความขัดแย้งมาสู่การเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยากเหมือนกันที่คุณทักษิณจะเป็นคนบอกว่าทุกอย่างมาประนีประนอมกันแต่คุณทักษิณอาจจะอยู่ในกระบวนการนั้นได้โดยที่ไม่ให้เรื่องของสีเสื้อเรื่องของความขัดแย้งเรื่องสีเสื้อนะมันปะทุขึ้นมาอีกให้มันอยู่ในการถกเถียงในเนื้อหาสาระทั้งวิชาการทั้งบทเรียนใน25ปีที่ผ่านมารวมไปทั้งถึงอนาคตของประเทศด้วยถ้ามันอยู่ในบริบทนั้นเนี่ยที่มันมีการพูดจาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็จะดีสำหรับประเทศแต่ถ้ามันเป็นบริบทที่เอ้ยไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาฝ่ายที่เชียร์ก็เอ้ยเขาไม่รับความเป็นธรรมพวกคุณยังจะอะไรอีกมันไปไม่รอด
1: แขกรับเชิญอีกท่านมาแล้วนะคะอาจารย์ปริญญาเทวานุ
2: ส
1: ุ
2: น
1: ัน
2: ท์คุณกรุณาบุคคลศรีค
1: ุ
2: ณสุนันท์ประชาชีวะ
0: ผมไปได้แล้วใช่ไหมเพราะที่เวลาที่เหลือนี่ผมต้องยกให้อาจารย์แล้ว
2: เพิ่งสิบนาทีเองพี
1: ่เมื่อสักครู่คุยกับคุณสุนันท์ไปบอกว่าเห็นภาพคุณทักษิณวันนี้แล้วเป็นยังไงในฐานะคนที่รู้จักแล้วก็เคยทำงานด้วยกันนะคุณส่วนนั้นก็พูดว่าดู
2: หน้าตาดูสดใส
1: ดูหน้าตาดูสดใส
0: ผมดีใจแทนท่าน
2: ตอนให้สัมภาษณ
1: ์
2: ส
1: ื่
2: อเมื่อก
1: ี
2: ้โผล่หน้ามาจากรถก็เหมือนยิ้มแย้ม
1: ถูกทีนี้
2: เหมือนว่าที่มันเป็นเรื่องที่โดนมา
1: แล้ว
2: ครบละ
0: เหมือนโล่งอก
1: ใช่แต่ประเด็นที่
0: ท่านใช้คำว่าอะไรนะรีลีฟ
1: ใช้คำว่าโล่งอกแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องว่าเรามองคุณทักษิณยังไงต่อจากนี้นะก็คือโล่งแต่ว่ามันยังมีคดี
2: 12
1: ที่อัยการอีกอันนึงก็คือคดีชั้น14นั่นแหละที่เกี่ยวข้องที่อยู่กับปปช.
2: ครับ
1: อันนี้เนี่ยมันจะโล่งจริงหรือเปล่า
2: คืออย่างนี้คุณกรุณาต้องเปรียบเทียบกับตอนพักโทษรอบแรกอะ
1: ค่ะ
2: รอบนั้น6เดือนก็กลับบ้านเลย
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นั้นผิด
1: ตอนนั้นตอนอยู่โรงพยาบาล
2: ผิดหลายบางหลายอย่างแล้วก็เป็นวิบากที่ยังติดตัวอยู
1: ่ใช่
2: อยู่ที่ปปช.ด้วยนะ
0: ครับ
2: ว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวข้อง
0: คำวินิจฉัยของศาล
2: หมายถึงว่าในแง่ของการทำให้เจ้าที่ปปเจ้าที่ของราชทัณฑ์แล้วก็โรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
1: ทั้งหมอ
2: ดำเนินการเช่นนั้นเนี่ยคุณทักษิณเกี่ยวข้องแค่ไหน
1: ใช่
2: ตรงเนี้ยอยู่ในมือปปช.แต่ตอนนั้นเนี่ย6เดือนเนี่ยแล้วก็กลับบ้านเลยเนี่ยมันผิดระเบียบแล้วก็ผิด

0: พรบราชทัณฑ์หลายประการ
1: ใช่ทีนี้ที่จะถามอาจารย์ก็คือว่าจะโล่งจริง
0: คืออย่างนี้คืออย่างนี้ผมเปรียบเทียบอย่างนี้คือ6เดือนเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการขอพักโทษแล้วข่าวนี้นะครับนี่ดีสุดนะ1ใน3คือชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมได้ลด1ใน3 1ใน3ก็คือ4เดือนเนี่ยก็เลย8เดือนก็ได้ออกนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่ายังไม่พ้นโทษนะเป็นแค่ออกจากเรือนจำก่อนเวลาจะได้ใบบริสุทธิ์นี้เมื่อครบ1ปี
2: อันนี้ก็คือใส่กำไรเอียง
0: ทีนี้ผมพูดอย่างนี้คุณกรุณาถ้าดูตอนนี้กับตอน6เดือนนั้นเนี่ยตอนนั้นดูไม่สง่างามสังคมรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงอยู่นะเพราะ6เดือนที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันดูชอบกลมากมันมีข้อสงสัยเยอะแต่คราวนี้เหมือนกับทุกคนรู้สึกว่าเออคุณทักษิณก็รับโทษแล้วติดคุกแล้วออกมาคราวนี้ดูแบบมันโล่งอ
1: ่
0: ะมันไม่ใช่เรื่องเขาที่แล้วที่มันดูมีเงื่อนงำดูมีเรื่องที่ไม่ใช่ดูมีหรอกเพราะศาลที่พากษาไปแล้วว่าไม่ได้ป่วยจริงงั้นคราวนี้ดูสง่างามทีนี้คดีที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็เบาลงมาเยอะเพราะคราวนี้รับโทษแล้ว
1: รวมถึงปปช.ด้วยหรอ
0: คือปปช.เนี่ยอยู่ที่ว่าหลักฐานมีหรือเปล่าว่าคุณทักษิณเนี่ยไปให้ประโยชน์อะไรบางอย่างเพื่อทำให้เจ้าที่ราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอำนวยความสะดวกให้เช่นนั้นตรงนี้ก็ต้องไปสู้กันต่อนะครับผมคิดว่ากับอีกคดีนึงคือ112ใช่ไหม
2: 112
0: อัยการอุทธรณ
2: ์ศาลชั้นต้นยกฟ้อง
0: ใช่ศาลชั้นต้นยกฟ้องอุทธรณ์ก็น่าจะมีโอกาสรอดแล้วก็เรียกว่าทำให้พอออกมาคราวนี้นะครับใน2คดีนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะไม่ได้หนักมากคืออย่างน้อยสุดเนี่ยไอ้ครั้งที่เรื่องใหญ่สุดที่ศาลได้พักษาแล้วเนี่ยติดคุก8ปีแล้วก็ได้อภัยโทษเหลือ1ปีตอนนี้ก็รับโทษ
1: ไม่แต่อยากจะกลับไปคดีปปช.นิดนึงเพราะว่าอยากจะเคลียร์ตรงนี้เนื่องจากว่าถ้าเกิดมันเป็นว่ามี1ใน12คนเนี่ยบอกว่าคุณทักษิณคือไปให้การว่าคุณทักษิณเป็นคนสั่งหรือจัดการเนี่ยแล้วอาจจะมีใครก็ตามที่เอาตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่จะถ่วงให้คุณทักษิณไม่สามารถจะมีเสรีภาพทางการเมืองได้เต็มที่มันเป็นไปได้หรือเปล่าม
0: ันก็ต้องไปสู้กันต่อตรงนั้นแต่ผมทั้งก็สังเกตแบบนี้นะคุณกรุณาถ้าคนที่ให้การเช่นนั้นเนี่ยเขาผิดฐานรับสินบนนะนึกออกไหมครับผมไม่ได้บอกว่ามีการให้เกิดขึ้นจริงแต่ผมก็ยังไม่จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุณทักษิณจะโดนแน่ๆหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาอธิบายได้ว่าเหตุการณ์6เดือนเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรถ้าอธิบายไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ย10 กว่าคนก็คงโดน157หนักเบาแล้วแต่การกระทำแล้วแต่ศาลที่พักศาลคุณทักษิณเป็นอีกชั้นหนึ่งแค่บอกว่าเขาก็ใช้สิทธิของเขา
2: ใช่
0: เขาใช้เขาป่วยจริง
2: ซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณต่อ
0: ชาติ
2: ต่อสู้มา
0: เขาบอกเขาก็รู้ว่าเขาป่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทางราชทัณฑ์ดันให้เขาอยู่โรงพยาบาลตำรวจเองอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แสดงว่าวันนี้เราอนุมานได้ไหมคะว่าคุณทักษิณพ้นวิบากกรรมอันใหญ่แล้ว
0: อันใหญ่สุดคืออันนี้อ
1: ันใหญ่สุด
0: แปดปี
2: เหลือ1 ปี
0: อันหนึ่งปีแล้วก็รับ8เดือนทีนี้ผมไม่ได้บอกว่าชั้น14จะไม่ยังไงนะแต่หมายถึงว่ามันก็ที่หนักสุดมันผ่านไปแล้ว
1: อ
0: ันนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อเพราะอยู่ในชั้นปปช.แล้วก็ผมพูดอีกทีนึงคนผิดเนี่ยคือเจ้าหน้าที
1: ่
0: ราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจนั่นหนัก
2: ผมถามอาจารย์ถ้าเจ้าหน้าที่อย่างเดียวแล้วไม่เกี่ยวคุณทักษิณไม่ได้เป็นศาลอาญานะกัน
0: ถ้าผมสู้นะผมจะสู้ว่าผมใช้สิทธิ์ผมก็ผมมีสิทธิ์ที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อนี่
2: ก็อาจจะโดน157
0: ก็เขาให้คนผิดไม่ใช่ผมเนี่ยผมก็ใช้สิทธิ์อันนี้ถ้าเขาสู้จะสู้แบบนี้ซึ่งก็ต้องไปดูในสำนวนปปช.แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เบากว่า
1: อ
0: ันนี้เยอะเพราะนี่ศาลนี่พักษา8ปี
1: ก็อาจจะเป็นที่มาที่ไปของความสดใสในวันนี้ตอนออกมาหรือเปล่า
0: คือผม
2: ว่าใครติดคุก
0: แล้วได้ออกมา
2: ผมไม่เคยติดคุกแต่ผมคุยกับหลายคนว่าติดคุกวันเดียวก็อย่าติดเลยแต่ผมว่าคุณทักษิณก็อย่างว่าผมว่าเห็นผมที่เขาเรียกว่าท่านคิดคล้ายๆก็คือไอ้วิบากกรรมชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยท่านได้ทำคือคนบอกว่าท่านเป็นอภิสิทธิ์ชนตอนนั้นทำไมไม่ยอมติดคุกทำไมอะไรวันนี้ท่านทำแล้ว
0: จบแล้วแล้วคุณ
2: ติดคุก
0: คุณกรณา20ปีพอดีนะนับแต่วันที่ปีที่ดำนาจปี49โอเคไม่พอดีหรอกเพราะยังไม่ใช่เดือนกันยานี่มันเดือนพฤษภาคม
2: ปี69
0: 20ปีตั้งแต่ถูกยึดอำนาจ
1: นานแล้วเนาะ
0: ใช่
2: นานแล้ว
1: จำได้ว่าวันนั้นอ่านข่าวอยู่ช่อง11แล้วมีทหารมา
0: ก็คดีที่โดนก็คือตั้งแต่49ยึดอำนาจไปไง
1: ค่ะ
2: ใช่
0: แล้วก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศกลับมาเมืองไทยเป็นบางครั้งทั้งหมดคือเหมือนจบละก็เหลือแค่เรื่องไปลุ้นกันต่อใน
1: ก่อนอาจารย์มาเนี่ยก็คุยกับคุณสุวรรณันท์บอกว่าให้พยายามเดาใจแต่คุณทักษิณรู้ดีที่สุดว่าจะกลับมาการเมืองหรือเปล่าคุณสุวรรณันท์ก็พูดในทำนองว่าถ้ากลับมาก็คงจะไม่อยู่ในรูปของสายล่อฟ้า คงจะเป็นบทบาทใหม่
0: ได้ฟังระหว่าง
2: คือระหว่างเดินทางสินยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีใครรู้เท่าใจท่านหรอกท
1: ่
2: านโดนอะไรมามากมายแล้วท่านคือใครมาบอกว่าท่านมีดีมีเด้อไม่มีใครรู้ดีเท่าท่
1: าน
2: แล้วท่านก็ไม่พูดทั้งหมด
1: อาจารย์มองยังไง
0: ผมต้องสังเกตอันที่หนึ่งคือผมได้เพิ่งไปรับตัวนักผู้พ้นโทษที่ผมไปจ่ายค่าปรับให้4คนนะครับเขาติดคุกเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับให้ออกมาได้พี่ดวงไม้ออกมาได้กี่โมง9 โมง8 โมงครึ่งเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดำเนินการเตรียมการต
2: ัดเวลาราชการ
0: ใช่อันนี้คือออกมาก่อนเวลาราชการแล้วแถมเคารพธงชาติเนี่ยตอน7 โมง 56 นาทีถ้าผมฟังไม่ผิดจากข่าว
2: ก็ท่านเขาจะร้องกันแล้วนี
0: ่ผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะก็ได้ความที่เรื่องนี้ขอได้ว่ามีคนเป็นร้อยเป็นพันมารับเนี่ยก็ขอให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วเคารพธงชาติร่วมกันก็ดูดีนะอย่างนี้ก็เป็นดุลพินิจของกรมราชทัณฑ์เรือนจำที่เขาจะอนุญาตได้ผมเองตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นปกติธรรมดาเนี่ยก็จะออกหลัง8 ครึ่งออกจริงอาจจะเป็น9 โมงด้วยซ้ำไปรอใบบริสุทธิ์ผบ.เซ็นอะไรเงี้ยนะแต่เนี้ยมันมี
2: อันนี้ต้องไปสำนักงานคุมประพฤติ
0: อันนี้เขาต้องไปใส่กำไร EM ต
1: ่
0: อนะครับความจริงผมเรียนว่าก็หมายถึงว่าก็มีการคิดอย่างละเอียดว่าซีนตอนออกมาจะเป็นยังไงก็คือเลือกซีนเคารพธงชาติคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญเป็นการเตรียมการผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมีการเตรียมการเรื่องที่สองเนี่ยผมก็ให้ดูว่าใครไปรับบ้างนะครับคือครอบครัวไปแน่คนเสื้อแดงไปแน่แต่ว่าคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยใครไปบ้างผมถามพี่ปุ้มมีคนเป็นรัฐมนตรี
1: ไม่มีค่ะไม่มี
2: ไม่มี
0: ไม่มีไงนี่ไงแปลว่าอะไร
2: ไม่มี
1: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ
2: ้
1: ม
2: ไม่รู
0: ้รู้แต่ไม่ยอมตอบผมหมายถึงว่าถ้าคนรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเขาก็เกรงว่าจะมีประเด็นจะพูดอย่างเรียบร้อยที่สุดนะอย่างเบาสุดอาจารย์เชนเนี่ยคงไม่ไปอยู่แล้วเพราะว่าเอ๊ะมันจะมีเอ๊ะยังไงมันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับ
2: ซึ่งจริงๆยังไม่ถึงเวลาราชการนะไปได้นะ
0: ใช่ไงแต่ในทางการเมืองไง
2: ในทางการ
0: ผมก็เลยมองว่าส่วนคนไม่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีปัญหาไงไปก็ไม่ใช่สาย
2: รอบฟ้
0: าม
2: ีอดีตรัฐมนตรีไป
0: ไม่ได้บอกว่าเขาคิดอะไรมากนะแต่ว่าล่องรอยตรงนี้มันวิเคราะห์ต่อได
1: ้แสดงว่าอาจารย์กำลังมองว่าพรรคเพื่อไทยก็กำลังต้องคิด
0: คือต้องเข้า
1: ใจนะ
2: ที่อาจารย์พูดเนี่ยคือเมื่อเช้าเนี่ยมันมีการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ค่อนข้างจะคิดละเอียดถ้าอาจารย์ถ้าข้อสังเกตของอาจารย์จริงๆนะคิดละเอียดว่าใครมาได้ใครมาไม่ได้ใครอย่ามาเลยเดี๋ยวมันมีเรื่องมีคนร้องเรียน
0: ใช่
2: เพราะว่ากระบวนการนักร้องทั้งหลายก็รออยู่นะ
1: นะ
2: ยังรออยู
1: ่ทีนี
0: ้ความจริงคนนึงสังเกตด้วยซ้ำไปว่าคนที่เป็นแกนนำพรรคเนี่ยก็ควรจะไปรอที่บ้านจันทร์สองล่าแต่เขายอมให้มายกเว้นคนที่เป็นรัฐมนตรีจะไม่ให้ได้มาแต่ผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะ
2: อาจารย์เขาสังเกตเยอะนะ
0: เราสังเกตไว้ให้พี่วิเคราะห์ไง
2: ทำไมไม่ไปปรับไปจ่ายค่าปรับให้คุณทักษิณแล้วให้ออกมาก่อน
0: ไม่ได้นี่โทษจำคุกนี่ผมเนี่ยคือโทษปรับไม่มีเงิน
1: ข้อสังเกตอะไรอย่างนี
0: ้อาจารย์เชนเนี่ยเขาเป็นหลานนะไม่ใช่ลูกสาวนะครับดังนั้นบทบาทคุณทักษิณเนี่ยจะมาอะไรกับการเมืองอย่างตรงไปตรงมาแล้วมากเหมือนในสมัยคุณแพทองธารคงไม่เห็นประการต่อมาคือพรรคเพื่อไทยเขาก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคอันดับ2ในรัฐบาลนะครับไม่ใช่พรรคหลักเหมือนตอนคุณแพทองธารบทบาทยังไงก็จะน้อยลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าต้องถามว่าในใจคุณทักษิณเนี่ยซึ่งวันนี้ผมไม่คิดว่าเขาพูดมาทั้งหมดตกผลึกใน8เดือนเน
1: ี่
0: ยอะไรคือสิ่งที่ตกผลึกออกมาแล้ววันนี้ยิ้มเนี่ยเราจะได้เห็นในวันต่อไปบทบาทคือตรงนี้สิ่งที่ตกผลึกคือต้องเข้าใจนะภาพที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาติดคุกอยู่ขณะที่คนที่เป็นอดีตอยู่เคยอยู่ภายใต้เขาอะคือเป็นลูกน้องเลยก็ว่าได้คุณเนวินคุณอนุทินตอนนี้เป็นรัฐบาล
1: พูดถึงคุณเนวิน
0: คือตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยตกผลึกในเรื่องนี้ยังไงถ้าตกผลึกว่ามันก็เป็นไปตามธรรมชาติของการเมืองก็โอเคก็ค่อยๆวางมือแต่ถ้าบอกว่าเกิดฮึดขึ้นมาเอ้ยอย่างเงี้ยก็อาจจะ
2: ไม่ก็ตกผลึกว่า
0: อันนี้ไม่รู้ไงตกผลึกว่า
2: เป็นธรรมชาติการเมืองและต้องฟื้นฟูพรรคเพื่อไทย
0: หรือเปล่า
1: ทีนี้ถ้าดูสัญญาณอันนึงจากคุณอนุทินให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณอนุทินพูดประโยคสำคัญ2 อันอันแรกก็คือดีใจกับคุณทักษิณที่ได้ออกมาอันที่2กรุงเทพมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเดี๋ยวก็มีโอกาสเจอกัน
2: ก็คงได้เจอกันคือคุณอนุทินเป็นภาพที่อันนี้วันนี้ผมถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะพูดอย่างเงี้ยด
1: ี
2: แล้วก็

0: คุณอนุทินไม่ว่าในกรณีไหนเนี่ยพยายามที่จะอยู่เหนือความขัดแย้งแม้กระทั่งตอนที่พรรคกล้าทำไม่ได้เข้ามาก็ไม่เคยว่าอะไรร้อยเอกธรรมนัสไม่มีการตอบโต้มีการเปิดทาง
1: ตลอดคุยกันในสภาก็ยังคุยกัน
0: คุณทักษิณออกมาก็ต้องพูดอย่างนี้
2: นั่นเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องพรรคกล้าทำ
0: นั่นอีกเรื่องนึ

0: คือคุณอนุทินถ้าเกิดพูดไม่ดีก็จะเสียเยอะนะ
1: ค่ะ
0: พูดดีก็เสมอตัว
2: แต่พูดล้ำหน้าไปกว่านี้ก็ความเป็นนายกรัฐมนตรีจะถูกตั้งคำถาม
0: วันนี้เขาเรียกว่าพูดให้เสมอตัวให้ไม่เสีย
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดพูดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็ดูติดลบเพราะว่าเคยอยู่ใต้คุณทักษิณมาก่อน
1: ทีนี้ถ้าเราสมมตินะอย่าเพิ่งว่าเราอยู่ข้างไหนไม่อยู่ข้างไหนสมมติว่าถ้าคุณทักษิณอยากจะใช้อิสรภาพทางการเมืองอย่างเต็มที่ซึ่งมีสิทธิ์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ของพรรคเพื่อไทยได้หรือเปล่าให้กลับมา
0: คือผมคิดว่าใน4เดือนเนี่ยคงจะขอบเขตจำกัดอ
1: ่
0: ะ
1: เอาพูดหลัง4เดือนสิคะ
0: ถ้าพ้นโทษได้ใบบริสุทธิ์ครบ1ปีแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าเขาก็จะดูด้วยว่าสังคมยังไงผมก็คิดว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะฮึดขึ้นมาว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยเราตอนนี้เหลือ70กว่าเองนะสูงสุดของคุณทักษิณคือ377
1: ค่ะ
0: ส.ส.จาก500นะเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์2548เนี่ย377ที่นั่งจาก500
1: ค่ะ
0: วันนี้เหลือแค่70กว่า
1: ใช่แต่ที่ถามเนี่ย
0: เขาอาจจะ
1: ทางการเมืองมันมีเปิดให้คุณทักษิณเข้าไปสร้างความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้หรือเปล่า
0: ไม่โดยตรงอ่ะไม่โดยตรง
2: ทางกฎหมายมันไม่มี
0: ไม่โดยตรง
2: แต่ถ้าเป็นที่เขาชอบใช้คำว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นไปได้หรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและช่วยวางยุทธศาสตร
1: ์ค่ะ
2: นะแล้วก็ให้พรรคเพื่อไทยเดินไปให้คนในพรรคเพื่อไทยเดินไปอาจารย์ยศชนันดูเหมือนจะได้เครดิตจากสังคมมากขึ้นทุกวันก็ให้นำเดินไปแล้วค่อยมาจัดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งซึ่งคุณทักษิณก็เก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องดูต่อไปแต่ถ้าจะผมไม่คิดว่าท่านจะออกมามีบทบาทเหมือนตอนคุณแพทองธารเพราะตอนนั้นเป็นลูกสาวตัวเองนะ
0: ใช่
2: แล้วโดนโจมตีโดนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นการออกอาวุธของคุณทักษิณก็ครบเครื่องไอ้ตอนนี้มันไม่มีแรงกดดันอย่างนั้น
0: ผมคิดว่าถ้ากระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวเนี่ยนะครับวันนี้มีได้นกอีกหนึ่งตัวคนที่เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยคนที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลปัจจุบันต้องเกรงใจคุณทักษิณนะเพราะนี่เป็นอีกขั้วหนึ่งนะกลุ่มคนที่เขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอ
1: ่ะ
0: นึกออกไหมคุณทักษิณก็ต้องได้รับความเกรงใจจากอาจารย์เชนด้วยจากคุณสุริยะและอื่นๆนึกออกไหมน้ำหนักของเขาในพรรคเนี่ยยังมีมากอยู่โดยเฉพาะยิ่งถ้าพรรคอยากจะฟื้นฟูนึกออกไหมครับก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนขึ้นชั้นเป็นสื่อแปรเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเงี้ยแล้วข้อต่อมาคุณกรณาเราลืมไปคนหนึ่งนะคือคุณยิ่งลักษณ
1: ์ค่ะ
2: ซึ่งต้องควรจะได้กลับ
0: ใช่ตรงนี้แหละผมว่าคุณทักษิณก็จะคิดเรื่องนี้ด้วยไว้ยังไงดีพอดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะนอกจากโทษ5ปีโมเดลทักษิณก็จะกลายเป็นว่าต้องมารับโทษจริงคุณยิ่งลักษณ์พร้อมไหมสองเนี่ยนะครับก็มีเรื่องจำนำข้าวหมื่นเท่าไหร่พี่
2: 13,000 17,000 13,000 17
0: หมื่นเจ็ดนี่ของคุณทักษิณแล้วมั้งใช่ไหม
2: ตัวเลขคล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันหมื่นกว่าล้านอ่ะพร้อมไหมคือหนึ่งต้องมาจ่ายตังค์สองห้าปีเนี่ยขออภัยโทษจะเหลือเท่าไหร
2: ่ของคุณทักษิณก็ยังติดอยู่นะการบังคับคดีตรงนั้นเน
0: ี่
2: ยครับ
0: อันนั้นคือตั้งแต่ตอนขายหุ้นเทมเพเซกถูกไหม
2: ครับ
0: ได้73,000 ล้านบาท
2: ก็
0: เรียกภาษีหมื่นกว่าล้านหมื่นเจ็ดใช่ไหม
1: ทีนี้สุดท้ายเวลาหมดเลยสุดท้ายนี้อยากจะขมวดเรื่องพรรคเพื่อไทยนิดนึงเพราะว่าพอพูดถึงคุณทักษิณเราแยกไม่ได้หรอกนะคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณกับไทยรักไทยหรือพรรคพลังประชาชนทีนี้ตอนนี้โลกกำลังมีวิกฤตรัฐบาลก็ต้องรับมือกับวิกฤตแล้วเป็นวิกฤตที่ไม่ปกติมันมีโอกาสไหมเมื่อสักครู่ที่ต่อไปเนี่ยคือโอกาสที่คุณทักษิณจะเข้ามามีที่มีทางการเมืองซึ่งก็คงจะต้องอยู่อีกบทนึงแต่ว่ามันมีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนะจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้ไหมถ้าเกิดคุณทักษิณออกมาเป็นแบ็กอัพให้แล้วก็คนรู้ว่าฝีมือของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีแล้วถ้าเกิดรัฐบาลนี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ประชาชนตั้งไว้ได้เนี่ยโอกาสเพื่อไทยมีไหมคะ
0: ผมเข้าใจว่าอาจารย์เชนที่ได้เป็นหัวหน้าพรรคว่าที่นายกเนี่ยคุณทักษิณก็เห็นชอบเพราะมีข่าวหนึ่งคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ไปเยี่ย
2: ม
0: ก็เป็นที่มาในเวลาต่อมาว่าจันเชนก็มาลงเปิดตัวในนามของว่าที่นายกคือต้องเข้าใจว่ากระทรวงที่เพื่อไทยได้เนี่ยนะครับไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจยกเว้นกระทรวง
2: เกษตร
0: ซึ่งคุณสุริยะก็เสียมวยไปนิดหน่อยจากเรื่องของน้ำตรีกรมฝนหลวงใช่ไหมครับ
2: ไม่เป็นไรเป็นตุ๊กตาล้มลุกละ
0: หมายถึงว่าเขาไม่ได้ดูเขาดูกระทรวงไม่ใช่กระทรวงเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ดูพาณิชย์ไม่ได้ดูพลังงานไม่ดูอุตสาหกรรมนึกออกไหม

0: แต่ว่าก็ดูกระทรวงอว.วิจัยซึ่งเป็นงานถนัดของอาจารย์เชนดูพม.อะไรเงี้ยนะทีนี้ถ้าหากว่าผมเข้าใจว่าถ้าเขาคิดกันมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยช่วงนี้ต้องค่อยๆฟูมฟักอาจารย์เชนขึ้นมาให้เรื่องเศรษฐกิจถ้ามันพังก็พังกับภูมิใจไทยในส่วนของเพื่อไทยไม่ได้พังไปด้วยเพราะเพื่อไทยไม่ได้ดูกระทรวงเศรษฐกิจแล้วตรงนี้ค่อยๆฟื้นเขาคงผมคิดว่าถ้าจะมองอย่างที่คุณกรุณาว่าเนี่ยจะมองไปถึงเลือกตั้งเขาหน้า
1: ผมว่าคุณกรุณามองไกลไปนิดหนึ่งผมถ้าผมเป็นผมมองสั้นๆแล้วถ้าผมเป็นคุณอนุทินเนี่ยผมจะคุยกับคุณทักษิณคุณทักษิณมี informal contact กับผู้นำ
0: อันนี้น่าสนใจ
1: ต่างประเทศเยอะ
0: อันนี้น่าสนใจ
1: แล้วก็ทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและผู้นำประเทศจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการ informal contact เพื่อให้คุณทักษิณช่วยเปิดประตูเปิดการเจรจาอะไรบางเรื่องเนี่ยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเครดิตทางสาธารณะผมว่าประเทศจะได้ประโยชน์แล้วผมเชื่อว่าคุณทักษิณพร้อมจะช่วยในบทบาทนั้นแต่การที่จะพักจะฟื้นหรือไม่นั้นก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือพักมีผลงานยังไงในช่วงนี
0: ้แ
1: ล้วในสู่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยการวางยุทธศาสตร์ของคุณทักษิณกับคุณเนวินก็จะเป็น
0: ตรงนี้แหละ
1: จะเป็นอะไรที่น่าติดตามต่อไปในอนาค
0: ตตรงนี้แหละ
2: ค่ะวันนี้เสียดายหมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะครับทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็เจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

จับตาสงครามอิหร่านวาระใหญ่ประชุมสุดยอดโดนัลด์ทรัมป์สีจิ้นผิงผู้นำสหรัฐปัดตกข้อเสนออิหร่านชี้ยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดหลังขัดแย้งปมช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี้อ่อนเกมปูตินส่งสัญญาณสงครามยูเครนใกล้จบเปิดทางเจรจาความมั่นคงยุโรปอพยพผู้โดยสารและลูกเรือลงจากเรือ MV Honduras หลังไวรัสฮันตาระบาดท่ามกลางการเฝ้าระวังเข้มคิดยกกำลังสองกับสมเกียรติตั้งกิจวานิชโครงการแลนด์บริดจ์ลดความเสี่ยงด้านโลจิสติกจริงหรือไม่สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับเวลานี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ได้คลายความรุนแรงลงหลังจากสหรัฐปัดตกข้อเสนอของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เราเห็นภาพของราคาน้ำมันดิบที่กลับมาแตะ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่อความขัดแย้งในครั้งนี้ด้วยและนี่เป็นประเด็นที่เราจะติดตามกันในค่ำคืนนี้นะครับTotally unacceptable หรือยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดนี่คือท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อคำตอบของอิหร่านครับหลังจากสหรัฐรอคำตอบจากอิหร่านมานานถึง10วันก่อนที่อิหร่านจะส่งคำตอบให้สหรัฐเมื่อวานนี้ปฏิกิริยาจากประธานาธิบดีสหรัฐสะท้อนให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าการเจรจายุติสงครามยังห่างไกลกับคำว่าสิ้นสุดความขัดแย้งครับผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Axios สื่ออเมริกันแสดงความไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบของอิหร่านนะครับทีนี้เราพอจะเดาได้หรือเปล่าว่าอิหร่านตอบกลับมาว่าอะไรสื่อทางการอิหร่านระบุว่าคำตอบของอิหร่านให้ความสำคัญกับการยุติสงครามในตะวันออกกลางเป็นอันดับแรกครับย้ำความจำเป็นในการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐไปจนถึงการรับรองอำนาจการบริหารของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลทันทีหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงฉบับดังกล่าวคำตอบของอิหร่านยังคงรูปแบบเดิมจากแผน3ระยะที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับก็คือการเห็นชอบ MOU เพื่อยุติความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะเปิดกระบวนการพูดคุยในกรอบเวลา30วันซึ่งสหรัฐระบุว่าซึ่งสหรัฐจะต้องยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรในช่วงเวลานี้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่าน

0: จากการลงนามใน MOU ยุติสงครามขั้นต้นทันทีด้วยครับเงื่อนไขของอิหร่านห่างไกลจากเงื่อนไขของสหรัฐนะครับเนื่องจากอิหร่านไม่ได้พูดถึงการยอมอ่อนข้อด้านโครงการนิวเคลียร์ The Wall Street Journal รายงานว่าอิหร่านมีข้อเสนอให้จัดการพูดคุยแยกต่างหากและเสนอลดความเข้มข้นของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะก่อนที่จะโอนส่วนที่เหลือไปยังประเทศที่3ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องส่งคืนกลับมาถ้าสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงในอนาคตด้วยครับท่าทีของผู้นำสหรัฐและผู้นำอิสราเอลชี้ว่าสงครามในครั้งนี้ยังไม่จบนะครับสวนทางกับการให้สัมภาษณ์ของมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่าปฏิบัติการเอพิกฟิวรี่ของสหรัฐมันสิ้นสุดลงแล้วจบลงแล้วครับนายนะครับแต่ว่าคำพูดนี้อาจจะเป็นเพียงกลยุทธ์ในการลดทอนความรุนแรงของสหรัฐหรือไม่ก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้เช่นเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่ออเมริกันเมื่อวานนี้ระบุว่าสงครามในครั้งนี้ยังไม่ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแม้ว่าอิหร่านจะประสบกับความพ่ายแพ้ทางการทหารไปแล้วก็ตามและสหรัฐก็จะใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ในการโจมตีเป้าหมายที่เหลือในอิหร่านนะครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูให้สัมภาษณ์กับ CBS ระบุว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดลงเช่นกันนอกจากนี้อิสราเอลก็ยังสนับสนุนการเร่งกำจัดวัสดุนิวเคลียร์ก็คือยูเรเนียมเสริมสมรรถนะความบริสุทธิ์ 60% ในอิหร่านด้วย
1: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
2: How do you envision?The highly enriched uranium will be removed from Iran.
1: You go in and you take it out.
2: With what? Special forces from Israel? Special forces of the United States?
1: Well, I'm not going to talk about military means, but the what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
0: วันนี้มาซูดเปเซชเคียนประธานาธิบดีอิหร่านก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวนะครับประกาศชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูโดยเด็ดขาดก่อนหน้านี้โฆษกกองทัพอิหร่านให้สัมภาษณ์สื่อทางการระบุว่าอิหร่านมีทางเลือกถ้าศัตรูกลับมาโจมตีอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันมอชตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านก็มีคำสั่งใหม่ให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทางการทหารด้วยแต่จะมีการโจมตีอีกรอบหรือเปล่ามาร์คไฟเฟอร์อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราไม่คิดว่าสหรัฐจะกลับไปเปิดสงครามกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผู้นำสหรัฐอาจจะใช้วิธีเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจมากขึ้นเช่นไปปิดล้อมทางทะเลอิหร่านหรือเปิดปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มุซหรือผลักดันให้กองกำลังทางเรือของยุโรปและเอเชียเข้าร่วมในภารกิจการคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปแต่สหรัฐแทบจะไม่เหลือเครื่องมือในการกดดันอิหร่านขณะที่การพูดคุยของทั้งสองประเทศแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน YouTube ในขณะนี้เรามีคำถามให้ร่วมแสดงความเห็นนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวของอิหร่านว่าเขาเรียกร้องของสหรัฐไม่สมเหตุสมผลหรือไม่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับทีนี้บรรยากาศอึมครึมระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานในช่วงเวลานี้กำลังปกคลุมไปถึงการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ด้วยนะครับหลังจากสหรัฐก็พยายามกดดันให้จีนใช้อิทธิพลต่ออิหร่านในการโน้มน้าวให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจซ้อนทับกันอยู่คือจีนมีผลประโยชน์ร่วมกับสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซก็จริงแต่ไม่สามารถยอมอ่อนข้อให้สหรัฐมากจนเกินไปได้นะครับเพราะมันจะไปสะเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอิหร่านอย่างเลี่ยงไม่ได้หรืออีกทางหนึ่งก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของจีนในฐานะที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระดับโลกทำให้ความน่าเชื่อถืออาจจะลดลงด้วยประเด็นนี้รายการของเรายังตามกันต่อตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ

0: สลับไปดูอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสงครามรัสเซียยูเครนท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยจากการโจมตีของยูเครนในพิธีสวนสนามในวันแห่งชัยชนะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกลับส่งสัญญาณเชิงบวกถึงความเป็นไปได้ในการยุติสงครามแม้ว่าท่าทีนี้จะถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนะครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้
1: ท่ามกลางความกังวลต่อการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะในกรุงมอสโกที่ถูกลดขนาดลงเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายปีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยังคงประกาศชัดเจนรัสเซียจะต้องเอาชนะยูเครนให้ได้แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นผู้นำรัสเซียกลับระบุกับผู้สื่อข่าวว่าเขามองว่าสงครามใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนับเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งถึงจุดจบของความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า4ปีขณะเดียวกันปรากฏรายงานการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงหยุดยิง3วันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ผลักดันระหว่างช่วงหยุดยิงดังกล่าวเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่ารัสเซียยังคงส่งโดรนโจมตีและเกิดการปะทะในแนวรบเกือบ150ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดโดรนยูเครนถึง57ลำในวันอาทิตย์แต่ในวันแห่งชัยชนะปูตินยังระบุว่าเขาพร้อมเจรจาเรื่องโครงสร้างความมั่นคงครั้งใหม่กับยุโรปและเสนอชื่อของแกฮาร์ดชโรเดอร์อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีให้ทำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Financial Times รายงานโดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยุโรประบุว่าผู้นำสหภาพยุโรปกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ในการเจรจากับผู้นำรัสเซียขณะที่อันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปมองเห็นความเป็นไปได้ที่สหภาพยุโรปจะเปิดการเจรจากับปูตินและยังได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซีย2คนกลับเป็นฝ่ายลดทอนความคาดหวังต่อการยุติสงครามครั้งนี้ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกเครมลินระบุว่าสหรัฐต้องการเร่งกระบวนการนี้แต่การยุติความขัดแย้งในยูเครนมีความซับซ้อนและการบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะต้องใช้เวลาอีกนานขณะที่ยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาประธานาธิบดีระบุว่าแม้การเจรจาอาจกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้อุชาคอฟให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นระบุว่ารัสเซียยังไม่เห็นเหตุผลเพียงพอที่จะเปิดการเจรจาไตรภาคีรอบใหม่ร่วมกับยูเครนและสหรัฐจนกว่ากองกำลังของยูเครนจะถอนตัวออกจากแคว้นโดเนตสก์ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ยูเครนปฏิเสธมาตลอดขณะเดียวกันการที่ปูตินเลือกอดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีให้เป็นตัวกลางเจรจาเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในยุโรปและเยอรมนีเช่นกันคายาคาลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงระบุว่าการเปิดทางให้รัสเซียเป็นฝ่ายเลือกผู้เจรจาแทนตนเองอาจไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนักพร้อมชี้ว่าชโรเดอร์ทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ระดับสูงให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของรัสเซียมาเป็นเวลานานทำให้รัสเซียครองความได้เปรียบในโต๊ะเจรจาที่ผ่านมาชโรเดอร์เผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเยอรมนีจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับปูตินเขาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในโครงการพลังงานของรัสเซียหลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีรวมถึงโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream ระหว่างเยอรมนีกับรัสเซียและเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของบริษัทน้ำมัน Rosneft ของรัสเซียก่อนจะลาออกในปี2022ขณะที่เจ้าหน้าที่เยอรมนีระบุว่าพวกเขารับทราบคำกล่าวของปูตินแต่ยังมองว่าเป็นเพียงหนึ่งในข้อเสนอที่ไม่มีความจริงใจขณะที่นักวิจัยจากสถาบันนโยบายแชทแทมเฮาส์ในกรุงลอนดอนระบุกับอัลจาซีราว่าการส่งสัญญาณว่าสงครามอาจใกล้ยุติลงนั้นอาจเกิดจากกระแสความหวังและความมองโลกในแง่ดีของประชาคมโลกที่ต้องการเห็นสงครามสิ้นสุดลงพร้อมเตือนว่ายังไม่ควรตีความคำพูดจากผู้นำรัสเซียว่าเป็นสัญญาณยืนยันได้จริงเนื่องจากตลอด18เดือนที่ผ่านมามีคำประกาศหลายครั้งว่าสงครามกำลังจะยุติลงแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBSรายงาน
0: ยุคทักษิณจบลงแล้วหรือยังนี่เป็นพาดหัวข่าวของสื่อต่างประเทศหลายสำนักตลอดทั้งวันนี้นะครับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติทักษิณชินวัตรไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นประเด็นใหญ่ของสื่อต่างประเทศที่เกาะติดรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
2: นาทีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปรากฏตัวบริเวณประตูของเรือนจำกลางคลองเปรมหลังได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติท่ามกลางการต้อนรับของสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มผู้สนับสนุนกลายเป็นพาดหัวของสื่อต่างประเทศ

0: เทศหลายสำนักเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์สื่อฮ่องกงพาดหัวว่าทักษิณพ้นคุกท่ามกลางภูมิทัศน์การเมืองที่อดีตคู่แข่งกลุ่มอำนาจพรรคเพื่อไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยไร้เทียมทานกลายเป็นเพียงพรรคร่วมขนาดเล็กในรัฐบาลของอนุทินชาญวีรกูลรายงานชิ้นนี้ระบุว่าอิทธิพลทางการเมืองภายใต้การกลุ่มอำนาจของทักษิณได้เลือนหายไปหลังจากพรรคเพื่อไทยคว้าอันดับ3ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นผลงานย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ย้อนมองเส้นทางการเมืองของทักษิณจากวันรุ่งโรจน์สู่วันร่วงโรยและตั้งข้อสังเกตว่าเสน่ห์ทางการเมืองของทักษิณลดลงอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบเก่าที่ขัดขวางความฝันด้านประชาธิปไตยของพวกเขาพรรคเพื่อไทยอาจต้องตัดสินใจว่าทักษิณยังเป็นทรัพย์สินหรือภาระมากกว่ากันสอดคล้องกับมุมมองของโจนาธานเฮดผู้สื่อข่าวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำกรุงเทพมหานครของ BBC ผ่านบทความยุคของทักษิณสิ้นสุดลงหรือยังบทความนี้พูดถึงความพยายามของอดีตนายกรัฐมนตรีในการปรับเปลี่ยนประเทศนับตั้งแต่วันที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจในเดือนมกราคมปี2001แต่ครั้งนี้สถานการณ์อาจแตกต่างออกไปเมื่อพรรคเพื่อไทยเผชิญผลการเลือกตั้งครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ลดบทบาทเหลือเพียงพรรคขนาดกลางผู้เขียนยังตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ไว้วางใจระหว่างทักษิณกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่ในระดับยากเกินเยียวยาหลังจากข้อตกลงครั้งใหญ่หรือแกรนด์บาร์เกนที่เปิดทางให้ทักษิณเดินทางกลับประเทศเมื่อปี2023พังทลายลงอย่างรวดเร็วบทความสรุปว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาไทยอาจอยู่ในยุคทักษิณแต่ยุคนั้นน่าจะมาถึงจุดสิ้นสุดอย่างแท้จริงขณะที่ Channel News Asia ระบุว่าสำหรับผู้สนับสนุนอย่างเหนียวแน่นการปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคเพื่อไทยในระยะสั้นแต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะหันมารวมตัวกันสนับสนุนอนุทินชาญวีรกูลซึ่งมีสิ่งที่ทักษิณไม่มีคือความไว้ใจจากชนชั้นนำขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะจับตาทุกก้าวของทักษิณว่าเขาจะอยู่ห่างจากการเมืองจริงหรือไม่
1: ใช้เวลาตลอดทั้งวันในการอพยพผู้โดยสารส่วนใหญ่ออกจากเรือสำราญหรูซึ่งจอดเทียบท่าในหมู่เกาะคานารีของสเปนนะครับหลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คนและผู้ติดเชื้ออีกจำนวนหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทางก่อนเข้าสู่การกักตัวครับย้ำว่าความเสี่ยงในการระบาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับต่ำยังไม่ต้องเป็นกังวลแต่ให้ตระหนักเอาไว้นะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: ภาพจากโดรนที่กำลังบินวนรอบเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งจอดอยู่ใกล้ชายฝั่งเกาะเตเนริเฟ่หมู่เกาะคานารีของสเปนเรือลำเล็กเข้าไปเทียบรับผู้โดยสารชาวสเปนที่สวมชุดป้องกันกำลังทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปกักตัวต่อที่โรงพยาบาลทหารในกรุงมาดริดนี่คือช่วงเวลาของปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเรือลำนี้หลังจากที่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตามีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนและยืนยันผู้ติดเชื้อ6คนความรุนแรงของไวรัสที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ฟันแทะอย่างหนูยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาโดยตรงและพบว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างเข้มงวดผู้โดยสารและลูกเรือรวม150คนเดินทางออกจากท่าในเมืองอุซัวยาของอาร์เจนตินาเมื่อต้นเดือนเมษายนซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มาของไวรัสเนื่องจากเป็นโรคประจำถิ่นของอาร์เจนตินาจากนั้นจึงพบว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทำให้เริ่มมีการเฝ้าระวังสถานการณ์นำมาสู่การอพยพครั้งใหญ่ที่ต้องแข่งกับเวลาก่อนที่จะเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงนักท่องเที่ยว23สัญชาติจะถูกส่งต่อขึ้นรถบัสไปยังสนามบินเพื่อกลับประเทศต้นทางต่อไปทั้งจากเบลเยียมกรีซเยอรมนีกัวเตมาลาและอาร์เจนตินาขณะที่ผู้โดยสารจากแคนาดาตุรกีอังกฤษไอร์แลนด์และสหรัฐเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วหน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละแห่งจะรับช่วงต่อเพื่อเข้าสู่การกักตัวทันทีแม้สถานการณ์ของผู้ป่วยยังคงที่แต่ผู้อำนวยการด้านโรคระบาดใหญ่ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกคนบนเรือจัดอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัส

0: เสี่ยงสูง
1: But right now we as WHO we classify everybody on board as what we call a high risk contact that might sound scary but it's really what it's how we will operationalize the movement of the passengers and the crew safely home
0: มีคำแนะนำให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว42วันและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเช่นตรวจไข้ทุกวันล่าสุดพบผู้ป่วยชาวฝรั่งเศสเข้าข่ายอีก1คนขณะเดินทางกลับและชาวอเมริกัน2คนยืนยันพบเชื้ออยู่ระหว่างกักตัวอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกย้ำว่าความเสี่ยงของไวรัสฮันตาต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกนั้นต่ำมากเช่นเดียวกับผู้คนบนเกาะเตเนริเฟ่ซึ่งเป็นจุดพักเรือเรือ MV Hondius เพิ่งทำการเติมน้ำมันเสร็จสิ้นและอพยพผู้โดยสารชุดสุดท้ายส่วนลูกเรืออีกกว่า30คนยังคงอยู่บนเรือและจะขึ้นฝั่งที่เนเธอร์แลนด์ต่อไปธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
2: คุณผู้ชมครับท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนำมาสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซจนถึงปัจจุบันแล้วก็กระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศทั่วโลกขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็เคยส่งสัญญาณถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบมาลากาก่อนที่จะยกเลิกแนวคิดดังกล่าวไปในเวลาต่อมานะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคอขวดของเส้นทางขนส่งทางทะเลที่ทั่วโลกกำลังจับตามองครับคือวันนี้คุณพิมพิมลปัญญาณะคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI วิเคราะห์ถึงโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยว่าจะเป็นคำตอบในการลดความเสี่ยงด้านโลจิสติกได้จริงหรือไม่และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากขนาดไหนติดตามในคิดยกกำลังสองครับ
3: โครงการแลนด์บริดจ์พูดกันมาหลายรัฐบาลนะคะก็จะมีการอ้างเหตุผลความจำเป็นว่าจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นเส้นทางโลจิสติกใหม่ของโลกนะคะพอมีวิกฤตตะวันออกกลางก็มีเหตุผลที่หยิบยกขึ้นมาเสริมเพิ่มเติมอีกบอกว่าเพื่อความมั่นคงแล้วก็ทำให้การขนส่งสินค้าที่จำเป็นเนี่ยทำได้โดยสะดวกวันนี้คิดยกกำลังสองก็เลยอยากจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอนะคะดันบิดเนี่ยคือหลายคนถกเถียงแน่นอนมีข้อมูลมาจากหลายฝากหลายฝ่ายทีนี้มันจำเป็นจริงๆไหมหรือว่ามันถ้ามีแล้วมันจะไปแก้ปัญหาอะไรได้บ้างอะคะ
4: แต่เดิมก็มีการศึกษากันมาแล้วนะครับแล้วก็ผลชี้ไปในทางที่ว่าไม่น่าจะคุ้มค่าแต่พอเกิดเหตุการณ์ตะวันออกกลางก็มีคนมายกบอกว่าเราสร้างรอไว้ไห
3: ม
4: จะได้ลดจุดคอขวดในการเดินเรือนะครับในมหาสมุทรของโลกว
3: ัน
4: นี้จะคุยกันประเด็นนี้เลยครับ
3: แล้วแถมมีการหยิบยกด้วยบอกว่าเอ๊ะคุ้มสินี่ฝั่งรัฐบาลเขาบอกแบบนี
4: ้ฝั่งของรัฐบาลนะครับบอกว่าคุ้มค่านะครับและจะสร้างงานมากมายนะครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับก็มีโพลที่ไปสำรวจนะครับและประชาชนภาคใต้ซึ่งก็บอกว่าสนับสนุนแลนด์บริดจ์ดูเหมือนจะมากกว่าคนที่ต่อต้านแต่มีข้อแม้ที่สำคัญมากเลยที่ผลสำรวจเดียวกันโพลเดียวกันบอกไว้ก็คือคนที่ตอบแบบสอบถามนี่นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วทั้งสองฝั่งอย่ามาอ้างเรื่องโพลประชาชนเพราะประชาชนยังไม่ได้เข้าใจ
3: ถ้าอย่างนั้นเราควรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
4: ครับวิธีการนะครับเวลาจะทำโครงการขนาดใหญ่นะครับมันมีมาตรฐานอยู่ก็คือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพ
3: ู
4: ดง่ายๆก็คือดูว่าโครงการนี้ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับต้นทุนเท่าไหร่ในเวลาเดียวกันก่อให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่มันก็จะมีตัวเลข2ตัวออกมาต
3: ั
4: วหนึ่งก็คือบอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มทางการเงินกับอีกตัวหนึ่งก็คือคุ้มหรือไม่คุ้มทางเศรษฐกิจซึ่งมองมากกว่าเรื่องของเงินนะครับมองเรื่องสิ่งแวดล้อมมองอะไรต่อมีอะไรสารพัดในความหมายกว้างๆออกไปนะครับผลการศึกษานะครับก็ออกมาแล้วนะครับจริงๆเคยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้กับสภาพัฒน์นะครับแล้วก็ชี้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะครับมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือหมายความว่าเอาเงินที่จะได้ออกมาหักลบด้วยเงินที่ลงไปม
3: ัน
4: ติดลบครับพูดง่ายก็คือโครงการมันขาดทุนประมาณ 120,000 ล้านบาทในเวลาเดียวกันมันมีการศึกษาหนึ่งของกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะครับไปจ้างบริษัทเอกชนนะครับที่เป็นที่ปรึกษาแต่ให้ผลตรงข้ามบอกว่าโครงการนี้จะกำไร260,000 ล้านโดยที่ผลของจุฬานะครับที่ศึกษาให้กับสภาพัฒน์บอกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มทางการเงินไม่คุ้มทางเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันผลการศึกษาของกระทรวงคมนาคมบอกว่าคุ้
3: ม
4: จึงควรทำนะครับโดยส่วนตัวผมจะเชื่อผลการศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาซ
3: ึ่
4: งไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องโดยตรงและหน่วยงานอย่างสภาพัฒน์ ก็เป็นหน่วยงานกลางนะครับผมก็จะเชื่อมากกว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการและไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนทีนี้รัฐบาลก็มาบอกว่าตั้งรองนายกเอกนิติไปเป็นประธานศึกษาแลนด์บริดจ์ให้เวลา90วันคือ3เดือ
3: น
4: ในขณะที่กระทรวงคมนาคมบอกว่ามันต้องคุ้มนะเพราะฉะนั้นสงสารคุณเอกนิติเหลือเกินมีเวลาให้กระจิ๊ดเดียวและผลการศึกษาถ้าออกมาบอกว่าไม่คุ้มมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามาดูนะครับคำกล่าวอ้างของฝ่ายรัฐบาลบอกว่ามันมีจุดเรียกว่าจุดคอขวดนะครับโชคพอยต์นะครับอยู่ในการเดินเรือของโลกนะครับตัวอย่างรูปธรรมที่คนเคยเจอกันเร็วๆนี้ก็คือช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมครับซึ่งพอปิดปุ๊บเกิดวิกฤตระดับโลกเลยและช่องแคบมาลากาก็ถือเป็นจุดๆหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นโชคพอยต์หรือเป็นจุดคอขวดด้วยนะครับและมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดเหตุช่องแคบมาลากาหนาแน่นอยู่พอสมควรด้วยเรือจำนวนมากฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าอีก10ปีช่องแคบมาลากาจะเต็มนะครับหรือต่อให้ไม่เต็มอาจจะเกิดเหตุได้ว่าอินโดนีเซียอาจจะอยากขอเก็บเงินค่าผ่านทางความเสี่ยงก
3: ็มี
4: อย
3: ู่
4: ไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ความเสี่ยงนี้ใหญ่พอที่จะเปลี่ยนแลนด์บริดจ์จากโครงการที่ไม่คุ้มทุนให้เป็นโครงการที่คุ้มทุนได้หรือไม่นะครับ
3: นี่กลายเป็นเหตุผลที่นำมาหนุนการสร้างแลนด์บริดจ์ด้วยแบบนั้นนะคะ
4: ครับแต่จริงๆแล้วมาลากากับฮอร์มุสไม่เหมือนกันนะครับฮอร์มุสเป็นจุดที่ถ้าเกิดไปอุดนะครับอย่างที่อิหร่านทำอยู่เรือจะผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกเลยนะครับแต่ช่องแคบมาลากานะครับมันเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างแถวๆสิงคโปร์อินโดนีเซียแถวนั้นใช่ไหมครับถ้ามีใครไปอุดถามว่ามันมีเส้นทางเลือกได้ไหมมันมีครับแต่มันต้องอ้อมนิดนึง อ้อมขนาดไหนอ้อมประมาณ 1,200 กิโลเมตร 1,200 กิโลเมตรก็คือเรือเสียเวลาไปสัก1วันนะครับเยอะไหมก็แหมมันก็เป็นต้นทุนเพิ่มถ้าไปแลนด์บริดจ์ยกคอนเทนเนอร์ขึ้นเอาไปทางรถไฟวิ่งไปนะครับยกลงเรืออีกลำหนึ่งมันก็เกินวันหนึ่งอยู่ดีมันเป็นโครงการที่ลงทุนเยอะนะครับแต่แก้โจทย์ได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลนะครับควรทบทวนอย่างยิ่งสิ่งที่ทบทวนคือทบทวนที่จะต้องไปทำโครงการนี
3: ้
4: ในมุมของทางวิชาการทางเทคนิคว่าโครงการมันไม่ควรคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับที่ควรจะทำมุมในความชอบธรรมทางการเมืองเคยหาเสียงไว้ในเรื่องตั้งสมัยนู้นนะครับแล้วตอนนั้นบอกว่าไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเลยนะครับแล้วมารอบนี้เลือกตั้งรอบล่าสุดไม่ได้เอาไปหาเสียงเลยเพราะฉะนั้นพอเป็นรัฐบาลจะจับขึ้นมาทำผมคิดว่าไม่ค่อยแฟร์กับประชาชนมันมีโครงการที่มันมีผลการศึกษามาแล้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างโครงการหนึ่งคือรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการนี้นะครับศึกษามาแล้วรู้ว่าโครงการมันไม่คุ้มรัฐจึงให้เงินอุดหนุนเอกชนที่ไปทำโครงการเป็นแสนล้านบาทโครงการก็ยังไม่เกิดเลยครับส่วนโครงการแลนด์บริดจ์ที่พูดกันใช้เงินเป็นล้านล้านแล้วรัฐบาลบอกว่าจะไม่ออกเงินรัฐเลยแม้แต่บาทเดียวจะใช้เงินเอกชนผมคิดว่าตายตั้งแต่ต้นเลยครับอย่าไปเสียเวลาประเทศไทยนะครับกำลังเผชิญวิกฤตหลายเรื่องรัฐบาลทำเรื่องที่ควรทำในเวลาที่มันเป็นเวลาที่เร่งด่วนแบบนี้จะดีกว่าครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: คุณครับ
2: ต่อเนื่องกันที่ประเด็นของช่องแคบฮอร์มุสนะครับมีความคืบหน้าจากเกาหลีใต้ในการสอบสวนเหตุเรือสินค้าถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
0: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยว่าส่วนท้ายของเรือบรรทุกสินค้า HMM นามุถูกวัตถุไม่ทราบชนิด2ลูกพุ่งชนเมื่อวันที่4พฤษภาคมขณะที่เรือจอดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสเกาหลีใต้มีแผนดำเนินการตอบโต้ทันทีที่ทราบว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์คำตัดสินของศาลสหรัฐที่ยกเลิกมาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าทั่วโลกพร้อมทั้งระบุว่าคำตัดสินดังกล่าวทำให้รัฐบาลต้องคืนเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์แก่ผู้นำเข้าสินค้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติถอดถอนซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีหลังจากคณะกรรมการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองญติถอดถอน4ข้อกล่าวหาเตรียมส่งคำร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาให้ลงมติถอดถอนต่อไปผู้ประท้วงหลายพันคนนำโดยกลุ่มนักศึกษาออกมาชุมนุมในกรุงเบลเกรดก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่และกดดันให้ประธานาธิบดีเซอร์เบียลาออกแรงกดดันต่อรัฐบาลยังคงมีขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่เหตุหลังคาสถานีรถไฟในเมืองโนวิซาร์ถล่ม เมื่อปี2020

0: ทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนโจเซฟฟีเจนักแสดงที่ผันตัวเข้าสู่วงการการเมืองเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งมุขมนตรีรัฐมินนาดูหลังจากพรรคการเมืองของเขาคว้าที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งระดับรัฐ108ที่นั่งจากทั้งหมด234ที่นั่งสำนักงานกู้ภัยอินโดนีเซียยืนยันว่าชาวสิงคโปร์2คนที่สูญหายจากเหตุภูเขาไฟดูโกโนปะทุบนเกาะอามาเฮราเสียชีวิตแล้วขณะที่หน่วยงานยังคงประกาศเตือนภัยระดับที่3และสั่งห้ามทำกิจกรรมทุกชนิดภายในรัศมี4กิโลเมตรจากปากปล่อง
1: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพของการแข่งขันราชินีวัวในสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ฝังรากลึกอยู่ในเทือกเขาแอลป์นะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงศธรสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม17พฤษภาคมนี้
1: ใช่ครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรกันครับอาจารย
2: ์โอ้วันนี้จับชายเลยเหรอ
3: ไม่จับ
4: ไม่ยอม
3: การใหญ
4: ่การการใหญ่นะแล้วนักวิชาการจากทางจุฬาด้วยหนังสือแล้วก็คุณเค้กมา
2: แล้วรู้สึกว่าวันนี้คุณจะอยู่ข้างรัฐบาลมาก
4: นะไม่หรอกผมจะเงี่ยหูฟังว่าอาจารย์อธิบายอย่างนี้เนี่ยสองคนที่เขารับได้หรือเปล่า
2: ติดตามครับ
4: กับผมว่านะครับผู้เงินสะดุดหยุดแรมบิดครับติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: 30บาทรักษาทุกที่แนวคิดดีแต่ยังมีปัญหาม
1: ีความขัดแย้งที่มันสุกงอมรอวันระเบิดกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าเงินไม่พอกลุ่มนึงก็รู้สึกว่าฉันก็ได้บริการที่แย่ลงไปเรื่อย
0: ๆนโยบายที่บอกว่าไปที่ไหนก็รักษาได้
2: อาจจะทำให้คนเข้าใจว่าฉันอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ฉันพอใจแทนที่จะแก้ปัญหาจะสร้างปัญหามากขึ้น
0: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS 30บาทรักษาทุกที่จริงหรือ
3: ใน30บาทรักษาทุกที่เนี่ยมันเกิดความลำบากในการส่งตัวก็ลำบากคนไข้ก็ต้องอยู่ที
4: ่นี่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนรู้ดีว่าเป็นนโยบายที่ดีที่จะรองรับประชากรเพิ่มความสะดวกกับประชาชนในการไปรักษาพยาบาลแต่นโยบายที่ดีที่ว่านี้ก็ยังมีปัญหาอยู่มากพอสมควรปัญหาเรื่องงบประมาณปัญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์กระทบไปถึงปัญหาการให้บริการประชาชน Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS จะลงพื้นที่ไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อสะท้อนปัญหานำไปสู่การแก้ไขในระดับรัฐบาล
0: นี่คือโรงพยาบาลประชาธิปัตย์โรงพยาบาลระดับตำบลแต่ต้องรับผิดชอบพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีที่มีประชากรจากพื้นที่อื่นและประชากรแฝงหลายแสนคนแต่งบประมาณรายหัวที่ได้จากสปสช.คือหัวละ 1,400 บาทจำนวน 50,000 คน
5: ประชากรที่ลงทะเบียนสิทธิ์กับเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ 50,000 เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเงินที่ซัพพอร์ตหัวละ 1,400 บาทเนี่ยก็ไม่พอต่อผู้ที่มาใช้บริการจริง
6: พอเข้าจริงๆเราหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะค่าจ้างเลยคือด้วยว่าภาระงานมันสูงนะครับหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายจากภายนอกเข้ามาเช่นการจ้างบุคลากรเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ทางพยาบาลค่ายาค่าต่างๆนะครับในการซัพพอร์ตนะครับประชากรที่มากขนาดแต่ละเดือนเราแทบไม่พอ
0: นอกจากงบประมาณที่ไม่เพียงพอแล้วยังมีปัญหาที่กระทบต่อประชาชนโดยตรงคือการให้บริการ
7: ด้วยบริบทของโรงพยาบาลเนาะคือมันทำให้ประชาชนหลั่งไหลมาบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่พอค่ะคือมันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นจะเป็นปัญหาของด้านบุคลากรในการให้บริการนะคะในส่วนของศักยภาพด้วยนะคะคือปัญหาคือความหนาแน่นเป็นหลักเลยในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนค่ะ
6: ข้อแรกคือระยะการรอคอยจากเดิมเนี่ยที่เราสามารถบริการผู้ป่วยได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรบังการว่าระยะการรอคอยเนี่ยมันเพิ่มนานมากขึ้นบางคนเนี่ยมาแต่เช้าตั้งแต่ตีห้ากว่าจะรับยาเสร็จเกือบเที่ยงนะครับเนื่องจากประชากรที่บอกครับหมอเรามีน้อยนะครับหมอเรามีอยู่7คนช่วยกันตรวจแต่คนไข้อย่างเกือบ500คน1คนของหมอเนี่ยตรวจคนไข้เกือบ80คนดังนั้น80คนช่วงระยะเวลา4ชั่วโมงมันแทบจะไม่มีเวลาตรวจคนไข้

0: ถ้าวันนี้คุณป่วยคุณจะเดินเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้แล้วจ่ายแค่30บาทได้จริงหรือนี่คือความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย30บาทรักษาทุกที่นโยบายที่ถูกบอกว่าจะปลดล็อกข้อจำกัดเดิมทั้งหมดไม่ต้องมีใบส่งตัวไม่ต้องกลับไปโรงพยาบาลประจำและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศการรักษาต้องเข้าถึงคุณในความเป็นจริงคำว่าทุกที่อาจกลายเป็นบางที่เพราะโรงพยาบาลหลายแห่งกำลังเผชิญคำถามใหญ่คนไข้เพิ่มขึ้นแต่หมอเท่าเดิมงบประมาณจำกัดแต่ความคาดหวังสูงขึ้นแล้วใครกำลังแบกรับต้นทุนที่แท้จริงของนโยบายนี้ระหว่างประชาชนบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขทั้งระบบคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่านโยบายนี้ดีหรือไม่ดีแต่นี่คืออีกหนึ่งนโยบายใหญ่ที่กำลังทดสอบทั้งระบบของสาธารณสุขไทย
1: คือจริงๆ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนเนาะก็คือว่าเราใกล้ที่ไหนเราก็ไปใช้ได้เลยแต่เรื่องจริงมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เป็นนโยบายสภาความผู้บริโภคเองเราก็สนับสนุนนะเพราะว่าประชาชนก็ได้ประโยชน์แต่ว่าแน่นอนถ้าเราทำอันเนี้ยมันต้องเตรียมความพร้อม อย่างเช่นสมมติคุณเป็นหวัดอย่างเงี้ยจริงๆคุณถึงแม้ว่าคุณอยู่ใกล้โรงพยาบาลรามาเป็นหวัดนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลรามาเนี่ยคุณต้องไปรามาเหรอก็ไม่จำเป็นถูกไหมเพราะเป็นหวัดมันควรจะดูแลตัวเองหรือไปร้านขายยาถูกไหมร้านขายยาที่อยู่ในบัตรทองเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอบอกว่า30บาทไปได้ทุกที่คนก็คิดว่าไปทุกที่ซึ่งมันก็ทำให้โรงพยาบาลซึ่งมีศักยภาพในการดูแลคนไข้มะเร็งมีศักยภาพในการรักษาโรคที่ยากๆซับซ้อนเหมือนโรงพยาบาลมหาลัยทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมารักษาโรคที่ไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ต้องเตรียมความพร้อมความเข้าใจของประชาชนด้วยเนาะไม่ใช่เฉพาะความพร้อมของหน่วยบริการอย่างเดียวแล้วพี่คิดว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เขาก็ไม่ควรจะดูแลหวัดแล้วถูกไหมเพราะนั้นอันนี้คือเป็นทั้งจุดแข็งที่เป็นประโยชน์ก็มีแต่ว่าจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต่อระบบและทำให้โรงพยาบาลหนาแน่นมากกว่าเดิมโรงพยาบาลที่เรียกว่ามีศักยภาพหนาแน่นมากกว่าเดิมก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถูกไหม
2: เริ่มต้นเนี่ย30บาทรักษาทุกที่มันมีหลักคิดอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขใช่มั้ยฮะหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยได้ค่าเหมาจ่ายรายหัวแต่ว่าทุกคนไม่ได้ป่วยพร้อมกันเพราะนั้นงบประมาณที่มีเนี่ยมันก็คือใครป่วยก็ค่อยใช้ใครไม่ป่วยก็ไม่ต้องใช้ใช่มั้ยฮะกับอันที่2ก็คือว่าใกล้บ้านใกล้ใจหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน่วยบริการประจำของตัวเองซึ่งจะอยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเลือกได้นะก็เรียกว่าใกล้บ้านใกล้ใจอันนี้มันก็เป็นมาเรื่อยมาใช่ไหมครับไอ้คำว่าใกล้บ้านใกล้ใจเนี่ยโดยหลักก็คือว่ามันก็คือถ้าเราเจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราก็ไปหน่วยบริการของเราคนในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีทั้งรพสตกับโรงพยาบาลชุมชนใช่ไหมครับถ้าโรงพยาบาลชุมชนรักษาไม่ได้โรงพยาบาลชุมชนมีหน้าที่ส่งต่อไปสู่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลภาคต่อไปใช่ไหมโดยหลักการมันเป็นอย่างนี้ในกรุงเทพก็จะมีปัญหามากกว่าคนต่างจังหวัดหน่อยนึงกรุงเทพเนี่ย เราไม่มีโรงพยาบาลประจำเขตก็เลยต้องใช้ไปให้คลินิกเอกชนมาร่วมก็เป็นคลินิกอบอุ่นแล้วก็คลินิกอบอุ่นก็จะส่งโรงพยาบาลแม่ขายเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือเป็นโรงพยาบาลของกทม.หรือเป็นโรงพยาบาลของเราทับแล้วแต่ว่าจะมีคอนเนคชั่นกันนะครับอันนี้ภาพรวมเป็นอย่างนี
0: ้30บาทรักษาทุกที่เป็นนโยบายที่ดีสำหรับประชาชนแต่ยังคงมีปัญหาที่รอแก้อีกไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณบุคลากรทางการแพทย์และความแออัดของโรงพยาบาล
3: อันนี้ประวัติอ๋อหมอสุพันตา NCD
4: 30บาทหรือว่าบาททองเนี่ยสำหรับประชาชนอย่างเราเนี่ยสำคัญไหมฮะ
5: ช่วยได้มาก
4: ถ้าวันหนึ่งมันไม่มีบาททองทำไงฮะ
5: น่าจะประชาชนน่าจะเหนื่อย
0: ู้หญิงทั้งสองคนนี้คือญาติของผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ของโรงพยาบาลบ้านหมี่ในอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันนี้พวกเธอมารับยาแทนพ่อที่อายุมากแล้วและไม่สะดวกที่จะมารับยาด้วยตัวเองทั้งสองคนบอกว่าบัตรทองคือสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับพวกเขาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
4: ทุกครั้งมาแล้วก็บัตรประชาชนของคุณพ่อมา
1: ค่ะ
4: มารับยาให้คุณพ่อไป
1: ค่ะ
4: ถ้าไม่ไหวจริงคุณพ่อก็ต้องพาคุณพ่อมาแบบนี้ฮะ
1: ใช่
4: ก็ใช้บัตรประชาชนเหมือนกันแค่ใบเดียว
1: ใช่ค่ะ
4: มันสะดวกเพราะมันสะดวกเนาะ
1: มันสะดวกค่ะ
4: รู้ไหมครับว่าค่ารักษาเราเนี่ยถ้าเราลองไปถามโรงพยาบาลเอกชนประมาณเท่าไหร
1: ่หลักเกือบหมื่นมั้งคะค่าหมอก็เป็นพันแล้วค่าเฉพาะหมอค่าเขาเรียกค่าอะไรค่าตรวจหมอ
4: ครับ
1: ก็เป็นพันแล้วค่ะต่อเคสอ่ะค่ายานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะชาร์จแพงนะคะแต่ละเม็ดแต่ละตัวสึกจะหลักครึ่งหมื่นอ่ะ
4: ครับ
1: หลักครึ่งหมื่นเท่าที่เห็นนะเฉพาะค่ายานะยังไม่รวมพวกค่าต้องให้น้ำเกลือต้องอะไรพวกนั้นก็หลักหมื่นกว่านะเอกชนอ่ะ
4: เขาไม่เด็กเอกชน
1: ถ้าไม่มีเงินหมื่นก็คงจะยากอย่างน้อยก็ต้องเตรียมลำบากลำบากมาก
4: เพราะฉะนั้นไอ้30บาทสำหรับหรือบัตรทองเนี่ยยังจำเป็นสำหรับคนไทย
1: จำเป็นค่ะจำเป็นอย่ายกเลิกเลย
4: เคยถามบุคลากรทางการแพทย์ไหมคุณหมอพยาบาลว่าวันหนึ่งรับคนไข้นี่ไหวไหมไปถามเขาไหมฮะ
1: ไม่เคยแต่รู้ว่าคนไข้อล้นหมอพยาบาลนี่เหนื่อย
6: จำเป็นค่ะจำเป็นอย่างมากถ้าสำหรับบัตร30บาทนะคะถ้าประชาชนช่วงเนี้ยคือว่าเศรษฐกิจยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะคะ
4: ครับ
6: ค่ะไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกบัตร30บาทเพราะว่าประชาชนทั้งประเทศก็คือเจ็บป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรัฐอย่างน้อยมีบัตร30บาทตรงนี้ที่มาเยียวยาก็โอเคดีค่ะประชาชนดีขอบทุกคนดีกับประชาชนมาก
0: ทุกเช้าที่โรงพยาบาลบ้านหมี่แห่งนี้แผนกต่างๆจะเต็มไปด้วยประชาชนที่เข้ามารับการรักษาทั้งสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการและสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองหรือ30บาทรักษาทุกที่ซึ่งถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์นี้มากที่สุดและถือว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย
7: ระบบหลักประกันสุขภาพของเราดีนะพี่

0: พราะว่ามันทำให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขผมว่ามันดีเป็นที่ดีที่สุดของโลกเลยนะผมมองนะเพราะว่าคนไทยป่วยในเมืองไทยเนี่ยถ้าก็ไม่ลำบากเพราะว่ามันเข้าถึงบริการไม่ว่าจะเป็นหลักประกันทุกคือหลักการนี่คือคนไทยทุกคนต้องมีหลักประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรทองเบิกได้จ่ายตรงประกันสังคมคนไทยไม่ลำบากครับในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพผมมองว่าหลักประกันสุขภาพบ้านเราเนี่ยดีเป็นที่ต้นๆของโลก
1: นโยบายนี้ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะเพื่อที่จะกระจายการดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่และที่สำคัญเท่าเทียมทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจยังไงก็ตามแต่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้และที่สำคัญอันนึงเนี่ยพอเราไปใช้จ่ายกับการรักษาที่ไม่มากพี่น้องประชาชนจะมีเงินเหลือสำหรับในการไปใช้จ่ายอย่างอื่นเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจไปได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดี
2: การเข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุขอย่างสะดวกสบายและรับการรักษาได้ทุกโรคการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวถือเป็นความสะดวกของประชาชนแต่จะมีผู้ใช้บริการสักกี่คนที่รู้ว่าโรงพยาบาลของรัฐที่พวกเขาเข้ามาใช้บริการนั้นหลายแห่งกำลังเป็นหนี้สะสมก้อนใหญ่ตั้งแต่หลัก10ล้านไปจนถึงหลัก100ล้านขึ้นไปรวมไปถึงปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สภาวะหนี้สะสมและการขาดบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์และพยาบาลคือปัญหางบประมาณที่ไม่สมดุลกับการรักษาผู้ป่วยรวมทั้งหมอและพยาบาลกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรับผิดชอบ
3: คือต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าเกิดจากสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์บัตรทองเนี่ยมีมาตั้งนานละมีมาตั้งแต่ปี2545ละใช้กันมาเรื่อยๆถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีตั้งแต่แรกละทำไมช่วงแรกมาดีอยู่ได้แต่ทำไมช่วงหลังๆถึงเกิดปัญหาอันนี้เป็นอันนึงเนี่ยที่มีคนมองว่ามันเกิดส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารงบประมาณนะคะนี้บริหารอย่างไรก็คือที่เป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของการจ่ายคืนนะคะการเบิกจ่ายคืนไม่เรียกว่าไม่สมดุลกับต้นทุนจริงที่หน่วยบริการหรือว่าโรงพยาบาลใช้ไปในการรักษาผู้ป่วย
2: นางสาววิทาวีปทุมสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภากลุ่มสาธารณสุขอดีตบุคลากรทางการแพทย์เปิดเผยว่าในวันแถลงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลต่อที่ประชุมรัฐสภาในฐานะนายกรัฐมนตรีสว.ส่วนหนึ่งได้แสดงความเห็นโดยไม่เคยมีแนวคิดที่จะยกเลิก30บาทรักษาทุกที่เพราะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนคนรากหญ้าได้ประโยชน์แต่ปัญหาใหญ่ที่30บาทรักษาทุกโรคหรือรักษาทุกที่คือหนี้สินของโรงพยาบาล
1: ปัญหาตอนนี้ที่เราเจอกันก็คือในเรื่องของ30บาทเนี่ยเนื่องจากว่าประชากรเพิ่มขึ้นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันงบประมาณที่จะมาซัพพอร์ตเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอาจจะไม่เพียงพออาจจะด้วยปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่างๆก็ตามแต่ที่สปสช.ดูแลอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วก็เป็นผลกระทบกับโรงพยาบาลต้องบอกว่าทั่วประเทศถ้ารวมแล้วเป็นหนี้กันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะคะคิดว่าเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไหนไม่เป็นหนี้ที่เข้าร่วมนะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่อดีตเนี่ยเคยเข้าร่วมกับโครงการ30บาทเนี่ยก็ทยอยที่จะถอยออกคือไม่เข้าร่วมแล้วรวมทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะที่เข้าร่วมก็ทยอยออกเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ได้เงินจากทางสปสช.และขณะเดียวกันก็ขาดทุน
2: คำว่า30บาทรักษาทุกที่ประชาชนอาจเข้าใจว่าเมื่อป่วยไม่ว่าในระดับใดก็สามารถเข้าโรงพยาบาลใดก็ได้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะแออัดและเต็มไปด้วยผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่คำว่าทุกที่หมายถึงเมื่อป่วยในระดับเบาสามารถใช้บริการสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิได้เช่นร้านขายยาหรือคลินิกใกล้บ้าน
4: รักษาทุกที่มันโดยหัวใจของมันนะโดย

0: การของมันก็คือว่าเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษาของประชาชนให้ประชาชนเนี่ยได้รับเรียกว่าอะไรความสะดวกมากขึ้นที่เหมาะสมกับตัวโรคอะไรเงี้ยนะก็เป็นรักษาทุกที่เพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีดอกจันเล็กๆซึ่งบางทีเราพวกเราอาจจะไม่เข้าใจกันเต็มที่แล้วก็ระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อสารแบบเคลียร์ว่ารักษาทุกที่ในที่นี้มันหมายถึงว่าไปเป็นผู้ป่วยนอกนะแล้วก็เป็นโรคพื้นฐานทั่วไปเท่านั้นยังไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะก็มีก็ว่าเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็เฉพาะปฐมภูมิเหมือนกันเท่านั้น คือหมายถึงว่าจากโรงพยาบาลอำเภอหนึ่ง ไปอีกโรงพยาบาลอีกอำเภอหนึ่งเนี่ยได้ โดยที่เราเรียกว่าเป็นรักษาทุกที่ปฐมภูมิ ปฐมภูมิคือในระดับเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่ว่าเราอยากเดินไปโรงพยาบาลจังหวัดแล้วเดินไปเลยหรือว่าอยากเดินไปโรงพยาบาลจุฬารามาเลยแล้วเดินไปได้เลยเนี่ยยังไม่ใช่อย่างนั้นนะ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยมันมีข้อจำกัดว่าเป็นเฉพาะปฐมภูมินะครับซึ่งตรงเนี้ยพอมันไม่ได้พูดให้ชัดอธิบายให้เคลียร์ว่ามันไปที่ไหนก็ได้เนี่ยโดยมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดอยู่มันก็เลยเกิดข้อขัดแย้งเกิดความไม่สะดวกขึ้นมาเพราะว่าบางทีพอถ้าเราไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปเลยเนี่ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็กังวลว่าถ้าเขาให้การรักษาเขาจะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไหม เขาหรือว่าถ้าเขาให้การรักษาแล้วเนี่ยต้นทุนเขาอาจจะแพงกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กหมายความว่าในโลกเดียวกันนะในโลกเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลขนาดเล็กเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำกว่าจำนวนบุคลากรที่ใช้ก็อาจจะน้อยกว่าแต่ถ้าพอเราไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยมันก็มีต้นทุนต่างกันเนี่ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่เขาก็กังวลว่าถ้าเขาให้การรักษาแบบทุกที่แบบเนี้ยเขาจะได้ค่าใช้จ่ายที่คุ้มกับต้นทุนที่เขาเสียไปไหมเรื่องพวกนี้มันก็เลยเป็นปัญหาซึ่งค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆนะครับ
1: เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิแล้วจำเป็นต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลที่พร้อมมากขึ้นก็ควรวางระบบออนไลน์เรื่องใบส่งตัวให้คล่องตัวและสะดวกกับประชาชน
2: ในกรุงเทพมหานครขณะนี้ปัญหาเรื่องการส่งต่อเป็นปัญหาใหญ่เนาะที่คือเราทุกคนเนี่ยมีหน่วยบริการของตัวเองถ้าเป็นคนไข้บัตรทองเพราะนั้นพอเรามีหน่วยบริการของตัวเองเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยบริการที่เรียกว่าปฐมภูมิหรือคลินิกอบอุ่นเพราะนั้นเป็นหน่วยเล็กๆซึ่งสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวซึ่งต้องรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องไปเอาใบส่งต่อหน่วยเหล่านี้ก็จำกัดว่าวันหนึ่งให้ส่งต่อได้30คนซึ่งมันก็เป็นปัญหาเรื่องส่วนหนึ่งก็รากอาจจะมาจากเรื่องงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ระบบที่อาจจะการหน่วยบริการที่อาจจะไกลบ้านตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งที่เราอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะนั้นอันเนี้ยก็ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยก็หมดเวลาไปกับการจัดการเรื่องพวกนี้ซึ่งจริงก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในสังคมดิจิตอลเราควรจองได้ออนไลน์ถูกไหมถึงแม้เราอาจจะทำไม่เป็นแต่เราก็มีลูกหลานที่ทำเป็น
1: หากการใช้บริการได้ทุกที่โดยไม่วินิจฉัยระดับความรุนแรงของโรคผลกระทบจะไปตกกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางโรงพยาบาลใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยไม่กี่คนต้องใช้งบไปเกือบ40ล้านบาทแต่สามารถเบิกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้เพียงไม่ถึงร้อยละ50ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณของผู้ป่วยใน
0: หมายความว่าถ้าในโรงพยาบาลของคุณเนี่ยดูแลประชากรอยู่ 50,000 คนงบผู้ป่วยนอกเหมาจ่ายก็คือว่าเอา 50,000 คูณประมาณ 1,000 นิดหน่อย
3: ที่ว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุข
0: เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอันนี้ก็คือจ่ายให้เป็น
3: งบประจำอยู่แล้ว
0: เป็นรายได้หลักของโรงพยาบาลเลยคือไม่ว่าจะมีคนมาป่วยมากป่วยน้อยได้เต็มที่ตาม
3: ปัญหาคือส่วนเพิ่มมาที่ต้องมารักษาเพิ่มมา
0: คราวนี้ไอ้ที่บอกว่าก็จ่ายให้ไปเลยเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นรายได้หลักของโรงพยาบาลนะผู้ป่วยนอกเนี่ยแล้วมันขึ้นอยู่กับตามจำนวนประชากรถ้าประชากรเยอะรายได้เยอะเพราะว่าคุณอาจจะต้องดูแลคนเยอะรายได้น้อยก็ได้ตามจำนวนหัวของประชากรก็จะได้น้อยกว่าพื้นที่ที่มีประชากรเยอะใช่ไหมนี่เป็นหลักการก่อนคราวนี้พอเป็นผู้ป่วยใน

ยในเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อคุณให้การรักษาแล้วก็มีวิธีคิดที่จะพยายามให้มันคุ้มที่สุดแต่ว่าคนบริหารเงิน

0: ลียดกันได้ขนาดนั้นแต่ว่านักการเมืองเสร็จจบแล้วฉันได้อำนาจแล้วฉันก็พูดไปอีกแบบหนึ่งนะไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมไหมนะผมต้องดูว่าเฮ้ยมันอย่างนี้ได้ด้วยหรอ
1: คือถ้าจบแล้วยังดีกลัวจะไม่จบอ่ะมันเป็นการปลุกกระแส
0: มันไม่จบจริงหรอกมันเป็นภาษาการทูตไง
1: ครับ
0: แต่มันเหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรกันเนี่ยแล้วประชาชนเนี่ยก็ต้องมารักกันเพราะว่าเราเป็นเรื่องรัฐบาลแต่ประชาชนไปมาหาสู่กันได้ปกติแต่ความรู้สึกทุกที่มันเกลียดชังที่คนไทยคนกัมพูชาจะอยู่ไปอีกนานด้วยนะไอ้แผลนี่นะผมว่านะแต่นักการเมืองเสร็จไปแล้วเนี่ยหน้าที่ฉันได้คะแนนเสียงฉันได้ความนิยมแบบนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเท่าไหร่แต่มันอันตรายมากช่วงนั้นใครแค่อธิบายว่าเห็นเขมรเขามีเหตุผลอย่างนี้ยังโดนด่าว่าไม่รักชาติเลยนะขณะอธิบายว่าอย่ารบกันเลยเพราะว่าเนี่ยคิดดูสิเราใช้เงินไปเท่าไหร่ตายไปเท่าไหร่เครื่องบินแล้วแต่จบบอกไม่มีอะไรกันได้ด้วยเหรอ
1: คนที่ตายก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานประชาชนธรรมดา
2: ใช่
0: เนี่ยตรงไอ้ความรับผิดชอบในการเมืองเนี่ยเมื่อคืนที่ผมนั่งดูแล้วก็มันได้จริงๆนี่เหรอไอ้บรรยากาศตอนนั้นถ้าเราไปเปิดคลิปย้อนหลังกายก็เป็นเราสู้เราจะไม่มีทางแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเนี่ยอะไรนะต้องฟันต้องฆ่าต้องถล่มให้ราบฆ่าไปเลยเนี่ยแต่ละจริงๆเมื่อวานนี้ก็ไม่มีความจริงใจหรอกนะมันก็เป็นการแสดงออกเพียงแต่ว่าบรรยากาศเปรียบเทียบแค่ไม่กี่เดือนเองเนี่ยที่ผ่านมา
1: ดูชัยบอกว่านักการเมืองจบแล้วแต่ผมคิดว่าสำคัญคือสำหรับประชาชนนะไม่จบทุกเรื่องอยู่ในคือหน้าที่ประชาชนไม่จบนะต้องติดต้องตาม
0: ความรู้สึกทางลบนี่สูงมากนะครั้งนี้สูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วย
3: เดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกทีตอนเรื่องที่ใช้ไอ้ Law of the Sea ไอ้อันคลอส
0: ขี
3: ดเส้นเขตแดนทางทะเลที่พอเราไปยกเลิก MOU 44แล้วถูกบังคับให้เข้ากระบวนการสมานฉัน
1: ครับ
3: ซึ่งพอเดี๋ยวขีดมา
0: เดี๋ยวอีกเดี๋ยวเป็นเรื่อง
3: เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอีกเพราะว่าความรู้สึกมันมีมันจะไม่ยอมรับว่าจริงๆมันมีทั้งได้ทั้งเสียเราก็จะมองแต่ฝั่งที่เราเสียเราก็จะโกรธตรงนั้นแล้วก็จะหาเรื่องกันอีกก็รอดู
1: ก็รอดูต่อไปฮะแต่เราไปต่อไม่ได้แล้วเขาบอกต้องเลิกแล้ว
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ธนาคารใช่ไหมคะเขาว่ายังไงบ้างคะ
1: ไม่มีอะไรเธออย่ากังวลเกินเหตุเลย
0: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
1: ข้าใกล้จะเขียนนิยายภาค2นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอขายได้ก็เอาเงินมาหมุนกันตามเดิม
2: ไอ้เซฟกูชอบมึง
3: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่มวันเสาร์ที่16พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: ผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคม
5: เป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
6: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานราวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
8: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับวันนี้หลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำก็ได้มีการตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับคล้ายจะสื่อสารไปยังมวลชนหรือว่าใครบางคนหรือไม่ว่าไปจำศีลมา8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แต่ว่านักวิชาการก็คาดว่าหลังจากที่นายทักษิณพ้นโทษอีก4เดือนข้างหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับทันทีที่นายทักษิณชินวัตรก้าวข้ามประตูเรือนจำชั้นนอกนะครับก็มีคนในครอบครัวชินวัตรมารอรับคนแรกที่นายทักษิณเข้าไปสวมกอดและก็หอมแก้มก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรกลายเป็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรี2คนในเฟรมเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบุคคลใกล้ชิดและแกนนำสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับรวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับด้วยจากนั้นนายทักษิณก็ขึ้นรถออกจากเรือนจำพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารเพื่อไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเขตบางพลัดสถานที่พักโทษบ้านจันทร์ส่องล่าพร้อมกับติดกำไล EM นะครับก่อนขึ้นรถกลับบ้านจันทร์ส่องล่านายทักษิณบอกว่าจำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แล้วครับ
1: ยังอยู่จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋อเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
0: ขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองนะครับว่าที่นายทักษิณสงวนท่าทีอาจจะกำลังรอเวลาในระยะสั้นเชื่อว่าจะมีการเรียกรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทยเข้าพูดคุยเพื่อปั้นผลงานถ้าทำได้คาดว่าหลังพ้นโทษอีก4เดือนข้างหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับ
2: เห็นชัดเจนเพราะว่าสงวนท่าทีนะแล้วก็รู้ว่าพูดอะไรไปเป็นประเด็นแน่ในวันนี
3: ้ถามว่าแข็งแรงดีไหมก็ไม่ตอบนะ
2: ก็ไม่ตอบนะบอกแค่ว่าจำอะไรไม่ได้นะซึ่งเขาก็คงจะท่องอาขยานนี้อีกสักสัปดาห์นึงไงเพราะว่าอยากจะให้ภาพหลังจากนี้เนี่ยเป็นภาพที่อยู่กับครอบครัวนะแล้วก็กิจกรรมที่สองจากการที่ต้องมาตัดสินใจเรื่องกทม.นะครับคือจะต้องพูดคุยกับรัฐมนตรีของตัวเองของพรรคเพื่อไทยนะ
3: ครับ
2: 5บวก3ว่าการ5แล้วก็ช่วยว่าการ3ว่าจะเคลื่อนอย่างไรให้เร็วที่สุดในการปั้นผลงานให้ได้อย่างน้อยเนี่ยถ้า4เดือนปั้นได้แล้วคุณทักษิณนั้นพ้นโทษพอดีมันอาจจะเห็นอะไรที่เป็นฉากทัศน์มันๆหลังจากพ้น4เดือนผมว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่2ที่ต้องรีบทำภายใน 2-3 วันนี้คือการเรียกเข้ามาประชุมกันหารือ
3: ครับ
0: ขณะที่อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชื่อนะครับว่านายทักษิณจะทำหน้าที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยและช่วยสงบคลื่นลมภายในพรรคในช่วงที่ผ่านมาได้แต่ก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะลดบทบาทของตัวเองหรือโลโปรไฟล์ซึ่งขัดกับธรรมชาติของนายทักษิณครับ
4: ต้องไม่มีบทบาทเด่นชัดมากนักผมเชื่อว่าออฟไซด์ด้วยซ้ำในช่วงรัฐบาลคุณแพทองธารรัฐมนตรีในแง่ทางการเมืองเนี่ยแต่ในทางนึงเนี่ยการโลโปรไฟล์มันก็ขัดกับธรรมชาติของคุณทักษิณนะครับ
5: นั่นสิคะ
4: ธรรมชาติคุณทักษิณก็เป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ทำให้คนรู้ว่าผมทำนะผมอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยฉะนั้น4เดือนเอาแค่พักโทษก่อนนะครับยังไม่ต้องพ้นโทษผมว่า4เดือนเนี่ยเป็นความท้าทายมากในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองของเพื่อไทยและทักษิณ
0: นายทักษิณจะถูกคุมประพฤติที่บ้านจันทร์ส่องล่าตามสถานที่แจ้งตลอดระยะเวลา4เดือนจนครบกำหนดโทษ1ปีนะครับและจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดครับความคืบหน้ากรณีชาวจังหวัดสุรินทร์ออกไปหาของป่าในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เกิดพัดหลงเข้าไปในเขตกัมพูชาจนถูกจับกุมดำเนินคดีล่าสุดกองกำลังสุนทรารียืนยันนะครับว่าเร่งที่จะประสานงานกับกัมพูชาเพื่อนำตัวกลับประเทศโดยเร็วครับหลังจากนายโยชน์สาวน้อยชาวตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หายตัวไปขณะเข้าไปหาของป่าตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งพัดหลงเข้าไปในเขตบ้านโคกจันเรียวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนกองกำลังสุรนารีเดินทาง

ไปเยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวกันนิกาภรรยาของนายโยชน์ที่บ้านในตำบลกันตรวจระมวลท่ามกลางญาติพี่น้องที่มาร่วมรอฟังข่าวอย่างห่วงใยหลังจากเกิดเหตุครอบครัวนั้นได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบเชิงนะครับแต่ว่าไม่มีความคืบหน้ากระทั่งผู้นำหมู่บ้านเข้าไปพบรถจักรยานยนต์และแจ้งครอบครัวของนายโยชน์ว่าถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวไปฐานลักลอบเข้าเมืองซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวที่ศาลจังหวัดอุดรมีชัยพันเอกกิติวราเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือนะครับว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประกอบด้วยการประสานผ่านหน่วยงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำพนมเปญ นะครับด้านพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเปิดเผยผ่านทางโทรศัพท์ระบุนะครับว่าขั้นตอนการช่วยเหลือได้ดำเนินการครบถ้วนทุกด้านแล้วขณะนี้อยู่ในช่วงของการรอการตอบรับจากกัมพูชาครับตำรวจยังคงขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับก่อนที่จะพบอาวุธปืนและก็ระเบิดจำนวนมากรวมทั้งมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวไทยรวม5คนแต่ทั้งหมดนั้นยังให้การภาคเศษครับล่าสุดราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวนายหมิงเฉินซันส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจากที่มีอาการชักเกร็งครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนและระเบิดจำนวนมากส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณหรือว่าโรงพยาบาลบางละมุงอย่างเร่งด่วนนะครับหลังจากที่มีอาการชักเกร็งในระหว่างที่ถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองผู้ต้องขังของเรือนจำพิเศษพัทยาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยมีตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับจากการสอบถามข้อมูลทราบว่านายหมิงเฉินซันมีอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียหลังถูกจับนั้นไม่ยอมกินข้าวรวม3วันโดยกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวก่อนหน้านี้ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันส่งพนักงานสอบสวนสภ.นาจอมเทียนนะครับและนำตัวกลับไปยังศาลจังหวัดพัทยาโดยนายหมิงเฉินซันมีหน้าตาที่เรียบเฉยและก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่ก่อนที่จะขึ้นรถได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เพียงว่ายาผมอยู่ที่ไหนครับภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีส่วนการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้รวม5คนประกอบด้วยนายขเชนครูฝึกยิงปืนพันจ่าเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือจ่าเอกวัชรินทร์หรือว่าจ่าบอยพันจ่าเอกปฐมพลหรือว่าจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรือและก็นายจำลองเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหามีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเศษนะครับและยืนยันจะต่อสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อตรวจสอบธุรกิจนอมินีบนเกาะพังงานและก็เกาะสมุยนะครับขณะที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวันนี้ลงพื้นที่เกาะพังงานเน้นย้ำการตรวจสอบชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยระยะยาวและก็นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆและผู้นำชุมชนบนเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับและบางส่วนนั้นเข้ามายึดครองที่ดินบนเกาะตัวแทนผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะครับว่าหลังจากโควิด-19 ระบาดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แบบก้าวกระโดดมีทั้งที่มาอยู่อาศัยแล้วก็มาทำงานบางคนนั้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์สร้างวิลล่ามีการโฆษณาซื้อขายในกลุ่มสัญชาติเดียวกันทุกขั้นตอนจะใช้บริษัทที่ปรึกษาและทนายความเข้ามาดำเนินการจนทำให้คนใน

0: พื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ครับ
1: ที่โรงแรมย่านชื่อครับ
2: ที่แปลงนี้สมมติว่าที่แปลงนี้10ไร
3: ่
2: จดบริษัทจดบริษัทแปลงเดียวทีนี้เขาไปตัดล็อกเป็นล็อกละไร่ล็อกละ1ไร่ได
4: ้10ล็อก10ล็อก
2: ทีนี้เขาก็ภายใน10ล็อก9ล็อกนั้นคือเป็นบริษัทลูกที่เขาไม่ต้องไปจดทะเบียนแล้วเขาก็ใช้เครือข่ายบริษัทแม่เป็นบริษัทลูกคือจะทำลักษณะอย่างนี้
5: คือแบบเสร็จท
2: ี
5: เด
2: ีย
5: ว
2: ใช่ๆ
5: การเข้ามาของกลุ่มพวกนี้ค่ะมันกระทบกับคนในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: คือตอนนี้ถ้าถามว่ากระทบกับคนในพื้นที่ไหมกระทบครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดในพื้นที่ตอนนี้คือพอนักท่องเที่ยวนักต่างชาติเข้ามาลงทุนทำการลงทุนในพื้นที่ทีนี้คนพื้นที่ที่เขาอยู่แบบครอบครัวเหมือนผมมีธุรกิจที่เดิมของครอบครัวของตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราก็ทำระบบครอบครัวอยู่แล้วเพราะเราทุนน้อยทีนี้เราก็ผู้ของนักลงทุนที่เขามาลงทุนเยอะๆไม่ได
0: ้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่บนเกาะพังงานมีประมาณ 2,000 คนเป็นชาวฝรั่งเศสมากที่สุดมีการกำชับให้ตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่เกาะพังงานตรวจสอบเอกสารและหลักเกณฑ์ต่างๆให้ถูกต้องโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ขออนุญาตอยู่ต่อและผู้ที่ขออยู่ระยะยาวดำเนินการกับชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทุกสัญชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติและใช้กลไกคณะกรรมการกันกรองพฤติกรรมคนต่างด้าวในระดับอำเภอในการเพิกถอนวีซ่าครับ
6: และวันนี้ผมให้ทางผู้การเขารู้จักในเรื่องของคณะกรรมการกรองนะครับกรณีชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่สร้างปัญหาพื้นที่นะครับให้เข้าคณะกรรมการกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแล้วให้เสนอไปที่ผู้การผมในการเพิกถอนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเฉพาะปีนี้เราเพิกถอนได้14ราย
0: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีบริษัทเข้าข่ายนอมินีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวนมากจึงได้หารือร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อตรวจสอบโดยพื้นที่เป้าหมายระยะแรกก็คือเกาะพังงานและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพื้นที่อำเภอเกาะพังงานนั้นมีบริษัทต่างชาติที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 3,213 รายจากบริษัทจำกัดทั้งหมด 4,761 รายสัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุดก็คืออิสราเอลฝรั่งเศสและอังกฤษส่วนที่อำเภอเกาะสมุยมีต่างชาติร่วมลงทุน 8,213 รายนะครับจากบริษัทจำกัดทั้งหมด 12,050 รายสัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุดก็คือฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยนะครับว่าจะนำข้อมูลมาจำแนกความเป็นไปได้ที่จะเป็นบริษัทนอมินีและเตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทยในสัปดาห์หน้าเพื่อตรวจสอบแหล่งเงินของผู้ถือหุ้นก่อนรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทครับ
7: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุนเข้ามาในบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยนะครับในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัท
0: นอกจากนี้จะมีการขยายผลตรวจสอบบริษัทในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆนะครับอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาหัวหินและพัทยาซึ่งต่างก็มีต่างชาตินั้นร่วมถือหุ้นเป็นจำนวนมากเช่นกันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตอบกระทู้ถามของสบเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะครับย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดดำเนินโครงการแต่พิจารณาตามสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่ภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ก็ยื่นหนังสือถึงพรรคภูมิใจไทยคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์และพรบ SEC เนื่องจากเกรงว่าจะสูญเสียทรัพยากรให้กับชาวต่างชาติครับเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่เข้ายื่นหนังสือผ่านนายกิติชัยเอ็งชวนส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์เนื่องจากเห็นว่าพรบ SEC ที่พรรคภูมิใจไทยผลักดันเพื่อให้เป็นกฎหมายแม่สำหรับการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์และโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาตามบทบัญญัติทั้ง71มาตราก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

0: แปลงสภาพการใช้ทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ไปสู่สิทธิ์ของชาวต่างชาติครับ
1: คือตอนนี้ถามว่าโครงการเลนบิดไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับแต่เป็นชื่อใหม่ถามว่าเรามีเลนบิดของกระบี่อยู่แล้วก็คือถนนซาเทิร์นก็ในเมื่อคุณสร้างซาเทิร์นรอบนึงแล้วคุณสร้างทิ้งเนี่ยแล้วก็มันมีงานวิจัยที่ออกมาว่าไม่คุ้มเนี่ยและตอนนี้เลนบิดเขาก็ออกมายืนยันหลายคนว่ามันไม่คุ้มด็อกเตอร์เลยก็คุยกันก็มีข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มีข้อมูลยืนยันว่ามันไม่คุ้มนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเขาจะผลักดันไปเพื่ออะไรนะครับก็เป็นโครงการที่เร่งด่วนมาก
0: การผลักดันโครงการแลนบริดจ์ยังมีข้อกังวลจากหลายฝ่ายนะครับรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสว.นะครับได้แสดงความกังวลหลายประเด็นทั้งเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการถมทะเลเพื่อสร้างท่าเรือและความเสี่ยงที่ต้องนำมรดกโลกทางธรรมชาติที่จังหวัดระนองไปแลกกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตในประเด็นกฎหมายพิเศษตามร่างพรบ. SEC นะครับที่จะรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรรมการชุดเดียวและกรณีสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดิน99ปีครับ
2: แต่สิ่งที่เขาอยากได้ก็คืออภิสิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในไพ่กฎหมาย SEC อย่างเช่นสิทธิเช่าที่ดินยาว99ปีสิทธิในการใช้ที่ดินราชพัสดุที่ดินสปก.ให้ทำอุตสาหกรรมได้มากกว่าและผมก็เชื่อนะครับว่ารัฐบาลก็ทราบดีในเรื่องนี้และผมก็อยากจะถามรัฐบาลรับว่ารับประกันได้หรือไม่ว่าภาคใต้จะไม่ซ้ำรอยปัญหาสังคมปัญหาอุตสาหกรรมและก็มลพิษแบบภาคตะวันออก
0: ขณะที่ผู้แทนของรัฐบาลนะครับชี้แจงว่าโครงการแลนบริดจ์ถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไทยนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์โลกพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ละทิ้งเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครับ
3: วันนี้รัฐบาลถูกกล่าวหามากเหลือเกินว่าจะให้เขาเช่า99ปีอันนี้คือท่านพูดแบบสั้นไงครับแต่ในความเป็นจริงคือรัฐบาลบอกว่าเช่าได้ไม่เกิน99ปีเช่าได้ไม่เกิน99ปีกับเช่า99ปีก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขามีระยะเวลาเริ่มต้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาในสัญญาเขาก็บอกว่าให้เช่าได้50 ปีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะโครงการนี้รัฐบาลไม่ใช่งบประมาณแต่เป็นโครงการที่รัฐบาลใช้วิธี PPP ครับให้ภาคเอกชนมาลงทุนดังนั้นมันต้องมีระยะเวลาให้เขาดำเนินการ
0: ขณะที่วันพรุ่งนี้นะครับที่ประชุมวุฒิสภาจะยังมีวาระพิจารณาเรื่องโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่องโดยคณะกรรมการคมนาคมจะนำเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการแลนบริดจ์และยติของนายนรเศรษฐ์ที่ขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์ด้วยครับวันนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้รับคดีรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าเป็นคดีฟ้องแบบกลุ่มแล้วนะครับทำให้ผู้ใช้รถกว่า 20,000 คันจะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายได้ตามจริงขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมตัวแทนค่ายรถยนต์ไฟฟ้า21รายเพื่อจะยกมาตรการควบคุมรถ EV ครับเกือบ2ปีที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนต้าถูกลอยแพนะครับหลังจากบริษัทแม่ในจีนอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างกิจการตามกฎหมายล้มละลายส่งผลให้บริษัทเนต้าออโต้ประเทศไทยและดีลเลอร์ทยอยปิดตัวไม่สามารถให้บริการหลังการขายได้ตามสัญญาล่าสุดศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีแบบกลุ่มพร้อมกับรับสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นโจทย์ร่วมกับผู้เสียหายทนายความสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุนะครับว่าการรับเป็นคดีฟ้องแบบกลุ่มช่วยให้ผู้ใช้รถเนต้ากว่า 20,000 คันสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนำไปสู่การเรียกร้องชดเชยความเสียหายตามวิธีบังคับคดีต่อไปครับ
4: ประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ศาลไม่ฟ้องศาลให้เราชนะเอาแบบบวกนะคะก็จะมีการเรียกร้องตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะคะทางกรมบังคับคดีในวิธีการก็จะมีการกำหนดของศาลว่าจะต้องดำเนินการยังไง
0: ผู้ใช้รถเนต้าบางส่วนบอกนะครับว่าตั้งแต่ปี2567บริษัทเนต้าเริ่มประสบปัญหาก่อนนำไปสู่การประกาศปิดกิจการทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้

0: และไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟในบ้านได้ตามสัญญาขณะเดียวกันยังพบปัญหาคุณภาพรถและศูนย์บริการไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้เนื่องจากไม่มีสต็อกอะไหล่เพียงพอจึงต้องการให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างในการให้ความสำคัญกับผู้บริโภคครับ
1: มันสวนทางกับนโยบายสนับสนุนนโยบายสนับสนุนเนี่ยคือเร่งให้มันแบบทุกคนจะต้องใช้รถไฟฟ้ามันจะได้ประหยัดคุณเพราะว่าค่าพลังงานเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่รู้มันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ซึ่งมันก็โอเคเราเข้าใจได้แต่ในขณะที่คุณสนับสนุนคุณก็ต้องมีมาตรการมาดูแลตรงนี้ด้วย
0: ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบนะครับได้เรียกประชุมค่ายรถยนต์ไฟฟ้า21แห่งเพื่อหารือการออกมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นผู้บริโภคกำหนดให้รถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากสินค้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมย้ำนะครับว่าจะติดตามกรณีบริษัทเนต้าอย่างใกล้ชิดและรับพิจารณาข้อเสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภคศึกษาความเหมาะสมกำหนดกรอบระยะเวลาซ่อมมาตรฐานการจัดหาอะไหล่และกระจายศูนย์บริการให้เพียงพอในช่วงปี2567ถึง2569มีประชาชนร้องเรียนกรณีรถ EV รวมกว่า 1,348 รายนะครับยุติข้อพิพาทได้แล้ว402รายและสามารถเรียกร้องค่าเสียหายคืนผู้บริโภคได้กว่า103ล้านบาทครับตำรวจบุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย11แห่งใน7จังหวัดนะครับจับขบวนการลักลอบค้างาช้างข้ามชาติผ่านการสร้างตลาดออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางงาช้างพบว่ามีการลักลอบมาจากแถบแอฟริกาผ่านมาทางเวียดนามก่อนที่จะลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติครับชุดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับ1ใน11พื้นที่เป้าหมายที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.สืบสวนพบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้างาช้างข้ามชาติผลการตรวจค้นพบนายอัมพรแสดงตัวเป็นเจ้าของห้องนะครับภายในห้องพักพบของกลางเป็นงาช้างแอฟริกาทั้งแบบหั่นท่อนและแบบที่แปรรูปจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงยึดเอาไว้ตรวจสอบทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้กระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอื่นๆนะครับทั้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานีจันทบุรีชลบุรีสมุทรสาครชุมพรและสงขลาผลการตรวจค้นยึดซากสัตว์คุ้มครองชนิดต่างๆน้ำหนักรวมกว่า250กิโลกรัมพร้อมด้วยงานแปรรูปงาช้างอีกหลายรายการเช่นแปรรูปเป็นมีดลูกประคำพระพุทธรูปรวมถึงอุปกรณ์การแปรรูปงาช้างพร้อมด้วยผู้ต้องหา9คนรองผู้กำกับการสืบสวนกองกำกับการ5ปทส.เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าสินค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการของลูกค้าชาวไทยที่มีความเชื่อเรื่องของงาช้างเป็นวัตถุมงคลการจับกุมขบวนการนี้เป็นผลจากการสืบสวนตามเบาะแสการค้าสัตว์ป่าซากสัตว์งาช้างและเขี้ยวพยูนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จนสามารถจับขบวนการนี้ได้ครับ
2: ก็คือขนมาโดยที่เหมือนลักลอบนำเข้ามาไม่ได้ผ่านด่านศุลกากรเข้ามา
3: คือเอาเรือมาเทียบท่าที่ไทย
2: ใช่ครับก็เหมือนจะที่พวกขนเหมือนขนข้ามแดนมาเงี้ยครับที่ก็มีส่วนหนึ่งที่เหมือนขนมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีจับได้ที่แถวฝั่งโขงครับล็อตหนึ่งลักษณะประมาณนั้นเลยครับแต่มันเอาเข้ามาถี่มากจนบางครั้งมันเริ่มหลุดเพราะว่าด้วยความที่ดีมานด์ของประเทศเราอะช่วงนี้มันเริ่มกลับมาสูงมันก็เลยมันขายได้มันก็นำเข้าครับแต่พอเราปราบปุ๊บดีมานด์มันลดมันก็จะเริ่มไม่นำเข้ามันแล้วครับ
0: สำหรับเส้นทางของงาช้างและซากสัตว์พบนะครับว่าเป็นงาช้างจากแถบแอฟริกาใช้บริการขนส่งทางเรือผ่านเข้ามาทางเวียดนามก่อนถ้าจะมีการว่าจ้างกลุ่มคนให้มีการลักลอบนำเข้ามาในไทยผ่านทางเรือโดยใช้ช่องทางผ่านแม่น้ำโขงนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าขบวนการนี้ลักลอบดำเนินการมาร่วม1ปีแล้วมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ10ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง9คนถูกดำเนินคดีในข้อหามีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับ

0: กลุ่มเยาวชนผู้เสียหายได้มีการขับรถไล่ล่าผู้ก่อเหตุ3คนนะครับขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์บริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและใช้ปืนปล้นทรัพย์ในช่วงกลางดึกวันนี้แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเร่งเครื่องหลบหนีไปได้ครับ
1: หมวกทั้งใบเปล่า
0: ที่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับขณะที่ผู้เสียหายขับรถยนต์ออกติดตามผู้ก่อเหตุ3คนขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์บริเวณไฟแดงอ่าวอุดมอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมกับตะโกนให้หยุดรถแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเร่งเครื่องหลบหนีและก็ฝ่าสัญญาณไฟแดงหลบหนีไปได้ผู้เสียหายเล่านะครับว่าขณะกำลังขี่รถจะกลับไปจากเที่ยวบางแสนบริเวณถนนสุขุมวิทขาเข้าศรีราชาหน้าค่ายทหารบางพระอำเภอศรีราชามีผู้ก่อเหตุ3คนเป็นชาย2คนและหญิง1คนขี่รถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนจังหวัดระยองเข้ามาประกบก่อนจะใช้ปืนข่มขู่และบังคับให้จอดรถก่อนที่จะปล้นเอาเสื้อกันหนาวมูลค่าประมาณ 2,000 บาทภายในเสื้อนั้นยังมีกุญแจรีโมทรถจักรยานยนต์มูลค่าประมาณ 1,000 บาทติดตัวไปด้วยหลังเกิดเหตุได้มีการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่นะครับให้ขับรถยนต์ออกติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุจนพบขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์บริเวณดังกล่าวกลุ่มตัวเองนั้นพยายามติดตามไปอย่างกระชั้นชิดแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถด้วยความเร็วและไม่สนสัญญาณไฟจราจรทำให้ในที่สุดแล้วคลาดสายตาหลบหนีไปได้
2: ช่วงประมาณทีสามของคืนวันที่สามเลยคือพวกผมนั่งเล่นกันอยู่บางแสนแล้วขากลับช่วงเวลาประมาณทีสามละคือขับผ่านเขาแล้วเขาก็ขับมาจี้พวกผมแล้วก็ควักปืนออกมาจะขู่ยิงพวกผมครับ
3: ก็คือเราเห็นเลยว่าเป็นปืนใช่ไหมครับ
2: ครับคือเป็นลำเลยครับขึ้นเป็นลำรอเลยครับ
3: ครับแล้วหลังเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นไง
2: ผมก็ขอโทษเขาพูดแบบว่าไม่อยากมีปัญหากันครับเขามีปืน
0: เบื้องต้นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้นะครับที่สภ.ศรีราชาโดยตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมหลักฐานจากกล้องหน้ารถรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางเกิดเหตุเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ3คนมาดำเนินคดีต่อไปครับดิโนอัธยาธิติกุลป้องกันแชมป์มิซูโฮอเมริกาโอเพ่นไว้ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจครับ
4: กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ออกรอบในฐานะผู้นำทำคะแนนรวม13อันเดอร์ทิ้งห่างหยินรั่วหนิงจากจีนถึง4สโตรกป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จและเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์ใบที่9ในชีวิตรับเงินรางวัลไป 487,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16ล้านบาทโดยเป็นแชมป์ที่2ในปีนี้ของจีโน่ต่อจาก Honda LPGA Thailand เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟนบอลบาร์เซโลนาต่างออกมาฉลองแชมป์บนท้องถนนในเมืองหลังจากบาร์เซโลนาเอาชนะเรอัลมาดริด 2-0 ที่สนามคัมนูในเกมเอลคลาสิโกซึ่งทำให้พวกเขาการันตีคว้าแชมป์ลาลิก้าสมัยที่29โดยมี91คะแนนนำเรอัลมาดริดอันดับ2ถึง14แต้มขณะที่เหลือการแข่งขันอีก3นัดโดยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์97ปีลาลิก้าที่แชมป์ถูกตัดสินหลังเกมเอลคลาสิโกและยังเป็นการพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยติดต่อกันของฮันซี่ฟลิกที่เปิดเผยว่าเพิ่งสูญเสียคุณพ่อก่อนการแข่งขันแมตช์นี้ยาโฮดารูตาซิมแชมป์ลีกมาเลเซียทาบสถิติโลกหลังเกมที่ถล่มกลันตัน14-1ในฟุตบอลลีกมาเลเซียโดยยาโฮทำสถิติไม่แพ้ในลีกติดต่อกัน108นัดเท่าสถิติเดิมของมิโมซาสทีมจากไอวอรี่โคสต์ที่ไม่แพ้ใครในเกมลีกระหว่างปี1989ถึงปี1994ซึ่งยาโฮไม่แพ้ในเกมลีกมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2021ส่วนชัยชนะนัดนี้ยังทำให้ยาโฮทำสถิติชนะด้วยผลต่างมากที่สุดในลีกมาเลเซียลบสถิติเดิมที่เซลังงอชนะกลันตัน11-2เมื่อปี2023 การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2เรซ2ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพาเรดขึ้นโพเดียมพร้อมกวาดแชมป์2รุ่นโดยมิกซ์ธนัทละอองปลิวคว้าแชมป์ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc โดยเป็นแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวและมีตีอนุภาพซามูลคว้ารองแชมป์ส่วนไอเดียกฤตพัฒน์เขื่อนคำคว้าแชมป์รุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรดาวรุ่งวัย15ปียืนโพเดียมอันดับ2ปิดท้ายที่ฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ตัวแทนภาคแล้วโดยในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีมีอัสสัมชัญศรีราชาพัทยายูไนเต็ดเดอะแรบบิทจูเนียร์และโรงเรียนมารีวิทย์พัทยาส่วนในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแชมป์ยังเป็นของอัสสัมชัญศรีราชาโดยรอบคัดเลือกสนามถัดไปจะเป็นโซนภาคกลางและตะวันตกระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคมที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ปีนี้ขออนุญาตนะคะจะมาเอามงเหมือนเดิมค่ะ
1: งานนี้มันเป็นเสียงอันนึงที่ทำให้แมตช์การแข่งขันอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นคุณค่าของกลุ่มนักกีฬากลุ่มนี้อะค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วกีฬาฮะมันไม่มีเพศ

ัสดีครับทุกทิศทั่วไทยมาแล้วครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยครับมาเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเมนูมะม่วงแปรรูปทั้งคาวหวานช่วงราคาตกต่ำจากคณะข้ากรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรส่งเสริมเพิ่มบริโภคผลไม้ไทยเกษตรหนองบัวลำพูติวเข้มหมู่บ้านเลี้ยงวัวควายมาฝึกปฏิบัติผลิตปุ๋ยอินทรีย์และขยายสารชีวพันธุ์ใช้เองลดปัญหาปุ๋ยยาราคาแพงสันสนีพลอยวิไลพาไปชมเกษตรกรบ้านโพนก่อจังหวัดนครพนมหัวกลุ่มสู่กล้วยตานีนำใบตองแปรรูปเป็นภาชนะใส่ขนมสร้างรายได้ชาวบ้านคุณผู้ชมยังมีรถเร่หรือว่ารถพุ่งพวงนะครับที่เอาของเข้าไปขายกันถึงในซอยบ้านไหมครับแต่บ้านผมก็ยังมีอยู่แล้วก็รถแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รอคอยของบรรดากลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะแม่บ้านผู้สูงอายุนะครับที่เขาไม่สะดวกจะออกไปไหนไกลๆครับมีรถมาขายของที่หน้าบ้านแล้วก็ขายของราคาไม่แพงด้วยครับทำเป็นถุงง่ายๆครับ10บาท20บาทราคาตัดสินใจซื้อง่ายที่ราชบุรีครับมาจอดให้เลือกซื้อกันง่ายๆถึงหน้าบ้านแบบนี้ครับถูกใจลูกค้าเป็นที่สุดเลยครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ออกไปไหนมาไหนลำบากต่างก็รอรถเร่ขายผักของนางสาวสโรชาอภิวัฒนปัญญาชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอายุ25ปีนะครับที่เขาตระเวนขายผักสดไปตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ครับเริ่มต้นถุงละ10บาทเท่านั้นเองผักที่เอามาขายครับส่วนใหญ่เป็นผักสวนครัวครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยเขาต้องไปเลือกซื้อผักจากตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีไปตั้งแต่ตี2ครับเพื่อได้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันแล้วก็กลับมาคัดแยกเอามาตัดแต่งแล้วก็เอาบรรจุใส่ถุงนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทไปจนถึง25บาทนะครับ

0: แล้วก็มีสินค้าอื่นๆด้วยครับที่ถือว่ามาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในจุดเดียวกันไปเลยอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปเส้นขนมจีนปลาทูปลากระป๋องพริกแห้งหอมกระเทียมรวมถึงขนมปังก็มีครับ
1: ก็เป็นแบบว่าบางทีคือผักอ่ะมันเป็นผักพื้นบ้านอยู่แล้วเป็นผักแบบที่ว่ากินง่ายๆทำอาหารง่ายๆบางทีก็ติดขนมมามั่งติดปลาทูขนมจีนน้ำยาล้างจานกะปิพริกแกงอะไรเงี้ยค่ะก็คือสลับกันไปบางทีมีผักแปลกๆแล้วก็เอามามั่งเป็นบางครั้ง
2: อย่างเงี้ยค่ะว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยค่ะเห็นว่าเอามาใส่ถุงเพื่อแบบแยกเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยมันดียังไงอะคะ
1: มันซื้อง่าย10บาท10บาทแต่คือเหมือนว่าแบบถ้าสมมุติอย่างนึง20บาทเงี้ยมันก็ไม่สามารถซื้อได้ไงเหมือนแบบอย่างเงี้ย2อย่างเนี้ยก็คือเหมือนว่าแค่20บาทก็คือเป็นเมนูนึงแล้วครับ
0: แล้วก็เริ่มตระเวนขายแบบนี้ตั้งแต่8โมงนะครับไปตามหมู่บ้านต่างๆก่อนจะไปปักหลักขายบริเวณหน้าโรงงานในช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับรูปแบบการขายแบบนี้ครับไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการดำรงชีพของประชาชนในชุมชนเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ค่าเดินทางนะครับและยังสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าในระยะยาวด้วยเกิดความไม่วางใจกันนะครับแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงครัวเรือนในพื้นที่มากเลยครับ
3: คือไปไม่ไหวเพราะว่าใช้หลานก็แดดร้อนๆเนี่ยสงสารแล้วทุกคนเขามีงานทำนะเขาก็ไปทำงานกันเด็กๆเล็กๆก็ขี่รถไม่เป็นต้องไปตลาดนัดตรงเนี้ยข้ามฝั่งไป
2: ขนาดมีตลาดนัดใกล้ๆก็ยังไปไม่สะดวกเหมือนกัน
3: ไม่สะดวกคือแต่ก่อนนี้ไปเองค่ะหนูทีนี้ด้วยวัย78 79แล้วไปไม่ไหวแล้ว
2: ค่ะโดยมากว่าจะซื้ออะไรบ้างคะ
3: ก็นี่แหละผักมีเขาจะมีปลาทูมีทุกอย่างอาหารที่ว่าเราต้องการจะทำนะมีปลาทูนึ่งมีปลากระป๋องมีอะไรทุกอย่างอ่ะเหมือนร้านของชำแต่เขามีผัก
0: เหตุที่เลือกประกอบอาชีพนี้ครับเพราะว่าต้องการบริหารเวลาเพื่อดูแลลูกชายที่กำลังศึกษาในระดับปฐมวัยครับเนื่องจากว่าลักษณะงานประจำก็อาจจะไม่เอื้อต่อการใช้เวลาในครอบครัวแต่ตัดสินใจลงทุนทำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็ใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากที่สำคัญคือเริ่มต้นทำงานได้ทันทีครับผลพลอยได้อีกอย่างนะครับก็คือลูกค้าแล้วก็ลูกหลานของผู้สูงอายุเนี่ยก็สบายใจไปด้วยที่พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องออกจากบ้านไปตลาดไกลๆเพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้รวมถึงลูกค้าบางคนก็ไว้วางใจกันจนสนิทกันนะครับถ้าอยากได้ของอะไรพิเศษก็ถามแม่ค้าถ้าแม่ค้าหามาให้ได้ก็จะเอามาส่งให้ถึงที่บ้านด้วยครับผลผลิตอย่างมะม่วงช่วงนี้ราคาตกต่ำกันหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมฉะนั้นการหันมาส่งเสริมให้มากินมะม่วงกันเยอะๆนะครับด้วยรูปแบบที่แตกต่างไปจากการกินผลสดก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าคณะข้ากรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะครับทำแปรรูปนะครับเมนูทั้งคาวทั้งหวานจากมะม่วงได้หลากหลายเลยครับเริ่มที่เมนูแรกครับกะปิหวานน้ำจิ้มมะม่วงนี่ก็ใช้กะปิคลองโคลนนะครับน้ำตาลมะพร้าวหอมแดงซอยพริกป่นแล้วก็น้ำเปล่าผสมมะนาวส่วนมะม่วงให้ใช้มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับที่มีรสชาติหวานมันเกากะปิน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำคลุกเคล้ากันนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงซอยแล้วก็พริกป่นก็เป็นเครื่องจิ้มได้เมนูต่อมาครับเป็นยำปลาทูครับมีปลาทูทอดแกะเนื้อมะม่วงซอยเป็นเส้นนะครับมีน้ำมะนาวน้ำปลาหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยแล้วก็ใบสะระแหน่เอาส่วนผสมทั้งหมดลงคลุกเคล้ากันปรุงรสจนได้ที่ครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปคลุกอีกรอบหนึ่งก็เสร็จนะครับตักขึ้นแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ก็เป็นอันแซ่บใช้ได้อีกเมนูนึงนะครับตัวอย่างก็คือสเต็กอกไก่ซันซ่ามะม่วงนะครับมีส่วนผสมประกอบไปด้วยอกไก่เกลือน้ำมันพืชพริกไทยหอมแดงซอยละเอียดมะม่วงแก้วขมิ้นที่หั่นซอยเป็นลูกเต๋าครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นซอยละเอียดเอาอกไก่ทอดพร้อมกับโรยเกลือจนสุกเหลืองก็นำขึ้นเรียงบนจานนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้ากันนำเรียงบนเนื้อไก่แล้วก็เอามะม่วงน้ำดอกไม้ลงปั่นใส่เกลือเล็กน้อยให้กลายเป็นครีมนะครับนำมาราดบนเนื้อไก่นี่เป็นตัวอย่างการแปรรูปมะม่วงที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรโดยอาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนศิลป์เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนคณะคณะกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอาจารย์ผู้ทรงคุณค่าของกรมอาชีวศึกษาครับก็นำมะม่วงเอามาต่อยอดนะครับจากการกินสดเพียงอย่างเดียวมาทำเป็นเมนูทั้งของคาวของหวานของกินเล่นหลายเมนูครับ
4: ก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของมะม่วงแล้วก็มะม่วงกำแพงเพชรเนี่ย

0: ออกมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกเรายังอยากส่งเสริมให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนำมะม่วงเนี่ยนอกจากทานสุกทานดิบแล้วก็มาแปรรูปเป็นอาหารเมนูต่างๆครับ
1: อร่อยทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เป็นความน่าทึ่งอย่างนึงค่ะที่มะม่วงสามารถจะไปอยู่ในทุกๆเมนูได้ค่ะแต่ละเมนูทำไม่ยากเลยค่ะก็อย่างอันนี้ค่ะง่ายสุดละสำหรับอย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างตองเนี้ยค่ะก็จะง่ายตรงที่เป็นเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็สามารถนำมาผสมได้เป็นแบบเครื่องเคียงของยำทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็นำส่วนผสมมามีหอมมีตะไคร้ใบมะกรูดพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สามารถมาผสมรวมกันแล้วก็ใส่เพิ่มเติมมะม่วงลงไปค่ะก็จะเป็นมะม่วงดิบแล้วก็เป็นปลาทูค่ะ
2: ปิดท้ายด้วยของหวานที่หน้าตาไม่ธรรมดาครับเป็นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงที่นำข้าวเหนียวใส่ลงในพิมพ์ใส่วุ้นที่ละลายแล้วลงไปทับบนข้าวเหนียวครับแล้วก็ราดทับด้วยวุ้นผสมน้ำกะทิจากนั้นใส่มะม่วงน้ำดอกไม้สุกที่หั่นเป็นชิ้นทับลงไปรอจนวุ้นแข็งตัวก็ราดด้วยน้ำวุ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วประดับด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ที่พิมพ์เป็นรูปต่างๆด้านบนราดทับด้วยวุ้นผสมน้ำกะทิอีกชั้นนะครับส่วนชั้นบนสุดราดน้ำกะทิสดที่เคี่ยวสุกแล้วนะครับรอจนวุ้นเซตตัวจนแข็งก็สามารถเสิร์ฟได้เลยครับอาจารย์เนี่ยยังมีฝีมือในการทำพวกอาหารใหม่ๆเมนูใหม่ๆครับที่ต่อยอดมาจากผลไม้ที่ออกแต่ละฤดูกาลนะครับเอามาประยุกต์ดัดแปลงเป็นทั้งของคาวของหวานได้อีกหลายอย่างเลยครับช่วงนี้ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนที่ทำไร่ทำนาชาวสวนทั้งหลายก็คือราคาปุ๋ยเคมีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นการส่งเสริมให้ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้ใช้เองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้วิธีทำนะครับทำให้เกษตรหนองบัวลำพูก็เลยจับชาวบ้านนะครับที่เขาเลี้ยงวัวควายแล้วก็มีมูลพวกนี้มากอยู่แล้วครับเอามาติวเข้มปฏิบัติการสอนทำปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วก็ยังขยายสารชีวพันธุ์เอาไว้ใช้เองด้วยครับ
3: นะมีมาก
2: กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสังจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการขยายสารชีวพันธุ์ใช้เองครับที่ฟาร์มของนางทองผัดศรีประจงหมู่ที่7ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังนะครับมีชาวบ้านมาเข้ารับการฝึกฝนประมาณ30คนที่นี่ก็จัดอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆแก่เกษตรกรในพื้นที่ครับที่เขาเลี้ยงโคกระบือไว้เยอะอยู่แล้วครับอย่างเช่นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์การผลิตปุ๋ยไนโตรเจนจากมูลสัตว์เทคนิคการเตรียมหลุมปลูกไม้ผลจากมูลสัตว์แล้วก็การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกองนะครับรวมถึงสอนผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อเอาไว้ใช้ควบคุมเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในพืชเอาไว้ทดแทนการใช้สารเคมีด้วยครับ
4: ค่ะมันก็สิได้ช่วยลดต้นทุนเพราะว่าปุ๋ยแพงเลยค่ะความรู้ก็เกี่ยวกับปุ๋ยหมักนี่แหละค่ะปุ๋ยยูเรียนี่ถ้ามีถุงเขียวเด้อเฮาหยิบดีๆแล้วเฮามาใส่ฝุ่นแม่นบ่เฮามีถังเฮาไปแช่ไว้จักคืน2คืนเฮาจะไปโฮดของเฮาคิดว่าเป็นเรื่องยากบ่ค่ะบ่ยากค่ะ
2: โนนสังนะครับมีการเลี้ยงโคกระบือกันค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับเขื่อนอุบลรัตน์ก็มีเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือครัวเรือนละประมาณ 5-10 ตัวครับแล้วก็มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เลี้ยงโคกระบือเป็นรุ่นเป็นระยะอยู่ต่อไปครับ
5: ที่3และหมู่ที่7ตำบลหนองเรือจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ละหมู่บ้านประมาณ 300-400 ตัวแล้วก็มีมูลสัตว์เหล่านี้แต่ละปีประมาณ 300-400 ตันถ้าเกษตรกรได้นำเอามูลสัตว์เหล่านี้มาใช้ในการบำรุงพืชผลทางการเกษตรก็จะทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลงได้ลดค่าใช้จ่ายลงได
2: ้แล้วก็ยังใช้วัสดุที่เหลือในไร่นาต่างๆอย่างเช่นฟางข้าวใบไม้ครับทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองรวมถึงธาตุอาหารเสริมแล้วก็จุลธาตุที่พืชต้องการครับส่วนเวลาผลิตเสร็จแล้วเวลาเอาไปใช้ครับปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกก็คือ 300-3,000 กิโลกรัมต่อไร่หรือว่าไม่เกิน2กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของดินด้วยครับการอบรมในครั้งนี้ครับไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐใดเลยนะครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีต้นทุนที่ได้มาฟรีๆก็คือพวกมูลวัวมูลควายต่างๆรวมถึงวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรก็ขนเอามาเป็นตัวอย่างในการทดสอบแล้วก็การหัดทำปุ๋ยต่างๆเอาไว้ใช้งานที่บ้านตัวเองครับ ที่จังหวัดตรังนะครับตอนนี้ชาวสวนยางพาราเนี่ยก็เปลี่ยนมา

0: อาชีพเสริมแล้วก็กลายเป็นอาชีพหลักไปเลยนะครับเพราะว่าเขามาปลูกข้าวโพดแทนการกรีดยางปรากฏว่าขายได้ราคาดีครับทำต่อเนื่องมาหลายปีแล้วลูกค้าสั่งจองกันถึงหน้าไร่เลยครับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดขายประมาณ10ปีแล้วครับแทนอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราที่นางพัฒนาบัวเพชรอายุ57ปีอยู่บ้านยางงามตำบลนาท่ามใต้ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับหันมาปลูกข้าวโพดแบบหมุนเวียนในพื้นที่ว่างในสวนปั๊มน้ำมันขนาดเล็กเป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาให้ทำฟรีไม่ได้คิดเงินหรือว่าคิดค่าเช่าโดยมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด10ไร่ด้วยกันก็วางแผนการปลูกแบ่งเป็นรุ่นๆนะครับรุ่นละประมาณสัก 1-2 ไร่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันนะครับเพราะว่าที่นี่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากคลองลำภูราและก็คลองแม่น้ำตรังสายพันธุ์ที่ใช้ครับคือข้าวโพดหวานจัมโบ้สวีทใช้เวลาปลูกประมาณ70วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้ครับแล้วก็ยังวางแผนปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวไว้ในแปลงเดียวกันกับข้าวโพดหวานเลยครับเพื่อให้ได้สีของข้าวโพดเหนียวตามต้องการทั้งข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวเนี่ยก็จะโตแล้วก็เก็บผลผลิตได้พร้อมกันนะครับให้น้ำหนักดีด้วยประมาณสัก 2-3 ฝักต่อ1กิโลกรัมครับ
1: ปลูกทั้งปีแต่ช่วงฤดูฝนปลูกน้อยฝ่าประมาณ5ไร่เพราะว่าดูแล้งมันจะได้ผลผลิตเต็มร้อยเลย
2: ตัวหน้านหน้าฝน
1: กาหน้าฝนมันก็มีอุปสรรคมาก
2: น้ำท่วมบ้าง
1: กาน้ำท่วมบ้างฝนตกเยอะก็ไม่ดี
2: แต่ว่าพอหน้าแล้งนี่มันได้ผลผลิตดี
1: กาได้ผลผลิตดีแล้วก็ได้เกือบจะเต็ม 100% เลย
2: แล้วราคาล่ะคะช่วงหน้าฝนกับช่วงหน้าแล้งไหนมากดีกว่ากัน
1: หน้าแล้งดีกว่า
2: ค่ะหน้าฝนได
1: ้หน้าฝนประมาณสูงสุดก็ประมาณ13บาท
2: 3บาทหน้าสวน
1: ค่ะ
2: ขายส่ง
1: ขายส่ง
2: แล้วตอนนี้ราคากิโลเท่าไหร
1: ่ตอนนี้ประมาณตอนนี้15
2: หน้าสวน
1: ค่ะหน้าสวน15
0: นอกจากนี้ครับยังมีเทคนิคการปลูกอีกประการก็คือจะเว้นฝักที่สมบูรณ์ไว้แค่ต้นละ1ฝักเท่านั้นนะครับถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยจะหักขายเป็นข้าวโพดอ่อนทั้งหมดเพราะว่าหากเว้นไว้ฝักก็จะแย่งอาหารกันเลี้ยงตัวเองครับแต่เมื่อเหลือต้นละฝักก็ทำให้ข้าวโพดได้ฝักที่เรียงเมล็ดสวยงามเต็มฝักแล้วก็โตเต็มที่ครับตอนนี้มีข้าวโพดที่เก็บผลผลิตขายได้ทุกวันนะครับลูกค้าก็เป็นคนในหลายพื้นที่ในอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอกำตังอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองตรังนะครับส่วนใหญ่มาซื้อข้าวโพดหวานแบบนี้ข้าวโพดขนาดแบบนี้ก็จะเอาไปต้มขายต่อส่วนรายได้นะครับปีหนึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 300,000 บาทได้ครับพาไปชมเกษตรกรที่บ้านพลก่อตำบลรามราชที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับที่นี่เขาก็รวมกลุ่มการปลูกกล้วยตานีครับแล้วก็เอาใบตองเนี่ยมาแปรรูปนะครับทำเป็นที่ใส่ขนมกะละแมตอนนี้ขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสรรสดีพลอยวิไลครับ

0: ียวเหนียวทนคุณสมบัติเด่นของใบตองกล้วยตานีทำให้กลุ่มปลูกกล้วยตานีบ้านโพนกอตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนำมาทำเป็นใบตองห่อกะละแมผลิตใบตองคุณภาพเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายใบตองได้เป็นอย่างดีและมีตลาดรองรับจนผลิตกันแทบไม่ทันค่ะ
1: พี่สมบูรณ์เห็นบอกว่ากว่าจะมีเตาเยอะขนาดนี้คือเมื่อก่อนเริ่มต้นเพียงแค่3เตาเองเหรอคะ
2: เริ่มจาก3เตา
1: ลองผิดลองถูกมานานเลยกี่ปีพี
2: ่ลองผิดลองถูกนี้2ปีจากจะรู้เทคนิคในการทำยังไงจะทำให้ไวทำยังไงจะไม่ให้ไหม้ทำยังไงจะได้มาตรฐานของลูกค้าที่ต้องการใบตองจะไม่ไหม้แล้วหอมนะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นอะไรให้เรามาทำตัวใบตองห่อกะละแมตรงนี้พี
2: ่เริ่มจากที่ได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการกะละแมที่ธาตุพนมแล้วเราทราบปัญหาว่าการทำกะละแมเนี่ยจุดสำคัญที่ขาดที่สุดหายากที่สุดแล้วก็ไม่พอและมีความต้องการสูงที่สุดคือใบตองห่อกะละแมก็ในกลุ่มเราก็ปลูกกล้วยตานีอยู่แล้วก็เลยรับออเดอร์นั้นมาทำแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาทำอยู่2ปีเรียนเรียนถูกกิจอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้7ปีแล้ว
0: ขั้นตอนในการทำใบตองห่อกะละแมเริ่มจากนำใบตองมาฉีกให้ได้ขนาดแล้วนำไปกรีดให้เป็นรูปวงรีหรือจะใช้เครื่องมือในการตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมต้องบอกว่าในขั้นตอนของการแปรรูปตัดใบตองตรงนี้ก็มีตัวช่วยเป็นนวัตกรรมในการช่วยตัดให้ได้มากขึ้นเหรอคะ

0: ครับก็กรีดด้วยมือเนี่ยจะได้ข้างละ8ถึง10แผ่นแต่ใช้นวัตกรรมจากอุตสาหกรรมภาคที่5ขอนแก่นได้เข้ามาช่วยได้ครั้งละ50แผ่นขึ้นไป อย่างน้อยนะครับก็ทำให้นวัตกรรมตัวนี้ช่วยแก้ไขตรงกระบวนการผลิตขึ้นรูปเป็นข้อขวดทำให้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าไฟแค่4บาทแต่ว่าสามารถผลิตได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นแผ่น ได้ถึง1แผ่น
1: อย่างใบตองที่เอามาต้องมีลักษณะแบบไหนคะถึงเอามาใช้ได้พี่
0: ใบตองนี่เขาใช้ใบตองกล้วยตานี
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่าเวลาไปเก็บแล้วน้อยสุดประมาณนี้ความกว้างความยาว9นิ้ว
1: ค่ะ
0: นะครับก็ความกว้างความยาว9นิ้วความกว้าง8นิ้ว
2: ส่วนขั้นตอนการรีดจะเริ่มจากนำถ่านมาใส่ในเตารีดแบบนี้ค่ะซึ่งถ่านก็จะเผาเองแล้วก็จะใช้ไฟกลาง
1: อุปกรณ์แบบคลาสสิกมากคุณผู้ชมโบราณเลยนะแบบเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมพี่เน
0: า
1: ะ
0: แต่เป็นเครื่องมือทำมาหากินตกสู่ลูกชนหลานมา70ปีแล้ว
1: นี่ค่ะ
0: สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในครอบครัวได้เป็นชิ้นเป็นนันเลยในภาวะเศรษฐกิจนี้ด้วย
1: ที่ถืออย่างนี้คุณผู้ชม8กิโลนะคะไม่เบานะคะไม่เบานะนี่
0: เพราะว่าถ้าเยอะไปความร้อนเตาจะทำให้ใบตองไหม
1: ้
0: ความหอมก็หายไปเหลือจะกินไหม
1: จะกลายเป็นกลิ่นไหมแทน
0: ครับ
1: ไฟก็คือสำคัญมากก็ต้องพอดีด้วย
0: ต้องควบคุมไฟแล้วก็ถ้าอ่อนไปก็ยังมีมันจะมีความชื้นทำให้กะละแมเสียไวแต่ต้องควบคุมตั้งเบื้องต้นด้วย
1: ไม่ง่ายเลยนะคะ
0: ใช่ครับอายุถ้าเราไล่ความชื้นออกหมดแล้วส่งไปห่อกะละแมทำให้อายุกะละแมก็ได้มากขึ้นก็ไม่ต้องใส่สารกันบูดอะไรเลย
2: ใส่ถ่านในเตารีดแล้วก็จะนำมาวางทับใบตองประมาณ30วินาทีค่ะการทำต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ
0: เราสไลด์ออก
1: สไลด์เราไม่เน้นยกนะ
0: ไม่ยกแงะนิดเดียว
1: อ๋อแบบนี้ไม่ต้องเปลืองแรงเราด้วยนะ
0: แต่ก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ได้แล
0: ้
1: ว
0: ก็หยิบเข้ามาแล้วก็สไลด์เข้าเลยแล้วไม่ต้องยก
1: คือการรีดให้ได้ที่อย่างเงี้ยคือช่วยอะไรบ้างพี
0: ่รีดให้ได้ที่เนี่ยมันจะไปไล่ความชื้นออกจะเหลือแต่ความหอมซึ่งมันมีอยู่ในกล้วยตานี
1: ค่ะ
0: กล้วยตานีที่หอมที่สุดคือกล้วยตานีหินแล้วก็มีกล้วยตานีฝ้ายในนครพนมมี2พัน
1: ที่พร้อมจำหน่ายแล้วเป็นแบบนี้เลยมัดหนึ่งมีกี่แผ่นคะพี่
0: 100แผ่น
1: 100แผ่นราคาอยู่ที่กี่บาท
0: 35บาท
1: 35บาทเห็นบอกว่าเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดีจากตอนแรกค่ะใบตอง1ก้านอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร
0: ่ก้านละบาท
1: แต่
0: ถ้าทำแปรรูปมันจะได้ก้านละ3บาทถึง5บาทได้แต่ความยาวของก้านใบตอง
1: ค่ะแล้วก็อย่างกลุ่มลูกค้าที่เราส่งก็คือมีเจ้าเดียวเลย
0: ตอนนี้ทั้งกลุ่มผู้ปลูกใบตองตานีของเราที่รวมกลุ่มกันก็ตอนนี้ผลิตใบตองกะละแมส่งกะละแมที่ท่าพนมคือกะละแมทุนใจส่งเจ้าเดียวซึ่งเอาไปประกอบแล้วก็ห่อแบบนี้ครับใบตอง
1: คือเขาเป็นกลุ่มกะละแมของชุมชนนะเป็นสินค้าโอท็อปด้วย
0: สินค้าโอท็อป
1: เป็นวิสาหกิจชุมชนกะละแมทุนใจนะคุณผู้ชมก็อุดหนุนกันได้นะคะนะคะก็เป็นของขึ้นชื่อของนครพนมใช่ไหมพี่อย่างเดือนนึงนี่เราส่งให้เขาเยอะไหมคะ
0: แล้วแต่ใบตองเรามีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ในกลุ่มเราส่งได้แค่เดือนละไม่ถึงแสนแผ่นทั้งที่มันมากกว่านั้นเดือนละ600,000แผ่น700,000แผ่นนะครับแต่นี้เรากำลังขยายการปลูกให้มากขึ้นมีนวัตกรรมมาช่วยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือทางราชการสนับสนุน
2: จากนี้ใบตองยังถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งห่อหมูยอห่อแหนมข้าวต้มมัดหรือแม้แต่การนำไปทำเป็นบายสีเพื่อเพิ่มมูลค่าราคาใบตองค่ะ
3: จังหวัดนครพนมเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเกี่ยวกับสายมูค่ะความจำเป็นใช้ใบตองในเรื่องของการประดิษฐ์เครื่องสักการะโดยใช้ใบตองนี่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการปลูกกล้วยตานีเพื่อใช้สอยประโยชน์ในการห่อขนมห่อกะละแมห่อหมูยอ ห่ออะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นการประโยชน์ใช้สอยของเขาแต่มันก็จะมีตัวนี้ที่สามารถใช้ใบตองที่หลุดสเปคก็คือไม่สามารถเอาไปทำเป็นใบตองกะห่อกะละแมได้แล้วไม่สามารถห่ออื่นๆได้แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในเฉดสีที่มันใช้ทำใบสีแล้วมันสวยแล้วสามารถหยิบมาทำได้เลยในขั้นตอนการทำ

0: บางทีเรานั่งทำงานอยู่ด้วยกันอีกคนนึงไปทำใบตองห่อกะละแมเศษที่ทิ้งเสียดายก็หยิบมาทำค่ะเป็นการใช้ทรัพยากรพื้นถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกล้วยตานีในอำเภอท่าอุเทนมี20 ไร่ส่วนของ

0: ไหมคะปลอดสาร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกไปประมาณเท่าไหร่ถึงจะตัดใบไปใช้งานได้คะ
1: 1ปีค่ะ
0: 1ปีแล้วอย่างกล้วยตานีที่ปลูกนี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะ
1: พันธุ์หินค่ะเนื่องจากมีคุณสมบัตินะคะสีจะเขียวสดนะคะแล้วก็เหนียวแล้วก็ทนค่ะเหมาะสำหรับการมาทำใบสีนะคะแล้วก็ทำที่ห่อกาละแมค่ะ
2: การรวมกลุ่มแปรรูปใบตองกล้วยตานียังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มปลูกกล้วยทั้งหมด12คนค่ะเฉลี่ยปลูกคนละ 1-2 ไร่ซึ่งก็เป็นอาชีพเสริมแต่ละเดือนมีรายได้ประมาณ 8,000 บาทค่ะ
3: ก็ได้รายได้เพิ่มในครัวเรือนค่ะจากที่ทำเกษตรนิดๆหน่อยๆก็มาปลูกกล้วยตานีก็เพิ่มรายได้ในครัวเรือนค่ะ
4: ก็เหมือนกันค่ะมันก็มีรายได้แล้วกล้วยตานีมันก็ทำได้หลายอย่างอย่ามันจะเห็ดทำใบสีห่อข้าวต้มห่อกะละแมได้ทุกอย่างห่อส้มปลาส้มสิ้น
5: สภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมนะครับก็เราได้มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับได้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรของเราอย่างยั่งยืนนะครับในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมเราจะพบว่ามันมีอยู่ทุกจังหวัดแต่ว่าทางจังหวัดนครพนมของเราจะสร้างองค์กรให้มันเข้มแข็งขึ้น
2: กล้วยตานีเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพสร้างรายได้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะพื้นที่1ไร่รายได้ต่อครัวเรือนแต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ 150,000 บาท
6: ใบตองตองกล้วยตานีใบตองและตองกล้วยตานีมันเป็นของดีของชาวอีสานใบตองละวันนี้มีงานใบตองวันนี้มีงานเอามาห่อกะละแมของแม่ทุนใจใบตองใบนี้คือนครพนมใบตองใบนี้ของนครพนมกินแล้วเสร็จเนาะ

ในอนาคตนะครับทางประธานกลุ่มก็เตรียมที่จะขยายพื้นที่การปลูกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะครับรวมถึงเตรียมทำพื้นที่การแปรรูปเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็ภาชนะสินค้าต่างๆที่เขาผลิตออกมาเนี่ยได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยงานจ้างหนังกลางแปลงไปฉายให้ผีดูครับคุณผู้ชมในพิธีล้างป่าช้าของมูลนิธิสว่างแสงธรรมสูงเนินที่จังหวัดนครราชสีมาครับฉายกันทั้งหมด3วันรวม9เรื่องนะครับเน้นหนังผีไทยล้วนๆเลยตามความเชื่อว่าฉายหนังผีเพื่อให้ผีดูนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ปิดรับสิ่งใหม่ๆเติมความสุขใจและความหวังกับรายการพิเศษวันพืชมงคล13พฤษภาคม7นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็ก8นาฬิกามรดกแห่งจิตวิญญาณที่เล่าเรื่องผ่านทุกลวดลายไทยศิลป์8นาฬิกา20นาทีถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ10นาฬิกา5นาทีการยืนหยัดสู่ความแข็งแกร่งท่ามกลางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปสารคดีชีวิตแสนแกร่งของสนสกอต11นาฬิกา5นาทีสัมผัสชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับผืนน้ำที่อ่าวอุดมกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงที่ปลุกความทรงจำให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง14นาฬิกา5นาทีวันพืชมงคลคืออะไรและพ.ศ.กับค.ศ.ต่างกันอย่างไรพีวิวมีคำตอบสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีการส่งออกกล้วยไทยไปญี่ปุ่นทำวันนี้รวยวันนี้ดูให้รู้15นาฬิกา5นาที

0: ปลาแป้งแดงภูมิปัญญาการถนอมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสงขลาแดนกินดอง 15:30 น.หอยแครงหอยแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ยิ่งกินผักยิ่งดีต่อสุขภาพแต่ฉะไหนยิ่งกินผักก็ยิ่งเพิ่มปริมาณไนตรัสออกไซด์วายร้ายโลกร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์200กว่าเท่าแล้วเราจะกินผักยังไงให้ได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกายและไม่ทำร้ายโลกติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: มหาอำนาจบานาพามาอำเภอสนามชายเขตมากินเมนูพิเศษอย่างแกงส้มแล้วแกงส้มที่นี่พิเศษยังไงใส่อะไรไปบ้าง
3: ดอกกระเจียวหรือดอกดิน
2: อึ้ง
4: ผักแต้ว
2: โอ้
4: ถั่วฝักยาวกอไม่เหนียว
2: โอ้
4: บวบหอม
2: ว้าว
4: หน่อข่า
2: เอ๊ะ
4: สับปะรดตาดำ
2: เดี๋ยว
4: ส้มพันโชกุน
2: ใช่เหรออ
3: ้าวมาว่ามากินกัน
2: เดี๋ยวก่อนโอ้ยเข้าหน้าแกงส้มอะไรทำไมต้องใส่เยอะขนาดนี้ต้องตามดูทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
5: ยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2รูปแบบเนี่ยยังเป็นรายการเวอริตี้ประชันน้ำพริกเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเนี่ยเราได้เห็นใบสมัครแล้วได้เห็นหน้าตาน้ำพริกของคนที่เข้ารอบแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้แล้วมันทำให้เราเปิดโลกอ่ะแล้วก็ความสนุกสาระที่มีเนี่ยพี่คิดว่ามันเข้มข้นขึ้นเนาะเรามีคอมเมนเตอร์ที่มาเสริมทัพเนี่ยทำให้สนุกสนานมากขึ้นทั้งมีคนรุ่นใหม่เนาะเรามีผู้หญิงเข้ามาแล้วมาเป็นคอมเมนเตอร์ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีคนถามว่ารายการอาหารทำไมมีแต่ผู้ชายทั้งหมดปีนี้มีผู้หญิงแล้วเราก็มีนายโย่งเนาะนายโย่งชนยินเนี่ยแกก็มาเป็นหนึ่งในคอมเมนเตอร์ที่น่าจะช่วยให้สาระและความบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมติดตามยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2เวลาบ่าย 2:05 น.ดูไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: คุณหลวงวิจิตรเจษฎา
1: คุณหลวงเสนีบริรักษ์อยู่ที่นี่แล้วหรือ
0: ครับท่านเจ้าคุณให้คุณหลวงเข้าพบได้เลยครับเชิญครับ

0: ขอโทษที่ต้องให้คุณหลวงรอนานนักครับ
1: คุณหลวงเสนีบริรักษ์เล่าเจ้าคุณจองจำไว้หรือ
0: กระผมก็ดูแลให้สมแก่ฐานะของท่านแล้วท่านไม่ต้องห่วงดอกสามคนนั่นเป็นข้าราชการในกรมนครบาลนี่แหละเขามาเป็นพยานให้ครูคงแปะว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าชายคนนั้นแต่เป็นเหตุการณ์ป้องกันตัวและแม้แต่อาวุธก็เป็นมีดของชายคนนั้นอีก
1: ได้ยินว่าเหตุเกิดในร้านสุราและมีหญิงงามเมืองเป็นเหตุความจริงเป็นเช่นไรเกิดวิวาทเหตุเพราะแย่งชิงหญิงผู้นั้นกันหรือ
0: มิได้ขอรับชายผู้ตายทำร้ายหญิงนั้นและคนนครบาลสามคนนั้นก็เข้ามาช่วยหญิงนั้นเช่นกันแต่เข้าถึงตัวมิได้เพราะชายนั้นมีมีดพอดีหญิงนั้นหนีไปขอให้กลุ่มช่างเขียนช่วยและคงแปะคงต้องเผชิญหน้ากับผู้ตายโดยปัจจุบันทันด่วนจวนแจท่านถึงได้พลั้งมือพลาดแทงมันจนถึงกับความตายจนที่สุด
1: ไม่น่าเลยโทษทันนี้เท่าที่ทราบหนักหนาอยู่

0: กูครับ
1: ก็ผมสร้างความเดือดร้อนให้ครูแท้ๆ

0: จ้าคุณข้าฟังเจ้าเพ้อรำพันซ้ำซากมาถึงคืนแล้วเจ้าคุณเงียบๆข้าอยากฟังดนตรีเพราะ
1: เรากับเพลงกล่อมหอบ้านใกล้ๆนี้จะแต่งงานหรือ
2: ไม่ใช่บ้านข้างๆหรอกท่านเจ้าคุณอะไรกำลังจะแต่งงาน
1: วงดนตรีผู้หญิงของท่านซ้อมเพลงกล่อมหอ
2: นั่งทัดเธออะไรก็ไม่รู้เรียกไปซ้อมแล้วนั่นตั้งแต่ไก่ยังไม่ถันสำหรับได้ในท่านเจ้าคุณฟัง
1: ทำราวกับเจ้ากับนาย
3: เอ็งพูดอันใด

0: ตาวขอรับ
1: ระวังปากเองไว้ด้วย
2: เจ้าพุทธท่านเจ้าคุณเป็นผู้มีบารมีสนับสนุนงานศิลปะหลายด้านแม้กระทั่งงานเราตามวัดวาต่างๆท่านก็เป็นเจ้าภาพคนสำคัญหลายครั้งจำไว้ด้วยนะฝากกราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าหลวงเสนีบริลักษ์ฝากแสดงมุทิตาจิตด้วย
1: เอ็งเป็นใคร
3: ไอ้โชคใครใครมันเข้ามา
1: ออกไปไปจะถ่ายหนักถ่ายเบาหรือไม่คุณหลวง
2: ไปสิ
1: มาแจ

0: ท่านเจ้าคุณ
1: ท่านครูคง
2: ทราบว่าท่านเจ้าคุณกำลังจะแต่งงาน
1: ขอรับท่านครูคง
2: ขอให้ท่านเจ้าคุณถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะขอรับ
1: สมกับเป็นท่านครูจริงๆนะจิตใจฮึกเหิมดีแท้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใด
2: ขอรับขอให้กระผมไปถ่ายหนักถ่ายเบาเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ว่าจะลงโทษทันสถานใดขอให้ถ่ายท้องเสียก่อนเพื่อจะโดนนำตัวไปตัดหัวคั่วแห้งจะได้ไม่ขี้เยี่ยวราดให้สะอิดสะเอียนจนเกินไป
1: ท่านครูนี่นะคือว่าเวลานี้เนี่ยมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านกำลังเร่งเข้าไปถวายฎีกาเป็นการด่วนเรื่องคดีนี้กระผมเนี่ยก็เป็นเพียงผู้รักษากฎหมายหากในหลวงเนี่ยท่านทรงมีพระราชโองการเช่นไรกระผมก็คงต้องทำตามทั้งนั้นเพียงแต่กระผมอยากจะมาบอกท่านโดยตนเองว่าท่านก็อย่าเพิ่งร้อนใจไปแต่ก็ดูเหมือนกับท่านเนี่ยไม่ได้ร้อนใจอยู่แล้วเช่นนั้นแล้วก็เชิญฉันตามสบายเถิดเชิญเชิญ
2: ขอบใจท่านเจ้าคุณ
1: ขอรับ
2: เจ้าสาวสวยไหม
1: สวยงามฉลาดเฉลียวมากเป็นลูกคนเล็กของนายรงสุนกับนางจำปาเมียลาวงามเพียงไรก็ลองคิดเอาเองดูเถิด

ในศูนย์เชิญมารับเครื่องสมาลาโทษหน่อยเถอะแม่นอบด้วยนะอ่ะแม่จำปามากรุงนี้มาให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเถอะมาเชิญจัดเชิญเชิญเอาพนพเนตรเชิญจ้ะเชิญเชิญจ้ะ

ท่านเจ้าคุณให้ฉันมาทำหน้าที่แทนท่านท่านติดคดีสำคัญกำลังรอพระราชองค์การจะให้ประหารหรือไม่ประหารชีวิตนักโทษฆ่าคนตายอะไรนี่แหละจึงไม่อาจมาขอสมาลาโทษต่อในสุนและคุณนายนอบด้วยตัวเองได้ท่านละอายมากจริงๆที่ได้กระทำรุ่มร่ามบูมบามข้ามหน้าข้ามตาไปหน่อยในวันนั้นด้วยเหตุที่ท่านมีจิตปฏิพัทธ์ในตัวแม่ลำจวนอย่างสุดใจจึงอยากจะเลี้ยงดูเป็นเมียออกหน้าออกตาให้อยู่บนเรือนใหญ่ต่อไปมีทายาทท่านก็จะมอบทรัพย์สินมรดกให้ตามสมควรเช่นเดียวกับเมียแต่งและเมียรองอื่นๆมิใช่เป็นเพียงนางบำเรอดังนั้นจึงขอให้ในสุนคุณนายนอบและแม่จำปาจงรับคำสมาลาโทษในครั้งนี้ด้วย

่วนนี้ท่านเจ้าคุณได้มอบของมั่นให้แก่บิดามารดาของแม่ลำจวนและส่วนที่เป็นแหวนมั่นสำหรับแม่ลำจวนขอมอบให้แม่ลำจวนสวมใส่ติดตัวไว้เลยนะจ๊ะ

0: สบายกรองฝีมือเช่นนี้พี่เฝ้าขอประทานมาจากหม่อมใหญ่ท่านไว้ให้ลำจวนห่มวันเดินทางไปเข้าหอ
1: จะไม่เป็นการแต่งกายเกินฐานะไปหรือหม่อม
0: เห็นผู้คนที่เรือนนั้นแต่งกายแข่งขันราวกับวงดนตรีผู้หญิงในวังลำจวนจะได้ไม่หน่อยหน้าผู้ใด
2: นนวลก็ให้บ่าวมาบอกว่าที่แพรมีซ้อมเพลงซ้อมละครต้อนรับเจ้ากันเออกระเริกในลำจวนท่านรักใคร่หลงไหลเจ้ามากนะเสมือนดั่งอีหนาวมองเห็นบุษบาครั้งแรกนั่นแล
1: เจ้าใส่สีนี้แลเมื่อนั่งเรือไปวันพรุ่งจักงามจนคนต้องลือกันไปอีกนาน
0: ลำจวนรู้ไหมผู้ฝรั่งเวลาแต่งงานเจ้าสาวจักถือดอกไม้สดช่อใหญ่เช่นนี้ติดตัว
2: จริงหรือลูกไปเห็นจากไหน
0: จริงค่ะภาพวาดในบัตรแผ่นภาพสีสวยๆและในกล่องสบู่จากเมืองสหปารีรัตค่ะ
1: สบู่จากเมืองสหปารีรัตคนในวังคุณน้อยเขานิยมใช้กันหรือคะ
0: เขาเรียกภาพเปอร์สการ์ดโปสการ์ดอันใดนี่แหละในวังมีคนละไม่กี่ใบแต่เห็นว่าคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างนั่นแหละที่สะสมไว้เป็นสำรับเพราะแต่ก่อนเธอได้รับของขวัญจากเมืองสหปาริรัตอยู่บ่อยๆ
2: จะเป็นผู้ได้คนที่เป็นผู้ส่งก็คือคนที่คบค้าฝรั่งอยู่ในวังทั้งมากทั้งมายนั่นแหละ
0: แม่อย่าอึ้งไปสิคะ
1: เรื่องกันนมนานแล้วอย่าไปนินทาเธอเลยค่ะ
0: ไม่ได้นินทาค่ะลูกชื่นชมเธอเธอไม่อะไรในอดีตใดๆไม่มีลูกกวนตัวผัวกวนใจอยู่เป็นสาวหน้าขาวนวลใหญ่อยู่ที่แพท่าพาผู้เดียวอย่างไม่เกรงกริ่งผู้ใดและไม่มีใครกล้ามาแหลมกับเธอ
3: ผู้หญิงเช่นนั้นพี่ไอ้พุทโธด้วยดอกผู้หญิงอะไรรับจ้างคัดลอกสมุดหนังสือเอกสารราชการวันวันผู้ชายเดินขึ้นเดินลงแพกันให้คึกคึกที่เขาเรียกว่าบุษบาท่าเรือจ้างเขามีนัยยะหาได้ชมไม่คิดว่าที่เขาจ้างแกเพราะเขียนหนังสือสวยงั้นหรือหาไม่ได้ที่เขามาจ้างก็จะเข้าไปเชยชมใกล้ๆมากกว่าถ้ามีลูกมีหลานผู้หญิงอย่าให้เห็นพฤติกรรมแบบนี้กันเที่ยว
1: อย่าไปดินทาเธอเลยค่ะ
4: เวอร์ซากาสนี่มันคืออะไรหรือลูก
0: เป็นแผ่นภาพนะจ๊ะแม
4: ่นู่นมากันนู่นแล้วพวกเรานั่งกันให้เรียบร้อย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งว่าเหตุที่หลวงเสนีบริรักษ์แทงคนตายนั้นถือเป็นการป้องกันตัวมิได้เป็นเหตุผิดอันใดทรงพระราชทานอภัยโทษจบพระราชโองการ

0: เพราะเดี๋ยวกับผมจะต้องขอตัวไปราชการต่อกับหลวงสิทธิปลายคลองเดี๋ยวทนายพจน์เนี่ยจะเป็นผู้ดูแลพวกท่านต่อขอตัวก่อนนะครับทนายพจน์ฝากดูแลพวกท่านด้วยนะ
1: ได้ขอรับ
2: สมกับที่เขาลือท่านเจ้าคุณโอ้อากว้างขวางบริวารพรั่งพร้อมความเป็นอยู่รุ่งรวยทั้งศาสตร์และศิลป์แท้
3: ท่านนิยมสร้างและบูรณะวัดวาอารามเก่าถือว่าเป็นอุบาสกที่ทำบุญทำกุศลอย่างยิ่งใหญ่เกินผู้ใดส่วนเรื่องนิยมดนตรีละครวรรณคดีหนังสือหนังหาการสำราญบันเทิงต่างๆก็มีได้น้อยหน้าผู้ใด
2: กระผมต้องกราบขอบใจคุณหลวงอย่างยิ่งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการถวายฎีกาครั้งนี
3: ้ไม่ได้สิหากมีทองอยู่แต่ไม่มีคงแปะโลกนี้จะเป็นโลกที่สมบูรณ์ได้อย่างไรไปเขียนรูปวัดใดหากไม่ได้กั้นผ้าขาวประชันฝีมือกับครูคงแปะครูทองอยู่ผู้นี้คงไม่มีแรงวาดรูปดอก
4: นายหลวงท่านทรงเมตตายิ่งนักขอรับยิ่งทราบเหตุการณ์โดยละเอียดยิ่งเสียดายเหลือเกินที่ช่างเขียนใหญ่เช่นนี้ถูกจองจำเพราะพังมือฆ่าคนตายโดยปราศจากเจตนาต้องการช่วยคนและเป็นการป้องกันตัวอีกด้วย
5: คุณหลวงวิจิตรก็เขียนฎีกาได้ดีนะครับว่าคุณหลวงยังต้องเขียนพระอารามอีกมากมายที่ยังค้างคาอยู่ก็คือวัดแจ้งที่ยังไม่แล้วเสร็จและยังมีวัดพระเชตุพนอีกทั้งวัดอื่นๆอีกหลายแห่งเพื่อให้เป็นทรัพย์สำหรับแผ่นดินสยามให้ชั่วลูกชั่วหลานพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอ่านแล้วก็แลเห็นด้วยทุกประการ
4: แต่อย่างไรก็ดีคุณหลวงควรมาเข้าเฝ้านะขอรับให้ทรงตักเตือนสักหน่อยประเดี๋ยวไปอาบน้ำผัดผ้าที่ทีมดาบหลวงสิทธิ์ก่อนนะขอรับ
2: ท่านจะดูด่าเคี่ยนตีตัดหัวกระผมเยี่ยงไรกระผมก็ถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตขอรับ
3: ดีเข้าเฝ้าเสร็จจะพาไปรดน้ำมนต์ล้างสวยที่วัดโพแล้วก็อย่าได้ไปอีกทีเดียวไอสถานที่อัควจรที่เต็มไปด้วยคนถอยเชื่อหรือยังล่ะว่ามันจะนำพาความเสื่อมมาให้
6: สาธุ
5: สำหรับเรียบร้อยแล้วเชิญทางนี้ดีกว่าครับ

0: นายพศเรื่องที่กระผมฝากฝังหลวงสิทธิ์ทันไหมขอรับ
1: ท่านบอกว่ายินดีรับถ้าเป็นคนของคุณหลวงเสนีบริลักษ์เชื่อว่าไว้ใจได้ครับ
0: เจ้าพุทธเอาความไปบอกเจ้าหุ่นมันจะได้ดีใจ
2: ขอรับท่านครูเจ้าหุ่นมันนั่งกินข้าวอยู่กับพวกเด็กๆทางด้านนู้นนะขอรับ

ตอนก่อนที่ผู้ใหญ่ท่านจะกินข้าวท่านครูคงแปะได้มีโอกาสพูดคุยกับทนายพศฝากฝังให้เองได้ทำงานกับหลวงศิษย์ทนายพศท่านตอบว่าหลวงศิษย์ยินดีรับเองเข้าทำงานที่บางคอแหลมแล้ว

0: ท่านครูคงทราบดีกระมังขอรับหากกระผมยังอยู่ที่นี่ต่อไปคงจะเป็นอันตรายแน
1: ่สำหรับข้าวอยู่ทางด้านนู้นไปกินข้าว
0: ครูไปก่อนเถิดขอรับเดี๋ยวกระผมตามไป
1: ตามมานะ
2: อ้าวมัดดีๆระวังลงน้ำไปหมดล่ะ
3: เอามันดีๆมันจะได้เต็มๆหน่อย
4: ดูอย่าให้ลืมบอกด้วย
2: อ้าวมาด้วยหรือลำจวน
5: จ้ะพ่อไม่ไปให้ฉันไปแทนอย่างไรเล่า
2: แน่หรือโรงละครในบ่อนท่าเรือโปเสงที่ตักลากี้สมควรที่ผู้หญิงยิงเรือดีๆจะเข้าไปแต่เมื่อใดกัน
5: ฉันก็ไปช่วยจัดเครื่องช่วยแต่งตัวประเดี๋ยวก็กลับ
6: ลุงก็แต่งกันเองทุกทีต้องให้เต้าแต่งให้สิเมื่อไหร
4: ่ขับไปเถอะอย่าไปเลยขับเถอะเดี๋ยวพ่อมาเห็น
5: ไปไปไปรีบไปเร็วๆสายแล้ว
7: เห็นนางนำจวนมันลงเรือนมาไวๆ

0: มันมาแถวนี้หรือไม่แล้วนู่นล่ะนางลำจวนขึ้นมาบัดเดี๋ยวนี้
1: มีอันใดพระเนตรคณะละครจะรีบไป
0: คุณพ่อไม่ไปด้วยหรือ
1: สองสามวันนี้ว่าจะหยุดสักหน่อยให้พี่แดงแกไปคุมแทนน่ะ
0: คุณพ่อได้ส่งลูกสาวคนเล็กแทนตัวไปหรือไม่เล่า
1: จะว่าอะไร
0: นางลำจวนมาเสนอหน้าอยู่ในเรือนั่นแล้ว
1: ฮะเป็นความสัตย์จริงอยู่หรือ
2: ลุงแดงฉันวางของไว้กลางเรือนแล้วนะจ๊ะกระเป๋าเครื่องนะหากลับอย่าลืมเอากลับมานะจ๊ะตามที่เรานับกันไว้นะ
3: ไม่ต้องห่วงดอกลำจวน
1: ผู้ใดใช้เจ้ายุ่งเหยิงกับเครื่องละคร
2: ไม่มีผู้ใดใช้หรอกจ้าเขาลืมกันไว้บนเรือนฉันก็หยิบลงมาให้จ้ะ
0: เฮ้แม่ช่างน้ำใจงามหนักหนาเจ้า
2: ฉันทำสิ่งใดได้ฉันก็ทำไม่ทอดทุระมือไม่พายเอาตีนราน้ำดอก
4: คุณลำจวนเผลอแผลบเดียวเล่นมาถึงนี่ที
0: แม่ทิมเกือบไปแล้ว
1: เกือบไปกับเรือที่ท่าโปเสงของเจ้าสัวจ่าละสิ
4: ให้คุณหนูจะลงเรือไปเก็บรังนกถือปากใต้ลือ
0: ชอบนักที่ที่มีกุลีชั้นต่ำอยู่น่ะ
5: ไปเจ้ากันไป
0: เฝ้ากันไว้ให้ดีเถอะแม่ทิมอย่าให้น้องสาวฉันหายไม่งั้นหวายจะลงหลังตัวเองนะ
4: เจ้าค่ะ
0: เอ้า

0: ไปไปดีแล้วไปไปไปมึงเลยมึงเลยมึงเลยเร็วๆไปเร็วๆที่
1: ครูไปเตรียมเรียบร้อย
0: จะไปดูไ
1: หมเฮ้ยตาตุ่นหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยเว้ย
2: นั่นน่ะสิวะเฮ้ยหน้าซิ่วหน้าขวาหน้าขวาเนี่ยอันก่อนเอง
3: ไอ้สุนเพ

0: ดี๋ยวกูจะถีบเอ้ยหนักเอ้ยให้ตกเรือ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: ไม่ได้เอาหุ่นกับพวกท่านคงเหล่าซื้อป่านนี้ฉันคงตายไปแล้วหรือไม่ก็ต้องไปเป็นคนของเจ้าสัวจางถูกกระทำย่ำยีไม่เป็นผู้เป็นคน
3: แต่ยามเนี่ยพวกอาหุ่นจะต้องระบินบ้านระบินเมืองประการใดหรือไม่
2: ฉันก็ไม่รู้ได้แต่ไม่ว่าอย่างใดฉันจักมาบอกกงว่าฉันจะขอรับใช้ตอบแทนอาหุนดูแลกงให้เป็นอย่างดี
3: เอ้ยเอาตัวให้รอดปากเดียวปากกาให้ได้ก่อนเถิด
2: อัวคงไม่มีผู้ใดมาข่มเหงคะเนงร้ายอีกแล้วศพไอ้ผัวสามเขาก็เอาไปทิ้งไว้ป่าชาววัดสะเกดนั่นแหละศพน้ำหน้ามันแล้วขอให้มันตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
3: แล้วสัวจ่างเล่าเขาเสียอัดค่าจ่ายตัวหรือหลายอยู่หรือไม่ใช่
2: หากมีคนดีคนกล้ามาคุ้มครองฉันแทนอาชัยฉันจะรีบหาเงินไปชดใช้เจ้าสัวจางให้เร็วที่สุดเองขอเพียงมีผู้ชายที่ทำให้เจ้าสัวจางยำเยงมาเป็นร่มเงาให้ฉันก็พออ
3: าเหมยหรือต้องพึ่งพาคนรวยๆและมีอำนาจบารมี
2: ใดเล่าจากประเสริฐเท่าอาหุนกงจ๋ากงรับฉันเป็นหลานสะใภ้เถิดถือว่าสงสารลุงหนกลูกกาตาดำๆไม่มีที่พึ่งพาที่ไหนอีกแล้ว

0: อากงนี่ครูพุทธเป็นทั้งครูและศิษย์พี่ของวัว
1: กรรมเสียกรรมเสียขอรับ เป็นพระคุณเหลือที่ช่วยอบรมสั่งสอนอาหุนอ้าวแล้วอากงแปลเล่าซื้อเล่าเป็นอย่างไรบ้าง
0: ครูคงแปลได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วอากง
2: ท่านครูมิได้เจตนาตั้งใจฆ่าคนตายมิได้รู้จักมักจีกันเลยด้วยซ้ำหากเป็นการป้องกันชีวิตตนเองด้วยสุดวิสัยและทรงเห็นว่าท่านครูเป็นช่างเขียนที่จักทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอีกมาก
1: แล้วอาหุ

0: จะต้องโทษเนื่องด้วยร่วมวิวาทใดๆหรือไม
1: ่อากงหัวไม่ต้องโทษอันใด
2: เพียงแต่ว่าม
0: ีอันใด
2: ท่านครูคงแปลเห็นว่า
3: อาหุนกำลัง
2: ดวงชะตาตกอาจจะมีเคราะห์ร้ายท่านครูอยากให้อาหุนย้ายที่อยู่ให้ไปอยู่ไกลๆจากละแวกบ้านย่านนี้สักหน่อยให้มันหายตัวไปอยู่ไกลๆสักพักหนึ่งน่าจะดี
0: นั่นปลาไหลว่าแล้วดีแล้วดีแล้ว
4: ดีแล้วอันใดเรือกง
0: อ้วก็เห็นด้วยเช่นนั้นอาหุนเรือกำลังดวงตกผู้หญิงจะนำเคราะห์กรรมมาให
2: ้ฮะอากงอากงก็ยังรู้ดวงชะตาโชคเคราะห์เหล่านี้ด้วยหรือ
1: นั่นสิอากงไปเอามาจากไหน
0: อ้าวก่อแล้วไม่จริงหรือพาครูคงแปะไปมีเรื่องมีราวร้ายแรงขนาดนี้ก็ไม่ใช่เพราะสตรีดอกหรือแล้วถ้าเผื่อว่าไม่จัดการสิ่งใดจะตามมาอีกอ้วเห็นหรือช่วงนี้กระสับกระส่ายร้อนร้อนรนรนมาตั้งหลายวันแล้วคงแปลเล่าสื่อพูดถูกนะถ้าลือเนี่ยย้ายที่อยู่ไปสักพักก็น่าจะดีอ้าวขนมท่านเจ้าสัวโตท่านจุนเจือของลีดีมาให้หิวไหมหิวไหมล่ะ
5: หากอยากจะไปให้ไกลก็ไปต่อเรือรบที่จันทบุรีเอาไม่เล่าเจ้าเองก็เคยต่อเรือสำเภามาแล้วเรือรบก็ไม่ได้ต่างกันมาก
1: เรื่องงานกระผมไม่เลือกให้ทำสิ่งใดกระผมไม่เกี่ยงขอรับเพียงแต่จันทบุรีออกจากไกลโขเกินไปกระผมเป็นห่วงอากงนะขอรับอย่างไรก็ยังอยากไปมาหาสู่ดูแลท่านได
6: ้ไม่ต้องนั่งลงไปเช่นนั้น
5: เจ้าหุนลุกขึ้นมา
1: ครับ
6: อยู่อู่เรือสำเภาของท่านเจ้าสัวโตมาก็หลายปีเชื่อได้ว่าเก่งเพราะเรือสำเภาของท่านโตนั้นดียิ่งนักและยังเป็นช่างเขียนในคนเดียวกันอีกด้วยถือว่าหาตัวจับได้ยากต่อไปการค้าขายกับฝรั่งคงเข้ามาแทนจีนผู้คนชั้นสูงจะเดินทางไปมาหาสู่กันเรือของเราจะต้องไม่เพียงแข็งแรงเท่านั้นจะต้องปราณีสวยงามด้วยคนดีมีฝีมือรู้งานอาร์ตต่างๆเช่นนั้นให้ไปต่อเรือกำปั่นที่อู่บางคอแหลมเถิดนะเจ้าพศ
5: ขอรับกับผมนายน้อยดีเหมือนกันที่อู่บางคอแหลมก็มีเรือขึ้นคานมาซ่อมจำนวนมากคนงานก็มีจำนวนไม่พอเจ้าเองก็มีฝีมือในการดัดกระดูกงูเรือคงจะช่วยงานได้ไม่น้อย
7: จะทำอะไรเจ้าคะจะคิดสั้นผูกคอตายหรือเจ้าคะไม่ได้เจ้าคะ
8: ฉันคิดดีถ่องแท้แล้วทิมคืนนี้แหละห่มบอยทิมต้องช่วยฉันมิฉะนั้นฉันจักต้องตายทั้งเป็น
7: ช่วยอย่างไร
8: ไปที่วัดแจ้งที่พระอุโบสถที่เขากำลังเขียนผ้าฝาผนังกันอยู่ตามหานายหุ่นช่างเขียนเอาสบายนี้ให้เขาหากเขียนได้ฉันจะเขียนเป็นจดหมายให้หล่อนเอาไปยื่นแต่นี่เพราะเขียนไม่เป็นหล่อนจึงต้องจดจำถ้อยคำดังนี้ให้ดีดึกคืนนี้หลังจากทุกคนหลับไหลแล้วฉันจะหนีไปรออยู่ที่

0: โบสถ์วัดทองให้เขามาพาฉันไปฉันยินดีจะไปกับเขาทุกที่ไม่ว่านรกสวรรค์ก็ตามที
1: หากผิดจากนี้ก็จักไม่อาจได้พบกันอีกจนวันตาย
2: คุณหนู
0: หากทิมไม่ช่วยฉันจักแช่งให้ทิมต้องตายด้วยคมหอกคมดาบอย่างทรมาน
3: คุณชำนาญการงานช่างที่วิจิตรประณีตช่างเขียนช่างสีช่างกาวและประดับตกแต่งวาดรูปร่างภาพต่างๆ
4: จริงหรือขอรับคุณทนายพจน์ดีดีคนจีนผูกปี้เนี่ยหาได้ยากยิ่งนัก
3: เขาเป็นกำพร้าเติบโตมากับคนอู่เรือสำเภาของเจ้าสัวโตแปลเป็นช่างเขียนศิษย์คุณหลวงเสนีภริรักษ
4: ์อืม
3: ก็ผมก็ขอฝากให้คุณแมเนเจอร์รับไปใช้งานด้วยแล้วกันนะขอรับ
4: ครับ

0: จะกินข้าวที่นี้หรือลูก
1: จ้ะแม่ลูกทำห่อหมกให้แม่ด้วยนะจ๊ะ
0: จะอร่อยหรือแม่ทำให้ไหม
1: ลองชิมฝีมือลูกดูก่อน
0: หอมเชียวลูกแม่ชิมสิอร่อยลูกแม่เก่งจริงๆมัวแต่ยิ้มไม่กินแล้วลูกอ่ะมาแม่ตักให้

0: แล้วทิมล่ะจ๊ะแม
1: ่ไม่รู้มันไปไหนก็ไม่บอกไม่กล่าวสงสัยจะไปเยี่ยมญาติเห็นว่าญาติเขาป่วยๆอยู่กินสิลูก
0: ห่อหมกเจ้านี้พี่จะบอกอร่อยดีไม่หยอกบ่อมูสาค่อยไม่พูดปดรสโอชารีบมาคว้าก่อนข้าหายหน้าไปจ้ะ
1: มัวแต่ว่ากลอนะเรากินข้าวลูก

0: ขออวนังด้วยคนนะชื่ออะไรชื่ออะไรวะชื่อลิ้มกิมหุน
1: หวงตาชัง
2: ลีเลียงแช่
3: เล่าตรง

0: ไ
1: ห่อ๋อไห่มาจากที่ใดเด้อ
2: จางโจวจางผู
3: เสี่ยเหมิง
1: ต่างคนต่างมาคนละที่ดีดีดี
3: แล้วลื่นอ่ะ
1: ว่าเกิดบนเรือจากเสี่ยเหมิน
3: โอ้เป็นคงเสี่ยเหมิงเหมิงกัง
1: เป็นคนที่ไหนไม่รู้พ่อแม่อัวขึ้นเรือที่เสี่ยเหมินแล้วก็มาลงเรือที่นี่แต่อัวเกิดบนเรือ
3: แล้วเรือไม่ถามพ่อแม่หรือวะว่าลากเง่ามาจากที่ใดพ่อแม่อยู่ด้วยกันพ้องหน้าพ้องตาดีจริงๆ
1: เปล่าพ่อแม่อัวตายแล้วพอลงเรือมาก็เป็นไข้ตายผมไม่รู้เลย
2: เจ๊อ๋ออ่า
4: เรื่องมีน้ำใจนะ
3: อัวเอามาหัวพกเรือด้วยอ่ะ
4: โอ้โหอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋

0: เจอสบายแล้วขอรับ
1: ใช่ของลำจวนหรือไม่
2: ใช่คนจีนผมเปียผูกปี้ที่อยู่กับครูไปไหนฉันเล่าขอรับ
1: ที่ลำจวนมันคิดสั้นก็เพราะพวกคุณที่บังคับให้มันแต่งงานใครๆก็รู้อยู่แก่ใจ
3: คุณหนูลำจวนโดดน้ำตายหนีการวิวาห์กับเจ้าคุณท่านหนึ่ง

0: ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน12พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมมีหลายเรื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษนะคะมวลชนคนเสื้อแดงค่อนข้างคึกคักท่ามกลางการจับตาความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าทิศทางทางการเมืองหลังจากที่คุณทักษิณออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรคอการเมืองก็จับตากันขณะเดียวกันนะคะก็มีเรื่องของความคืบหน้ารั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาน่าจะเป็นภาพแรกที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่ามีการสร้างรั้วเกิดขึ้นแล้วนะคะ
2: ครับที่เกิดเหตุที่มีการสร้างรั้วกันก็คือในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องคือคดีของหมิงเฉินครับคุณผู้ชมหมิงเฉินแม้ว่าณเวลานี้ตัวเขายังจะอ้างว่าอาวุธที่ไปเจอเป็นลักษณะของการซื้อขายกันมาเพื่อเป็นการสะสมแต่ถ้าดูทิศทางแนวทางในการสืบสวนสอบสวนแน่นอนว่าน่าจะไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนเพราะว่าอาจจะมีคนที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือพลเรือนเองก็ตามนอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องของบัตรสีชมพู

0: ที่ได้มาเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านหลายต่อหลายครั้งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อเนื่องจากเชื่อว่าลักษณะการกระทำดังกล่าวไม่น่าจะปกติอย่างแน่นอนน่าจะมีจุดประสงค์ที่แอบแฝงแน่นอนเรื่องนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามกันต่อเนื่องด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ที่ผ่านมา3วัน3คืนไม่กินข้าวนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลนะครับก็มีอาการช็อกนะครับคุณผู้ชมดูเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกันก่อนนะครับหลังจากที่ได้รับการพักโทษนะครับปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะสงวนท่าทีรอพ้นโทษในอีก4เดือนข้างหน้าท่ามกลางการจับตาเรื่องของการเมืองครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างค่ายสีแดงและค่ายสีน้ำเงินรวมถึงการกลับมาฟื้นพรรคเพื่อไทยในยุคทองต่อไปนะครับหลังจากที่พักโทษออกจากเรือนจำประโยคหนึ่งที่คุณทักษิณพูดกับนักข่าวเนี่ยบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ไทม์ไลน์กันตั้งแต่ช่วงเวลาที่เดินทางออกมาจากเรือนจำเลยครับย้อนไล่เรียงภาพที่นายทักษิณออกมาจากเรือนจำกันก่อนนะครับภาพแรกที่นายทักษิณชินวัตรปรากฏตัวคือจังหวะที่เดินออกจากประตูชั้นในของเรือนจำกลางคลองเปรมก็จะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบนะครับภาพนี้ทางนายวินยัติชาติมนตรีทนายความเป็นคนถ่าย
3: เป็นกางเกงยีนคือคุณผู้ชมมองไกลๆเหมือนจะเป็นกางเกงสแลกหรืออะไรนะคะแต่พอไปซูมเข้าไปดูเนี่ยเป็นกางเกงยีนแล้วก็เป็นรองเท้าเป็นรองเท้าไนกี้ในโลกออนไลน์ถึงขั้นไปแบบขยายดูนะว่าท่านใส่รองเท้าอะไร
2: เซิร์ชเลยเหรอ
0: ดูรุ่น
3: เซิร์ชเลยดูรุ่นเลยคุณผู้ชมเป็นสีเทา
2: ครับนะแต่ก็จะเห็นว่าเป็นชุดแบบสบาย
3: สบาย
2: นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเสื้อเชิ้ตขาวกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบแบบนี้นะครับแต่ภาพที่ปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแรกจริงๆเนี่ยช็อตนี
3: ้นี่คุณผู้ชม
2: นี่ช็อตนี้เลยครับคือทันทีที่ก้าวข้ามประตูเรือนจำชั้นนอกออกมาก็มีคนในครอบครัวชินวัตรมารอต้อนรับกันอยู่นะครับคนก็ไปห้อมล้อมกันเต็มแบบนี้ฮะคนแรกที่นายทักษิณเข้าไปสวมกอดคือนางสาวแพทองธารจินวัตรบุตรสาวครับซึ่งนายทักษิณก็ได้กอดแล้วก็หอมแก้มนี่ก็ถือว่ากลายเป็นภาพที่หลายคนได้เห็นกันเมื่อวานนี้ภาพนี้ฮะคนแรกที่ได้กอดนะครับลูกสาวครับก็กลายเป็นภาพที่เราได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรี2คนในเฟรมเดียวกันแบบนี้ฮะตามมาด้วยลูกสาวคนกลางครับนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์ต่อมาก็คือหลานชายลูกชายของนางสาวพินทองทานายพานองแท้ชินวัตรลูกชายคนโตนะครับนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์ลูกเขยนายปิดกสุขสวัสดิ์ลูกเขยนะครับอีกคนก็คือลูกสะใภ้ภรรยาของนายพานทองแท้แล้วก็คนที่ถูกจับตากันเมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันนะแล้วก็มีแฮชแท็กติดใน Twitter ด้วยใน X นะ
0: สะใภ้นายก
2: น้องปาย
0: ครับ
2: นะคุณผู้ชมนายสุภเสกอมรฉัตรหรือว่าปายครับลูกชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนน้องสาวนายทักษิณที่เดินทางไปรับเมื่อวานนี้ก็คือนางเยาวเรศชินวัตรครับนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลใกล้ชิดและสมาชิกพรรคเพื่อไทยมารับด้วยนะครับแต่ที่น่าสังเกตก็มีการเห็นนายการุณโหสกุลหรือว่าเก่งซึ่งเป็นอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันไปสังกัดอยู่กับพรรคกล้าธรรมเดินทางไปรับนายทักษิณด้วยนะครับพร้อมกับแกนนำแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเช่นนายภูมิธรรมเวชยชัยนายสมศักดิ์เทพสุทินนายอดิศรเพียงเกตรวมไปถึงแกนนำคนเสื้อแดงไปมอบดอกไม้เป็นก็เป็นที่สังเกตนะครับว่านายทักษิณเนี่ยใช้เวลาเดินทักทายแล้วก็ขอบคุณมวลชนที่มาให้กำลังใจระยะหนึ่งค่อนข้างใกล้ชิดนะครับคือท่านออกมาเดี๋ยวสักประมาณ 7:40 กว่านะครับก่อน 8:00 หลังจากนั้นใช้เวลาในการทักทายกับผู้คนที่มารอต้อนรับอยู่หลังจากนั้นก็ไปยืนเคารพธงชาติพร้อมกัน 8:00 นครับหลังจากนั้นนายทักษิณก็ขึ้นรถออกจากเรือนจำพร้อมกับนางสาวแพทองธารซึ่งระหว่างทางนายทักษิณก็ลดกระจกลงมาครับมีการทักทายกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอรับตลอด 2ข้างทางด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ไปรายงานตัวต่อที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตบางพลัดสถานที่พักโทษบ้านจันทร์2ล่าตามที่ผู้อุปการะของนายทักษิณได้แจ้งไว้พร้อมกับติดกำไร EM นายวินยัติชาติมนตรีทนายความบอกว่านายทักษิณไม่ได้ขอยื่นอุทธรณ์เรื่องของการติดกำไร EM นะครับคือมีบางช่วงด้วยคุณผู้ชมที่นายทักษิณได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆก่อนจะขึ้นรถกลับก็บอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วครับ
1: ก็อยู่จำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยอ๋อเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
2: ก็เป็นภาพบรรยากาศสั้นๆนะครับทีนี้ก็มาถึงหน้าบ้านจันทร์สองล้านนะครับผู้สื่อข่าวนี่ก็ปักหลักทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมก่อนเข้าบ้านนายทักษิณลดกระจกแล้วก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วย
3: แต่ว่าสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคุณทักษิณเปลี่ยนเสื้อ
2: ตอนออกมา
3: ใช่
2: เชิ้ตขาวใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนชุดแล้ว
3: เชิ้ตลาย
2: ๆครับนี่ตามภาพนี้เลยลดกระจกแล้วก็คุยกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับแล้วบอกว่าไปจำศีลมา8เดือนไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับ
4: สุขภาพเป็นไงคะท่านนายก
5: ท่านนายกครับ8เดือน8เดือนเป็นไงบ้างฮะได้เรียนรู้อะไรจากท่านนายบ้างครับ
6: ไปจำศีลมา
5: ไปจำศีลมา
6: ตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้ว
4: สุขภาพเป็นไงบ้างคะท่านคะท่านนายกคะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะท่านนายกสุขภาพแข็งแรงนะคะ
5: วันนี้อยากบอกอะไร
4: อยากบอก
5: ไ
4: หม
2: ไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีอย่างน้อย2ครั้งที่ท่านย้ำเรื่องจำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมก่อนที่จะมาที่หน้าบ้านนี่ก็รอบหนึ่งที่บอกว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้ว
0: ที่สำนักคุมประพฤติครั้งหนึ่งแล้วก็บอกกับนักข่าวอีกครั้งหนึ่งตอนที่ขับรถเข้าบ้านแล้ว
2: ก
0: ระจกทักทายนักข่าวนะครับ
2: นี่หน้าบ้านเลยนะฮะนายทักษิณจะถูกคุมประพฤติที่บ้านจันทร์สองล่าตามสถานที่แจ้งตลอดระยะเวลา4เดือนจากนี้ครับจนครบกำหนดโทษ1ปีและต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติเดือนละ1ครั้งพร้อมกับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยนายทักษิณติดกำไร EM นะครับที่ข้อเท้าด้านซ้ายระหว่างการพักโทษและถูกคุมประพฤติซึ่งกำไร EM หรือว่า Electronic Monitoring เป็นอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งผ่านระบบ GPS และเครือข่ายสื่อสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ถูกคุมความประพฤติแบบเรียลไทม์เป้าหมายสำคัญก็คือลดความเสี่ยงในการหลบหนีป้องกันการกระทำผิดซ้ำและช่วยให้ผู้ได้รับการพักโทษสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
0: ครับและอยู่ระหว่างการพักโทษอยู่ที่บ้านจันทร์สงล่าก็มีเงื่อนไขเรื่องของการพักโทษด้วยเหมือนกันนะครับโดยเงื่อนไขสำคัญหลักๆที่กำหนดในหนังสือสำคัญของการพักการลงโทษหลายเงื่อนไขด้วยกันอย่างแรกก็คือต้องพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่อยู่ที่กำหนดเอาไว้แต่ว่าหากจะย้ายที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนแปลงผู้อุปการะก็ต้องมีการยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนให้ผู้ได้รับการพักโทษการลงโทษหรือผู้อุปการะต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้งนะครับให้ประกอบอาชีพที่สุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือว่าย้ายงานใหม่ก็ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติให้ทราบทุกครั้งเช่นกันเว้นแต่ว่าจะมีเหตุจำเป็นให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบในการรายงานตัวครั้งต่อไปครับนอกจากนี้ก็ยังมีเงื่อนไขเรื่องของการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและตักเตือนของพนักงานคุมประพฤตินอกจากนี้ยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและก็จะต้องมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะมีกิจธุระสำคัญเป็นครั้งคราวขอให้มีการขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติแล้วก็ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสียนะครับนอกจากนี้เงื่อนไขสำคัญอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของห้ามไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารระเหยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทหรือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมถึงอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิดห้ามเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังผู้ต้องกักขังหรือผู้ต้องกักกันอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังสถานกักกันหรือสถานคุมขังอื่นใด ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีกนี่ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่มีรายละเอียดระบุไว้ระหว่างการพักโทษที่บ้านจันทร์ส่องล่าจนกว่าจะครบกำหนดในช่วงของเดือนกันยายน

0: คนเมื่อวานนี้ช่วงที่นักข่าวไปปักหลักรอแน่นอนว่าหลายคนอาจจะอยากเห็นว่าไฮไลท์สำคัญคือระหว่างที่คุณทักษิณเดินทางเข้าไปที่บ้านแล้วจะมีรถของบุคคลที่มีความสำคัญในการเมืองเนี่ยเข้าไปเยี่ยมด้วยหรือไม่เมื่อวานนี้ปักหลักกันรอสักพักแต่ปรากฏว่าไม่มีซึ่งต่างจากตอนที่ออกจากที่โรงพยาบาลตำรวจที่ตอนนั้นเนี่ยคือบุคคลทางการเมืองก็ทยอยเข้าไปเยี่ยมท่านหลายคนเลยนะครับ
1: เมื่อวานนี้นักข่าวก็จับตาดูนะคะแต่ว่าเท่าที่พูดคุยกับคุณอัชราโพสีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่หน้าบ้านจันส่องล่าเนี่ยคุณอัชราบอกว่าเมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันของครอบครัวให้เวลากับครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยคุณทักษิณก็จะไปตรวจร่างกายด้วยนะคะไปที่โรงพยาบาลพระราม9นะคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากนี้เชื่อว่าจะต้องเป็นที่จับตาโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองความเคลื่อนไหวต่างๆนี่นะคะแต่ว่ากลุ่มคนนึงที่แสดงความดีใจแล้วก็ออกมาคือไปต้อนรับคุณทักษิณถึงหน้าเรือนจำก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงนะคุณผู้ชมในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยค่ะหลายคนแสดงความยินดีแล้วก็มองว่าประสบการณ์ของนายทักษิณเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาประเทศได้ค่ะที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายทักษิณชินวัตรนะคะก็มีการติดตามข่าวการพักโทษค่ะหลายคนแสดงความดีใจแล้วก็มองว่าประสบการณ์ความรู้ความสามารถของนายทักษิณยังเป็นประโยชน์หากได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศแต่ว่าในอีกมุมนึงค่ะก็แฝงไปด้วยความห่วงใยที่อยากจะให้อดีตผู้นำได้ใช้เวลาช่วงนี้พักผ่อนค่ะ
2: ก็ดีละดีใจที่สุดแล้วแล้วเปิดจึงว่ากันว่าหมดโลกเนี่ยทักษิณนั่นน่ะนายกทักษิณนั่นน่ะยอมติดคุกเป็นแบบเนี่ยนั่นน่ะเป็นนั่นน่ะกะแล้วถ้าเปิดออกมาแล้วเปิดจะทำการเมืองก็ยังได้เขากับบุว่าเขาก็ถึงเสียเปิดแล้วคนบ้านเดียวกันเนี่ย
3: คือถามว่าถ้าความอยากของเรานะก็ยังอยากให้ท่านให้คำปรึกษากับทางรัฐบาลดังนั้นผมก็อยากฝากไปเนี้ยถึงบริบทของสังคมไทยเราทั้งหมดแล้วกันว่าในเมื่อท่านทักษิณท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณประโยชน์ขนาดนี้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ท่านจะทำหรือไม่เรื่องของท่านนะ
4: ค
3: ือเราไม่ก้าวล่วง
1: เช่นเดียวกับชาวจังหวัดลำพูนลำปางและจังหวัดแพร่นะคะก็แสดงความยินดีค่ะที่นายทักษิณได้พักโทษเพราะอายุมากแล้วนะคะแล้วก็นายทักษิณเนี่ยเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติค่ะ
5: ห่วงค่ะ
6: ย
5: ัง
6: ไงพี
5: ่เพราะว่าเห็นแกมีอายุแล้วสุเป็นห่วงสุขภาพ
6: พี่ตั้งตารอไหม
5: ก็มีความหวังอยู่ค่ะ
6: ว่า
5: สักวันท่านทักษิณจะได้ออกมารับใช้ประชาชนเหมือนเดิม
7: ของเราในฐานะที่เป็นแม่ค้าคนหนึ่งนะคะสมัยที่ท่านเป็นนายกแล้วก็ลูกหลานของท่านเป็นเศรษฐกิจดีมากค่ะวันหนึ่งขายได้ 5-6,000 บาทเลยค่ะอยากให้ท่านกลับมาช่วยเหลือทางด้านการเงินต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสค่ะ
8: ผมภูมิใจครับดีใจครับที่ว่าท่านได้ออกมาเป็นอิสรภาพครับแล้วก็ท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้กับหมู่คนอยากไล่อยากจนครับ
9: ท่านอยากจะให้ท่านมาเล่นการเมืองต่อหรือบ่อยากให้เล่นล่ะครับ
8: อยากให้แกอยู่เบื้องหลังก็ได้ครับ
1: ขณะที่นายสำราญแก้วรานอดีตประธานนปช.อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบอกนะคะว่ายังเลื่อมใสศรัทธาในตัวของนายทักษิณนะคะจึงคาดหวังให้กลับมาช่วยดูแลเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องอีกครั้งหนึ่งค่ะ
10: ทุกอย่างอยากให้มาดูแลคือเราถ้าเป็นไปได้
11: ว่าการบริหาร
10: นอก
11: แต่ก่อน
10: เรา
11: เป็นยังไง
10: ครับเป็นที่ว่ามันเป็นหนึ่งที่บริทุกคนนี่หรอกถ้าทีมบริหารดีก็พวกคนนี้อีกถ้าทีมบริหารดีเขาเข้าใจประชาชนเขาเห็นใจคนยากคนจน
1: ก็ให้สัมภาษณ์ไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคุณผู้ชมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งเคยถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงวันนี้หลายคนแสดงความยินดีแล้วก็มองว่านายทักษิณยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยประเทศในด้านต่างๆได้นะคะ ส่วนอดีตข้าราชการทหารเกษียณค่ะร้อยตำรวจมงคลอินหารร้อยตีนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานีมองว่านายทักษิณเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้หลายด้านแม้จะมีทั้งมุมดีและมุมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพร้อมกับระบุนะคะว่าถ้าหากว่านายทักษิณเดินทางไปที่จังหวัดอุดร

0: รธานีก็จะไปร่วมให้กำลังใจค่ะส่วนนางกุหลาบยศอ่อนหรือว่าหงทองดาวอุดรคนนี้เป็นอดีตแกนนำคนเสื้อแดงอุดรธานีนะคะก็บอกว่าวันนี้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นว่าทุกคนมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ผิดพลาดส่วนตัวเนี่ยเธอบอกว่ารู้สึกเฉยๆแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆถือเป็นอดีตแล้วก็เชื่อว่านายทักษิณคงไม่ได้นึกถึงตัวเล็กๆอย่างตนอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็หลากหลายมุมมองของมวลชนคนเสื้อแดงนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่นายทักษิณได้มีการพักโทษนะคะ
1: ดูคดีของหมิงเฉินกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็ต้องตามกันต่อเนื่องจากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไปพลิกคว่ำแล้วก็ชนกับแบรีเออร์ในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีตำรวจเนี่ยเข้าไปดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่มันพบพิรุธหลายอย่างไปพบแมกกาซีนในรถแล้วก็นำไปสู่การตรวจค้นในบ้านพักในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วไปพบอาวุธปืนที่ปันคลังแสงมีระเบิดจำนวนมากด้วยครับเรื่องนี้มีการสืบทราบนะครับว่ามีการซื้อขายอาวุธปืนมาจากทหารเรือแล้วก็พลเรือจากการตรวจสอบทั้งทหารเรือแล้วก็พลเรือนมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด5คนหลักๆด้วยกันตอนนี้ตำรวจมีการแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วครับไล่เรียงกันไปในทีละประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.นาจอมเทียนก็มีการขยายผลเรื่องของการจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนและก็ระเบิดจำนวนมากในบ้านพักที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจนนำไปสู่การสืบสวนเครือข่ายค้าอาวุธปืนและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรวม5คนด้วยกัน5คนนี้ประกอบไปด้วยคนแรกคือนายคาเชนนายคาเชนเนี่ยเป็นครูฝึกสนามยิงปืนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาครับอีก1คนก็คือนายจำลองนายจำลองเนี่ยเป็นพลเรือนซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินพันจ่าเอกเมธีครับสังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือที่2กรมสารวัตรทหารเรือส่วนอีกหนึ่งคนก็คือจ่าเอกวัชรินทร์หรือจ่าบอยสังกัดกองบินทหารเรือและพันจ่าเอกปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่าแหบอดีตข้าราชการกองพันสารวัตรทหารเรือที่2ครับทั้ง5คนนี้จากการตรวจสอบคือมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายหมิงเฉินซันทั้งหมดนะครับแล้วแนวทางการสอบสวนของตำรวจก็ระบุแบบนี้บอกว่านายหมิงเฉินซันเดินทางไปใช้บริการสนามยิงปืนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาแล้วก็รู้จักกับนายคาเชนซึ่งนายคาเชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นครูฝึกสนามยิงปืนก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE มีการพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายหมิงเฉินซันก็มีการส่งภาพอาวุธปืน M16 ให้กับนายคาเชนดูพร้อมกับบอกว่าขอให้ช่วยติดต่อหาอาวุธปืนดังกล่าวให้หน่อยหมิงเฉินซันส่งรูปให้กับนายคาเชนที่เป็นครูฝึกที่ตัวเองเนี่ยไปเจอที่สนามยิงปืนจากนั้นนายคาเชนก็จัดหาอาวุธปืนให้นะครับนายคาเชนก็เลยไปประสานพันจ่าเอกเมธีครับแล้วก็ส่งภาพอาวุธปืนไปให้ตรวจสอบก่อนที่พันจ่าเอกเมธีจะติดต่อไปยังพันจ่าเอกปฐมพลอีกทีนึงก็คือติดต่อกันเป็นทอดๆนะครับพอได้รูปแล้วก็มีการติดต่อกันเป็นทอดๆเพื่อช่วยจัดหาอาวุธปืนทีนี้ต่อมาเนี่ยพันจ่าเอกปฐมพลก็ได้ติดต่อไปยังจ่าเอกวัชรินทร์คนที่4แล้วนะครับเพื่อจัดหาอาวุธปืนก่อนที่จะแจ้งกลับมายังพันจ่าเอกเมธีว่าสามารถหาอาวุธปืนได้แล้วพร้อมกับเสนอราคาขายอาวุธปืนอยู่ที่ 200,000 บาทครับและภายหลังจากมีการนัดหมายพบกันที่บริเวณร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยนายคาเชนเนี่ยเป็นผู้ขับรถยนต์พานายหมิงเฉินซันไปพบกับพันจ่าเอกเมธีเพื่อมีการส่งมอบอาวุธปืนที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากครับและหลังจากมีการตรวจสอบอาวุธปืนแล้วเนี่ยปรากฏว่านายหมิงเฉินซันก็เลยตกลงซื้ออาวุธปืนดังกล่าวโอนเงินให้ 100,000 บาท 100,000 บาทนี้คือโอนให้กับพันจ่าเอกปฐมพลนะครับแล้วก็อีก 100,000 บาทเนี่ยโอนเข้าบัญชีของนายจำลองนายจำลองเนี่ยทำหน้าที่ไปเปิดบัญชีแล้วก็รับโอนเงินให้กับนายหมิงเฉินซันคือแยกกัน2ก้อนตกลงซื้อ 200,000 บาทแล้วก็โอนให้กับพันจ่าเอกปฐมพล 100,000 บาทส่วนอีก 100,000 บาทเนี่ยโอนเงินให้กับนายจำลองหลังจากนั้นเนี่ยนายจำลองก็โอนเงินกลับไปยังพันจ่าเอกปฐมพลอีกจำนวน 100,000 บาทครับแล้วพันจ่าเอกปฐมพลก็แบ่งเงินเป็น4กองหลักๆ 200,000 บาทเนี่ยแบ่งเป็น4กองหลักๆนะครับกองแรกเนี่ยโอนเงินให้กับนายจำลอง500บาทถามว่าทำไมถึงโอนให้กับนายจำลอง500บาทนายจำลองเป็นคนไปเปิดบัญชีไงคุณผู้ชมเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากนายหมิงเฉินซันแล้วก็โอนไปต่ออีกทอดนึงปรากฏว่าพันจ่าเอกปฐมพลก็เลยโอนให้กับนายจำลอง500บาทครับ ขณะที่พันจ่าเอกเนี่ยพันจ่าเอกเมธีก็ได้รับโอน

0: เงินอีก 9,000 บาทนี่คือกองที่2แล้วนะครับส่วนนายคาเชนที่เป็นครูฝึกสนามยิงปืนได้รับโอนเงิน 20,000 บาท 20,000 บาทคือค่าประสานงานส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็แบ่งกันกับจ่าเอกวัชรินทร์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้จัดหาอาวุธปืนให้นอกจากนี้นายหมิงเฉินซันยังได้โอนเงินเพิ่มเติมไปให้กับนายคาเชนครูฝึกสนามยิงปืนอีก 10,000 บาทเพื่อเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการช่วยจัดหาอาวุธปืนครับซึ่งคุณผู้ชมลองดูจากกราฟิกคือกราฟิก5คนนี้เนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมิงเฉินซันคือมีการจัดหาอาวุธปืนกันเป็นทอดๆและได้ค่าตอบแทนจากเงินที่ซื้อขายอาวุธปืนก็คือ 200,000 บาทแบ่งเป็น5กองทั้ง5คนเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองและก็ร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตผู้ต้องหาทั้งหมด5คนยังคงให้การภาคเศษนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการต่อสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลต่อไปขณะที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีก็มีการควบคุมตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.นาจอมเทียนนำตัวกลับไปยังศาลจังหวัดพัทยาแต่ระหว่างถูกนำตัวลงจากอาคารเพื่อขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังส่งสภ.นาจอมเทียนนายหมิงเฉินซันคือนักข่าวสังเกตเนี่ยคือเขามีสีหน้าที่เรียบเฉยนะครับแล้วนักข่าวก็พยายามสอบถามเขาถึงเรื่องของการสะสมอาวุธปืนว่าจะนำไปทำอะไรกันแน่ปรากฏว่าไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนโดยก่อนขึ้นรถได้พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่เพียงว่ายาผมอยู่ไหนครับ
1: เขาน่าจะพูดเป็นเหมือนกับเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคะในหมิงเฉินเนี่ยน่าจะฟังภาษาไทยรู้เรื่อง
2: จะเป็นไปได
1: ้เพราะว่าดูจากปฏิกิริยาของเขาแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการที่ศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีนะคะเนื่องจากตลอดช่วงที่มีการควบคุมตัวไม่มีญาติหรือว่าบุคคลใดติดต่อขอเยี่ยมหรือว่ายื่นขอประกันตัวเลยนะคะขณะที่ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2มีการเปิดเผยหลังจากที่ประชุมติดตามคดีที่สภ.หนองปลือโดยบอกว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาในหมิงเฉินซันฐานความผิดครอบครองอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนหญิงชาวจีนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเบื้องต้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิกถอนวีซ่าทั้งสองคนเอาไว้ก่อนนะคะจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมชื่นชอบการฝึกยิงปืนแล้วก็สะสมอาวุธจริงแต่ว่ายังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงนะคะว่าเตรียมก่อเหตุที่กระทบต่อความมั่นคงในประเทศไทยแม้จะพบข้อมูลว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธที่ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
3: ความคืบหน้าในการสอบปากคำทั้งหมดในการพิสูจน์ทราบในการสืบสวนเนี่ยยังไม่พบความเชื่อมโยงที่นายหมิงจะมาก่อเหตุที่ไม่เหมาะควรในประเทศไทยนะครับแต่เราก็จะใช้เวลาที่มีอยู่ในการเร่งทำการสืบสวนทางเทคนิคไม่ว่าในเรื่องของโทรศัพท์ก็ดีในเรื่องของเส้นทางการเงินในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งทางท่านผู้การตำรวจชาติท่านผู้การตำรวจภูธรภาค2ท่านได้มาสั่งการและก็มอบหมายแล้ววันนี้ผมก็ได้มาตรวจสอบแล้วเราก็จะนัดหมายนะครับติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ทางชุดสืบสวนได้ไปใช้เวลาในการสืบสวนได้พอสมควรแล้วนะครับ
1: ตำรวจยังคงตรวจสอบข้อมูลเชิงเทคนิคเส้นทางการเงินแล้วก็ข้อเท็จจริงเรื่องสัญชาติอย่างละเอียดด้วยนะคะเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยถือพาสปอร์ตหลายชาติมีทั้งของจีนโดมินิกันเกาหลีรวมไปถึงมีบัตรประจำตัวสีชมพูของไทยด้วยแต่ว่ายังไม่พบการถือสัญชาติกัมพูชานะคะขณะที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนได้มีการส่งของกลางทั้งหมด18รายการค่ะมีทั้งอาวุธปืนระเบิดแล้วก็อุปกรณ์ทางยุทธวิธีอีกหลายรายการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2ตรวจสอบโดยเฉพาะระเบิด C4 นะคะแล้วก็วัตถุระเบิดชนิดต่างๆเพื่อหาเส้นทางเชื่อมโยงของกลางทั้งหมดค่ะ ส่วนอาวุธปืนที่เชื่อมโยงกับตำรวจค่ะเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีการเปิดเผยความเชื่อมโยงอาวุธปืนของตำรวจสน.สายไหมที่ไปอยู่ในครอบครองของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนซึ่งบอกว่านะคะว่าปืนที่เขาครอบ

0: ซองเนี่ยเป็นปืนสวัสดิการที่ตำรวจซื้อจากโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2545เงื่อนไขในใบอนุญาตเนี่ยระบุชัดห้ามซื้อขายหรือว่าโอนเว้นแต่ตกทอดทางมรดกนะคะขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยค่ะได้มีการสอบย้อนหลังไปถึงผู้ครอบครองตั้งแต่ต้นทางพบว่ามีการเปลี่ยนมือประมาณ3ทอดแล้วก็ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสอบสวนแล้วโดยเฉพาะความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำผิดเงื่อนไขนะคะตอนนี้ชุดสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาคดีทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาค่ะ
1: อาวุธปืนกระบอกนี้ในใบป.4ได้มีการระบุไว้ว่าห้ามซื้อขายเว้นแต่ตกทอดเป็นมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซื้อขายต่อจึงไม่ถูกต้องนะครับในการเปลี่ยนมือเนื่องจากว่าระบุไว้ชัดเจนว่าตามโครงการนะว่าตกทอดเป็นมรดกนะครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังเปิดเผยผลสอบตำรวจเจ้าของปืนเดิมให้ข้อมูลนะคะบอกว่าขายปืนไปตั้งแต่ปี2554เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวส่วนเส้นทางการครอบครองอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าปืนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลไม่ใช่อาวุธหลวงจึงไม่มีระบบตรวจสอบประจำปีเหมือนอาวุธราชการนะคะ
2: ครับเรื่องของอาวุธปืนต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่เราเล่าไปช่วงต้นบอกว่าระหว่างที่นำตัวนายหมิงเฉินซันเนี่ยควบคุมตัวไปที่เรือนจำพิเศษพัทยาใช่ไหมครับสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนแต่ปรากฏว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาก็ต้องเร่งนำตัวนายหมิงเฉินซันครับผู้ต้องหาชาวจีนที่มีคดีอยู่แล้วก็ต้องตรวจสอบเนี่ยไปส่งตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณครับคือเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานจากทางด้านของราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาบอกว่าหมิงเฉินซันเนี่ยเกิดอาการทรุดอย่างหนักระหว่างเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้ต้องขังรายงานระบุแบบนี้บอกว่าในหมิงเฉินซันเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงมีอาการตาค้างแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่านับตั้งแต่ถูกจับกุมผู้ต้องหาอยู่ในภาวะที่เครียดจัดแล้วก็ปฏิเสธการรับประทานอาหารต่อเนื่องมาแล้วถึง3วันโดยช่วง3วันระหว่างการสอบถามระหว่างการที่มีการสืบสวนสอบสวนครับผู้ต้องหาก็ดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นก็เลยอาจจะส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยทนไม่ไหวจนเกิดอาการช็อกได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวนะครับทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงได้มีการนำกำลังตำรวจ10นายตำรวจ10นายนี้กระจายกำลังเฝ้าคุมเข้มรอบพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับดูแลเรื่องของความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลทั้งในพื้นที่ของโรงพยาบาลด้วยขณะเดียวกันตอนนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าแพทย์ยังคงต้องดูแลอาการของนายหมิงเฉินซันอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก3วันที่ผ่านมาไม่ได้รับประทานข้าวเลยรับประทานดื่มแต่น้ำอย่างเดียวก็อาจจะทำให้ร่างกายทรุดระหว่างที่มีการควบคุมตัวได้นะครับ
3: คือในกรณีที่ผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะกินข้าวเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้าพนักงานสามารถทำได้ก็คือต้องทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ต้องหาปฏิเสธการรับประทานอาหารนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดหาอาหารให้แล้วแต่ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธแล้วก็ไม่รับเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามอาการเพิ่มเติมเช้าวันนี้นะครับท่ามกลางกระแสความกังวลถึงการเข้าถึงอาวุธปืนของชาวต่างชาตินะครับอย่างกรณีของนายหมิงเฉิงซันเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่มีคดีชาวจีนนะครับสะสมอาวุธสงครามที่ชลบุรีทีมข่าวไปสำรวจสนามยิงปืนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองก็ระบุนะครับว่าไม่ได้มีการเปิดสอนหรือว่าฝึกใช้อาวุธเชิงยุทธวิธีให้กับชาวต่างชาติแต่อย่างใดแต่มีกิจกรรมสันทนาการเท่านั้นครับสนามยิงปืนแห่งนี้เปิดให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานายสนามยิงปืนบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนสนใจกิจกรรมยิงปืนในบ้านเราเพราะข้อจำกัดด้านกฎหมายในจีนจะไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปครอบครองอาวุธปืนหรือเข้าฝึกซ้อมได้ง่ายๆครับยกเว้นนักกีฬายิงปืนเท่านั้นก็ทำให้ชาวจีนเลือกจะเดินทางมาท่องเที่ยวและทดลองยิงปืนในประเทศไทยนายสนามยิงปืนยืนยันครับว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับเข้มงวดประสานงานร่วมกับตำรวจสภ.บ้านกร่ำเพื่อคัดกรองและกำกับดูแลการให้บริการหากพบว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ จะสั่งยุติกิจกรรมทันทีป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดคิดครับสำหรับขั้นตอนการคัดกรองผู้มาใช้บริการคนไทยก็จะต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการยิงปืนก็ได้เนื่องจากมีครูฝึกให้คำแนะนำอยู่ครับส่วนชาวต่างชาติจะต้องแสดงพาสปอร์ตก่อนมาใช้บริการและอนุญาตให้ยิงปืนในลักษณะกิจกรรมสันทนาการเท่านั้นไม่มีการเปิดสอนหรือฝึกใช้อาวุธในเชิงยุทธวิธีเพื่อลดความเสี่ยงในลักษณะของการนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการก่ออาชญากรรมครับ
4: ครับก็จะถ้าเป็นมาคนเดียวเนี่ยจะขอตรวจพาสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มเนี่ยอาจจะขอตรวจสัก 1-2 คนประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะขอพยายามขอตรวจทุกคนครับ
5: และต่างชาติที่มาใช้สนามยิงปืนของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรบ้างคะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นจีนแล้วก็สวีเดนครับ
5: ข่าวที่เป็นอยู่ตอนนี้มันทำให้เราต้องตรวจสอบอะไรมากมายหรือเปล่ามีผลกระทบกับสนามยิงปืนของเราไหม
4: อ๋อมีแน่นอนครับผมก็จากเมื่อก่อนนะครับจะตรวจสอบแค่ป้องกันระวังเรื่องการมาทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับการฆ่าตัวตายเท่านั้นเองแต่หลังจากนี้น่าจะตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประวัติของนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับ
3: ไทย PBS ยังได้สอบถามไปยังสนามยิงปืนบางแห่งในจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับพนักงานให้ข้อมูลว่าก็จะให้บริการทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติกรณี walk in ไม่ได้จองคิวมาสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจและเข้าใช้บริการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องแสดงพาสปอร์ตด้วยครับแต่ถ้าหากจองล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะต้องนำเอกสารการจองมาแสดงและถ้าเป็นลูกค้าชาวจีนก็จะมีล่ามให้บริการด้วยนะครับ
6: อ๋อไม่ต้องค่ะเหมือนกับเราเข้าไปยิงเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นหรือสนามอะไรปกติค่ะ
7: อ๋อแล้วถ้าสมมติเราอยากพาเพื่อนต่างชาติไปเราจะทำยังไงได้ไหมคะ
6: ก็พาเข้ามา walk in ได้ปกติค่ะลูกค้า
7: เราต้องถ้าต่างชาตินี่ต้องให้เขาเตรียมเอกสารอะไรไหมคะพาสปอร์ต
6: ไม่ต้องค่ะถ้าลูกค้าไม่มี booking มาก่อนก็ไม่ต้องเตรียมพาสปอร์ตค่ะก็มาซื้อสินค้าหน้างานได้ค่ะเขาจอง booking จากทางช่องทางอื่นมาอย่างนั้นต้องมีเอกสารมาแนบด้วยค่ะยืนยันตัวตนว่าคนนี้ booking มาแบบนี้ค่ะ
3: ลองมาดูตัวอย่างแพ็กเกจของสนามยิงปืนกันหน่อยดีไหมครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นแพ็กเกจแบบนี้ก็จะขายเป็นแพ็กให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับมีปืนให้เลือกหลากหลายประเภทปืนพกปืนยาวปืนลูกซองพร้อมกับครูฝึกด้วยนะครับถ้าไปทดลองยิงเริ่มต้นที่ราคา 2,500 บาทตามกราฟิกนี้เลยหากเป็นปืนหลายประเภทราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปก็จะมีการลักษณะของการให้บริการทั้งการ walk in หรือว่าจองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มานะครับทีนี้การตรวจสอบความนิยมยิงปืนของชาวจีนพบว่ามันมีเว็บไซต์หนึ่งครับที่มีการเผยแพร่อยู่ในประเทศจีนไปพบข้อความลักษณะเชิญชวนว่าสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการซ้อมยิงปืนแล้วก็จะมีแพ็กเกจมีโปรโมชั่นตามประเภทของอาวุธปืนซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับอย่างที่บอกไปว่าการเข้าถึงปืนในประเทศจีนเนี่ยทำได้ยากแต่พอมาประเทศไทยแล้วหลายคนที่อาจจะแบบมีความชื่นชอบในเรื่องของการยิงปืนก็อาจจะมองว่าอ๋อเป็นโอกาสที่ทำให้ได้จับปืนจริงๆได้ทดลองยิงจริงๆก็เลยมีแพ็กเกจเหล่านี้เกิดขึ้น
0: แล้วดูเงื่อนไขในการเข้าใช้สนามปืนในการยิงปืนก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ไม่น่าแปลกนะคุณผู้ชมที่ทำไมตามสถานที่สนามยิงปืนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวเนี่ยพัทยาภูเก็ตเนี่ยค่ะชาวจีนมักจะนิยมไปทดลองยิงปืนกันนะคะ
3: ค
0: ุณผู้ชมมีเรื่องของอาวุธที่มีความเชื่อมโยงกันแล้วนะคะที่จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อกรณีนายหมิงเฉินซันเนี่ยยังมีเรื่องของบัตรประจำตัวที่มีการถือครองไว้ด้วยนะคะแต่ว่าบัตรของนายหมิงเฉินซันเนี่ยถูกไปเชื่อมโยงกับนายเฉิงเจ้าหวูค่ะแม้ว่านายเฉิงเจ้าหวูจะออกมาบอกแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับบัตรมาอย่างไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้มีการลงพื้นที่ไปที่สำนักงานเขตบางแคตรวจสอบเอกสารทะเบียนราษฎรแล้วก็หลักฐานการได้มาของสัญชาติไทยของนายเฉิงเจ้าหวู่หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพบัตรประชาชนในสื่อสังคมออนไลน์นะคะนายเทียนชัยวงสุวรรณผู้อำนวยการเขตบางแคระบุนะคะว่านายเฉิงเจ้าหวู่เนี่ยทำบัตรประชาชนครั้งแรกปี2551ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

0: างสายเลือดตามบิดาขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ
1: ยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคสที่ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตมีการตรวจสอบอะไรกันยังไงบ้างพอมีเคสมีข่าวขึ้นมาเราก็ต้องมาเปิดดูแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ครับ
2: อยากขอยืนยันคือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาครับจากที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลย
1: พอยืนยันไม่ได้ครับแต่ว่าทางได้คุยกับทางผู้กำกับสน.เพชรเกษมท่านบอกว่าในเบื้องต้นที่มีท่านได้มีการเชิญไปให้ถ้อยคำด้วยนะครับทางท่านผู้กำกับท่านก็แจ้งในเบื้องต้นว่าไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ในสำหรับเขตเองเรายืนยันไม่ได้ครับ
0: ขณะที่กรมการปกครองเตรียมตรวจสอบย้อนหลังถึงบิดาแล้วก็ปู่ของนายเฉิงเจ้าหู่พร้อมกับขยายผลตรวจสอบขบวนการสวมบัตรประชาชนด้วยนะคะรวมไปถึงการสมรสเท็จของชาวต่างชาติกับคนไทยเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบค่ะ
3: มีข้อสงสัยของการได้สัญชาติไทยในรุ่นของพ่อเขาแม่เขานะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงรุ่นปู่รุ่นย่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตรวจสอบในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับ
2: มีงานปู่มีอยู่ในเขตเดียวเลยนะครับมีสมาชิก
3: อยู่ที่อื่นครับผมอยู่ที่อื่นแล้วก็เราได้ประสานกับสำนักงานปกครองของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับว่าให้ประสานเขตที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมเอกสารไว้ให้กรมการปกครองชุดโดปาไหนนะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับ
0: ขณะที่นายสุภาพสิริผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่พบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลคนในครอบครัวเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะตำรวจสน.เพชรเกษมได้มีการเชิญตัวในเฉิงเจ้าหู่แล้วก็ภรรยาเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วทั้งคู่ยืนยันนะคะว่าได้รับบัตรประชาชนอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี2551แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่ะอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะส่วนทางด้านของนางเตือนใจดีเทศอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เนี่ยให้ความเห็นต่อกรณีบัตรสีชมพูเลข6โดยระบุนะคะว่าเป็นปัญหาสำคัญของระบบทะเบียนราษฎร์ไทยเนื่องจากมีการใช้รูปบัตรแบบเดียวกันคือเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะกับกลุ่มบุคคลที่มีสถานะทางกฎหมายแต่ว่าอย่างที่อาจารย์โพสเนี่ยค่ะบอกว่าสถานะทางกฎหมายเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอาจารย์เตือนใจระบุนะคะบอกว่าการใช้บัตรรูปแบบเดียวกันระหว่างกลุ่มผู้ที่ตั้งถิ่นฐานยาวนานกับคนต่างด้าวเข้าเมืองชั่วคราวเนี่ยค่ะอาจจะสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และความมั่นคงในชีวิตของผู้ถือบัตรจึงเสนอให้รัฐเนี่ยค่ะต้องปรับปรุงการออกแบบเอกสารราชการอย่างเช่นการใช้สีบัตรหรือว่าเลขขึ้นต้นที่แตกต่างกันเพื่อให้สะท้อนถึงสถานะบุคคลอย่างชัดเจนโปร่งใสแล้วก็คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเป็นธรรมด้วยนะคะ
4: ครับที่อาจารย์เตือนใจโพสต์น่าสนใจมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเข้าไปตรวจสอบคือ2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือใช้บัตรสีชมพูเหมือนกันส่วนกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่เกิน60วันแล้วถ้าเกิดว่าอยู่นานๆสามารถขอบัตรสีชมพูได้เหมือนกันทีเนี้ยใช้บัตรเหมือนกันแต่กลุ่ม2กลุ่มคือความแตกต่างมันต่างกันเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์คืออยู่ในบ้านเราอยู่แล้วอยู่มา30 40ปีอันนี้ขอได้แต่ว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาอยู่จุดประสงค์คือเราแทบไม่รู้ว่าเขาขอบัตรนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่อย่างหมิงเฉินซันเนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่น่าจะต้องเอาไปเป็นกรณีศึกษาในการสืบต่อแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสกัดตั้งแต่ต้นทางว่าเราจะทำยังไงเพื่อเป็นการป้องกันได้ด้วยนะครับ
0: ค่ะทั้งหมดก็เลยเกิดคำถามตามมานะคะว่าประเทศไทยมีความละหลวมในการออกทะเบียนราษฎร์หรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนายกเนี่ยบอกว่าเรื่องของการออกทะเบียนราษฎร์ในประเทศไทยเนี่ยค่ะการโอนสัญชาติทุกอย่างเนี่ยค่ะเข้มข้นมากๆกรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยค่ะนายกบอกว่าไม่ขอเอ่ยชื่อนะเพราะว่าเคารพในสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีการให้สัญชาติอะไรนั่นคงจะหมายถึงผู้ต้องหานะคะซึ่งนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์น่าสนใจนะคุณผู้ชมบอกว่าอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องสังคายนาใหม่เพราะว่ากฎระเบียบดีอยู่แล้วเพียงแต่อย่าให้คนที่มีปัญหาทำผิดกฎหมายมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบแล้วก็อย่าแกล้งเซ่อเพราะไม่มีทางหลุดรอดพ้นกระบวนการตรวจสอบของระบบราชการไปได้อันนี้คือนายกให้สัมภาษณ์ค่อนข้างที่จะ

0: หลายคนก็บอกว่าค่อนข้างแซ่บเหมือนกันนะคะซึ่งก็อาจจะบอกว่าเป็นการใช้สำนวนที่อาจจะต้องไปแปลกันแต่อย่างนึงที่หลายคนรู้จักก็คืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวปลาเน่าตัวเดียวที่เราได้เคยได้ยินก็คืออยู่ปลาเน่าตัวเดียวมันก็เสียไปทั้งคล้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไปติเรือทั้งโกลนเนี่ยคือนายกก็ยกอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับติเรือทั้งโกลนนี่ก็จะหมายถึงการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตำหนิในสิ่งที่อาจจะยังทำไม่เสร็จหรือว่าไม่สมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: สมมติผมทำกับข้าวอยู่ผัดข้าว
0: ต้องไม่อร่อยแน่เลย
1: เออแล้วคุณมาติแบบนี้หรือแบบชิมแล้วไม่อร่อยเลยผมยังปรุงไม่เสร็จเลย อะไรประมาณนี้นะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมก็เป็นสำนวนที่นายกหยิบยกมาเมื่อวานนี้ในการให้สัมภาษณ์
2: เป็นการเปรียบเทียบจนคนต้องเอาไปเสิร์ช Google เลยไปหาความหมายกันนะครับ คุณผู้ชมดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยที่จังหวัดสุรินทร์คือตอนนี้ชาวบ้านเขากังวลมากจะไปหาของป่านี่ตอนนี้คือแบบว่าไม่กล้าไปแล้วเพราะอะไรคุณผู้ชมคือมีชายคนหนึ่งเนี่ยคือหายไป17วันแล้วครับนายยอดคุณผู้ชมชายชาวจังหวัดสุรินทร์เขาไปหาของป่าก่อนจะถูกฝ่ายกัมพูชาจับตัวไปล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันแล้วว่าได้มีการดำเนินการประสานงานเนี่ยผ่านกลไกแล้วทุกทางนะครับตอนนี้รอทางกัมพูชาเนี่ยตอบกลับมาโดยเมื่อวานนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจครอบครัวชายคนดังกล่าวที่หายตัวไป17วันด้วยครับเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรนารีพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลกันตุระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรภรรยาของนายโยธหอมขจรที่หายตัวไปขนาดออกไปหาของป่าตั้งแต่วันที่26เมษายนก่อนจะไปพบว่าถูกชาวกัมพูชาเนี่ยควบคุมตัวไปนะครับเรื่องนี้พันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ดำเนินการผ่าน3กลไกหลักเพื่อประสานงานกับทางการกัมพูชาทั้งเรื่องของการประสานภายหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชามีการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและก็มีการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญด้วยครับเบื้องต้นเนี่ยรับรายงานบอกว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาแม้ว่าจะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่ชัดเจนแต่ว่ากองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพากลับบ้านให้เร็วที่สุดนะครับด้านพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์บอกว่าได้ดำเนินการครบถ้วนทุกด้านแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงการรอการตอบรับจากทางกัมพูชาเท่านั้นตอนนี้ก็มีการกำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ก็ยังขอความร่วมมือชาวบ้านให้งดเว้นการเข้าไปในเขตป่ารกทึบติดตะเข็บชายแดนเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งการถูกจับตัวแล้วก็อันตรายจากทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนด้วยนะครับพันตำรวจเอกคำพลโนนุชผู้กำกับการสภ.กับเชิงก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมถึงกระแสข่าวว่าช่วงแรกเนี่ยหน่วยงานรัฐมีการปิดข่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงจึงต้องมีการรอประเมินสถานการณ์แล้วก็การให้ข้อมูลด้วยนะครับพร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมาหลังได้รับแจ้งเหตุก็ได้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่มาโดยตลอดครับ
3: ฝ่ายปกครองตำรวจทหารก็มีการประสานนะครับทางการได้ประสานไปที่ทางพนมเปญทางประเทศกัมพูชาแล้วในส่วนนี้ได้มีการประสานแล้วเชื่อว่าหลังจากมีการดำเนินคดีกันเสร็จสิ้นแล้วก็จะส่งตัวกลับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขณะที่ฝั่งภรรยาก็คือนางสาวกันนิกาหอมขจรนะครับยอมรับบอกว่าสามีหายตัวไปตนเองและก็ครอบครัวเครียดมากกังวลมาโดยตลอดแต่จากการที่หน่วยงานทหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาให้ความมั่นใจก็เลยทำให้เริ่มมีความหวังแม้จะยังไม่รู้ว่าสามีจะได้กลับมาเมื่อไหร่ครับ
4: ก็มีทางเขาก็ติดต่อมาโทรบอกว่ากำลังประสานกับสถานทูตของไทยเพื่อให้เจรจาขอตัวแกกลับมาแต่ตอนไหนก็ยังไม่รู้ก็เราต้อง
1: ป
2: ไปสอบถามกับชาวบ้านที่เขาอยู่ตามแนวชายแดนกันบ้างครับชาวบ้านอย่างนางสาววิจิตสุดสำลิดที่เขามองว่าเป็นไปได้ยากครับที่คนไทยในพื้นที่จะหลงเข้าไปถึงฝั่งกัมพูชาเพราะคนไทยในพื้นที่จะรู้ดีว่าเขตหาเห็ดหาของป่าจะอยู่สิ้นสุดเนี่ยถึงเขตไหนส่วนฝั่งกัมพูชาเนี่ยเคยข้ามมาบ่อยแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเข้าป่าไปก็ยังเจอก็ยังไปพูดคุยกันอยู่ไม่มีอะไรแต่หลังจากมีสถานการณ์การปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้คนในพื้นที่บอกไม่กล้าเข้าป่าแล้วครับ
5: ข้ามมาไหมข้ามแน่นอนแต่เมื่อก่อนยังไม่มีเขาว่ามันจับเนาะมีแต่จับรุ่นแรกๆสมัยที่มันเตกมาใหม่ๆเออนั่นแหละแต่มาระยะกลางไม่มีระยะที่พวกฉันเข้าป่านี่ไม่มีแต่ทุกวันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าตั้งแต่เกิด
6: เหตุการณ์ก็ไม่ได้เข้าไปเนาะ
5: ไม่ได้ฉันไม่เข้าเลยแต่พวกมีแต่พวกผู้ชายแล้วผู้หญิงก็ไม่ค่อยเข้ากันหรอก
2: หลายคนดูข่าวนี้อาจจะเกิดการตั้งคำถามว่าเอาแล้วนายโยธเนี่ยเข้าไปหาป่าเข้าไปในป่าเนี่ยไปทำอะไรกันแน่คือจากภรรยาเนี่ยคุณผู้ชมเขาให้ข้อมูลบอกว่าเข้าไปในป่าเพื่อไปหาอึ่งครับไปหาอึ่งในป่าที่มันติดตามแนวชายแดนคือเข้าไปตั้งแต่วันที่15เมษายนสุดท้ายหายตัวไปออกไปตามหาไม่เจอตัวเจอแต่รถจักรยานยนต์เนี่ยจอดไว้บริเวณป่าชายแดนอยู่ที่ห้วยสำเริงในตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงก่อนที่กองทัพภาคที่2จะออกมายืนยันกับทางครอบครัวบอกว่าถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานเพื่อรอฝั่งกัมพูชาเนี่ยยืนยันมาอีกทีว่าจะส่งตัวกลับให้ทางการไทยเนี่ยเมื่อไหร่นะครับ
1: ยังไม่มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะมากข่าวนี้นะครับหลายท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณเชียร์นี่บอกว่าทำรั้วชายแดนให้ดีได้มันก็จบไปคุณแอดด้าบอกว่าสร้างกำแพงเลยนะครับไหนๆก็คอมเมนต์กันมาแล้วเรื่องของสร้างรั้วสร้างกำแพงนะครับอัปเดตความคืบหน้ากันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ทางกองทัพไทยเรากำลังเดินหน้าสร้างรั้วความมั่นคงถาวรแห่งแรกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีนะครับบริเวณหลักหมุดที่52ถึง54ครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการลุกรามอธิปไตยไปดูภาพกันครับนี่คุณผู้ชมภาพนี้เลยนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพที่รายงานถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลักเขตที่52ถึง54พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีโดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้เริ่มระดมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าดำเนินการตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมานะครับรั้วเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ครับไปดูสเปคกันนิดนึงรั้วจะมีความสูง170ซมลงเสาเข็มเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนาเว้นระยะห่างเสาประมาณ3เมตรด้วยกันใช้เสารวม900ถึง 1,000 ต้นโครงสร้างด้านบนจะเป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปห่างวางจากสูงวางสูงจากพื้น150ซมนะครับและด้านบนจะเสริมตาข่ายเหล็กคงทนแข็งแรงสูงอีกประมาณ20ซมก็จะมีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรจุดนี้ถือเป็นรั้วความมั่นคงถาวรแห่งแรกที่กองทัพไทยจัดสร้างขึ้นในพื้นที่นี้นะครับลักษณะก็จะเป็นโครงสร้างแข็งแรงเพื่อใช้เป็นแนวแบ่งเขตทางกายภาพที่ชัดเจนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและกระทำผิดเงื่อนไขชายแดนอื่นๆพอสร้างรั้วแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอยากทราบไหมทางกัมพูชาว่ายังไง นี่มีรายงานระบุว่าในระหว่างปฏิบัติงานกันนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่สร้างรั้วฝ่ายกัมพูชาส่งกำลังเข้ามาสังเกตการครับเอาโทรศัพท์มาถ่ายภาพกันบันทึกภาพถ่ายคลิปเอาไว้ตลอดกระบวนการอย่างใกล้ชิดตลอดแนวชายแดนเลยครับทางกองทัพยืนยันว่าการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและมีการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC แล้วเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดระหว่างกันสำหรับโครงการนี้นะครับตั้งเป้าที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม45วันก็คาดว่าจะเป็นโมเดลต้นแบบในการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในจุดเสี่ยงอื่นๆต่อไปหลังจากนี้อีกด้วยครับ
0: ไปดูเรื่องของปลากระป๋องหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีความเคลื่อนไหวค่ะล่าสุดทางอย.ประสานสาธารณสุข ั่วประเทศนะคะให้คุมเข้มตรวจโรงงานแล้วก็ร้านขายปลากระป๋องหลังจากไปพบว่าบางยี่ห้อใช้ปลานิลแทนปลาซาร์ดีนพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเฉพาะรายเฉพาะบริษัทไม่ได้กระทบทุกแบรนด์ค่ะเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เปิดเผยนะคะว่าได้มีการส่งหนังสือเวียนถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.ทั่วประเทศให้เร่งตรวจสอบโรงงานผลิตแล้วก็ร้านขายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีใช้ปลาไม่ตรงปกตามที่ระบุบนฉลากนะคะการตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ JMP ความสะอาดสุขลักษณะรวมไปถึงชนิดของปลาที่ใช้บรรจุโดยประสานกรมประมงตรวจสอบสายพันธุ์ปลาแล้วก็ส่งตรวจคุณภาพด้านเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็โลหะหนักที่กรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้สสจ.จังหวัดสมุทรสงครามได้เข้าตรวจโรงงานแห่งหนึ่งพบไม่ผ่านเกณฑ์ GMP แล้วก็สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศแล้วก็มีการยืนยันด้วยนะคะว่าภายในกระป๋องเนี่ยเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาซาร์ดีนตามฉลากนะคะจึงอายัดแล้วก็เรียกคืนสินค้าโดยย้ำนะคะว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะบางยี่ห้อโดยเฉพาะสินค้าราคาถูกค่ะที่อาจมีข้อจำกัดด้านต้นทุนไม่ได้กระทบกับผู้ประกอบการทั้งหมดแต่ว่าในช่วงนี้จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบทั่วประเทศเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคค่ะ
7: ปกติเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาทำหน้าที่มันเราเหมือนอย.มอบอำนาจเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานปกติของเขาเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วในเรื่องการอนุญาตอาหารตรวจโรงงานอาหารเครื่องสำอางอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่บังเอิญในช่วงขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องปลากระป๋องซึ่งเราจะต้องเฝ้าระวังตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษคืองานเนี่ยงานอย.เนี่ยโดยปกติเยอะอยู่แล้วเรามีแผนเก็บตัวอย่างประจำปีเรามีงานทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโปรดักต์ไม่มีปัญหาอะไรปนไม่หาเนี่ยมันก็อาจจะมีความถี่ในการตรวจที่หางนะแต่ถ้าช่วงนี้ก็เข้มเข้าไปตรวจทุกที่ค
0: ่
7: ะ
0: เลขาธิการอย.ยังย้ำไปถึงผู้ประกอบการนะคะว่าการนำชนิดปลาอื่นมาสวมแทนตามฉลากเข้าขายอาหารปลอมค่ะตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522มีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีแล้วก็ปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาทส่วนกรณีฉลากทำให้เข้าใจผิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมข้างกระป๋องเนี่ยอาจจะระบุเป็นปลาแมคเคอเรียลหรือว่าปลาซาดีหรือปลาอะไรก็ตามแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วไม่ใช่เนี่ยค่ะมีความผิดทั้งหมดนะคะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือถ้าหากสถานที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐานก็มีโทษปรับเช่นกันไม่เกิน 10,000 บาทค่ะ
2: ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะครับมีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถทหารพลานกลางพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงระเบิดก็ทำให้รถหุ้มเกราะพลิกคว่ำมีเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ครับเศษซากระเบิดและก็ชิ้นส่วนรถกระบะหุ้มเกราะกระจายเกลื่อนถนนหลังจากเกิดเหตุลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057บริเวณบ้านไม้ฟาดหมู่8ตำบลกายูขละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา 10:30 นาทีของเมื่อวานนี้นะครับโดยในจุดเกิดเหตุเนี่ยไปพบหลุมระเบิดกลางถนนลึกประมาณ1เมตรกว้าง2เมตรส่วนรถทหารพลานพลิกหงายท้องแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าผู้ก่อความไม่สงบไปซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมไว้ในถังแก๊สหุงต้มก่อนจะไปฝังใต้ท่อลอดกลางถนนแล้วก็ลากสายไฟเข้าไปซ่อนในป่าริมทางเพื่อเป็นการจุดชนวนขณะเกิดเหตุรถกระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการ1106กำลังปิดท้ายขบวนรับคณะของพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกรมทหารพรานที่11ในพื้นที่ตำบลบูเกตาอำเภอแว้งแต่ปรากฏว่าเมื่อรถแล่นผ่านจุดเกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบมีการจุดชนวนระเบิดทันทีแรงระเบิดอัดใต้ท้องรถจนรถของเจ้าหน้าที่พลิกคว่ำครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บรวม5คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารพราน3นายแล้วก็มีชาวบ้านอีก2คนโดย10เอกอดิศรคำบุญช่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากสะเก็ดระเบิดขณะที่จ่า10เอกคมปิดฤทธาภัย และอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุพอดีก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดแล้วก็รถเสียหายด้วยนะครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่

0: ับเก็บหลักฐานเพิ่มเติมโดยเชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งครับ
1: ขณะนี้บางประเทศมีกฎหมายการุญฆาตนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเรื่องนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นแล้วนะครับ

0: สาธารณสุขและก็หลักประกันสุขภาพที่เข้มแข็งนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางถูกทอดทิ้งหรือว่าถูกเอาเปรียบได้ครับเวทีเสวนาการุญฆาตเมื่อชีวิตต้องเลือกใครมีสิทธิ์จบชีวิตเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองจากนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนานักกฎหมายและแพทย์ต่อประเด็นสิทธิ์ในการยุติการรักษาและการจบชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาศไม้ประเสริฐคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตระบุว่าผู้ป่วยบางคนได้แสดงเจตนาไม่ต้องการยื้อชีวิตหากอยู่ในภาวะไร้คุณภาพชีวิตซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยที่แพทย์ควรเคารพขณะที่ประเด็นการุญฆาตหรือการช่วยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้นยังเป็นเรื่องอ่อนไหวทั้งด้านกฎหมายจริยธรรมและบทบาทของแพทย์นะครับแม้หลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาจะมีกฎหมายรองรับบางรูปแบบแต่ไทยยังไม่มีการรองรับและการรับรองทางกฎหมายครับ
1: มนุษย์ควรมีเสรีภาพในการที่เราจะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายหรือแม้แต่จะเลือกว่าฉันจะจบชีวิตด้วยอย่างไรนะครับแต่ว่าการมีเสรีภาพในการเลือกอ่ะมันจะไม่ควรที่จะมีเหตุผลอย่างเช่นเรื่องของเป็นเพราะว่าฉันอยากตายเพราะว่าฉันไม่มีเงินรักษาตัวเองแล้วแล้วถ้าฉันอยู่ไปครอบครัวฉันเนี่ยก็จะยิ่งเดือดร้อนนะขายไร่ขายนามาเป็นหนี้เป็นสินเพื่อชีวิตฉันคนเดียวซึ่งฉันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมการมีเสรีภาพในการเลือกไม่ควรจะมีเรื่องของเงินเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับมาเกี่ยวข้อง
0: รองศาสตราจารย์อัจฉริยาชูตินันรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตท่านระบุว่ากฎหมายไทยยังไม่เปิดช่องให้ทำการการุญฆาตนะครับแต่เริ่มให้ความสำคัญกับการตายดีผ่านการดูแลแบบประคับประคองพร้อมกับเสนอว่ารัฐก็ควรจะสร้างหลักประกันสุขภาพที่ทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งก่อนพิจารณาแก้กฎหมายในอนาคตครับ
2: การแก้กฎหมายอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำยังไงให้ประชาชนน่ะมีความรู้สึกเชื่อมั่นนะคะในระบบประกันสุขภาพของรัฐนะคะว่าเขาจะไม่ถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะกลุ่มที่พิการอ่อนแอเปราะบางนะคะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้บางครั้งถ้าเรารีบออกกฎหมายมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดนะคะปัญหาอื่นๆตามมาน
0: ักวิชาการทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าการผลักดันกฎหมายการุญฆาตจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบนะครับเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์และต้องคำนึงถึงบริบทสังคมศาสนาเศรษฐกิจและมาตรฐานสาธารณสุขของคนไทยควบคู่กันไปด้วยครับ
3: ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะครับแม้ว่าจะไม่มีอิทธิพลจากลมหนาวจากจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาแล้วแต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักได้อยู่ปัจจัยมันมาจากลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นเข้ามาส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่วันนี้ยังเจอฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะเจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักหน่อยจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสส่วนร้อนที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้วัดได้อยู่ที่ประมาณ36ถึง37องศาเซลเซียสและถ้ามาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดสุรินทร์ส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยตอนเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงได้บางแห่งบางพื้นที่มีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่โดยเฉพาะที่ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐม เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เหมือนกันนะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 26-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุด 37 องศาเซลเซียสครับ

0: ไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะ4จังหวัดก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายๆอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้วันนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งปัจจัยมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่โดยเฉพาะที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและฝั่งตะวันตกอย่างระนองกระบี่ตรังและก็สตูลช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวัดได้34-35องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยสูง1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันคลื่นสูง1เมตรเช่นกันครับ
1: ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสเปนแถลงปิดฉากปฏิบัติการอบผู้อพยพผู้โดยสารออกจากเรือสำราญที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาครับก็ยืนยันนะครับว่าประสบความสำเร็จขณะที่เรือสำราญลำดังกล่าวก็เดินทางออกจากสเปนแล้วมุ่งหน้าสู่ประเทศต้นทางนะครับคุณจารุพร
2: ขณะเดียวกันก็มีการพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศส1คนแล้วก็ชาวอเมริกันอีก1คนกลายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะส่วนผู้โดยสารชาวสเปนค่ะเบื้องต้นมีผลตรวจเป็นบวกแต่ต้องรอยืนยันผลอีกครั้งนึงค่ะเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาออกเดินทางจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วค่ะพร้อมกับลูกเรือ25คนและบุคลากรทางการแพทย์2คนที่ยังคงอยู่บนเรือโดยมุ่งหน้าต่อไปยังเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เรือจดทะเบียนเพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้โดยสาร6คนกลุ่มสุดท้ายแล้วก็ลูกเรือบางส่วนได้ลงจากเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเนื่องจากมีกระแสลมแรงทำให้เรือสำราญลำนี้ต้องเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายสามารถขึ้นฝั่งได้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้จอดทอดสมออยู่ใกล้ชายฝั่งและปฏิบัติการอพยพคนออกจากเรือโดยใช้เรือลำเล็กค่อยๆลำเลียงผู้โดยสารเป็นกลุ่มๆค่ะผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายประกอบไปด้วยชาวออสเตรเลีย4คนชาวอังกฤษที่พำนักในออสเตรเลีย1คนแล้วก็ชาวนิวซีแลนด์ออกเดินทางจากสเปนมุ่งหน้าสู่เนเธอร์แลนด์แล้วนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมุ่งหน้าต่อไปอย่างออสเตรเลียค่ะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่าลูกเรือจำนวน19คนจากเรือสำราญและก็แพทย์อีก3คนที่ให้การรักษาพวกเขามีกำหนดจะเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์ด้วยเที่ยวบินแยกต่างหากค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนแถลงปิดปฏิบัติการครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะคะโดยยืนยันความสำเร็จในการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือรวม125คนจาก23ประเทศในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งขณะนี้ทั้งหมดได้เดินทางกลับถึงประเทศของตนหรือว่ากำลังอยู่ระหว่างการเดินทางแล้วด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการตัดสินใจอพยพคนออกจากเรือที่เตเนริเฟ่แทนการกักตัวบนเรือเป็นการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยสาธารณะและการดูแลสุขภาพจิตของผู้โดยสารค่ะเนื่องจากผู้โดยสารบางคนมีภาวะสภาพจิตที่ย่ำแย่จากการต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัดนานหลายสัปดาห์โดยเฉพาะผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเรื้อรังผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวขอบคุณทางการสเปนที่ดำเนินการอพยพผู้โดยสารจากเรือได้อย่างปลอดภัยโดยชื่นชมว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้นอกจากนี้ยังขอบคุณชาวเกาะเตเนริเฟ่ที่มีความเห็นอกเห็นใจและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการประท้วงเนื่องจากความกังวลเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาค่ะขณะเดียวกันมีการยืนยันแล้วนะคะว่าผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เพิ่งอพยพออกจากเรือและเดินทางกลับประเทศจำนวน2คนมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกค่ะซึ่งเป็นชาวอเมริกัน1คนและชาวฝรั่งเศส1คนโดยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกประชุมรัฐมนตรีและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพียง1วันหลังจากที่ชาวฝรั่งเศส5คนที่เดินทางบนเรือสำราญ MV Hondius กลับถึงประเทศโดยนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสยืนยันว่าทั้ง5คนอยู่ระหว่างการกักตัวโดยหนึ่งในนั้นที่ตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตายังคงพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU โดยมีอาการคงที่พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ามีชาวฝรั่งเศสอีก8คนที่แยกกักตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากเดินทางมา

0: ากับเที่ยวบินเดียวกับผู้ติดเชื้อเมื่อ15วันก่อนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ยังไม่มีใครแสดงอาการค่ะขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศสระบุว่าผู้โดยสารเรือสำราญชาวฝรั่งเศสที่ผลตรวจเป็นบวกอาการกำลังทรุดหนักลงค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้แล้วทั้งหมด22คนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อต่อไปส่วนที่สหรัฐค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แถลงเมื่อวานนี้นะคะว่าผู้โดยสารเรือสำราญชาวอเมริกัน17คนและชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอีก1คนกลับถึงประเทศแล้วก็เข้ารับการกักตัวค่ะโดยตรวจพบผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างน้อย1คนและอีก1คนมีอาการป่วยเล็กน้อยโดยทั้ง2คนจะถูกแยกกักกันทุกที่นะคะด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแถลงจากทำเนียบขาวเหมือนกันค่ะแสดงความเชื่อมั่นว่าสหรัฐยังคงอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสถานะที่ดีมากในการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาโดยย้ำว่าไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายจากคนสู่คนได้ยากพร้อมยืนยันจุดยืนไม่เสียใจที่นำสหรัฐถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกค่ะขณะที่ด้านของโรเบิร์ต F. เคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐยืนยันสอดคล้องกันนะคะว่าสหรัฐสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ไม่มีความกังวลใดๆต่อการแพร่ระบาดในครั้งนี้โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขสเปนออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าผู้โดยสารเรือสำราญชาวสเปน1คนซึ่งกำลังถูกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงมาดริดหลังจากเพิ่งอพยพออกจากเรือตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาหลังจากตรวจเบื้องต้นแต่จะยืนยันผลอีกครั้งในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะซึ่งทางด้านขององค์การอนามัยโลกก็มีการยืนยันยอดผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius เพิ่มขึ้นเป็น7คนนะคะแล้วก็ยังมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อเพิ่มเติมอีก2คนด้วยซึ่งแม้ว่าจริงๆไวรัสฮันตาจะไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่แล้วก็มีการพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกปีละหลายหมื่นคนด้วยกันแต่ในระยะหลังๆนี้ก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าพบการระบาดเพิ่มขึ้นโดยทางด้านของ WHO ก็ชี้นะคะว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในทวีปอเมริกา229คนใน8ประเทศด้วยกันมีผู้เสียชีวิตไป59คนซึ่งถ้าเกิดไปดูอัตรากันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการป่วยตายอยู่ที่ประมาณ 25.7% ด้วยกันก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจแต่หลายๆฝ่ายอาจจะมีความกังวลเพิ่มขึ้นประมาณนึงด้วย
1: วัคซีนก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะที่ว่านี่คือหลักปีนะครับโมเดอร์นาก็ร่วมกับสถาบันในสหรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้พัฒนาอยู่นะครับแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2024แล้วก็2ปีที่แล้วตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนใน early stage นะครับระยะเริ่มต้นเท่านั้นเองยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกหลายปีก็คาดหวังว่าจะไม่ลุกลามซึ่งจริงๆองค์การอนามัยโลกเองก็ยืนยันนะครับว่าถ้าประเมินจากสถานการณ์ณตอนนี้มันมีความเป็นไปได้ยากที่มันจะเกิดการระบาดใหญ่นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูสงครามในตะวันออกกลางนะคะตอนนี้ยังอยู่บนความไม่แน่นอนค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐออกมาระบุอีกแล้วนะคะว่าไม่พอใจการตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐทำให้ขณะนี้ยังคงคาดเดาหนทางข้างหน้าไม่ได้สักเท่าไหร่นะคะ
0: ล่าสุดตัวทรัมป์เองก็ยังออกมาพูดเองนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักค่ะท่ามกลางการจับตามองถึงการเยือนจีนของทรัมป์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
3: Commonly used in IVF has gone from as an example 900
0: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่นะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนักซึ่งแม้ว่าการหยุดยิงจะยังคงมีผลอยู่แต่ก็อ่อนแออย่างไม่น่าเชื่อค่ะท่าทีนี้ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่าไม่พอใจการตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอยุติสงครามของสหรัฐและไม่อาจยอมรับคำตอบนี้ได้ขณะที่สื่อทางการอิหร่านตอบโต้ว่าแผนของสหรัฐหมายถึงการที่อิหร่านต้องยอมจำนนต่อความโลภของทรัมป์โดยด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ยืนยันนะคะว่าข้อเสนอยุติสงครามของอิหร่านเป็นข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมซึ่งมีประเด็นทั้งการเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไปอย่างไม่เป็นธรรมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและการสร้างความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงที่เลบานอนซึ่งถือเป็นข้อเสนอที่ใจกว้างและรับผิดชอบต่อความมั่นคงในภูมิภาคพร้อมทั้งย้ำด้วยว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลส่วนคำตอบของอิหร่านนั้นเหมาะสมดีแล้วค่ะขณะเดียวกันเมื่อวาน

0: ค่ะเครื่องบินลำเลียงทางทหาร C-17 จำนวน2ลำของกองทัพอากาศสหรัฐลงจอดที่สนามบินนานาชาติในกรุงปักกิ่งของจีนซึ่งคาดว่าบรรทุกอุปกรณ์และก็ยานพาหนะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของโดนัลด์ทรัมป์ที่ยืนยันแล้วว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมตามคำเชิญของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนค่ะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าทรัมป์จะหารือกับผู้นำจีนในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไต้หวันอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็อิหร่านค่ะโดยคาดว่าผู้นำสหรัฐจะใช้โอกาสนี้เพิ่มแรงกดดันต่อจีนมากขึ้นให้ลดการส่งความช่วยเหลือแก่อิหร่านด้วยโดยเฉพาะการจัดหาสินค้าที่ใช้ได้2วัตถุประสงค์รวมไปถึงการส่งออกอาวุธที่อาจดำเนินอยู่ในปัจจุบันขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองก็เพิ่งมีการประกาศคว่ำบาตรบริษัทดาวเทียมจีน3แห่งโดยกล่าวหาว่าจัดหาภาพถ่ายและบริการอื่นๆให้แก่อิหร่านเช่นเดียวกับกระทรวงการคลังสหรัฐที่ก็คว่ำบาตรบริษัทที่ตั้งอยู่ในจีน1แห่งโดยกล่าวหาว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้อิหร่านในการจัดซื้ออาวุธจากจีนค่ะซึ่งด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังได้มีการเปิดเผยถึงมุมมองของจีนต่อสงครามอิหร่านซึ่งอ้างว่าได้รับทราบระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนตระหนักดีว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่อิหร่านถูกมัดมือชกให้สู้ศึกและเป็นการกระทำฝ่ายเดียวของสหรัฐที่ยังคงละเมิดกฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศซึ่งหากโอกาสเอื้ออำนวยจีนจะแจ้งเตือนอิหร่านเกี่ยวกับมาตรการและก็การกระทำใดๆของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไร้ความแน่นอนก็ทำให้หลายประเทศยังคงเผชิญกับวิกฤตด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงที่อินเดียค่ะทำให้นเรนดาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้เชื้อเพลิงด้วยการหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าใช้รถยนต์ร่วมกันรวมถึงเปลี่ยนไปทำงานจากที่บ้านด้วยค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนทบทวนการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นท่ามกลางต้นทุนทางพลังงานโลกที่ยังสูงขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรที่ผู้นำอินเดียก็เรียกร้องให้ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอินเดียก็ระบุนะคะว่าอินเดียยังมีปุ๋ยสำรองมากกว่าปกติแล้วก็ยืนยันอีกด้วยนะคะว่าอินเดียมีน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลเพียงพอค่ะในเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของทรัมป์เองก็มีเรื่องที่น่าจับตาเหมือนกันก็มีการรายงานเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลทรัมป์เองก็ต้องการให้จีนใช้อิทธิพลกดดันอิหร่านให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกอย่างหนึ่งที่บอกไปก็คืออยากให้จีนพยายามลดการช่วยเหลืออิหร่านด้วยก็คือต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจีนจะตัดสินใจยังไงกันแน่เพราะว่าแต่ละทางมันก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ก็แตกต่างกันไปเหมือนกัน
1: ครับก็ลุ้นกันมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเดินทางเยือนจริงหรือเปล่าส
0: ั
1: ปดาห์ก่อนเนี่ยที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เครื่องบิน C-17 เนี่ยเคยไปลงแล้วที่ปักกิ่ง2ลำก็มีคนในจีนชาวเน็ตเนี่ยนะครับถ่ายแล้วก็เอามาลงในโซเชียลมีเดียกันค่อนข้างเยอะก็คาดการณ์กันว่าเอ๊ะถ้ามาแบบนี้ก็น่าจะเดินทางมาจริงๆแล้วมั้งสำหรับทรัมป์แล้วก็ชัดเจนนะครับว่าก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นทรัมป์ไปเยือนจีนแล้วก็พบกับสีจิ้นผิงนะ
2: เดี๋ยวรอดูที่ทางหลังจากนี้ด้วยเพราะว่าดูจากฝั่งทรัมป์เองก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเพราะว่าการตอบรับของอิหร่านเองทรัมป์ก็บอกว่าเงื่อนไขมันดูจะเยอะไปสักนิดนึงแม้ว่าจะเจรจาผ่านตัวกลางก็ตามนะครับดูความเคลื่อนไหวสถานการณ์ทางการเมืองในเพื่อนบ้านเราหน่อยคุณผู้ชมอย่างฟิลิปปินส์ตอนนี้ถือว่าเดือดไม่แพ้กันเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นให้มีการถอดถอนซาร่าดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับ
0: นี่ก็นับเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่มีความเคลื่อนไหวเช่นนี้เกิดขึ้นค่ะซึ่งการลงมติครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่มีข้อกล่าวหานะคะว่าซาร่าใช้เงินกองทุนสาธารณะไปในทางที่ผิดไปจนถึงข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และก็ครอบครัวค่ะซึ่งอาจจะทำให้ซาร่าพลาดโอกาสชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2028ไปได้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบอย่างท่วมท้นเมื่อวานนี้ให้ถอดถอนซาร่าดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีเป็นครั้งที่2แล้วค่ะเพื่อเปิดทางให้มีการไต่สวนในวุฒิสภาจากการถูกกล่าวหาว่าใช้เงินกองทุนสาธารณะไปในทางที่ผิดร่ำรวยผิดปกติและก็ข่มขู่เอาชีวิตเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และครอบครัวมติถอดถอนดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.ถึง255คนจากทั้งหมด318คนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์1ใน3ของเสียงที่ต้องการในการพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยมีคัดค้าน26เสียงด้วยกันค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้อาจจะทำให้ซาร่าดูเตเต้พลาดโอกาสชิงตำแหน่ง

0: ประธานาธิบดีในปี2028ได้เพราะว่าภายใต้รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์หากวุฒิสภาลงมติว่ามีความผิดซาร่าดูเตอร์เต้จะถูกถอดถอนแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตค่ะด้านของซาร่าดูเตอร์เต้เองก็ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะขณะที่ทีมทนายก็ระบุว่ากระบวนการถอดถอนครั้งนี้มีข้อบกพร่องและเป็นการค้นหาหลักฐานโดยไม่มีมูลความจริงโดยสำหรับขั้นตอนต่อไปวุฒิสภาต้องเปิดการไต่สวนโดยให้สมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นคณะลูกขุนในการตัดสินชี้ขาดหากพบว่ามีความผิดจริงซาร่าดูเตอร์เต้จะต้องพ้นจากตำแหน่งและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันทีโดยการยื่นถอดถอนครั้งนี้ถือว่าเป็นมรสุมล่าสุดที่ถาโถมเข้าใส่ตระกูลดูเตอร์เต้อันทรงอิทธิพลนะคะโดยปัจจุบันซาร่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากความขัดแย้งรุนแรงกับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียขณะที่อดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้ผู้เป็นพ่อของเธอก็รอการพิจารณาคดีจากศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำสงครามยาเสพติดที่ฆ่าชีวิตผู้คนหลายพันคนในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างปี2016ถึง2022ค่ะแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์เองก็มีการคาดการเหมือนกันว่าอาจจะพลิกผันแล้วก็เป็นผลดีต่อซาร่าได้หลังจากที่วุฒิสภามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะโดยมีมติถอดถอนประธานวุฒิสภาคนเดิมแล้วก็แต่งตั้งอาลันปีเตอร์คาเยตาโนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้พักดีต่อครอบครัวดูเตอร์เต้อย่างเหนียวแน่นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนซึ่งการเปลี่ยนตัวผู้นำวุฒิสภาในครั้งนี้ก็หมายความว่าจะส่งผลให้คาเยตาโนอดีตคู่หูทางการเมืองของพ่อของซาร่าเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานไต่สูงในเรื่องนี้ด้วยก็ต้องมารอดูกันเพราะว่าการเมืองในฟิลิปปินส์จริงๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เกิดการเชื่อเฉือนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของ ICC เหมือนกันออกหมายจับพันธมิตรคนสำคัญเป็นคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้ซึ่งคนนี้เขาชื่อว่าโรโนเดล่าโรซาในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการกำกับดูแลเรื่องของการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดของดูเตอร์เต้นั่นแหละก็คือเกี่ยวข้องกับดูเตอร์เต้อยู่ดีวันเดียวกันเกิดขึ้น2เหตุการณ์ที่มันสำคัญกับตระกูลนี้หมดเลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าการเมืองในฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของตระกูลดูเตอร์เต้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยพูดถึงตำรวจจราจรตอนนี้ในบ้านเราก็กำลังมีกระแสนะครับเป็นไวรัลเหมือนกันมีตำรวจจราจรที่กลายเป็นกระแสคนพูดถึงกันอยู่นะครับวันนี้เลยอยากจะลองพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมคุณจารุพร
0: ทางการจีนเขาเพิ่งจะประจำการตำรวจจราจรชุดใหม่ที่เมืองหางโจนะคะงานนี้บอกเลยว่าใครคิดจะมักง่ายฝ่าฝืนกฎจราจรคงจะต้องระวังพวกเขาเหล่านี้กันไว้ให้ดีค่ะชาวเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงของจีนตื่นเช้ามาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะออกมาเดินถนนคงจะแปลกใจทำไมตำรวจจราจรรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเพราะว่าทางการท้องถิ่นเพิ่งจะประจำการหุ่นยนต์ตำรวจจราจรอัจฉริยะ15ตัวกระจายไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ย่านการค้าสำคัญหลายจุดของเมืองนะคะหวังว่าจะช่วยลดภาระงานของตำรวจจราจรตัวจริงเบื้องต้นตำรวจฮิวแมนนอยด์เหล่านี้ก็จะช่วยดูแลประชาชนตอนข้ามถนนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะรวมไปถึงจัดการจราจรบริเวณสี่แยกที่มีการจราจรหนาแน่นของเมืองโดยหุ่นยนต์จะประสานงานกับระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่เพื่อส่งสัญญาณให้รถเนี่ยไปต่อหยุดหรือว่าเลี้ยวอีกทั้งยังสามารถตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจรทั่วๆไปที่อยู่ตรงหน้าได้ด้วยเช่นถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์จอดล้ำที่กำหนดขณะหยุดรอสัญญาณไฟหรือว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อกคนตำรวจฮิวแมนนอยด์ก็จะเดินไปเตือนอย่างสุภาพนุ่มนวลแต่ถ้าเกิดว่าเตือนแล้วเตือนด้วยเสียง3ครั้งแล้วยังไม่ทำตามหุ่นยนต์จะอัปโหลดข้อมูลส่งเข้าศูนย์ควบคุมการจราจรของเมืองให้ตำรวจวิเคราะห์แล้วก็จัดการต่อไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจฮิวแมนนอยด์ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองหางโจแห่งนี้อีกด้วยเพียงแค่นักท่องเที่ยวเดินมาค่ะโต้ตอบผ่านหน้าจอที่เป็นระบบสัมผัสที่ติดอยู่กับตัวหุ่นยนต์สมมติถามทางไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างทะเลสาบซีหูนี่ก็โต้ตอบไปแบบนี้หุ่นยนต์ก็จะสร้างเส้นทางแนะนำขึ้นมาทันทีค่ะสะดวกสบายเข้าใจง่ายไม่มีหลงทางแน่นอนก็ถือว่าช่วยทั้งควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนท้องถนนให้แม่นยำ ไม่มีการปล่อยปะละเลยแถมช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่ประชาชน

0: ได้ด้วยไม่ต่างจากตำรวจที่เป็นมนุษย์สมกับที่หางโจวเขาเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีของจีนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเรามีตำรวจจราจรฮิวแมนนอยด์แบบนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงงานค่อนข้างหนักรถเยอะไม่เท่าไหร่บางทีเห็นหลายคนเลยขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกจอดล้ำเข้าไปในทางที่เป็นทางม้าลายบ้างตำรวจอาจจะปวดหัวกันได้
1: ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราผมว่าฮิวแมนนอยด์ไม่น่าจะทันจ่าอ้วนจับเปียกนะ จ่าอ้วนจับเปียกนี่ไวมากถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บนี่คือเข้าชาร์จทันทีขี่รถตะเวนเช่นเส้นวิภาวดีเนี่ยไม่น่าจะรอดแต่ฮิวแมนนอยด์นี่อาจจะต้องพัฒนาไปอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ทันเหมือนกับตำรวจไทยนะครับ
2: ครับที่จีนตอนนี้หลายเมืองก็เริ่มนำไปใช้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเฉิงตูแล้วก็อีกหลายๆเมืองที่เริ่มทดลองใช้งานแล้วเหมือนกันหลังจากนี้อาจจะได้เห็นมากขึ้น
0: ค่ะ
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะตำรวจกองปราบเตรียมออกหมายเรียกหมอดูแก้กรรมชื่อดังในจังหวัดลำพูนนะคะหลังจากที่มีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศภายใต้ข้ออ้างเรื่องพิธีกรรมขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายเรียกอาจารย์ไพศาลแสนชัยหมอดูและเจ้าสำนักนิมิตแก้กรรมในจังหวัดลำพูนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่มีผู้เสียหายหลายรายค่ะทยอยเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศภายใต้ข้ออ้างเกี่ยวกับพิธีกรรมการรักษาแล้วก็การแก้กรรมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9และ10พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักและสำนักนิมิตแก้กรรมในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมกับอายัดเอกสารสำคัญเสื้อผ้าแล้วก็ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์หนึ่งในผู้เสียหายที่เป็นนักธุรกิจวัย32ปีให้การนะคะคุณผู้ชมบอกว่าถูกชักชวนให้เข้ารับพิธีภายในห้องส่วนตัวโดยอ้างว่าเป็นการรักษาอาการป่วยก่อนที่จะถูกกระทําอนาจารขณะเดียวกันก็ยังมีผู้เสียหายรายอื่นที่ออกมาเปิดเผยพฤติการเพิ่มเติมทั้งกรณีถูกล่วงละเมิดตั้งแต่อายุยังน้อยและการอ้างพิธีกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมส่วนทางด้านอาจารย์ไพศาลพร้อมกับทนายความได้มีการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ป่าซางเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจและก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยระบุนะคะว่าอาจจะเป็นการถูกกลั่นแกล้งพร้อมกันนี้สำนักนิมิตแก้กรรมได้มีการประกาศปิดดำเนินการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนดค่ะขณะที่ตำรวจกองปราบยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินคดีอย่างรอบคอบหลังจากที่มีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความเพิ่มเติมต่อเนื่องนอกจากนี้การเผยแพร่คลิปภาพที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ไพศาลที่พบว่าสื่อและช่องรายการหลายแห่งเริ่มทยอยลบหรือว่าระงับเนื้อหาออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ
1: ดูประเด็นเรื่องของปลาแค้กันหน่อยนะครับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรไปพบโลหะหนักสัมพันธ์กับอาการป่วยในปลาแค้แม่น้ำโขงพร้อมกับมีการแนะนำประชาชนบอกว่าถ้าเกิดว่าจะนำมารับประทานต้องปรุงสุกก่อนบริโภคทุกครั้งด้วยครับนายสรัญพรเกิดเกาะนักวิชาการและหัวหน้าโครงการ SRI Intelligent Platform มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบปลาแค้ที่มีตุ่มผิดปกติจากแม่น้ำโขงโดยพบว่าปลาแค้มีร่องรอยโลหะหนักสัมพันธ์กับอาการป่วยของปลาทั้งความผิดปกติของเม็ดเลือดการติดเชื้อแล้วก็ไปพบพยาธิใบไม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้ก็ยังพบว่าปลาแค้ป่วยมีระดับโลหะหนักสูงกว่าปลาไม่ป่วยอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติโดยปลาแค้จากจังหวัดเลยพบสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อยขณะที่ปลาแค้จากหนองคายยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่มีการสะสมของแคดเมียมแล้วก็แมกนีซสูงกว่าปลาปกติครับ
4: ตุ่มมันคือพยาธิคำถามคือทำไมพยาธิมันเข้าเยอะจนน่ากลัวขนาดนั้นก็เพราะว่าคนป่วยปลาป่วยทำไมปลาป่วยอ่ะปลาป่วยก็ภูมิคุ้มกันไม่ดีทำไมภูมิคุ้มกันมันแย่ขนาดนั้นอะไรคือหลักฐานว่าภูมิคุ้มกันแย่อ๋อเม็ดเลือดขาวเพียบเลยติดเชื้อกระจายเลยเม็ดเลือดกระดูกแปลกๆนะครับหลักฐานคือสิ่งเหล่านี้มันไปสัมพันธ์กับโลหะหนักที่มีงานวิจัยเยอะแล้วเขาลองเอาปลาครับเขาทำกว่าหน้าเราเป็น20-30ปีอ่ะเอาปลาแล้วเอาโลหะหนักหยดไปแล้วก็วัดภูมิคุ้มกันมันก็พบว่ามันตกนะครับแล้วมันก็จะติดโรคติดเชื้อได้ง่ายเหมือนเราเป๊ะเลย
1: คือการสะสมในปลาจากการวิจัยเนี่ยคือพบว่าเกินค่ามาตรฐานมีการสะสมของแค

0: เมียมแล้วก็แมงกานีสูงกว่าปลาปกติที่ค่อนข้างมากเลยนะครับนักวิจัยระบุเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่าปลาแคถือเป็นสัญญาณเตือนทางชีวภาพของระบบนิเวศพร้อมกับย้ำว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าปลาในแม่น้ำโขงทั้งหมดไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคเนื่องจากข้อมูลมันก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างแต่เบื้องต้นก็แนะนำแบบนี้ครับบอกว่าอยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการกินปลาดิบและก็ควรปรุงสุกก่อนรับประทานเพื่อความปลอดภัยทุกครั้งด้วยครับ
1: จากมาตรการปิดไฟบนถนนเพื่อประหยัดพลังงานก็ยังเป็นความกังวลของคนที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะครับเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับจริงมาตรการนี้ใช้มาตั้งแต่1พฤษภาคมแล้วนะครับอธิบดีกรมทางหลวงนะครับชนบทออกมายืนยันว่าจะเน้นการเปิดไฟในพื้นที่ที่มีปิดไฟนะครับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีรถใช้สัญจรน้อยนะครับประชาชนบางส่วนเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยก็เลยเสนอบอกว่าแบบนี้ไหมปรับเปลี่ยนเป็นไฟประหยัดพลังงานแทนครับลองไปดูภาพบางช่วงบางจุดนะครับคุณผู้ชมทางหลวงชนบทสายเลียบคลองชลประทานเชื่อมต่ออำเภอเมืองลพบุรีไปยังอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีช่วง4ทุ่มถึงเที่ยงคืนจุดนี้รถสัญจรไม่มากครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงคนที่ต้องเดินทางไปทำงานกลางคืนและเมื่อปิดไฟถนนบางจุดก็พบว่าแสงสว่างส่องทางมันไม่เพียงพอครับแต่ก็ไม่ใช่จุดที่เป็นทางโค้งหรือทางแยก
2: แต่มันก็มืดไงมืด
1: ก็มืดจริงๆนะคุณผู้ชมด้วยไฟหน้ารถนี่แทบจะมองไม่เห็นในระยะไกลออกไปเลยนะครับปิดไฟหมดเลย
0: ครับ
2: โอ้ถ้าเราไปคันเดียวคงจะเหงาหน้าดูเลยนะ
1: เนาะต้องหาเพื่อนหรือว่าต้องแบบไปเกาะกลุ่ม
2: ต้องมีรถนำ
1: ใช่อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับคือคนบางคนที่ใช้เส้นทางนี้เขาก็กังวลเหมือนกันนะคุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะจุดที่ผิวถนนมันชำรุดด้วยนะครับนายกเทศมนตรีตำบลกกโกบอกว่าแขวงทางหลวงชนบทจะปิดไฟเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำการจราจรน้อยไม่มีจุดเสี่ยงอันตรายเช่นทางแยกทางโค้งหรือชุมชนหนาแน่นโดยมีการลงพื้นที่ไปสำรวจและประเมินความเหมาะสมของเส้นทางช่วงตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้มาตรการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็ยอมรับว่ามันส่งผลต่อทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนจริงๆครับ
3: เราจะเพิ่มเติมในระบบในส่วนของโซลาร์เซลล์นะครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกเพราะว่าการดับไฟนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายในการลดกระแสไฟก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคสอุบัติเหตุทั้งมาสักเคสหนึ่งเนี่ยมันย่อมไม่คุ้มค่ากันนะครับกับความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของประชาชนนะอันนี้เราก็ต้องคำนึงด้วยนะครับ
1: เช่นเดียวกับที่ชัยนาทนะครับถนนทางหลวงชนบทเส้นทางเชื่อมชุมชนท่าช้างอำเภอเมืองไปที่ตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมก็มีการปิดไฟส่องสว่างบนถนนก็บนทางตรงผ่านทุ่งนาครับระยะทางประมาณ500เมตรรวมแล้ว16ต้นตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปผู้สัญจรส่วนใหญ่สะท้อนว่านโยบายปิดไฟในเส้นทางตรงในระยะสั้นน่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแต่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เหตุอาชญากรรมมากกว่าครับ
4: ความปลอดภัยซึ่งมันเป็นทางตรงแต่ถ้ามันพอประหยัดได้ก็ประหยัดค่ะแต่ว่ามันก็เคยมีเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนั้นบ้างก็ขับขี่ก็ให้ระวัง
1: ชาวบ้านก็เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED แทนนะครับก็น่าจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าการปิดไฟถนนไปเลยทางด้านของอธิบดีกรมทางหลวงชนบทท่านบอกว่าก็คาดว่ามาตรการนี้จะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณร้อยละ40ขณะเดียวกันยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเดิมที่ใช้งานมานานแล้วก็เสื่อมสภาพให้เป็นหลอด LED ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีหลอดไฟที่ต้องเปลี่ยนประมาณ 800,000 ดวงด้วยกันครับ
5: แต่ถนนที่อยู่ข้างนอกจริงๆอยู่ข้างนอกชนบทจริงๆเนี่ยเราดูจากปริมาณจราจรปริมาณจราจรช่วงคนที่ใช้พีคจริงๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงไม่เกิน4ทุ่มหรอกนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยส่วนมาก4ทุ่มเขาอยากเข้าบ้านแล้วก็เราก็ไปนับว่าช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยมีข้อมูลมารถวิ่งกี่คันถ้ามีรถวิ่งแค่ประมาณ60คันอ่ะค่อยไปปิดบริเวณช่วงนี้นะนิดหน่อยอ่ะผมประหยัดได้สายละ10ดวง20ดวงคุณนับเวลาดูมันก็ประหยัดมันก็เราก็สะสมทุกสายแบบอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าการปิดของเราเนี่ยต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความปลอดภัยของพี่น้องทั้งสิ้นนะครับ
1: นอกจากนี้ท่านยังได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับไปเฝ้าระวังปัญหา

0: าการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าตามแนวถนนซึ่งในขณะนี้มันเกิดซ้ำในหลายพื้นที่ครับแม้ว่าบางจุดจะมีการเทคอนกรีตป้องกันแล้วก็ตามก็ยังโดนอยู่นะครับหม้อแปลงแต่ละลูกเนี่ยมูลค่ากว่า 170,000 บาทมันก็เลยส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็งบประมาณของทางภาครัฐด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปขี่รถจักรยานยนต์ค่ะขี่ธรรมดามันจะไม่ดังเลยคุณผู้ชมมีการโชว์ลีลาเอียงโค้งรถ45องศาคล้ายๆกับนักแข่งรถเลยค่ะคุณผู้ชมลงไปดูค่ะ
2: ขับจนไปหน้า
3: อย่างเร็วสุดอยู่นะครับมาติน1315ครับผู้นำจ่อหลังเข้ามาครับบานนิดนึงครับบรรยายาจ่อติดมาติดเข้ามาแล้วลงเดินมาเปิดลายออกไปครับ
1: นี่รถเอียงหรือตัวเอียงคุณผู้ชมดูดี
4: ๆดูไปด้วยก็เอียงคอไปด้วยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวเสียงภาคนี่ไม่ใช่เสียงของคนที่ถ่ายคลิปจริงๆหรือว่ากล้องหน้ารถหลังรถใช่ไหม
1: เอียงตัวอ่านด้วยไหมนี่เป็นภาพจากคลิปกล้องในรถนะคะที่อยู่ด้านหลังค่ะถูกแชร์ในโลกออนไลน์รถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่แซงซ้ายแล้วก็เอียงรถเข้าโค้งด้วยความเร็วจุดที่เขาถ่ายได้เนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่บริเวณจุดกับรถย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะหลายคนก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่หวาดเสียวเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อแม้ผู้ขับขี่จะมีทักษะในการควบคุมรถแต่ว่าการแซงซ้ายในจังหวะเข้าโค้งถือว่าเป็นพฤติกรรมอันตรายเพราะว่าอาจจะอยู่ในมุมอับสายตาของคนขับรถยนต์ทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นไม่ทันระวังแล้วก็เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนรุนแรงนะคะเจ้าของคลิปเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าหลังจากทำธุระเสร็จกำลังขับรถกลับบ้านทีนี้พอถึงช่วงทางโค้งเห็นรถจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมาแล้วก็แซงซ้ายขึ้นมาแล้วก็เอียงรถอย่างมากจนดูหน้าหวาดเสียวแบบนี้ค่ะ
5: ระวังนะครับเวลารถเลี้ยวก็อย่าแทรกซ้ายนะครับมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงบางครั้งแบบรถยนต์ในมุมกระจกมองไม่เห็นครับ
6: อยากจะเตือนน้องๆที่เห็นคลิปนี้ยังไงบ้างครับอยากไปเอาเลียนแบบหรือยังไงบ้างครับ
5: ก็ถ้าอยากทำตามก็เลือกสถานที่ให้ดีอย่างเช่นในสนามแข่งหรือว่าอะไรที่เป็นสถานที่ปิดไม่ควรทำบนถนนสาธารณะครับ
1: ทีนี้ทางตำรวจสภ.คลองหลวงก็ขอเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยค่ะไม่ควรจะขับขี่ในลักษณะแบบนี้หรือว่าเลียนแบบนะคะซึ่งถ้าต้องการฝึกทักษะการขับขี่ก็ควรจะใช้พื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมอย่างเช่นไปที่สนามแข่งเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ของผู้อื่นที่ร่วมทางไปด้วยนะคะคุณผู้ชม
4: ขี่ธรรมดาโรคไม่จำโรคไม่จำแต่พูดถึงว่าขี่ลักษณะหวาดเสียวนี้ย้ำเตือนว่าผิดกฎหมายด้วยนะคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูกันที่เรื่องของการเปิดเทอมของหนูนักเรียนกันหน่อยตอนนี้พร้อมกันหรือยังเด็กๆอาจจะบอกว่าพร้อมแล้วอยากเจอเพื่อนแต่พ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่าตอนนี้เงินในกระเป๋าบางคนบอกยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวต้องหาเงินก่อนแป๊บนึงซื้อชุดนักเรียนนะครับบางโรงเรียนสัปดาห์นี้เปิดแล้วบางโรงเรียนเปิดสัปดาห์หน้าทีนี้ถ้าไปสำรวจความพร้อมของโรงเรียนคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนนะครับก็ทำให้โรงเรียนหลายแห่งเขาต้องเตรียมความพร้อมเช่นการป้องกันโรคที่มากับฤดูฝนขณะที่บรรยากาศวันแรกในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบางแห่งมีภาพของการพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายที่โรงเรียนปรากฏว่าตอนนี้ขายดิบขายดีมีรายได้อีกครั้งนึงครับบรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดชัยนาทบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับหน้าโรงเรียนคึกคักเต็มไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนเนี่ย 2,500 คนนะครับทีนี้นักข่าวก็เลยไปสำรวจร้านค้าที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากช่วงปิดเทอมเนี่ยเงียบเหงามาหลายเดือนโดยพบว่ามีเด็กนักเรียนมาอุดหนุนซื้อสินค้าของกินกันต่อเนื่องคือของกินหน้าโรงเรียนนะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยนะโดยเฉพาะนักเรียนไปซื้อกันในช่วงเช้ากับช่วงหลังเลิกเรียนนะครับผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับแม่ค้าร้านขายอาหารตามสั่งหน้าโรงเรียนร้านหนึ่งเขายอมรับเลยบอกว่าช่วงเวลาปิดภาคเรียน1เดือนกว่าๆที่ผ่านมายอดขายตกลงไปประมาณร้อยละ25ถึงร้อยละ30เพราะว่ากลุ่มคนที่ซื้อเหลือเพียงกลุ่มคนทำงานแต่เมื่อนักเรียนกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ายอดขายก็กลับมาดีอีกครั้งครับขณะเดียวกันก็ยังเธอเนี่ยไปพูดคุยกับนักข่าวก็ต้องผัดข้าวไปด้วยคุยกับนักข่าวสัมภาษณ์ไปด้วยก็ต้องผัดข้าวไปด้วยเพราะถือว่าอะไรเป็นช่วงนาทีทองคือข้อมูลจะให้กับนักข่าวก็ต้องให้ข้อมูลจะต้องสัมภาษณ์นะคุณผู้ชมแต่มือก็ผัดข้าว

0: ไปด้วยเพราะอะไรเขาบอกว่าใกล้จะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วอะครับ
1: ตอนนี้ต้นทุนยังพอไหวไหมฮะทุกอย่างหมูไก
2: ่หัวกันไปครับพี
1: ่ครับกำไรน้อยลงใช่ไหมช่วงนี้ครับผมแล้วช่วงระหว่างปิดเทอมกับช่วงเปิดเทอมเนี่ยยอดขายเราเป็นไงบ้างพอเปิดเทอมนี่คือคึกขึ้นไหม
2: จะมีเด็กตอนเช้าคือคึกหน่อยแต่
1: คือเด็กๆจะมาตอนเช้ากันใช่ไหมครับผมถ้าเป็นช่วงปกติก็คนทั่วไปคนทำงาน
2: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
0: เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้มองหน้านักข่าวเลย
3: ครับ
0: คือปากเนี่ยพูดไปคุณผู้ชมแต่ว่าตากับมือนี่คืออยู่ที่กระทะผัดข้าวไปด้วยขายไม่ทันเพราะนักเรียนจะเข้าเรียนแล้ว
4: ก็ช่วงนาทีทองเน
5: า
4: ะเดี๋ยวเด็กเข้าเรียนแล้วก็เงียบแล้วไง
5: เด็กๆนั่งกันเต็มเลย
3: ครับ
0: ก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคุณผู้ชมนาทีทองจริงๆก็ต้องเร่งมือแบบนี้นะครับทีนี้พอไปถามเรื่องของต้นทุนเขาบอกต้นทุนเนี่ยเพิ่มนะแต่แม่ค้ายังยืนยันว่ายังคงขายราคาเดิมครับเช่นข้าวราดหรือว่าอาหารตามสั่งยังคงขายในราคาจานละ40บาทแต่ถ้าเพิ่มไข่ดาวก็เป็นจานละ50บาทนอกจากนี้ผู้ค้าบางส่วนก็ยังฝากไปถึงรัฐบาลนะอยากให้เข้ามาช่วยควบคุมแล้วก็ลดราคาวัตถุดิบเรื่องของการปรุงอาหารเพราะตอนนี้มันเป็นต้นทุนที่ทุกครอบครัวเขาเจอปัญหาอยู่เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนครับเด็กๆจะมาโรงเรียนกันแล้วจะเปิดเทอมกันแล้วแน่นอนว่าโรงเรียนก็ต้องมีความพร้อมคือพอมันมีเรื่องของการปิดเรียนไปเนี่ยคุณผู้ชมคือมันก็มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงใช่ไหมครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นการฉีดพ่นควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายของทางเทศบาลตำบลพี่ใหม่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนนายก้องเกียรติวิชาพินนายกเทศมนตรีตำบลพี่ไมล์ระบุบอกว่าได้มีการสั่งการให้เร่งฉีดพ่นควันป้องกันลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษาทุกแห่งโดยจะทยอยฉีดพ่นไปต่อเนื่องก่อนที่โรงเรียนจะมีการเปิดเทอม
6: วันนี้ทางเทศบาลตำบลพี่ไมล์ก็ได้มาพ่นยุงลายกันยุงลายเพื่อก่อนเปิดเทอมให้ลูกๆโรงเรียนพี่มายวิทยาได้ป้องกันยุงลายนะครับกันโรคไข้เลือดออกสำหรับเทศบาลตำบลพี่มายเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพ่นยุงลายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นโรคไข้เลือดออกครับ
0: ด้านนางอภิญญาอ่องแจ่มหัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพี่มายระบุเพิ่มเติมนะครับบอกว่าทางเทศบาลได้ดำเนินการมาตรการต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่7พฤษภาคม2569ที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้พบผู้ป่วยแล้ว77คนคิดเป็นอัตราป่วยอยู่ที่ 2.96 ต่อประชากรแสนคนครับ
4: ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กนักเรียนกันนะครับการช่วยค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอาชีพให้กับเด็กๆนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนั้นได้ค้นหาตัวเองนะครับแล้วก็สามารถฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยๆอย่างที่จังหวัดราชบุรีมีการเปิดคอร์สสอนตัดผมครับให้กับเด็กชั้นประถมศึกษาเท่านั้นเพื่อเป็นการได้ฝึกฝีมือฝึกอาชีพสร้างแรงบันดาลใจครับคุณผู้ชมลองดูวิธีการจับแบตเตอรี่นะฮะอาจจะดูเกร็งๆนิดนึง
0: เกร็งนี่คือคนที่นั่งตัดหรือว่านักเรียนหรือยังไง
4: หุ่นดูเกร็งเนาะ
0: ครับ
4: แต่ก็ควรจะเป็นแบบนั้นขยับแปลกๆนะคุณผู้ชมมาทุกทรงเลยครับรองทรงทรงนักเรียนนี่ต้องฝึกไว้เป็นทรงที่น่าจะได้ใช้ใช่ไหมครับเป็นทรงที่คุ้นชินด้วยที่เห็นอยู่นี้เป็นการถ่ายทอดวิชาของสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยครับสอนเด็กๆชั้นป.3และป.4นะครับรวมไปถึงคุณครูโรงเรียนบ้านหนองตาพุทธตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีคนที่มาถ่ายทอดวิชาเป็นถึงช่างระดับมืออาชีพจากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยครับส่วนใหญ่ก็จะสอนจริงเน้นภาคปฏิบัติไปเลยให้เด็กเนี่ยลองไปตัดจากวิกจริงๆแบบนี้ครับเป้าหมายเบื้องต้นก็คือให้เด็กๆสามารถต่อยอดไปเปิดร้านตัดผมในโรงเรียนได้เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตได้นะครับนางสาวกฤตชกร

0: วันธนอมรกรรมการสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยบอกว่าอาชีพตัดผมถือว่าเป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยครับซึ่งในพื้นที่ชนบทหลายแห่งยังขาดช่างตัดผมบางตำบลหรือหมู่บ้านมีร้านตัดผมแค่ร้านเดียวดังนั้นการให้ความรู้ด้านวิชาชีพในการตัดผมให้เด็กและเยาวชนก็จะถือเป็นการสร้างเป้าหมายและแรงบันดาลใจในอนาคตทางสมาคมจึงได้จัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะวิชาชีพซึ่งปีนี้ก็มาออกหน่วยทำการสอนเด็กนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนบ้านหนองตาพุดเป็นที่แรกเป้าหมายสำคัญก็คือตัวแทนที่มาเรียนนอกจากจะสามารถสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นๆได้อีกด้วยครับ
1: สอนเด็กที่นี่เพราะว่าเขาจะได้ตัดกันเองได้ด้วยค่ะทีนี้พอมันเป็นจุดแรกที่ว่าเรามีความรู้สึกถ้าเด็กเป็นก็ดีนะแล้วโรงเรียนห่างไกลถ้าเด็กเป็นแล้วเขาสามารถทำกันเองได้ในโรงเรียนมันก็เป็นผลดีกับเด็กด้วยแล้วเด็กก็สามารถฝึกมือให้เป็นอาชีพได้ด้วยจริงๆเทคนิคในการสอนเนี่ยอันดับแรกเราต้องการให้เด็กตัดผมเป็นแต่การให้เด็กตัดผมเป็นเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าไม่งั้นเราต้องมาบ่อยในการเดินทางบางที่มันไกลเกินอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งแรกเราต้องหาตัวแทนเราก่อนว่าตัวแทนเราทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยได้สอนต่อเนื่องไม่ใช่พอเราไปสอนจบแล้วก็จบเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการให้ครูที่สนใจทางด้านนี้ด้วยเป็นเพื่อถ่ายทอดให้คุณครูถ่ายทอดเด็กต่อจากเด็กแค่ป.3 ป.4 จนถึงป.6เนี่ยแล้วพอจบป.6เขาก็ไปต่อถ้าโรงเรียนนั้นไม่มีมัธยมเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็จะสูญหายไปในรุ่นนั้นเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราถ่ายทอดให้คุณครูเป็นไว้แล้วคุณครูเป็นตัวแทนเราสอนเด็กรุ่นต่อรุ่นเราก็มาเยี่ยมบ้างปะปรายเพื่อให้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันยั่งยืน
0: ทางผอ.โรงเรียนบ้านหนองตับพุทธบอกว่านักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรแล้วก็รับจ้างทางโรงเรียนจึงอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับเด็กๆได้มีอาชีพในอนาคตก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยที่มาช่วยฝึกสอนการตัดผมให้ครูและก็นักเรียนรวมถึงสโมสรไลออนพระพราชัยช่วยสร้างห้องตัดผมทำให้นักเรียนมีอาชีพตัดผมในโรงเรียนได้ส่วนนักเรียนที่เป็นลูกค้าก็สามารถตัดผมในราคาที่ถูกอีกทางนึงด้วยครับ
2: เราก็มีห้องตัดผมที่พร้อมให้บริการสำหรับนักเรียนหญิงก็จะเป็นทรงผมนักเรียนทั่วไปค่ะแต่ว่านักเรียนชายเนี่ยก็จะเป็นทั้งทรงนักเรียนแล้วก็รองทรงค่ะ
3: ผู้ปกครองของกลุ่มนักเรียนนี้ว่ายังไงกันบ้างคะกับกลุ่มอันนี
2: ้ผู้ปกครองเขาก็มีความยินดีค่ะที่เด็กลูกของเขาอ่ะได้ฝึกอาชีพตัดผมแล้วก็เขาจะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยเพราะบางคนยังมีลูกหลายคน
0: ว่ากันด้วยเรื่องของราคากันหน่อยคุณผู้ชมโรงเรียนเนี่ยเขากำหนดราคาค่าตัดผมไว้สำหรับเด็กเรียนนะครับหัวละ20บาทนี่10บาทจะมอบให้กับนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นช่างตัดผม
4: ได้รายได้ด้วย
0: ครับส่วนอีก10บาทเข้าโรงเรียนครับเป็นค่าน้ำค่าไฟอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้น
4: ี
0: ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนอกจากนี้โรงเรียนก็เตรียมแผนต่อยอดในอนาคตด้วยหากนักเรียนมีความชำนาญมากขึ้นจะเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกและคนในชุมชนด้วยนะครับเพื่อให้ห้องตัดผมแห่งนี้เป็นศูนย์สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เด็กๆต่อไป
5: คนนี้นี่ทรงดีนะคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยน่าจะตัดให้เพื่อนได้ดูมีความคล่องแคล่วว่องไวนะหรือว่าอาจจะสลับกันตัดไหมอย่าง
4: น
5: ี้สมมติว่าคุณพีทตัดให้คุณป้างเสร็จ
0: ครับ
5: คุณป้างมาตัดให้คุณพีทต่อ
0: เป็นการเอาคืนแก้แ
5: ค้นไม
0: ่เอาไม่ใช่ใช่ไหม
5: สลับกันนี่ส่วนน้องผู้หญิงนี่ก็คือโอ้โหหัดใช้กันไก
4: เราต้องตัด
5: ระวังอย่างเดียวเนี้ยติ่งหู
0: ใช่
5: อย่าไปโดนเขานะอย่าไปโดนเขานะม
0: ัน
5: เจ็บนะ
0: ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยน้อง
4: ครับ
0: บางทีในอนาคตอาจจะมีเด็กบางคนที่เห็นไอเดียนี้แล้วก็อยากเป็นช่างตัดผมแล้วก็ไปเรียนจริงจัง
5: ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬานะคะวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์เริ่มต้นกันที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุด U17 คือแม้ว่าจะสู้กันเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะ
6: นะครับเพราะว่าคู่แข่งต้องบอกว่าเขาแข็งเกินไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แฟนบอลไทยต้องทำใจกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายชุดและทั้งชายและหญิงเนี่ยต้องบอกว่ายังสอบไม่ผ่านเลยสักชุดนึงนะครับซึ่งล่าสุดก็เกิดขึ้นกับทีม U17 นี่เองครับฟุตบอลหญิง U17 ทีมชาติไทยสู้สุดใจแต่ว่าต้านเกาหลีเหนือครับที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลก4สมัยเอาไว้ไม่ไหวตกรอบก่อนรองชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียหมดโอกาสลุ้นคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกแน่นอนแล้วครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียชุด U17 ที่ประเทศจีนครับทีมไทยเจองานหนักในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่าต้องลงสนามพบกับเกาหลีเหนือดีกรีแชมป์โลก4สมัย ซึ่งนักเตะสมแดงที่เจอกับไทยชุดนี้ครับมีถึง9คนที่เป็นนักเตะจากทีมชุดที่คว้าแชมป์โลกผลล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแม้ว่าสาวไทยเองจะพยายามกันอย่างเต็มที่เพราะว่าชัยชนะนัดนี้มีหมายถึงการได้เป็น1ใน4ตัวแทนของทวีปเข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลก U17 ชิงแชมป์โลกครับที่โมร็อกโกเดือนตุลาคมแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของคู่แข่งที่สาวไทยเป็นรองแทบทุกด้านทั้งเรื่องของสปีดบอลความแข็งแกร่งจังหวะการเล่นรวมไปถึงประสบการณ์ส่งผลให้สาวไทยก็เป็นฝ่ายแพ้เกาหลีเหนือไปขาดลอย0ประตูต่อ6ตกรอบ8ทีมสุดท้ายหมดลุ้นไปบอลโลกที่โมร็อกโกช่วงปลายปีส่วน4ทีมครับที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศและได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลโลกนอกเหนือจากเกาหลีเหนือแล้วก็ยังมีญี่ปุ่นจีนรวมไปถึงออสเตรเลียครับที่ได้ไปฟุตบอลโลกคนแรกหลังเอาชนะเวียดนาม2-0ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ
7: พูดถึงว่าสิ่งที่ได้ก็คือประสบการณ์เพราะว่าโหเรานี่แข่งกับแชมป์โลก4สมัยนี่ก็มันไม่ธรรมดาน
6: ะนานจะมีโอกาสทีนึงนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือผลงานของไทยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบอลชาย U23นะครับก็ไปตกรอบแรก U17ก็ตกรอบแรกบอลหญิง U20ก็ไปตกรอบ8ทีมนะฮะพลาดคว้าตัวเหมือนกันตอนนี้ความหวังสุดท้ายก็อยู่ที่ฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือผลการแบ่งสายเนี่ยไปอยู่กับญี่ปุ่นเบอร์1เอเชียอย่างเงี้ยนะครับกาตาร์แชมป์เอเชีย2สมัยรวมไปถึงอินโดนีเซียก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักแน่นอนนะครับให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะเมื่อกี้เกริ่นเอาไว้ว่าแฟนบอลไทยเนี่ยปีนี้ทำใจหนักแล้วยังมีคนที่ต้องทำใจหนักกว่าก็คือแฟนบอลไทยที่เป็นแฟนบอลเมืองทองด้วยนะฮะเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าผลงานทำได้น่าผิดหวังนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์สาเหตุกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเมืองทองนะครับการตกชั้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับหลังครองความยิ่งใหญ่บนลีกสูงสุดมานานถึง17ปีของเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งทีมข่าวกีฬาไทย PBS ครับได้วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่เป็นต้นเหตุของฝันร้ายในครั้งนี้รวมไปถึงก้าวต่อไปของเมืองทองหลังต้องหล่นไปเล่นในไทยลีก2ติดตามได้จากรายงานของคุณวิริยะตันนุกูลกิจครับ
8: แล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมการแข่งขันนะครับ
9: ทันทีที่เสียงนกหวีดหมดเวลาที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมดังขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจของแฟนบอลกิเลนพยองเป็นอย่างมากที่สุดเมื่อเจ้าถิ่นสุโขทัย FC ที่ต้องการชัยชนะเพื่ออยู่รอดเปิดบ้านถล่มเมืองทองยูไนเต็ดไปถึง3-0ส่งผลให้เมืองทองจบอันดับที่14ของตารางตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการร่วมกับพลังการและนครราชสีมาซึ่งปัจจัยแรกที่ปฏิเสธไม่ได้คือการสูญเสียขุมกำลังหลักอย่างต่อเนื่องเมืองทองเปลี่ยนโมเดลธุรกิจมาเน้นปั้นดาวรุ่งและขายตัวหลักเพื่อพยุงสถานะทางการเงินแต่ในนาทีที่ต้องหนีตายขุมกำลังชุดนี้กลับไม่แกร่งพอที่จะประคองทีมให้รอดพ้นวิกฤตกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาปัจจัยที่2คือเกมรับที่กลายเป็นจุดบอดตลอดฤดูกาลสถิติบ่งชี้ชัดว่าเมืองทองเสียประตูง่ายและเสียบ่อยครั้งในช่วงนาทีบาปความพ่ายแพ้ถึง16นัดสะท้อนถึงระเบียบวินัยแผงหลังที่ล้มเหลวรวมถึงการขาดสมาธิในเกมนัดสำคัญที่มักจะเสียแต้มในจังหวะที่ไม่ควรเสียจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่มั่นใจที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งสโมสรสุดท้ายคือทิศทางการบริหารการจัดการที่ขาดความต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นบ่อยครั้งทำให้นักเตะหลงทางอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสข่าวลือมีการยืนยันว่าไม่มีการยุบทีมเมืองทองจะลุยต่อในไทยลีก2เพื่อเป้าหมายเดียวคือการคัมแบ็กกลับสู่ไทยลีก1ให้ได้ภายในฤดูกาลเดียวหากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของกิเลนพยองมาจากทีมโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ก่อนจะก้าวสู่ยุคทองในปี2550เมื่อกลุ่มสยามสปอร์ตเข้ามาบริหารจัดการจนสร้างประวัติศาสตร์3ปี3แชมป์จากดิวิชั่น2ขึ้นสู่แชมป์ไทยลีกสูงสุดในปี2552ทันทีความยิ่งใหญ่ของเมืองทองยังถูกจารึกด้วยสถิติแชมป์ไร้พ่ายในปี2012และเป็นศูนย์รวมแข้งทีมชาติทั้งธีรศิลป์ธนาทิพย์และธีรธรพาทีมกวาดแชมป์ไทยลีกรวม4สมัยและบรรถ้วยอีกมากมายตลอด17ปีบนลีกสูงสุดซึ่งนับจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าอดีตมหาอำนาจลูกหนังทีมนี้จะใช้เวลาแค่ไหนเพื่อกลับมาทวงความภาคภูมิใจในศึกไทยลีก1อีกครั้งวิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงาน
6: ก็หนึ่งในสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้เมืองทองนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของงบดุลปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยที่สมาคมฟุตบอลในยุคของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยไปฉีกสัญญาถ่ายทอดสดของสยามกีฬานะครับมันเลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมืองทองเนี่ยเริ่มมีปัญหามาเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งนึงที่ต้องชื่นชมก็คือเมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่ให้โอกาสนักเตะไทยเยอะมากปกติเนี่ยเวลาเราจะขายนักเตะตัวหลักใช่ไหมครับทีมจะต้องมีตัวแทนที่เหมาะสมให้ได้ก่อนแต่ของเมืองทองไม่ใช่แบบนั้นถ้านักเตะคนไหนมีโอกาสที่ดีเข้ามาปุ๊บปล่อยหมดเลยนะครับอย่างนักเตะอย่างชนาธิปสงกระสินธีรศิลป์แดงดาธีรธรและก็กวินเนี่ยที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นก็ในสมัยที่อยู่กับเมืองทองนี่แหละนะครับล่าสุดก็มีการปล่อยปรเมศวร์อัจฉริยะไปอีกหนึ่งคนนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยกันให้เมืองทองเนี่ยกลับมาสร้างสีสันในฟุตบอลไทยลีกกันอีกครั้งนึง
5: คร
6: ับไปดูเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันบ้างก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ที่ว่าการอำเภอเนี่ยหัวกระไดไม่แห้ง มีนักกีฬาแจ้งเกิดกันเยอะมากนะครับล่าสุดนักกีฬาจากสุราษฎร์ก็มีอีกคนนึงที่เตรียมจะแจ้งเกิดซึ่งตอนนี้อยู่ที่ว่าเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่ไปติดตามกันนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมครั้งนี้ครับน้องต้นน้ำสุวัฒนาอุไรวันนักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลายเป็นดาวเด่นที่น่าจับตามองหลังมีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นจนกลายเป็นความหวังในการคว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมบาสของสุราษฎร์ธานีครับลีลาการชูทำคะแนนอย่างแม่นยำของต้นน้ำสุวัฒนาอุไรวันนักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ขวัญใจเจ้าภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีในศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับจนได้รับเสียงปรบมือจากแฟนกีฬายัดห่วงจนดังกึกก้องไปทั่วสนามซึ่งเด็กหนุ่มสายเลือดสุราษฎร์ธานีคนนี้ครับมีความรักและหลงใหลในกีฬายัดห่วงมาตั้งแต่เด็กยิ่งมามีครอบครัวที่พร้อมให้การสนับสนุนครับจึงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ต้นน้ำสามารถเดินตามความฝันในกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างเต็มที่จนครั้งหนึ่งครับเคยได้สวมเสื้อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยลุยศึกบาสเกตบอลขาสั้นมาแล้วซึ่งในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ครับต้นน้ำเองได้มีโอกาสกลับมารับใช้บ้านเกิดสุราษฎร์ธานีอีกครั้งด้วยความหวังที่อยากจะพาทีมคว้าเหรียญรางวัลให้ได้เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางทีมชาติไทยในอนาคตครับ
10: ตอนแรกครับได้เล่นกับเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบสนุกครับเพื่อนชวนเล่นครับแล้วก็พอเล่นแล้วแบบชุดลงแล้วมันมีความสุขครับก็เลยแบบเลยอยากเล่นแล้วก็ตั้งใจเล่นครับแล้วก็โค้ชเห็นแววก็เลยมาเล่นตอนแรกผมน่าจะไม่ดีเรื่องปอดครับแล้วก็ตอนเด็กๆแล้วก็พอโตมาอยากเล่นกีฬาเพื่อจะได้แข็งแรงครับก็ภูมิใจมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ครับทั้งเพื่อนๆสุราษฎร์หรือว่ามีจังหวัดอื่นเชียร์ด้วยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้เล่นให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีความฝันตั้งแต่แรกเลยครับอยากติดเยาวชนทีมชาติครับชุดไหนก็ได้ครับ U16 หรือว่า U18 ก็ได้ครับติดเยาวชนทีมชาติอันนี้คือเป็นความฝันแรกเลยครับ
11: ตั้งใจให้เขาทำรายการนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทำเพื่อบ้านเกิดนะครับปีนี้เป็นปีที่3ของน้องครับผมก็เชื่อว่าปีนี้เราจะผ่านไปได้ถึงแล้วรอบลึกนะครับเพราะว่าบ้าน3ของเราไม่เคยไปถึงรอบลึกเลยอาจจะสร้างประวัติศาสตร์ได้ครับปีนี้
12: ภูมิใจมากอยากให้เขาประสบความสำเร็จค่ะที่เขาตั้งใจไว้ก็คืออยากจะให้เขาถึงติดเหรียญเลยค่ะเหรียญไหนก็ได้ ให้เขาถึง
6: ต่อที่กรีฑาครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งไฮไลท์เมื่อวานนี้อยู่ที่การแข่งขันประเภท100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าอนุชาสง่าบ้านโคกครับลมกรดหนุ่มแดนใต้จากจังหวัดสตูลที่ออกแรงเร่งสปีดแซงคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาครองเป็นสมัยแรกรวมถึงทำสถิติดีที่สุดในชีวิตของตัวเองด้วยโดยอนุชายอมรับครับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ทำให้มีเป้าหมายที่อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับ
13: ก็รู้สึกภูมิใจครับทำมา3ปีครับแต่ปีที่2เจ็บแล้วก็มาปีนี้ทำเวลาได้ดีที่สุดครับรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เหรียญทองคว้าให้คนสตูลครับก็ดูพี่บิวครับพอพี่บิววิ่งเก่งผมก็อยากวิ่งเก่งเหมือนพี่บิวครับก็รู้สึกภูมิใจตัวเองมากๆครับได้ก้าวถึงระดับทีมชาติในวัยนี้รู้สึกดีใจมากๆครับก็มีพ่อกับแม่คอยผลักดันสนับสนุนด้านหลังครับอยากขอบคุณครับทางครอบครัวแล้วก็คนสตูลครับทุกคนครับกีตาร์สตูลด้วยคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นคนซ้อมให้ตลอดครับขอบคุณครับ
6: ต่อที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงครับรอบชิงเหรียญทองและเป็นน้องส้มชานเทลมอริเซสลูกครึ่งไทยอังกฤษลมกรดดีกรีทีมชาติไทยจากจังหวัดสุรินทร์ ที่ยังคงยอดเยี่ยมครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีคว้าเหรียญทอง100เมตรเป็นสมัยที่3ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินครับเป็นของนักวิ่งจากจังหวัดตากและเหรียญทองแดงเป็นของนคร